0: ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก 40,000 ล้าน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อาจที่ใช้ไปแล้วก้อนนี้เนี่ย1บัตรคนจน
1: ค่ะ
0: 2 60 40
1: ค่ะ
0: ไทยช่วยไทยพัฒน์ลำตีเอกนิติระบุว่าผมคิดว่าต้องรีบพิจารณา
1: เพราะว่ารัฐบาลยังมีเป้าหมายที่ต้องการจะช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะคะแล้วไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยท่านบอกที่ผ่านมามีเสียงตอบรับเป็นอย่างดีช่วยคนไทยลดค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานได้เยอะแล้วก็ช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ามีกำลังใจมีพลังจากการขายของได้มากขึ้น
0: เอาฟังน้ำเสียงแบบนี้ต่ออายุแน่เหลือแต่ว่าข้อที่หนึ่งต่อกี่เดือนข้อที่สองจะปรับสูตรไหมสูตรที่ใช้เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเดือนที่4 60 40รัฐจ่าย60ประชาชนควัก40คุณเด่นทิติบอกนะครับว่าปัจจุบันไทยช่วยไทยพัฒน์มีประชาชนเข้าร่วมใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านคนเมื่อรวมกับภูมิผู้ถือบัตรคนจนเนี่ย
1: อีก13ล้านคนนะคะก็เท่ากับจะมีประชาชนที่ได้รับประโยชน์ในการลดค่าครองชีพเนี่ยรวมกว่า40ล้านคนนะคะ
0: ทั้งนี้ฝั่งผู้ประกอบการผู้ค้าผู้ขาย
1: มีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมมากกว่า 1.2 ล้านรายทั่วประเทศค่ะเม็ดเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมแล้วเนี่ยท่านบอกมากกว่า 150,000 ล้านบาทนะคะเป็นการกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยสูงถึง 83-84% อยู่ในกรุงเทพเนี่ยประมาณ 16-17%
0: อ่ะเดี๋ยวติดตามดูภายในเดือนนี้ก็จะรู้
1: ค่ะ
0: ก็ต้องภายในเดือนนี้เพราะถ้าต่ออายุก็หมายถึง1ตุลาคมเป็นต้นไป
1: ใช่เพราะมันจะสิ้นสุด30กันยายนน
0: ี้จะต่อเดือนหนึ่งหรือ2เดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โปรดติดตามอย่างกระชั้นชิดไทยช่วยไทยพัฒน์60 40แน่นอนถ้าไปฟังอีกฝ่ายหนึ่งก็อาจจะบอกพอเริ่มมีวิกฤตการณ์ความนิยมชมชอบมีโครงการนี้แทรกขึ้นมา
1: ค่ะ
0: หรือไม่แต่ในทางปฏิบัติสถานการณ์ของน้ำมันมันเกิดขึ้นจริงๆ
1: ใช่ค่ะล่าสุดก็พุ่งพรวดไปอีก6
0: แล้วมันจะมีผลกระทบถ้าปิดกันอย่างดุเดือดต่อเนื่องต่อไปตอนนี้ออกมาไม่ได้นะครับเพราะเขายิงกันเนี่ย2ฝั่งทั้งฮอร์มุดแล้วก็บังลามาทะเลแดงมันจะวนลูปกลับมาเรื่องราคาน้ำมันเกินร้อยแล้วทั้ง2ตลาด
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะวนลูปกลับมาเกี่ยวกับกรณีของวัตถุดิบต่างๆที่เกี่ยวกับปิโตรซึ่งเป็นต้นทุนทั้งสิ้น7:04 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
2: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
4: อร่อยไปอีก
5: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
6: เพิ่มกาแฟเติมนม
3: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
7: ่ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
8: ้หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
9: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
10: สงสัยมือถือแบตหมด
11: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
12: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
13: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
14: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
13: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
14: ผิวดูใสฉ่ำ
13: ต้องโดน
14: ใหม่ซิตรา
15: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
16: อร่อยที
17: ่ทำถึง
18: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับ1ฟ้าไทยอร่อย
19: แม่กำลังกลับนะ
1: ลืมล้างจานให้แม่
12: ใช้นี
0: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้ว
3: ล้างเก่งมาก
0: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
14: ่เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่า

0: ดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์สร้างบ้านครั้งเดียวต้องเลือกบริษัทที่ไว้ใจกลุ่ม Build to Build จัดโปรแบบจัดเต็มส่วนลดเป็นล้านๆบ้านราคาสุดคุ้มเริ่มต้น 2.2 ล้านบ้านฟังก์ชันครบเริ่มต้น 4.6 ล้านบ้านหรูดีไซน์พรีเมียมเริ่มต้น 7.6 ล้านพบกันในงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป 16-20 กันยายน 2569เมืองทองธานีคิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build 02-721-3999
2: DITP กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายโอกาสสินค้าเกษตรและผลไม้ไทยสู่เมืองรองของจีนตามนโยบายของนางสุภจีสุธัมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำคณะหารือร่วมกับนายหวังเลยรองนายอำเภอหลินอีมณฑลซานซีเพื่อผลักดันสินค้าไทยเข้าสู่ช่องทางค้าปลีกในพื้นที่นางสาวสุนันทาเปิดเผยว่าการหารือครั้งนี้มุ่งเปิดประตูการค้าเชิงลึกสู่เมืองรองที่มีศักยภาพโดย DITP เตรียมผลักดันทั้งผลไม้เมืองร้อนเกรดพรีเมียมผลไม้แปรรูปและแช่แข็งรวมถึงขนมเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่เครือข่ายห้างร้านและตลาดค้าส่งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอีกทั้งลงพื้นที่สำรวจช่องทางการค้าปลีกณ DX Supermarket Supermarket ท้องถิ่นของมณฑลซานซีซึ่งมีสินค้าไทยหลายชนิดวางจำหน่ายและได้รับความนิยมทั้งผลไม้สดและแปรรูปเครื่องดื่มและขนมคบเคี้ยว DITP จึงพร้อมประสานขยายพื้นที่สินค้าและผลักดันสินค้าเกษตรผลไม้และข้าวไทยรายการใหม่เข้าสู่เครือข่ายค้าปลีกเพิ่มเติมนอกจากนี้คณะยังลงพื้นที่ร่วมกับนายหลี่เผิงฉีในอำเภอหลินอีเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเกษตรต้นแบบและสวนพุทราจีนเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการการทำเกษตรชีวภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปและยกระดับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าเพิ่มการลงพื้นที่ครั้งนี้จึงเป็นทั้งการขยายช่องทางสินค้าไทยในตลาดจีนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าพร้อมยกระดับการส่งออกสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดจีนอย่างต่อเนื่อง
3: เกิดเวลา9นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับท่านผู้ชมปตท.ชวนสัมผัสนวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตในงาน
4: Gas Tech 2026ค่ะ
3: ชูแนวคิด
4: Flow ค่ะพร้อมกับลิ้มรสเมนูมิชลินจากสตรอเบอรี่ฮารุมิกิ 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคนะคะ
3: วันจันทร์นี้เป็นต้นไปที่ไบเทคบางนา 14-17
4: ค่ะ
3: ปตท.ในฐานะเจ้าภาพร่วม
4: ขอเชิญร่วมงาน Gas Tech 2026ค่ะงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลกระหว่างวันที่14-17กันยายนนี้นะคะณศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติไบเทคกรุงเทพร่วมต้อนรับผู้นำภาครัฐและองค์กรพลังงานชั้นนำกว่า 1,000 แห่งจาก150ประเทศเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางพลังงานแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนค่ะตื่นตาไปกับนิทรรศการกลุ่มปตท.ภายใต้แนวคิดFlow ผ่าน7โซนไฮไลท์นวัตกรรมนะคะยกตัวอย่างเช่น Gas Infrastructure Flow สัมผัสโครงสร้างพื้นฐานก๊าซจากทะเลสู่ชีวิตประจำวันแบบมีมิติผ่านแว่น XR Glasses XLED Screen ค่ะนี่หรือจะเป็นโซน LNG Coal Utilization ตระการตาในห้อง Strawberry Immersive Mapping Room เล่าเรื่องราวจากพลังงานความเย็น LNG สู่ผลผลิตพืชเมืองหนาวหรือจะเป็นโซน D Carbonization and Smart Energy ค่ะเจาะลึกเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนและระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ
3: ไฮไลท์พิเศษคือโซน
4: ไทย Culinary Flow ค่ะ เปิดประสบการณ์ทดลองเมนูพิเศษจากเชฟชื่อดังระดับประเทศนะคะทั้งเชฟตามเชฟเป่าเป้เชฟชุมพล รังสรรค์เมนูพิเศษจากสตรอเบอรี่ฮารุมิกิผลผลิตจากนวัตกรรมความเย็น LNG
3: ย้ำว่าเป็นผลผลิตจากนวัตกรรมความเย็น
4: ค่ะ
3: LNG
4: คุณผู้ชมที่สนใจเข้าลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีนะคะที่เว็บไซต์ gastechevent.com ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตอนนี้นะคะ
3: งานนี้ Gas Tech 2026 14-17 ธันวาคมนะครับไบเทคบางนาอ่ะกันยายนขออภัยกันยายนคือวันจันทร์นี้นะ
4: วันจันทร์นี้ค่ะ 14-17 กันยายนที่ไบเทคบางนานะคะ
3: เชิญชวนท่านผู้ชมแล้วเรากลับมาว่ากันต่อเมื่อวานนี้มีเรื่องใหญ่น่าสนใจเหมือนกันมีคำหนึ่งซึ่งใช้กันประชานิยมไปดูโดนัลด์ทรัมป์ครับท่านผู้ชมโดนัลด์ทรัมป์ประกาศลั่นบนเวทีปราศรัยที่เท็กซัสสหรัฐเมื่อวานนี้ว่าจะจ่ายเงินปันผลทรัมป์เงินปันผลทรัมป์มูลค่า 5,000 ยูเอสดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย
4: 165,649 บาทค่ะ
3: ตีซะว่าคนละ 106,000 ให้กับชาวบริการวัยผู้ใหญ่ทุกคน

0: ถ้าพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ในการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนค่ะ
1: And here is my promise. If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history, we've never had anything like what's happening.I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. Very much like a successful company will do a cash distribution to its shareholders.
2: เปรียบสหรัฐเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จย่อมต้องจ่ายเงินสดคืนให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งก็คือประชาชนในรายการวัยผู้ใหญ่ทุกคนที่ถึงเกณฑ์ผู้ใหญ่ก็ต้องไปติดตามดูกันเพราะว่ายังไม่มีรายละเอียดของกระบวนการนะครับผู้ใหญ่หมายถึงยังไงถ้าเทียบกับบางประเทศเนี่ย18ปีขึ้นไป
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทั้งนี้รวมถึงความชอบด้วยกฎหมายที่นั่นก็มีกกต.หรือเปล่าทั้งนี้
0: ใช่หรือไม่
2: ค่าพิจารณาจากประชากรสหรัฐวัยผู้ใหญ่มีประมาณ
0: 270ล้านคนค่ะ
2: แนวคิดนี้ต้องใช้เงินคิดเป็นเงินไทยสูงถึง
0: 44ล้านล้านบาทนะคะ
2: นี่ท่านผู้ชมฮะทรัมป์กล่าวในระหว่างการเสียเสียงย้ำว่าคะแนนเสียงของพวกคน
0: จะเป็นตัวตัดสินว่าประเทศของเราจะสะดุดล้มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของช่วงเวลา250ปีข้างหน้าหรือจะพุ่งทะยานไปข้างหน้าโดยไม่หันหลังกลับมามองอีกเลยให้เลือกพรรครีพับลิกันค่ะแล้วเราจะทิ้งห่างโลกทั้งใบไว้เบื้องหลังไปอีกหลายชั่วอายุคนจะไม่มีอะไรเทียบเคียงได้เลย
2: การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐพฤศจิกายนนี้ครับท่านผู้ชม
0: ค่ะ
2: ขณะนี้รีพับลิกันกำลังมีปัญหาเนื่องจากทรัมป์มีคะแนนนิยมที่กำลังตกต่ำจากสงครามอิหร่าน
0: ทำให้เงินเฟ้อในสหรัฐขยับขึ้นนะคะ
2: ของแพงทำให้เราผู้สมัครรีพับลิกัน
0: อาจจะจำเป็นต้องเว้นระยะห่างจากประธานาธิบดีค่ะเพื่อที่จะขยายฐานเสียงนะคะ
2: ทั้งนี้ทั้งนั้นมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่เกี่ยวกับการหาเสียงแบบนี้ว่ามันถูกกฎหมายหรือไม่ประการใดท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทรัมป์ประกาศเหนือความคาดหมายอย่างที่บอกไปเนี่ยคนละเท่าไหร่นะคิดเป็นเงินไทยเนี่ย
0: 165,000 กว่าบาทไทยค่ะ
2: หรือ 5,000 ยูเอสดอลลาร์สำหรับประชากรวัยผู้ใหญ่ทุกคนต้องใช้เงิน44ล้านล้านบาทประเทศไทยเนี่ยงบประมาณประจำปี 3.7 ล้านล้านเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
2: นี่44ล้านล้านโดนนั่นทรัมป์แจก 165,000 และตอบประกาศฟังเสียงมีความคุ้นๆนะ
1: $5,000
2: บางประเทศเนี่ย 10,000 บาทจำได้ไหม
1: Very much like
2: เด็กๆไปเลย 165,000 กว่าบาท distribution to its shareholders ต่อกันครับท่านผู้ชมมาดูความเคลื่อนไหวของคุณสนธิลิ้มทองกุลกับคณะเมื่อวานนี้ซึ่งเริ่มนำขบวนประชาชนในนามกลุ่มทวงคืนประเทศไทยไปแสดงพลังที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเรียกร้องทวงคืนประเทศไทยมาพร้อมกับคุณปานเทพพัวพวงพันธ์
0: คุณนิติธรล้ำเหลือคุณพิชิตชัยมงคลรวมไปถึงคุณชายสก็อตหรือสิรินัทสก็อตนะคะก็มีการปราศัยถึงข้อเรียกร้องและปัญหาที่ชาวอิสราเอลเข้ามาก่อปัญหาอยู่ในประเทศไทยค่ะ
2: คือเนื่องจากไปที่หน้าตึกซึ่งสถานอิสราเอลตั้งอยู่ด้านบนเป็นบริเวณสุขุมวิทเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
0: ตรงซอยสุขุมวิท21นะคะซอย3ถนนอโศกมนตรี
2: เพื่อจะยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยอโลนาฟิชเชอร์คัมเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลกำชับพลเมืองที่จะเข้ามาในประเทศไทยเคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนช่วยชาวไทยรวมถึงการยุติการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อการตั้งถิ่นฐานกว้านซื้อที่ดินหรือประกอบธุรกิจในประเทศในลักษณะที่กระทบกับผู้ประกอบธุรการผู้ประกอบการของไทยก็จะมีมวลชนปรากฏภาพอย่างที่เห็นขณะที่แกนนำสลับกันขึ้นปราศัย ก็มีชาวต่างชาติที่เป็นปาเลสไตน์กับมุสลิมต่างชาติซึ่งอยู่ในย่านสุขุมวิทบางส่วนมาร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยหัวข้อที่คุณสุธีอ่านเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลอิสราเอลคือข้อที่1
0: ให้ควบคุมพลเมืองตัวเองและกำชับนักท่องเที่ยวให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมไทยและคนในท้องถิ่นค่ะ

0: ก่อนที่เกี่ยวข้องในไทยข้อที่4อิสราเอลต้องยุติการกระทำอันโหดเหี้ยมต่อพลเรือนโรงพยาบาลโรงเรียนในพื้นที่ขัดแย้งและปฏิบัติตามกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศค่ะ
1: นี่หมายถึงเรียกร้องไปถึงประเด็นเกี่ยวกับตะวันออกกลางแล้วอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมบางช่วงบางตอนนักข่าวถามว่ามันมีคนไทยที่ทำงานการเกษตรอยู่ในอิสราเอลหลายหมื่นคนเกรงจะมีผลกระทบหรือไม่คุณสนธิระบุนะครับว่าคนไทยจำนวนนี้ก็เป็นคนเดือดร้อนที่ต้องการจะไปหางานทำแต่ถึงกระนั้นความเป็นจริงอิสราเอลต้องการคนงานไทยเขามีความต้องการมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลในประเด็นนี้ขณะที่นอกจากประเด็นเกี่ยวกับอิสราเอลแล้วยังมีประเด็นการเมืองครับท่านผู้ชมซึ่งคุณสนธิลิ้มทองกุลก็ประกาศบนเวทีเช่นเดียวกันเนี่ยนะท่านผู้ชมรวมถึงการให้สัมภาษณ์กับสื่อสารมวลชนโดยระบุว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเกิดม็อบเพื่อโค่นรัฐบาลแต
0: ่ต้องการให้รัฐบาลอยู่บริหารประเทศต่อไป
1: ในสภาพเช่นนี้จะยิ่งทำให้รัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ลำบาก
0: เนื่องจากทำอะไรไม่เป็นค่ะ
1: โดยเฉพาะ
0: ที่ไปกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยถ้านำมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยจริงเพียงแค่ประมาณ200,000 ล้านแล้วเงินในส่วนที่เหลือเนี่ยจะเอาไปใช้ในส่วนไหนนายกรัฐมนตรีอนุทินต้องมีคำตอบที่ชัดเจนต่อสังคม
1: ขณะที่ก็พูดถึงเฟสต่อไปหมายถึงว่าที่14 กันยายนคุณสนธิระบุว่าจะเป็นวันชี้ชะตาวันนั้นกกต.
0: จะลงมติในคดีหัวสว.ค่ะ
1: ซึ่ง
0: ในจำนวนนี้มีกกต.5คนที่สมาชิกวุฒิสภาซึ่งคุณสนธิบอกเป็นฝ่ายสีน้ำเงินเนี่ยเป็นคนเลือกมาค่ะดังนั้นก็คาดว่าจะมีมติ5-2 14 กันยายนจึงจะเป็นวันชี้ชะตาอีกวันนึงของคุณอนุทินและรัฐบาลชุดนี้ที่ทำงานอะไรไม่เคยโปร่งใสเลยคือถ้าผลออกมามันสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนเห็นผมนัดชุมนุมแน่นอนไม่18ก็19 กันยายน
1: และอีกเรื่อง28 กันยายน
0: เป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องตัดสินใจว่าการเลือกตั้งโมฆะหรือไม
1: ่นั่นก็คือคดีบาร์โค้ด
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้คุณสนธิยังนัดชุมนุมหรือรวมตัวผู้คนที่จันทบุรีเกี่ยวกับการคัดค้านอ่างเก็บน้ำซึ่งจะมีการเอาสภาพผืนป่าจันทบุรีมาทำอ่างเก็บน้ำอ้างว่าทำเพื่อเกษตรกรแต่จริงๆเป็นการทำเพื่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะ data centerนี่เป็นความเคลื่อนไหวใหญ่อยู่เหมือนกัน
2: 4คือวันชี้ชะตาอีกวันหนึ่งของอนุทินและรัฐบาลชุดนี
3: ้ไม่ผมไม่ขับไล่มันจะไล่มันทำไมให้มันอยู่อย่างทุกข์ทรมานเพราะ14เนี่ยถ้าออกมาแล้วมันสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนเห็นผมชุมนุมแน่นอนไม่18ก็19กันยาไม่ใช่โหมโรงก็คือทำให้มันอยู่ยากไงไม่ต้องไล่มันผมไม่ต้องการไล่มันแต่ให้มันไม่มีความสุขให้มันโกหกรายวันให้สัมภาษณ์รายวันไปโน่นนี่แล้วมันก็ตะกุกตะกักพูดจาไม่เป็นผู้เป็นคนผมไม่ประเมินอะไรทั้งสิ้นอ่ะของพวกนี้ผมไม่กังวลคนที่ควรกังวลก็คือรัฐบาลมากกว่าเพราะผมไม่ได้ล้มเขาผมไม่ได้กดดันเขาถ้าคุณทำไม่ดีคุณอยู่ไม่เป็นสุขถ้าอยากให้มีความสุขคุณต้องหยุดทำความชั่วปฏิกิริยาทุกครั้งที่ผมออกมาเนี่ยก็จะมีพวกสุนัขรับใช้ของผู้มีอำนาจยิ่งมีรัฐมนตรีอย่างเช่นไอ้สุชาติดมกลิ่นตัวเนี้ยไอ้ท็อปวราวุธไอ้เด็กมวลซืนออกมาด้อยค่าผมรู้ว่าพวกมึงเดือดร้อนพวกมึงกำลังทำงานให้เจ้านายมึงเพื่อเก็บแต้มโบนัสตามสบายผมไม่รู้สึก
4: มีอะไรฝากถึงนายกอนุทินโดยตรงนะ
3: ว่าผมไม่ต้องฝากถึงก็หรอกนะเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดทุกคนในประเทศไทยโง่เขาหมด
5: ตัวท่านนายกบอกว่าคนไทยไม่ได้ติดหนี้ใครไม่จำเป็นต้องไปทวง
3: ก็ใช่ไงไรไอ้400,000 บาทที่คุณกู้มาติดหนี้ใครวะพูดจาไม่รู้เลยว่าไม่รู้4รู้8ด้วยว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นความไม่โปร่งใสมีตลอดเวลาจนวันนี้คุณอนุทินแล้วก็พรรคพวกที่ปากแจ๋วยังไม่บอกผมเลยว่าไอ้โม่งตัวไหนนี่แม่งกักตุนน้ำมันมูลค่า 19,000 ล้านกี่โมงกันรีบแจ้งผมมาหน่อยได้ไหม
1: พูดถึงการชุมนุมคุณสนธิเมื่อวานนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองน้ำตีและรัฐมนตรีคมนาคมพูดถึงเรื่องนี้ตอบคำถามนักข่าว
6: ว่าคุณสนธิเขาก็เชิญชวนมาหลายครั้งแล้วส่วนวันนี้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับมันก็อยู่ที่เหตุผลในการที่เขาจะเชิญคนมาร่วมลงถนนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาจะเชิญลงถนนและอยู่ในที่ตั้งที่ไม่ได้กระทบกับการเดินทางก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณ จะทำให้มีผล

0: กระทบและสร้างทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพได้รับความเดือดร้อนสิ่งแรกที่ต้องกระทำคือคุณต้องขออนุญาตก่อนไอ้คำว่าไม่ใส่ใจนี่มันไม่ได้นะครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารต้องใส่ใจในทุกมิติแต่การใส่ใจตรงนี้เนี่ยให้น้ำหนักเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันเดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเอง
1: คุณต้องลองมองว่ามีวาระต้องเป็นอะไร
0: ผมบังเอิญเรื่องการเมืองผมไม่ค่อยเก่งผมเลยมองไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นให้คนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเมืองดีกว่าให้เขามาเป็นผู้วิเคราะห์แทน
2: ขณะที่เมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลป้ายแดงเอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกเข้าทำเนียบมาสักการะพระภูมิเจ้าที่กับศาลตาศาลยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พูดถึงประเด็นความเคลื่อนไหวของคุณสนธิวิภพกุลกับคณะนัดทวงคืนประเทศไทยโดยระบุว่าเป็นสิทธิ์ตามนูนเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมถ้าการชุมนุมบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งที่ตนทีมโฆษกตั้งใจรับฟังอัดอั้นตันใจไม่สบายใจไม่เข้าใจส่งข้อมูลพอพูดคุยได
3: ้อยากให้เราขับเคลื่อนเรื่องอะไรหรือนำเรื่องอะไรไปบอกใครอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่ยินดีจะทำ
2: แต่การเคลื่อนไหวที่มีประเด็นการเมือง
3: ที่มีความต้องการผลทางการเมืองบางอย่างเนี่ยอยากให้ประชาชนดูให้รอบด้านค่ะ
2: การดำเนินการที่หวังผลการเมืองอาจจะใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ
3: ออกมาเคลื่อนไหวแล้วมีผลประโยชน์มีคะแนนกับกลุ่มการเมืองนั้น
4: การชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญเป็นสิทธิโดยชอบธรรมเป็นสิทธิหากการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมโดยบริสุทธิ์ใจในฐานะของการเป็นโฆษกเนี่ยสิ่งที่ผมตั้งใจและทีมโฆษกตั้งใจเราจะเป็นโฆษกที่รับฟังเพราะฉะนั้นความอัดอั้นตันใจความไม่สบายใจหรือความเข้าใจผิดบางอย่างพูดคุยได้ครับส่งข้อมูลได้ครับหรือว่าอยากจะให้เราขับเคลื่อนเรื่องอะไรหรือนำเรื่องอะไรไปบอกใครทางกองโฆษกก็คิดว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเราที่ยินดีจะทำที่ผ่านมาประชาชนในประเทศชาติเราเนี่ยถูกนำมาเป็นเครื่องมือหรือว่าประชาชนเนี่ยเสียสละออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตเลือดเนื้อการบาดเจ็บการที่โดนดำเนินคดีหรือบางคนยังอยู่ในเรือนจำตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าการเมืองหรือว่าคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยควรจะต้องตระหนักให้เยอะว่าประชาชนเสียสละมามากพอแล้วถ้าหากคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองสามารถพูดคุยกันในระบบพูดคุยกันในสภาหรือพูดคุยกันในช่องทางที่มีกฎหมายหรือมีระเบียบระบบรองรับเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
2: นี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูกันต่อความเคลื่อนไหวนี้นะครับแต่มันมีจุดข้อหนึ่งก็คือวันจันทร
3: ์ค่ะ
2: 14กันยาซึ่งเดี๋ยวกลับมาต่อกันช่วงหน้าประเด็นเรื่องการบ้านการเมืองงบประมาณวาระ2วาระ3ผ่านเรียบร้อยเมื่อวานนี้สถานการณ์เนี่ยค่อนข้างนิ่งหลังจากปรากฏชัดเจนคุณโสพลชาลัมแจ้งกับที่ประชุมว่าวิปรัฐบาลกับวิฝ่ายค้านหารือกันแล้วว่ายัตติเรื่องไฟใต้กับรายงานกกต.ยกยอดไปสัปดาห์หน้า
3: ไปพฤหัสหน้าเลยค่ะวันนี้ไม่มีการประชุมสภา
2: ก็หมายถึงวันศุกร์ไม่มีประชุมสภา
3: วันนี้ไม่มีนัดค่ะ
2: ก็แปลว่ายกยอดไปสัปดาห์หน้าเป็นอันว่าไม่มีการอภิปรายรายงานกกต.ก่อนการพิจารณาลงมติกกต.เรื่องคดีหัวสว.วันจันทร์นี้แน่นอน
3: ใช่
2: เพียงแต่ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ก็ใช้เวทีงบวาระ2หยิบเอาประเด็นงบประมาณกกต.มาอภิปรายกันดุเดือดเป็นการทดแทนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับตัวชมครูเรียครับ
5: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: ที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีลาความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
1: แลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
2: แลนดี้โฮม
3: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
4: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่เวิร์คอินกลูต้าไฮยา PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
6: ฟันผุเยอะเลย
7: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
8: มีนิดเดียว
7: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
9: อ๋อ
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อฟูอะไรที่มากกว่า
12: เพื
13: ่
12: อโ
13: ฟร์เกสไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
14: ปานค่ะ
15: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
16: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
17: ่ Please loveรักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆอ่ะ
20: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม
21: ่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอี๊ยวเล้งคาตั้งสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
22: ถึงรสหมูเต็มๆ
21: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
23: ่เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ Sunsilk Bouncy Big Hairพร้อมเซรามายและไดนอปซิดิลช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
24: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
25: จมกับหนี้นอกระบบ
26: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
27: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
28: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it
24: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
29: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได้
30: 7:30 น.ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมทั้งใบเหมือนเช่นเคย
31: ผ่านทางหน้าจอของทั้งเราเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตทั้งเราเช้านี้รุ่น4วันเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi Exforce HEV ค่ะ
30: All New Mitsubishi Exforce HEV ให้วงเล็บว่า D-Day 14กันยา D-Day 14กันยาเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจนะครับทุกผู้ชมแน่นอนทุกท่านจับตาดูว่า14กันยายนนี้กรรมการการเลือกตั้งจะนัดลงมติ229บุคคลเป็นรายบุคคลว่าจะส่งศาลฎีกาหรือไม่ค่ะในคดีหัวสวหลังจากกระบวนการมันผ่านมาตั้งแต่อนุกรรมการไต่สวนสืบสวนชุด26มีความเห็นให้ฟ้อง229คนต่อมาความเห็นเลขากกต.ซึ่งทำความเห็นโดยรองเลขาคันชิตเจริญดินประมาณสัก140คนมั้ง
31: 130
30: ยังไม่รู้ทั้งหมด
31: ค่ะ
30: แต่พอมาถึงชุด36
31: ยกทั้งหมดเลยไม่ฟ้องเลยทั้ง229คนค่ะ
30: วันจันทร์14กันยายนนี้ก็จะรู้ข้อที่1เลื่อนหรือไม่เลื่อน
31: ค่ะ
30: พอเลื่อนมาแล้วตั้งแต่ปลายเดือนครั้งนึงขอข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกไหมหรือเสร็จหรือไม่เสร็จอีกเพราะ229คนเมื่อวานนี้เรื่องที่ยืดเยื้อมา3วันก่อนหน้าจันทร์อังคารพุธและที่สุดประชุมต่อเมื่อวานนี้ก็ประมาณวาระ2-3หลังจาก3วันไม่เสร็จตามกำหนดเดิมแล้วก็มาต กลงกันคือมันมีประเด็นที่ยื้อกันเกี่ยวกับ

0: ว่าเรื่องรายงานกกต.จะได้พิจารณาไหมเมื่อวานเป็นนั้นว่าคุณโสพลตัดจบโดยระบุว่าวิปสองฝ่ายหารือกันแล้วยัตติไฟใต้แล้วจะต่อด้วยรายงานกกต.ตามเรียบร้อยเดิมของพฤหัสนี้จะไม่ประชุมวันนี้คือวันศุกร์ไปสัปดาห์หน้าเลย
1: ขออนุญาตแจ้งข้อปรึกษาหารือกับวิปทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปว่า1ก็คือวันนี้จะจบในวันนี้2ก็คือเวลาฝ่ายค้าน6ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลก็พยายามใช้เวลาจำกัดเท่าที่ประธานวิปจะไปบริหารส่วนเรื่องการอภิปรายเราได้มีข้อสรุปว่าในมาตราใดที่มีผู้อภิปรายมากแล้วมีปัญหาอะไรที่เกิดการประท้วงเราก็จะยึดบรรทัดฐานในการประชุมในตลอด3วันที่ผ่านมาก็คือบางเรื่องอาจจะอภิปรายซึ่งเหมือนว่าไม่อยู่ในวาระ2จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อนุโลมมาโดยตลอดด้วยความเห็นใจท่านสมาชิกฉะนั้นจากนี้ไปก็คงจะใช้อนุโลมเหมือน3วันที่ผ่านมาแต่ว่าถ้ามีการประท้วงก็ขอให้เป็นดุลพินิจของประธานว่าจะยุติตามดุลพินิจของประธานก็ถือว่าเราได้ข้อตกลงว่างบประมาณเราจบก็ประมาณทุ่มเศษๆนะครับประมาณนี้ส่วนวันศุกร์ไม่มีการประชุมนะครับไม่มีการประชุมใน2สัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมนัดพิเศษ1วัน1วันใน2สัปดาห์หน้าที่จะเอากฎหมายที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.ฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบตามนี
0: ้แล้วก็ตกลงกันอย่างที่ว่าจะจบทุ่มหนึ่งที่สุดก็คงจะสงสัยฝ่ายค้านยอมให้รายงานกกต.ไปสัปดาห์หน้าต่อยติไฟใต้คณะรัฐบาลก็สัปดาห์ที่แล้วบอกเรื่องเร่งด่วนปรากฏก็ไปสัปดาห์หน้าก่อนจะไปถึงจุดนั้นท่านผู้ชมแจ้งท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ไฟใต้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกเป็นรถมอเตอร์ไซค์บอมไปดักจอดอยู่ริมถนนสาย42มายอปัตตานีนี่ฮะเมื่อคืนนี้ทุ่ม40นาที
2: ตำรวจโรงพักมายอปัตตานีได้รับแจ้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดริมถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีนะคะตรงข้ามป้อมตำรวจจันทรักษ์เยื้องปั๊มน้ำมันปตท.ปนเรศค่ะถ้าดูจากวงจรปิดก็คือคนร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนมาจอดที่ริมถนนฝั่งตรงข้ามปั๊
0: ม
2: เนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปในป่าข้างทาง
0: แล้ว
2: จากนั้นไม่นานมีจังหวะที่รถกระบะสีดำหุ้มเกราะของตำรวจสายตรวจชุดเฉพาะกิจ
0: ลางมา
2: พักมายอค่ะขับผ่านมอเตอร์ไซค์คันนี้นะคะ
0: และจังหวะนั้นนี
2: ่มอเตอร์ไซค์ระเบิดค่ะเสียงดังสนั่นวงจรปิดเนี่ยจับภาพไว้ได
0: ้รถกระบะหุ้มเกราะของตำรวจเป็นยังไง
2: ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายค่ะแต่ว่าเคราะห์ดีไม่มีเจ้าหน้าที่หรือประชาชนได้รับบาดเจ็บ
0: นี่หลายมุมเลยท่านผู้ชมแต่ก็จับไม่ได้เหมือนเคย
2: ใช่ค่ะ
0: หลังเกิดเหตุหลายฝ่ายก็ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุและเหมือนกับทุกครั้งใช้เชือกกั้นพื้นที่โดยรอบไว้ก่อนรอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดกับพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบละเอียดเช้าวันนี้อีกทีนึงไม่กล้าเข้าเมื่อคืนนี
2: ้มันเป็นช่วงเวลากลางคืนกลัวเจ้าหน้าที่ไม่ปลอดภัยค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงก็ยังเกิดเหตุเมื่อคืนนี้อย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมภาคใต้ที่ปัตตานีมายอกัดกลับมาที่สภาท่านผู้ชมเมื่อวานนี้พอตกลงกันได้ก็ไปค่อนข้างเร็วใช้เวลามากหน่อยคืองบตำรวจงบสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหลายหัวข้อด้วยกันถัดมาพอมาตราอื่นๆถัดไปเนี่ยใช้เวลาไม่เยอะเลยครึ่งชั่วโมงบ้าง40นาทีบ้างกระทั่งเข้าสู่งบประมาณในส่วนของรัฐสภามาตรา30ก็เริ่มมีการอภิปรายพูดถึงงบส่งเสริมประชาธิปไตยของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาพูดง่ายๆคือจะพุ่งเป้าวุฒิสภาอย่างคุณพันธินน่วมเจิมอภิปรายว่า

0: งบตัวนี้714ล้านของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
1: พยายามยัดเยียดประชาธิปไตยไปสู่ประชาชนค่ะแต่ไม่ฟังเสียงประชาชนกลับมาที่สว.ไม่ต่างกับประชาธิปไตยทางเดียว
0: น่าตกใจคือสว.ตั้งกระทู้ถามกันเองในสภาและต้องจ้างบุคคลภายนอก1ล้านบาทมาวิเคราะห
1: ์กระทู้ที่ถามค่ะ
0: เพื่อวิจัย
1: แล้วก็ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ
0: ์แล้วก็จากนั้นพันทินก็ฟาดไปที่สว.ว่า
1: ปัจจุบันสว.มีแต่คำว่าโกงสีน้ำเงินไม่ทำให้ประชาชนจดจำอำนาจสว.ได้อย่าใช้งบฟอกขาวตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตย อย่าแอบอ้างประชาธิปไตยพร่ำเพื่อทั้งที่ไม่เคยพิสูจน์ได้เลยว่าประชาชนได้อะไรจากสว.
0: ก็แปลความว่างบเผยแพร่ไปไต700กว่าล้านเอาไปไต่ที่ไหนต้องไปไหนต้องไหนไปเผยแพร่ขนาดที่ซ้ำด้วยคุณอดิศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อเพื่อไทยอภิปรายงบประมาณเผยแพร่ไปไต่ของสว.เช่นเดียวกันโดยระบุสว.เนี่ยมีหรือไม่มีก็ได้เหมือนไส้ติ่งอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรมีก็ปวดตัดทิ้งก็ได้นี่มีความดุเดือดกันอยู่พอสมควรขอให้มีการทบทวนตัดงบที่จัดให้องค์กรที่ไม่เป็นไปได้
1: ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
0: ไปเผยแพร่แผ่นใ
1: จให้กับประชาชน
0: นี่เท่ากับเป็นการให้ยาพิษ
1: ทางประชาธิปไตยแก่ชาวบ้านค่ะ
0: ขอให้เข้าใจว่าสว.เหมือนไส้ติ่ง
1: มีก็ได้ไม่มีก็ได้ค่ะ
0: ท่านผู้ชมอันนี้คือมาตราเกี่ยวกับมติรัฐสภาพุ่งเป้าสว.เป็นการเรียกน้ำจิ้มเรียกน้ำย่อยและต่อมามาตรา32องค์กรอิสระวงเงิน
1: 7,850 ล้านค่ะ
0: ความดูเดือดก็คืองบกกต.นั่นเอง
1: ค่ะ
0: งบกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ท่านผู้ชมฮะพลิตวัชรศิลป์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายค่อนข้างดูเดือดทีเดียวท่านผู้ชมก็พูดกันตรงๆพยายามจะเอาประเด็นเรื่องงบกกต. 2,700 ล้านยงให้เห็นว่าทำงานมีปัญหาอย่างไรและที่สำคัญคดีหัวสว.คนผลิตระบุว่ากกต.มีงบประมาณ 2,700 ล้านระบุว่าจะใช้ให้กระบวนการเลือกตั้งมีความน่าเชื่อถือสุจริตเที่ยงธรรมแต่สังเกตการทำหน้าที่ที่ผ่านมาไม่มั่นใจเลยว่างบประมาณที่ขอเนี่ยจะถูกใช้ไปเพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือ
1: เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะ
1: อาชญากรรมทางประชาธิปไตย
0: 2ปีที่ผ่านมากกต.เรื่องการโกงสว.เกิดขึ้นจงแจ้งสังคมกังวลว่าจะมีการลงมติตัดตอนให้ไปไม่ถึงศาลตั้งแต่ได้หลักฐานมาตั้งคำถามว่าปล่อยปละละเลยให้มีการโกงสว.หรือไม่และขณะนี้ไม่ใช่แค่ปล่อยปละละเลย
1: กำลังกังวลใจด้วยว่าบางส่วนของกกต.เนี่ยรู้เห็นเป็นใจตั้งแต่แรก
2: สิ่งที่เราเห็นครับคือขบวนการการโกงสว.นี้ก็มีการเอาโพยใบสั่งครับหน้าตาประมาณนี้ครับที่จัดทำตามโรงแรมต่างๆในช่วง 1-2 วันก่อนการเลือกสว.เข้าไปใช้ในการเลือกระดับประเทศในขณะที่กกต.ทำอะไรครับกกต.ก็ปล่อยผ่านครับปล่อยให้ใช้กันได้เต็มที่เริ่มมาเตือนก็คือช่วงบ่ายเตือนไปแล้วผู้สมัครสว.ไม่ฟังถึงขั้นที่กกต.ต้องเดินไปริบโพยจากผู้สมัครกกต.ก็ไม่ดำเนินการอะไรต่อครับจนมาถึงวันนี้บางคนที่ถูกริบโพยจากกกต.นั้นกลายมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือแม้กระทั่งประธานวุฒิสภาไปเรียบร้อยแล้วครับพอลำดับเหตุการณ์แบบนี้พอนำเอาเส้นทางเรื่องขบวนการการโกงสว.กับเส้นทางเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.มาเทียบจับคู่กันหลักฐานมันฟ้องครับหลักฐานมันฟ้องว่า2เส้นทางนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อจนน่าสงสัยหากจะเทียบไปเห็นภาพครับขออนุญาตยกตัวอย่างที่อินเทรนด์นิดนึงครับก็ไม่ต่างอะไรครับกับถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทครับท่านประธานที่มีซอยขนาดใหญ่ซอยขนาดเล็กเชื่อมโยงกันตลอดทั้งเส้นทางและก็ไปบรรจบกันที่แยกพระโขนงน่าเสียดายครับเช็คล่าสุดที่แยกพระโขนงไม่ได้มีศาลหรือว่าคุกรอพวกท่านอยู่ครับ
0: นี่หลังจากนั้นอภิปรายต่อเนื่องไปว่าอยากเปิดคลิปที่มีการเผยแพร่ไปแล้วแต่ไม่อนุญาตหมายถึงประธานไม่อนุญาต

0: ก็อ่านข้อความตามคลิปนั่นก็คือคลิปที่ระบุว่าเป็นนายกองค์กรท้องถิ่นองค์กรหนึ่งที่หนองคายที่มีการพูดถึงประเด็นว่ายังไงนะ
1: บอกว่าเป็นภารกิจเพื่อข้างบนนะคะ
0: เราทำธุรกิจเจ้าหน้าที่ที่จะอยู่ในนี้ซึ่งก็หมายถึงคุณผลิตผู้เป้าที่กกต.ในคลิประบุว่าเขาจะดูแลพวกเรา
1: เพราะสิ่งที่เราทำนี
0: ้ไม่ได้ทำเพื่อธุรกิจ
1: แต่เราทำเพื่อข้างบนเป็นภารกิจเพื่อข้างบน
0: คุณผลิตระบุว่านี่ผมไม่เชื่อเลยว่าข้างบนที่อ้างว่าหมายถึงกกต.ไม่เชื่อแต่ที่น่าคิดที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูอยู่ข้างในจะดูแลพวกเรา
1: ผมคิดไม่ออกเลยว่าถ้าไม่ได้หมายถึงกกต.แล้วเจ้าของเสียงในคลิปนี้จะหมายถึงใคร
0: จากนั้นพรรคภูมิใจไทยหลายคนขึ้นมาประท้วงเป็นต้นว่านัชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยอันนี้ต้องขอเอ่ยนามเพื่อให้ท่านนายกได้เห็นว่าได้ทำหน้าที่ระบุว่าการอภิปราย
1: ไม่
0: เกี่ยวข้องกับว่าประมาณปี70เลย
1: บอกสิ่งที่เราอยากฟังเนี่ย20นาทีที่กำลังอภิปรายเนี่ยมันไม่เกี่ยวเลย
0: ขนาดที่โคภริตระบุว่านี่ผมเข้าวาระมาแล้วไม่รู้เหรอนี่งบประมาณไงงบประมาณวาระ2นี่โครงการอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวนระดับต้นงบประมาณ 11.9 ล้านโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
1: ในการป้องปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งงบประมาณ 4.8 ล้านบาท
0: จะเห็นเลยว่างบประมาณเพื่อจะไปทำโครงการสืบสวนไต่สวนงบประมาณเพื่อจะไปการในการป้องกันการทำผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นตอนของคณะชุด26ซึ่งถูกตั้งขึ้นมาเป็นคณะพิเศษทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างกกต.กับ DSI ผลการประเมินมีประสิทธิภาพ
1: เห็นความละเอียดรอบคอบฟังทั้งผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหา
0: จนสรุปออกมาเป็นเอกสารถึง 90,000 กว่าหน้าซึ่งฟ้องทั้งหมด138คนเป็นสว.ปัจจุบันอีก21คนเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยนั่นทำให้ภูมิใจไทยอีกท่านนึง
1: คุณสนองเทพอักษรณรงค์บุรีรัมย์ภูมิใจไทยค่ะ
0: ประท้วงว่าอีกไม่กี่วันกกต.เขาจะแจ้งข้อหาขณะนี้มีแก๊งหนึ่ง
1: ที่ตื่นเช้ามา
0: ก็พูดว่า
1: ก็โกงก็หัว
0: แต่ก่อนเลือกส.ส.ก็มีแก๊งหนึ่งเดินสายทั่วประเทศเอาเรื่องนี้มาเล่าเป็นฉากเป็นตอนพาดพิงภูมิใจไทยทำให้เสียหายนี่ฮะทำไมถึงไม่รอให้เขาชี้ขาด
1: ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้หรอก
0: คนผลิตก็บอกว่าอนุชุด36
1: มีการใช้งบประมาณแผ่นดินซึ่งถ้ามาดูการทำงานเนี่ยก็รู้ว่ามีปัญหาแน่นอนค่ะ
0: ซึ่งชุด36เดิมปกติมี35คณะให้วินิจฉัยอยู่แล้วครั้งนี้ตั้งชุด36ใช้งบประมาณแผ่นดิน
1: มาเพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมเนี่ยค่ะ
0: นี่
1: แล้วให้เหตุผลว่าทั้ง35คณะเนี่ยภาระงานเนี่ยให้เหตุผลแบบนั้นไม่ได้ว่าภาระงานมันเยอะอยู่แล้ว
0: ชุด36คนประชิดระบุว่าพยายามทำตัวเป็นศาลเองไม่ส่งฟ้องทั้ง229คนกรอบอำนาจนี่ท่าที่กกต.ไม่มีอำนาจในการพิพากษา
1: ว่าใครผิดหรือใครไม่ผิดแต่ต้องสั่งฟ้องที่ศาล
0: สุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อภูมิใจไทยประท้วงว่าคนผลิตคนก็อภิปรายเอกสารในสำนวน
1: ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลลับค่ะจะเอามาพูดเป็นฉากๆแบบนี้ไม่ได
0: ้ผลิตใช้สิทธิพาดพิงซ้อนเข้าไปว่า
1: ผมไม่ได้นำเสนอเอกสารในสำนวนแต่เผยแพร่เอกสารที่เป็นสาธารณะ
0: สองสัปดาห์ที่แล้วคุณสุภชัยนี่แหละที่ลงไปแถลงข่าวเอกสารชุดหนึ่งมากล่าวหาผมว่าผมเผยแพร่เอกสารนั้นจะให้ย้อนไปดูไหมท่านปล่อยข่าวเท็จคุณสุภชัยตอบโต้ว่าทราบได้อย่างไรว่าผมกล่าวเท็จท่านบอกเอกสารไม่ได้อยู่ในมือท่านแต่จริงๆทีมงานของท่านอาจจะส่งให้ผมก็ได้นี่ก็มีการโต้ตอบกันตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะ
2: เป็นสมาชิกสภานำไปเผยแพร่ข้างนอกก็ว่ากันไปเพราะห้ามท่านไม่ได้แต่ตอนนี้กำลังเอาเรื่องความลับของราชการตรงนู้นมาพูดว่าอธิบายเป็นฉากฉากจึงขอให้ท่านประธานได้พิจารณาด้วยครับว่าสามารถกระทำได้หรือไม่ได้
3: ผมขอประท้วงผู้ประท้วงครับท่านประธานประการแรกนะครับผมอ่านให้ฟังอีกรอบก็ได้นะครับเมื่อกี
2: ้ท่านขออนุญาตนะฮะท่านจะมาทวงอะไรผมนะครับให้ท่านวินิจฉัยก่อนดีครับ
3: ไม่เป็นไรครับผมรอคิวได้ครับแต่มาแน่ครับ
2: ไม่ใช่เรื่องท่านยอมไม่ยอมแต่เป็นอำนาจของท่านประธานไม่ใช่ว่าผมจะต้องทำอะไรตามความยอมของท่านแต่เป็นเรื่องที่ผมใช้สิทธิ์ของผมอะครับขอบคุณครับ
4: คือสิ่งที่คุณผลิตพูดคุณผลิตต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็อย่าออกไปนอกลู่นอกทาง
3: สั้นๆนะครับท่านประธานคือเมื่อสักครู่เนี่ยผมก็ว่าผมพูดชัดนะว่าผมกำลังวิเคราะห์จากเอกสารบันทึกการประชุมของคณะชุดที่36ที่ปรากฏต่อสาธารณะแต่นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับสำนวนที่ท่านพูดถึงเลยแต่ไหนๆท่านพูดเรื่องนี้แล้วก็ดีครับเพราะว่าเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วครับโดยประมาณเนี่ยผมเห็นเพื่อนสมาชิกเนี่ยลงไปแถลงข่าวเอาเอกสารชุดนึงขึ้นมาและกล่าวหาผมเผยแพร่เอกสารนั้นผมย้อนไปดูแล้วไม่มีนะครับท่านปล่อยข่าวเท็จกลางสภามาถึงวันนี้ท่านยังไม่แก้ข่าวเลยครับ
5: ท่านทราบได้ไงว่าผมกล่าวเท็จก็เอกสารท่านบอกว่าเอกสารนั้นไม่ได้อยู่ในมือท่านแต่จริงๆทีมงานท่านอาจจะส่งให้ผมก็ได
4: ้ถอนก่อนละกันจะได้เป็นหน้า
3: ความเท็จครับท่านประธ
4: านยังไม่ได้พิสูจน์ว่ามันเป็นเท็จหรือจริง
3: ย้อนไปฟังเทปเลยนะครับแถลงที่สภาบอกว่าผมเผยแพร่ผมไม่ได้เผยแพร่ครับเท็จไหมครับผมพร้อมจะข้ามประเด็นนี้นะครับแต่อย่าให้ผมถอนคำพูดครับเพราะถ้าผมถอนนั่นแหละครับคือผมพูดเท็จ
5: คือเมื่อประโยคเมื่อกี้ท่านบอกว่าผมเอาเอกสารมา1แผ่นแล้วไปแถลงข่าวแล้วท่านบอกว่าท่านกล่าวว่าผมเท็จซึ่งผมยืนยันว่าเอกสารที่ผมไปแถลงวันนั้นถ้าท่านจำได้เนี่ยผมบอกว่าในเอกสารฉบับนั้นมีข้อความขออนุญาตเอ่ยนามก็ได้อีกทีนายเอกรินทร์ดอนดงซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในคดีของ DSI แล้วต่อมาก็มาเป็นอนุกรรมการคณะ26ซึ่งท่านชื่นชอบชื่นชมกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยผมแถลงตรงนั้นผมชี้ให้เห็นตรงนั้นแต่เมื่อกี้ท่านกล่าวหาว่าผมเท็จมาก่อนท่านก็พูดเท็จแต่ผมเมื่อกี้เกียดเถียงกับเด็กอ่ะก็เลยไม่อยากตอบโต้ก็เข้าใจแต่อย่าฮึกเหิมมากแค่นั้นแหละครับขอบคุณครับ
3: ขออนุญาตไม่ชี้แจงด้วยคำพูดของผมครับแต่ขอชี้แจงด้วยคำพูดของท่านสุประชัยเองท่านฟังเองนะครับ
2: ท่านสสพริษพัชรศิลป์ก็ได้นำเอกสารมาแสดงโชว์ให้เห็นอีก
3: ชัดเจนไหมครับว่าท่านบอกว่าผมนำเอกสารไปแสดงโชว์ทั้งที่ผมไม่ได้นำเอกสารไปครับผมไม่ถอนนะครับท่านประธาน
0: ไม่ถอนก็ไม่ถอนก็เป็นว่าสรุปแล้วมันพูดถึงประเด็นที่คุณสุประชัยเคยแถลงข่าวเอกสารฉบับหนึ่งมาเผยแพร่แล้วบอกคุณพริษเอามาเผยแพร่พลิตก็บอกผมไม่เคยเผยแพร่เลยย้อนกลับไปดูได้เลยนี่ก็มีความดูเดือดก่อนที่พลิตจะสรุปว่าผลลัพธ์ของการทำงานรุดกกต36ไม่มีประสิทธิภาพจึงไม่ควรได้งบประมาณเพราะมีคำวินิจฉัยว่าการโกงสวไม่มีอยู่จริง
1: เออไม่มีผู้ถูกกล่าวหาคนไหนควรจะถูกส่งฟ้องที่ศาล
0: คณะ36เบี้ยประชุมรวมกันกว่า 100,000 บาทตัดให้หมดเห็นเลขในโพยปรากฏลำดับเดียวกันในบัตรเลือกสวแล้วคณะ36เขาเชื่อจริงๆใช่ไหมเป็นเรื่องบังเอิญโดยสุจริตนี่ไล่รายละเอียดเลยก็เหมือนกับเอาเรื่องหัวสวมาอภิปรายในวาระงบประมาณนั่นเองแต่ก็โยงให้เห็นว่านี่เป็นเรื่องงบประมาณปิดท้ายนิดหน่อยท่านผู้ชมฮะคนผลิตสรุปทิ้งท้ายนะครับว่าไม่รู้ว่า14กันยายนนี้กกต.
1: จะตัดสินใจตามคณะอนุวินิจฉัยที่36หรือไม่แต่ถ้ายังทำแบบนี้ผมเห็นว่ากกต.ไม่สามารถทำให้สภาแห่งนี้มีความมั่นใจได้ว่างบที่สภาจะอนุมัติให้กกต.นั้นจะไม่กลายไปเป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับองค์กรที่ปกป้องเครือข่ายอาชญากรทางประชาธิปไตย
0: อ่ะนี่คือประเด็นร้อนแต่ยังมีอีกหลายคนที่เมื่อวานนี้ก็ร้อนอยู่ก็เรียกว่าแรงกกต.ฉบับย่อเข้ามาอยู่เมื่อวานนี้แต่ทิ้งท้ายนิดหน่อยในช่วงนี้นัทธวุฒิบัวประทุมสสไปด้วยชื่อพรรคประชาชนลุกขึ้นประท้วงคุณสุประชัยที่ใช้คำว่าอย่าไม่อยากเถียงกับเด็กอย่าฮึกเหิม
6: ท่านประธานครับในระหว่างที่ท่านสุประชัยประท้วงเนี่ยท่านได้เอ่ยคำสองคำครับคือคำว่าไม่อยากเถียงกับเด็กกับคำว่าอย่าฮึกเหิมซึ่งผมคิดว่าเป็นการที่ขัดต่อข้อบังคับข้อ69วรรค2ชัดเจนครับถ้าท่านสุภชัยจักรุณานะครับก็ช่วยถอนทั้ง2คำครับผมเชื่อมั่นว่าเรามองว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันครับสูงต่ำดำขาวยากดีมีจนจบการศึกษาแบบใดอย่างไรเท่าเทียมกันแน่ๆผมทํางานกับท่านสุภชัยผมก็เชื่อว่าท่านเชื่อแบบนั้นเช่นเดียวกัน
2: ถ้าท่านประสงค์ที่จะให้ถอนเนี่ยก่อนที่จะถอนผมจะเพียงแต่อยากอธิบายว่าจริงๆคําว่าเด็กเนี่ยก็คือผมก็คิดว่าผมแก่แล้วเรื่องวาทะเนี่ยก็การที่เราเป็นคนแก่ก็ไม่อยากจะเถียงกับเด็กซึ่งผมคิดว่าความเป็นเด็กนี่มันฮึกเหิมแต่ท่านอยากจะถอนแล้วผมก็จะบอกว่าโอเคผมจะถอนว่าท่านไม่เด็กแล้วนะครับถอนคำนั้นถ้าท่านคิดว่าท่านสองก็คือผมดูท่าทางท่านฮึกเหิมเอาตอนนี้ท่านบอกท่านไม่ฮึกเหิมผมก็ถอนครับสองคำถอนครับ
5: ไม่เด็กและไม่ฮึกเหิม
7: ขอบคุณค่ะ
0: ไม่เด็กและไม่ฮึกเหิมช่วงหน้า

0: กลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
1: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ Triple Zero เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
2: ใช้ชีวิตเยอะอย่าลืมใส่ใจตัวเองนะครับ
3: เติมสิ่งดีๆใส่ใจตัวเอง
4: น้ำด่างอิชิตันผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นห่วงใยกันทุกๆวัน
2: อย่าลืม
3: เติมน้ำด่างอิชิตันนะคะ
5: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
7: ้แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีก1ข่าวเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาปะคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปะคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: พอก่อนนะพี่ promise สินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไวใน1ชั่วโมงเงินไม่พอบอก promise
10: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อย
11: แต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: เทพไทยเท่านั้นค
12: ่
11: ะ
12: ใหม่รสอ่อนโยน fresh food fresh mint
13: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนอะไรคะ
14: ไม่มันเลยพี่ต้องตายกันไปข้าง
13: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
15: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอบเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
16: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
19: Blue Scope Sac คุ้มค่าถึงอนาคต
3: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
6: คิดให้ดี
19: คิดเผื่ออนาคตด้วย
6: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
19: เลือก Metal Sheet Blue Scope Sac สบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
0: แบ็คเหรอ
7: แม่มีแบคทีเรีย
13: ไหนไม่เห็นมีเลย
0: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแผลในซอกอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
8: มาปรางอาลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมาปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
0: เจ็ดเวลา56นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ต่อเนื่องไปนะครับตัวชอบวาระงบวาระสององค์กรสลักกกตเมื่อวานดูเดือดกันทีเดียวคุณลักษณ์ชนกศรีนอกขึ้นอภิปรายเมื่อวานนี้แปลกคนประท้วงน้อยแทบไม่มีคนประท้วงอภิปรายถึงงบกกตย้ำให้กกตระวังผลประโยชน์ทับซ้อนยกกรณีหลายกรณีรวมถึงประเด็นที่คุณลักษณ์ชนกพูดไปถึงมีคนเอาเอกสารมาวางไว้หน้าห้องทำงานเป็นสำนวนข้อกล่าวหาคดีหัวสวพูดถูกกล่าวหาชื่อแรกนอนหนู
1: ขึ้นต้นด้วยสระเอ
0: โยบุรีรัมเขาชี้แจงเอกสารว่าไม่เกี่ยวอะไรเลยกับการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวแต่ไม่รู้ว่าใครจะรับตำแหน่งผอ.กองขึ้นเป็นดีขึ้นเป็นปลัดตำแหน่งองค์กรอิสระที่หมายปองไม่รู้จริงไหมต้องตีตัวไปบุรีรัมย์ไปให้เขาดูหน้าดูตาดูโง่เฮงนี่ฮะอยากให้กกต.หรือปปช.ไปเช็คตั๋วเครื่องบิน
1: คนที่กำลังยกย้ายเนี่ยค่ะที่จะไปมีตำแหน่งสูงตอนนี้ค่ะว่าระยะ1ปีที่ผ่านมามีการตีตั๋วไปบุรีรัมย์จริงหรือไม
0: ่วันนี้ยังอยู่ในอำนาจวาสนาม
1: ีองค์กรต่างๆมีคนคอยคุ้มกลาหัวเลยใช้อำนาจกันได้
10: ฉันไปเห็นข่าวอันนึงท่านสวท่านนี้เนี่ยเคยโทรคุยกับเลขากกตค่ะ39วิดิฉันน่ะเป็นสสมา4ปีนะยังไม่มีเบอร์ของเลขากกตยังไม่

0: มีเบอร์เลขาปปช.แต่ว่าท่านสว.บุรีรัมย์ท่านนี้ค่ะโทรหาท่านแสวง39วินาทีซึ่งประชาชนเขาก็สงสัยกันว่าท่านเนี่ยนะคะโทรคุยอะไรกัน39วิท่านปราณีตเนี่ยจะได้กรุณาแจ้งเบาะแสของการโกงสว.หรือไม่ใช่ไหมหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าท่านนี้เนี่ยเป็นอดีตคนขับรถของปู่ชัยชิดชอบค่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่า conflict of interest หรือไม่ในการทำงานของกกต.กกต.เนี่ยท่านต้องทำงานเชิงรุกในการตรวจสอบทุจริตไม่ใช่ว่าไปประพฤติตัวให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสงสัยว่าท่านทำตรงข้ามกับการต่อต้านการทุจริตเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนี้ขบวนการอาชญากรอาชญากรรมสีน้ำเงินมีคนมาวางเอาไว้หน้าห้องทำงานของดิฉันนะคะเป็นคำกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ค่ะชื่อแรกเนี่ยนะคะนอหนูค่ะขึ้นต้นด้วยสระเอนะคะลงท้ายด้วยบอใบไม้ท่านประธานไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าเดี๋ยวจะมีท่านผู้ที่ลุกขึ้นมาประท้วงว่าเอ่ยชื่อคนนอกไม่ได้ฉันระวังมากจริงๆค่ะบุคคลคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่บุรีรัมย์ค่ะในเอกสารที่ชี้แจงนะคะไปกับกกต.เนี่ยบอกว่าเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะคะในการที่จะเข้าไปยุ่งในเรื่องต่างๆของการโกงสว.ดิฉันเนี่ยได้ทราบมาว่าใครที่จะรับตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นผอ.กองนะหรือว่าจะขึ้นเป็นอธิบดีขึ้นเป็นปลัดและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานตำแหน่งในองค์กรอิสระถ้าอยากที่จะดำรงตำแหน่งที่หมายปองเอาไว้ท่านประธานคะต้องตีตั๋วไปที่บุรีรัมย์ไปให้ดูหน้าดูตาดูโง่เฮงกันก่อนว่าใช้ได้ไหมหรือมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าที่อธิบดี DSI เนี่ยนะคะวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้ไปสวัสดีท่านนายกก็ได้เขาอาจจะต้องไปบุรีรัมย์ด้วยเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าฉันอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะท่านประธานว่าในวันนี้นะคะยังมีอำนาจมีวาสนายังอยู่ในอำนาจวาสนากันอยู่นะคะมีคนที่คอยคุ้มกะลาหัวใช้อำนาจกันอย่างเหิมเกริมยังไม่เห็นหัวพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าท่านต้องระวังเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันเป็นของที่ไหลลื่นได้นะคะแล้ววันหนึ่งถ้าไม่มีอำนาจคุ้มกะลาหัวขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะต้องถึงวันที่ท่านโดนเช็คบิลนะคะก็ทำอะไรเอาไว้ระวังสิ่งที่ได้ทำเอาไว้มันจะย้อนกลับมาในอนาคตค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: นาฬิกาเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทำเมสสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: เออแล้วครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
5: คุณเป็นใครอ่ะไอ้เข้ามาทำไมในบ้านผม
6: อย่าโลภจนตาเป็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
7: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน

0: ินแตกแล้ว
1: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
5: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
6: พอประมาณนะครับ
2: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: คุณคือใคร
7: ผมชื่อสิริบัญชาไง
1: นี่เป็นสิริบัญชาอะไร
8: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
9: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
10: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2569
11: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31 ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝา
12: ลุ้นทอง
11: ลุ้นมอเตอร์ไซค์
12: และลุ้นรวยทองล้าน
11: ทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้มเอ็มปลดหนี้ถึง30 พฤศจิกายน 2569
13: สนับสนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
14: บาทเวกา4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานเรียกว่ายกแรงงานกกต.มัดอยู่ในงบกกต.เมื่อวาน
15: ค่ะ
14: มันก็มีความดุเดือดนะแต่อีกมุมนึงก็มีแนวไม่ขอให้ตัดเลยที่เคยสงวนคำปฏิญาณให้ตัดงบกกต.ขอถอนคุณหมอวายุอัชวะรุ่งเรืองบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายระบุเลยตั้งแต่ขอใช้สิทธิ์พูดถึงกกต.หอคอว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้หมายถึงกินก๋วยเตี๋ยว6คนแต่หมายถึงอะไรเนี่ยเป็นเหตุว่าเกิดอาการจั๊กจี้แล้วต่อมาอธิบายว่ากกต.ผลงานดีมากไปตัดงบได้ยังไงเป็นอัจฉริยภาพเลยหมายถึงขนาดเรื่องเกี่ยวกับกรณีสว.แค่มีการส่งไลน์คุยกันหลักฐานแค่นี้เองส่งศาลฎีกา
15: ค่ะ
14: 2คดีศาลฎีกาลงด้วยตัดสิทธิ์10ปี
15: ค่ะ
14: หมายถึงแค่หลักฐานทางไลน์เนี่ยแค่แลกคะแนนกันกกต.อัจฉริยภาพยังส่งเลยเพราะฉะนั้นผลงานยอดเยี่ยมรวมถึงพูดถึงแสวงบุญมีอีกมากมายเนี่ยท่านผู้ชมอ่ะไปฟังบางช่วงบางตอนจริงๆคือประชดแหละ
16: ต้องขอแก้ข่าวนิดหนึ่งนะครับกับคำว่ากกต.หอคอที่บอกว่าผมเนี่ยแปลว่ากินก๋วยเตี๋ยว6คนไม่ใช่นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมถือไมค์อยู่ท่านประธานแล้วมันเป็นไมค์ลอยไอ้สายไมค์ลอยเนี่ยมันมาจั๊กจี้เอวผมพอดีแล้วตอนนั้นผมเลยพูดออกไปว่าเป็นกินก๋วยเตี๋ยว6คนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากกต.หอคอเนี่ยนะครับในความมโนสำนึกของผมคือคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับท่านประธานครับขอบคุณท่านประธานมลิกายอย่างมากเลยนะครับมีคนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่6คนท่านก็ให้ความกรุณาในการเซ็นเซอร์ใบหน้าของบุคคลที่เป็น AI ให้สิทธิ์ AI ด้วยนะครับถือว่าสภาของเราก้าวหน้าไปอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราเซ็นเซอร์แล้วก็เบลอหน้า AI ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านแผ่นที่ผมบังไว้นิดนึงนะครับการแนะนำตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 67 ข้อ 3 ข้อ 7 ข้อ 8 ทำให้การแนะนำตัวแบบขอคะแนนหรือแลกคะแนนไม่เป็นการฝ่าฝืนอันเนี้ยเป็นความแยบคายนะครับเป็นความแยบคายของคุณแสวงขออนุญาตเอ่ยนามเพราะไม่เสียหายครับเพราะผมชื่นชมจริงๆท่านเลขาธิการเนี่ยถึงเห็นความอัจฉริยภาพนะครับแล้วก็ความแยบคายของโดยเฉพาะท่านเลขาธิการเลยนะครับปีนี้ครับคณะกรรมการตัด20.3 ล้านเดี๋ยวท่านกรรมการต้องตอบผมจริงๆเพราะผมไม่สนับสนุนให้ตัดอย่างยิ่งและผมย้ำอีกครั้งว่าผมขอถอนคำสงวนคำปฏิญาณไม่ตัดเลยผมจะไม่ตัดแบบท่านพาวุฒิด้วยตัดบาทเดียวแบบนี้ผมไม่เอาเรียกว่าผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างยิ่งครับหน่วยงานนี้เนี่ยสมกับเป็นกกต.หอคอจริงๆเพราะหน่วยงานนี้แสดงให้เราเห็นตลอดเวลาครับว่าการกระทำนั้น

0: สำคัญกว่าคำพูดครับปี68อีกแล้วครับกกต.ส่งฟ้องครับฟันคดีอาญาครับคนกลางครับทุจริตเลือกสว.ครับซึ่งทั้งหมดเป็นบุคคลที่ไม่ใช่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเลยครับขัดกับคำพูดที่ท่านแสวงพูดไว้เมื่อสักครู่ตอนปี69อย่างชัดเจนเอ้ยขอโทษครับขอถอนครับขัดกับที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับพูดเอาไว้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งเป็นตัวอย่างที่สำคัญอย่างยิ่งครับท่านประธานว่าการกระทำนั้นสำคัญกว่าคำพูดครับนี่คือความแยบคายนะครับและคือความอัจฉริยภาพของคนที่ชื่อว่าท่านแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะครับ
1: คือแม้กระทั่งที่ฟ้องไปแล้วเนี่ยคุณแสวงเคยพูดว่าจะต้องเป็นผู้สมัครหรือผู้สมัครรู้เห็นถึงจะผิด
2: ค
1: ุณวายโยบอกนี่มันคือความแยบคายของจริงเนี่ยมันสำคัญกว่าคำพูดคุณแสวงนั่นนะที่ฟ้องไปก่อนหน้าเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผู้สมัครเลยก็มีความดุเดือดแต่ปิดท้ายเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยร่ายยาวเลยระบุเลยนะครับตัวชมว่าคดีหัวสวที่เอามาอภิปรายกันเนี่ยถูกตั้งตรงมาตั้งแต่แรกพรรคประชาชนไล่งับตามธงของ DSI ในขณะนั้นซึ่งเป็นเป้าหมายหวังผลล้มพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยระบุท่านผู้ชมฮะมีคนตั้งธงให้ฟ้อง229คนตามชุด26ตรวจสอบพบคนร้องเป็นกลุ่มผู้สมัครสว.ที่เป็นอดีตรอธิบดี DSI และที่ปรึกษาหน้าห้องกระทรวงหนึ่งข้อกล่าวหา229คนเนื้อหาเหมือนกัน
2: เขียนบนกระดาษแผ่นเดียวค่ะ
1: ใช้วิธีแค่เปลี่ยนชื่อผู้ถูกกล่าวหา
2: ค่ะ
1: แล้วบอกว่าต้องฟ้องทั้ง229คนแบบเบี่ยงหายฟ้องทุกคนหลักนิติธรรม
2: ต้องพิจารณาว่าพฤติกรรมเข้าองค์ประกอบตามกฎหมายหรือไม่ถามตรงๆว่ามีเส้นทางการเงินจริงๆหรือ สิ่งที่พูดเพื่อกล่อมอารมณ์ให้คนเชื่อต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าใครจ่ายให้ใครเมื่อใดเท่าไหร่เพื่ออะไรพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าคดีที่เกิดขึ้นกันคนเอาไว้เป็นพยานน่ากลัว
1: มีการกันคนไว้เป็นพยาน
2: ค่ะ
1: ถ้ากกต.สอบสวนปกติไม่เคยกันใครเป็นพยานแต่สำนวนคดีนี้มีการระบุเรียกรายพยานเป็นขั้นเป็นตอนของ DSI
2: ในสำนวนเนี่ยมีรายละเอียดน่ากลัวและหนักมากค่ะข่มขู่ใส่ร้ายบุคคล
1: มีบุคคลยืนยันให้การแล้วด้วยว่ารัฐบาลมีแผนใช้ DSI หมายถึงรัฐบาลในขณะนั้นเป็นเครื่องมือทำลายล้างใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยสร้างพยานหลักฐานใส่ร้ายพรรคการเมืองและจะรับรองความปลอดภัยกันตัวเป็นพยานแบบนี้ไม่ใช่แล้วมันเข้าหลักผลไม้พิษจากต้นไม้พิษผลย่อมใช้การไม่ได้เป็นสำนวนพิษจุดเริ่มมาจากการข่มขู่พยานจุดเริ่มมาจากข่มขู่พยานผมก็จำได้เคยมีประเด็นคนหนึ่งเคยให้การเป็นพยานไว้แล้วต่อมามาขอแก้คำให้การจริงๆอันนี้เคยเป็นข่าวขนาดเดียวกันคุณสุภชัยบอกที่น่าห่วงคือ14กันยาคดีจะช็อกมากกว่านี้
2: เพราะเต็มไปด้วยพิษค่ะ
3: หัวสว.เนี่ยไม่ใช่เริ่มที่กกต.แต่เริ่มที่ DSI มีการสอบสวนตั้งธงไว้ว่าจะดำเนินคดีใครสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในบรรดาธงที่ตั้งไว้ก็คือ229ทั้งหมดนี่แหละครับตรวจสอบต้นน้ำของคณะสำนวน26ก็ได้พบว่าจริงๆมันก็เอาสำนวนของ DSI นั่นแหละมาผูกรวมมั่วไปหมดต้นน้ำตรงนั้นเป็นต้นน้ำที่น่ากลัวเพราะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำมันก็ขุ่นอยู่ใน26ไปทั้งหมดคดี26ที่ท่านออกมาเปิดเผยกันเนี่ยมีการกันบุคคลเป็นพยานด้วยมีบุคคลคนหนึ่งมีการให้การบุคคลคนนี้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความว่ารัฐบาลมีแผนจะใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยมันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษสำนวนนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนที่เป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยานสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าวันที่14เนี่ยคดีท่านอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันเต็มไปด้วยพิษเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประเมินด้วยจินตนาการของท่านมันเป็นเรื่องที่ท่านวาดเอาในภาพที่ท่านอยากทำสว.จะล้มไม่ล้มไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มภูมิใจไทยได้ก็เอาสำนวนกกต.ไม่เคยมีรหัสพยานที่ใช้ตัวเลขทั้งหมดเนี่ย DSI ก็ใช้แ แต่เชื่อไหมครับพยาไอพยา

0: การทั้งหลายที่ท่านได้ไปเนี่ยในสำนวนของท่านเนี่ยใช้รหัสทั้งนั้นอย่างกับหนังเจมส์บอนด์007อ่ะ
1: วันนี้ที่ผมตำหนิกกต. อย่างเดียวทำไมไม่ดำเนินคดีกับคนที่เอาสำนวนมาเปิดเผย
0: การที่ท่านอ้างว่าหัวหรือโกงสว.เนี่ยมันทำกันหมดนะครับจัดกันเพื่อจะเจอกันเนี่ยสีส้มเนี่ยผมบอกว่ามีคุยกันที่จิมทอมสันตลาดนัดสว.ห้องจูปิเตอร์เมื่อวานก็มีข่าวแล้วอดีตผู้สมัครสว.แฉยับขบวนการหัวสายสีส้มกักตัว400ชีวิตยึดมือถือแจกโพยจี้กกต.ฟ้องยกแข่ง14กันยาผมจะบอกให้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีการหัวเพราะท่านมุ่งเป้าไป229คนนี้ไงครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะมีกระบวนการข่มขู่เพื่อจะล้มภูมิใจไทยไงครับ
2: นี่ก็ใช้เวลาเรื่องนี้เป็นหลักไปเลยเมื่อวานงบองค์กรอิสระกกต.จากนั้นก็พิจารณาต่อเนื่องไปใช้เวลาไม่มากครับทุกชมกระทั่งสุดท้ายมาตรา36โดยราชการในพระองค์มาตรา37แผนงานบูรณาการมาตรา38ก็ไล่เรียงไปจนกระทั่งมาตราสุดท้ายจบ41มาตราที่ประชุมลงมติเห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี70วาระ3
3: ด้วยคะแนน339ต่อ144งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนน1ค่ะ
2: 8เวลา14นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
4: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
5: ยังเบื่อง
6: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
7: ่โคลสอัพช็อต
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
10: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
11: คุณคำติอามา
10: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่า
11: บ้า
10: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
12: าสิไว้เฉยที่อื่น
10: พี่หยงสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
13: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
14: ปานค่ะ
15: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
16: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส่
17: Please love รักได้ไหมคืนนี้20:30 นตอนแรก
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: Daily New Food Fair ครั้งที่2กลับมาอีกครั้งกับความอร่อยรวมร้านเด็ดร้านดังจากทั่วประเทศมากกว่า120ร้าน 10-15 กันยายนนี้ณลาน Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้า Future Park รังสิตสนับสนุนโดย
4: กลิ่นปากต้อง Daily Mint
2: ฟันเหลือต้อง Daily White Baking Soda Fresh Mint
16: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้อง Daily
2: Baking Soda
7: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
11: สนับสนุนโดยใหม่ Passa Long Life Go Plus สูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอนต่อDcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519
2: 8เวลา17นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เราว่ากันต่อท่านผู้ชมเรื่องใหญ่ที่ไม่ควรจะข้ามน้ำมันรั่วถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องไปตรงใต้พระรามพระราม3เขตรอยต่อเขตคลองเตยกับเขตยานนาวาท่านผู้ชมแจ้งล่าสุด ยังไม่พบจุดรั่วนะยังไม่พบคือวันก่อนที่คุณไอรนัทไปหยิบเอาดินขึ้นมาเนี่ยจุดนั้นเนี่ย
5: มันมีน้ำมันปนอยู่กับดินทรายอะค่ะ
2: แต่เอาท่อมาดูมันไม่ได้รั่ว
5: ค่ะ
2: ไม่ได้รั่วก็ต้องหากันต่อเนื่องต่อไปจนถึงขนาดนี้เป็นอันว่ายังไม่พบผู้เกี่ยวข้องได้ยืนยันนะครับตัว

0: ฉีดโฟมควบคุมสถานการณ์แล้วปัจจุบันก็ยังพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในท่อระบายน้ำของกทม.แต่ว่าปริมาณกับความเข้มข้นเนี่ยมันลดลงเจือจางลงมากแล้วยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ขยายการค้นหาต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็ว
1: นี่ผ่านมากี่วันเนี่ยตั้งแต่วันศุกร์ก็ได้เอา
0: ถ้าชาวบ้านบอกก็คือวันศุกร์อะค่ะ
1: อันนี้อีกศุกร์นึงแล้วยังไม่เจอเลย
0: อาทิตย์นึงแล้วค่ะ
1: ขณะเดียวกันตอนนี้ก็ทำได้ดูให้เทศกิจจากคลองเตยกับยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่24ชั่วโมง
0: ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่ค่ะ
1: ตรวจวัดปริมาณไอ้น้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมง
0: แล้วก็ตามสถานการณ์มอนิเตอร์พื้นที่ทุกๆ30นาทีนะคะ
1: ทั้งนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์ระบุนะครับเกี่ยวกับการขุดหน้าดินไปยังจุดที่มีท่อส่งน้ำมันเพื่อตรวจสอบไป2หลุม

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: เกมเปลี่ยนไปแล้ว
3: มือขวาเสียแห่งโดนไฟคอกสาหัสนอนโรงพยาบาล
4: ตั้งแต่ลูกทักแกะบวนขึ้นมาอะไรๆก็ดูอุกอาจขึ้น
2: เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่ที่แน่ๆสงครามมาแล้วจอม
5: ครับ
2: เพื่อนเราใช่ไหมท่านนั้น
5: เคยเป็นครับสัว
3: จริงครับสัวเจอกันไม่ได้ฟัดกันตลอด
2: แล้วของพร้อมหรือยัง
4: กำลังเล่นผลิตอยู่ค่ะ
2: แกผ่านการทดสอบคราวนี้เจอของจริงพลาดไม่ได้

0: ใช่ไหมที่ต้องคอยเดินตามอยู่แบบนี้
1: ถ้าไม่ใช่เพราะเสียสั่ง
0: แล้วใครใช้ให้ยืนฝั่งนี้มาฝั่งนี้ไม่ชอบให้ใครเดินเหยียบเงา
1: เชียดไว้หน้ากันบ้าง
0: ไม่ได้ยินที่พูดเหรอเสียสั่งไว้ว่ายังไง

0: มาไกลแต่เราก็ไม่ได้ข้ามเขตนะบวรแถวนี้มันเขตชายแดนเดินก็ระวังดีๆนะเดี๋ยวจะเหยียบกับระเบิดเอา
1: ถ้ากลัวคงไม่มา
0: ได้ข่าวว่าเป็นตัวแทนเสียเฮงเสียเฮงนะเสียเฮงไม่รู้เลี้ยงตัวอะไรเอาไว
1: ้ยังไงก็ไม่ถึงขั้นเหยียบบ่าพ่อตัวเองขึ้นมาหรอกมั้ง
0: ไอ้เชี่ยไม่ล่ะ
2: แม่คุยอะไรกันอ่ะ
1: เพื่อนเก่าทักทายกัน
0: ใช่เพื่อนเก่าเขาทักทายกันจำปาเป็นไงบ้าง
1: ไม่ใช่เรื่องระวังพรพานเอาไว้ให้ดีเถอะทนไม่ได้จะหนีกลับไปหาจ
0: อระวังจอไม่เถอะอย่าห่วงฉันเลยนะเห็นเดี๋ยวนี้ปรับทุกข์กันอยู่บ่อย
1: ๆวอด
2: เฮ้ยนี่เพื่อนกันจริงหรือเปล่าเน
1: ี
3: ่
2: ย
1: เอออ
3: ย่ามีเรื่องกันก็แล้วกันฉันจับตาดูพวกแกสองคน
2: เรียบร้อยแล้วครับ
4: หลวงสวัสดีครับท่านครับโทรศัพท์ท่านครับ
5: ผมเหรอ
4: เขาต้องการพูดกับท่าน
5: สวัสดีครับว่ามาที่ไหน
4: ท่านครับ
5: เพราะมีธุระด่วน
4: ให้ผมไปด้วยไหมครับ
5: ไม่ต้องหรอกอยู่สถานีนี่แหละเปิดหูเปิดตาผมว่าบ้านเรากำลังจะพลัดใบ
2: พลัดใบ
4: เหตุผลเดียวกับต้นไม้ไง
2: ถ้าทำไมต้องพลัดใบ
4: ก็เพื่อไม่ให้ต้นไม้มันตายนะสิ
0: ยังไงก็ให้เฉียดรู้เรื่องบวรกับจำปาไม่ได้
6: พี่จอเป็นห่วงพี่บวรขนาดนั้นเลยเหรอ
0: พี่เป็นห่วงเฉียดมากกว่าถ้ามันขาดสติมันวิ่งชนกระสุนบวรแน
6: ่ๆฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วทุกวันนี้ฉันเหมือนตกนรกทุกวันเพราะว่ากลัวว่าวันหนึ่งเกิดพี่บวรเกิดเล่าความจริงให้พี่เฉียดฟัง
0: พี่เองก็ยังแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมบวรไม่เย้ยเฉียดเรื่องนี
6: ้พี่บวรต้องหาเรื่องใส่ร้ายอะไรใครแน่ๆจ้ะ

0: ายล่ะ
1: ฉันเป็นความดันต่ำไม่มีอะไรหรอกจ้ะแค่หน้ามืด
0: ดูแลตัวเองด้วยนะ
1: ขอบคุณมากนะพี่จอมที่แวะมาคุยกับจำปาจำปาไม่รู้จะคุยเรื่องนี้กับใครจริง
0: ๆพี่เข้าใจ
1: ขอบคุณ

0: ี่ยพี่จอมเขา
1: เฉียนฟังเราก่อนนะเฉียน
2: จอมมึงมันเลวยิ่งกว่าวอนอีก
1: เฉียนเราไม่ได
2: ้ทำไมวะจอมถ้าเป็นบวรเราจะไม่แปลกใจเลยไม่ต้องไปถ่ายด้วยวะ
0: เฉียน
3: อย่า
2: เอาสิ่งแรกกัน
0: ฉันบอกให้วางปืน
2: จะมารีบไป
0: พี่เฉียนฟังก่อนสิพี่จอมเขาไม่ได้ทำอะไรจำปาแต่
1: จำปาหยุด
2: ทำไมกลัวความเลวตัวเองถูกประจานเหรอ
1: เฉียนเราไม่ได้มีอะไรกับจำปานะ
2: โกหก
0: ฉันบอกให้วางปืนลงวางปืนลงทั้งคู่นั่นแหละ
2: ทำไมจำปาทำกับพี่แบบนี้ทำไมทำกับพี่ได้ลงคอ
1: จำปาไม่ต้องพูด
0: ถ้าพี่ไม่วางปืนฉันจะฆ่าตัวตาย
2: จำปาทำเพื่อมันถึงขนาดนี้เลยเหรอ
0: ฉันจะทำเพื่อใครพี่ไม่ต้องรู้หรอกฉันบอกให้วางปืน

0: การสนั่นตลาดล้มสัตยาบันไม่มีสัจจะในมือชวนเห็นไหมครับพ่อผลงานของเองต่อไปนี้ไม่มีใครไม่เห็นด้วยกับการที่ผมขึ้นมาแทนพ่อแล้วนะครับพ่อน่าจะให้ผมขึ้นมาตั้งนานแล้วนะ
1: อยู่นี่เองพ่อเป็นไงบ้าง
0: ก็เหมือนที่ทับกระดาษนะครับ
1: ไม่น่าเลยนะในหัว
0: พี่อามีอะไรหรือเปล่าครับอย่าบอกนะครับว่าจะมาเยี่ยมพ่ออ
1: ้าวจะมาขอความช่วยเหลือจากหลานหน่อย
0: เตี้ยนัดออกไปก่อนไปอย่าพูดอย่างนั้นเลยครับอา

0: ีอะไรก็ว่ามา
1: ข้ากลัวว่าในหัวจะไม่เห็นด้วยสักเท่าไหร
0: ่ผมว่าทั้งไม่เห็นทั้งไม่ได้ยินด้วยมั้ง
1: ลองคำรณตอนนี้มันกำลังตามจิกหลังอาอยู่เรื่องการตั้งกรรมการสอบ
0: ลองคำรณเลยนะครับ
1: อารู้นะว่าหลานยังเด็กเกินกว่าที่จะตัดสินใจเรื่องแบบนี
0: ้อาครับเรื่องแบบนี้มันขี้ประติ๋ว
1: ถ้าอามีอำนาจต่อไปหลานไม่ต้องกลัวใครอีกแล้ว
0: พอดีไหมครับเอาไงดีอะไรนะครับเอาเลยลูกรัก
2: เห็นไหมครับพ่อผมเห็นด้วยพ่อเขาล่ะ

0: าเชียนหรือตามงานอาเต้ยได้ดีจริง
1: ๆพี่เต้ยแกปูทางไว้ดีครับเสี่ย
0: อาปองรู้แล้วใช่ไหมทำไมอ้วให้อาเชียนแซงหน้าหรือไป
2: ครับเสี่ย
0: ทั้งอากรค่าคุ้มครองน้ำมันเถื่อนน้ำมันแท้หรือดูแลทั่วถึงเยี่ยมมาก
1: มีน้องๆคอยช่วยครับเสียลำพังผมคนเดียวคงดูแลไม่ได้ทุกสาย
0: อาเต้ยนี่สอนลูกศิษย์มาดีจริงๆเลยนะแต่เห็นว่ามีปัญหากับแฟนเหรอ
1: คนข้ามข่าวมาบอกแล้วครับเสี่ย
0: อาเชียดอัวดูแลคนทั่วถึงนะถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกได
1: ้ชีวิตคู่นะครับเสี่ยมีปัญหาเดี๋ยวก็ดีกันทีหลังอย่า
0: เฮ้ยเชียด
1: ขอโทษครับเสี่ย
0: เจ็บมือเปล่าๆนะ
3: ทำไมไม่ไปหาหมอก็ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากนี่แล้วนี่พี่เฉียดเขามาบ้างหรือเปล่าเนี่ยพี่เฉียดก็มาอยู่นะ

0: พี่เฉียดเขาคงไม่ได้มาคนเดียวสินะ
1: บุญตาไม่เอานาเธออย่าเข้าใจผิดสิพี่จองเขาแค่มาเยี่ยมฉัน
0: ไม่เป็นไรหรอกความจริงแล้วฉันกับพี่จอมเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อย
1: เราสองคนเป็นเพื่อนกันทำไมฉันจะไม่รู
2: ้อ้าวบังเอิญจัง
1: เข้ามาก่อนสิพรพันธ
2: ์สบายดีนะคุณตา
0: ก็เรื่อยๆจ้ะ
2: ผ่านมาเลยซื้อผลไม้มาฝากไม่คิดว่าบุญตาจะอยู่ด้วย
1: อ้าวแล้วนิดเธอมาคนเดียวเหรอ
2: พี่ประวันเขางานยุ่ง

0: พี่จอมล่ะเป็นยังไงบ้างเขาต้องถามจำปาเขาน่ะ
1: ไหนบอกว่าไม่งอนล่ะ
0: นี่ฉันตกข่าวอะไรไปหรือเปล่า
1: เราจ้ะ
0: เสียดายนะเราสามคนทำไมถึงห่างๆกันไปได้นั่นน่ะสินะ
1: ไม่เอานายังไงแล้วเนี่ยพวกเราก็เป็นเพื่อนกันจริงไหม

0: เป็นเราสินะที่โทรไปฉันมาคนเดียว
1: ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติผม
0: ข้อเสนอของเรามันน่าสนใจมากกว่า
1: ผมมีหลักฐานที่จะให้ท่านหลอกจับสัวกิมเข้าคุกได้อย่างคาหนังคาเขาแน่นอน
0: เพื่อแลกกับอะไร
1: ให้ท่านลองเป็นพยานให้ผมว่าผมทำงานให้ราชการไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง
0: เราก็เลยโทรหานายตำรวจระดับชั้นเพื่อยืนยันว่าตนเองเป็นฝ่ายตำรวจไม่ใช่ฝ่ายโจร
1: มีคนคิดว่าผมเป็นคนเลวมากพอแล้วผมถึงต้องหาคนที่เชื่อใจเพื่อป้องกันผมจากความผิด
0: แล้วทำไมเราถึงอยากเอาคนเลวเข้าคุก
1: ผมอยากทำให้แม่ผมภูมิใจเหตุผลแค่นี้ดีพอไหม
0: อ่อนมากเหตุผลอ่อนเกินไป
1: ท่านลองไม่เอาด้วย
0: ฉันไม่มีอะไรต้องเสียนี
1: ่อย่าให้ใครรู้ว่าผมเป็นสายตำรวจผมไม่ไว้ใจตำรวจในท้องที่นี
0: ้แล้วทำไม
1: เพราะท่านลองไม่ใช่ตำรวจในท้องที
0: ่ได้มันจะเป็นความลับระหว่างเราสองคน
2: วันพรุ่งนี้เราจะมีการขนย้ายเฮโรอีนบริสุทธิ์จากโรงงานสกัดไปส่งให้กับลูกค้าที่โกดังริมน้ำจอมจะเป็นคนดูแลการขนย้ายทั้งหมดสิชนจะต้องดูแลความสะดวกให้กับลูกค้าตองจะต้องดูแลเรื่องความปลอดภัย
3: ให้จอมไปดูแลความสะดวกให้กับลูกค้าจะดีกว่าค่ะส่วนหนูจะดูแลเรื่องการขนย้ายเอง
2: ฉันว่าผู้หญิงดูแลลูกค้าจะดีกว่านะเชื่อฉันสิ
4: อีกอย่างตอนนี้ฝีมือจอมก็แข็งแกร่งกว่า
3: ฉันรู้สึกว่านายเนี่ยจะมั่นใจในฝีมือลูกศิษย์ของตัวเองเกินไปหน่อยนะ
2: เธอมีอะไรคาใจหรือเปล่าสิชน
3: ก็มีมั้งคะ
2: งานนี้งานใหญ่จะทำโดยที่มีอะไรคาใจไม่ได้ถ้าเธอไม่เชื่อฝีมือจอมฉันก็อยากจะรู้เหมือนกัน
1: ผมจะดูแลการขนย้ายอย่างเต็มที่ครับ
3: เต็มที่ก็อาจยังจะดีไม่พอ
1: พิสูจน
3: ์ถ้านายแพ้จอมนายไปดูแลลูกค้า

0: กลงไหม
1: ผมว่าอย่าดีกว่าผมไม่อยากรังแกผู้หญิง
2: เอาถ้าใครชนะจะต้องดูแลการขนย้ายทั้งหมด
0: ฉันบอกแล้วไงว่ามันยังไม่พร้อม
3: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
4: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

ขอโทษนะผมต้องทำงานนี้จริงๆ

ชัดเจนแล้วนะจอมจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดเข้าใจนะ

0: พรุ่งนี้เที่ยงนายกับพวกจะเข้าไปถล่มลังผลิตยาเสพติดที่ติดริมน้ำแห่งนั้น
1: ทำไมต้องพรุ่งนี้ด้วย
0: มันมีการขนย้ายยาเสพติดไปส่งให้กับลูกค้าถ้าเราช้ากว่านั้นเราจะไม่เหลือหลักฐานอะไรเลยนายกับพวกไม่อยากแก้แค้นน้องชายแล้วอาวุธล่ะ
1: ยังมีอยู่ที่ปล้นจากร้านปืนเมื่อคราวที่แล้ว
0: คิดว่าจะเกณฑ์พวกได้สักกี่คน
1: หลบที่นั่นได้ก็แล้วกัน
0: พรุ่งนี้รอฟังสัญญาณจากฉัน
1: นายยืนยันได้นะว่าโรงงานนรกนั่นเป็นของเสียเฮงที่ฆ่าน้องชายฉัน
0: นายก็รู้ดีว่าฉันเป็นพวกไหนถ้าที่นั่นเป็นของพวกฉันจะให้พวกนายไปถล่มทำไม
1: ดีญาณน้องชายฉันจะได้สงบสักที

0: จ้งมาว่าจะมีการขนยาเสพติดจำนวนมากมอบให้ลูกค้า
1: สายของท่านรองคือใครครับ
0: ผมบอกไม่ได้มันเป็นความลับ
2: ท่านไม่ไว้ใจพวกเรา
0: ผมสัญญากับเขาไปแล้วเขาว่าให้เรื่องเสร็จก่อนผมจะกันเขาเป็นพยานแล้วพวกคุณก็จะรู้เอง
1: สิ่งที่ผมต้องทำก็คือ
0: เตรียมตัวผมจะนำกำลังจากส่วนกลางมาสนธิสายของผมไม่ไว้ใจตำรวจท้องที
2: ่แต่ท่านไว้ใจผม
0: จ่าเพิ่งมาใหม
1: ่แล้วผม
0: มีสัญชาตญาณในการเชื่อคน

ปาจะปาจะปาจะเป็นอะไรนะจะปาจะปา

0: ตา
1: ผมห้ามเขาแล้วครับเขาบอกว่าเขารู้จักคุณจอม
2: ฉันมาหาพี่นั่นแหละทำไมพี่ทำตัวแบบนี
0: ้ไปก่อนเลยไป
3: ไป
2: นี่เหรอคนดีของแม่ไหนพี่บอกว่าพี่อยากทำให้แม่ที่อยู่บนสวรรค์ภูมิใจไง
0: ตายกลับไปซะ
2: ไม่พี่จอมพี่คิดจะทำอะไรกลับเนื้อกลับตัวซะเถอะตอนนี้มันยังไม่สายนะพี
0: ่เรายังเด็ก
2: พี่จอมพี่จะเป็นคนแบบนี้จริงๆเหรอ
0: เมื่อถึงเวลาพี่จะบอก

0: ับพี่จอมมันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดเลยนะ
1: พี่เองก็คงหน้ามืดไปหน่อย
2: ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
1: ยินดีที่แฟนของประการดีขึ้นนะครับ
2: นั่นก็เรื่องนึงค่ะแต่ที่น่ายินดีก็คือคุณกำลังจะมีลูกค่ะ
3: พี่เชียร์ลูกของเรากำลังจะมีลูกด้วยกันนะพี่เชียร
1: ์พี่ขอตัวไปข้างนอกครับ
3: พี่เชียร์พี่เชีย

0: าเป็นหมันยังจะมาโทษฉันอีก
1: เป็นหมันแล้วยังไงจะไปหาหัวใหม่ก็เชิญเลย
0: เดี๋ยวก่อนมาคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไปอย่างนี้ไม่ได้นะคุยกันให้รู้เรื่องก่อน
2: พี่เชียร์ลูกของเราพี่เชียร์พี่เชียร
0: ์คนไข้พักก่อนนะคะเดี๋ยวหมอขอวัดความดันนิดนึงนะพักก่อนค่ะ

0: ้ยจอมอยู่ไหน
1: นี่ปูเปาหน่อยได้ไหมฉันเจ็บนะ
0: มันไปกับลุงแบนหรือเปล
1: ่าลุงแบนออกไปย้อมผ้า
0: อย่าให้รู้นะเรา
1: อะไรกันเนี่ยพี่เฉียนฉันจะฟ้องลุงแบนนะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่เห็นสิฉันจะโกหกทำไม

0: ที่นี่เองเสียเฮงให้มาตาม
1: ไม่ว่า
0: เหรอกล้าไปพูดอย่างนี้กับเสียเองไหมล่ะฮะเฮ้ย

0: ะ
1: โอ้

0: เป้าหมายไม่เคลื่อนไหวครับนาย
1: ท่านรองท่านจะไม่บอกผมจริงๆหรอว่าฝ่ายของท่านคือใคร
0: ยังไม่ใช่เวลา

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณสุธี
1: สวัสดีครับคุณโรสลินเชิญนั่งครับ
0: คุณคงไม่ว่าอะไรนะคะที่ฉันนัดคุณออกมาคุยที่นี่พอดีว่าฉันไม่อยากให้ใครเห็นว่าฉันเดินเข้าไปในสำนักงานทนายความของคุณ
1: ไม่เป็นไรเลยครับว่าแต่คุณโรสลินมีเรื่องอะไรจะคุยกับผมนะครับ
0: คุณก็รู้นี่คะว่าธุระที่ฉันอยากจะคุยกับคุณก็มีแค่เรื่องเดียว
1: ถ้าเป็นเรื่องพินัยกรรมของคุณท่านผมคงต้องยืนยันคําเดิมนะครับว่าผมให้คุณรสลินดูไม่ได้จริงๆนะเพราะคุณท่านต้องการให้เปิดพินัยกรรมในวันที่คุณท่านจากโลกนี้ไปแล้วเท่านั้นครับ
0: ฉันก็ไม่ได้บอกว่าฉันอยากดูไงคะฉันอยากให้คุณสุธีทําพินัยกรรมให้ฉันใหม่ต่างหาก
2: คุณสุธีครับ
1: พ่อครับคุณชัน
2: ผมแค่อยากจะมาบอกคุณว่าคุณรสลินเขาอาจจะติดต่อหาคุณขอให้คุณเปิดพินัยกรรมของคุณปู่ดูว่าคุณปู่ยกทุกอย่างให้กับใคร
1: ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมรู้ว่าต้องทำยังไง
2: ผมรู้ครับว่าคุณเป็นทนายที่คุณปู่ไว้วางใจมากและคุณเองก็เป็นคนซื่อสัตย์แต่ผมก็รู้ว่าเงินมันสามารถซื้อทุกอย่างได้เอาเป็นว่าไม่ว่าคุณรสลินจะเสนอเงินให้คุณเท่าไหร่ก็ตามผมยินดีจ่ายให้คุณสองเท่าแต่ถ้าเกิดมีการแก้ไขหรือปลอมแปลงพินัยกรรมขึ้นมาใหม่คุณคงจะรู้เนี่ยว่าผลที่ตามมาจะร้ายแรงขนาดไหน

0: คุณต้องปฏิเสธนะครับ
1: ว่าไงนะปฏิเสธข้อเสนอฉันเหรอคุณลองคิดดูนะคะว่าคุณคิดว่าให้ค่าความซื่อสัตย์คุณเท่าไหร่กันแต่ถ้าคุณร่วมมือกับฉันแล้วทำให้ฉันได้เป็นผู้จัดการมรดกของคุณทิวาคุณอยากได้เท่าไหร่ฉันก็พร้อมจ่าย
0: ขอโทษจริงๆนะครับผมคงทำตามความต้องการของคุณไม่ได
2: ้ถ้าคุณรสลินไม่มีเรื่องอื่นแล้วผมขอตัวกลับก่อนนะครับ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping

0: ขอโทษนะคะคุณแคลร์จะเข้าเมื่อกี่โมงคะเนี่ย
1: ขอโทษจริงๆนะคะดิฉันไม่สามารถเปิดเผยตารางงานของคุณแคลร์ให้ใครรู้ได้ค่ะ
0: จะให้ฉันบอกพวกคุณอีกครั้งค่ะว่าคุณแคลร์ของพวกคุณเนี่ยเป็นคนนัดให้ฉันมาหาเอง
1: ฝากเป็นบทติดต่อกลับไปได้ไหมคะเดี๋ยวดิฉันจะส่งต่อเรื่องให้เลขาคุณแคลร์ค่ะ

0: นี่ค่ะฮัลโหลพี่บอลพี่บอลอยากได้ข่าวคุณแคลร์กับคุณชาปะใช่นี่ไงหนูเจอคุณชาเมื่อกี้หนูรู้ว่าหนูไม่ได้อยู่คอนเทนิกแล้วแล้วใครบอกว่าหนูจะทำข่าวให้พี่ฟรีๆพี่ให้หนูเท่าไหร่โอเคดิวโอเคพี่เอาวะตังกินข้าวคุณชาคะฉันชื่อวันวลีค่ะเป็นนักข่าวจากบริษัทคอนเทนิกมีอะไรฉันอยากจะถามคุณเรื่องคลิปหลุดนะคะคุณชามีอะไรที่จะพูดไหมคะเพราะว่าตอนนี้ในสังคมเนี่ยมีแต่ข่าวของคุณแคลร์เต็มไปหมดฉันเชื่อนะคะว่ามีหลายคนที่อยากฟังมุมมองของคุณชาบ้าง
1: ถ้าฉันจะพูดฉันพูดกับคนอื่นไปนานแล้วไม่มารอพูดกับนักข่าวแบบเธอหรอก
0: สิ่งที่คุณแคลร์ทำเนี่ยมันอาจจะผิดศีลธรรมก็จริงนะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณชาทำก็ผิดศีลธรรมไม่แพ้กันนะคะเผลอๆอาจจะร้ายแรงกว่าด้วยซ้ำ
1: แกพูดอะไร
0: ก็เรื่องคลิปหลุดไงคะดูเผินๆแล้วมันก็เหมือนคุณตั้งใจที่จะแฉเรื่องการนอกใจของแฟนคุณแต่ว่าพอมาคิดดูดีๆเนี่ยมันก็เหมือนคุณใช้แฟนคุณเป็นเครื่องมือเพื่อที่จะทำลายคุณแคลร์ใช่ไหมล่ะคะ
1: พูดจบหรือยังถ้าจบแล้วก็รีบออกไปซะ
0: ทำไมล่ะคะทุกคนเขาก็รู้กันทั้งนั้นว่าคุณกับคุณแคลร์ได้แข่งกันมาโดยตลอดแล้วก็เป็นคุณที่แพ้ทุกทีคุณก็เลยต้องใช้วิธีนี้ไม่ใช่หรอคะ
1: กาดเอาตัวนี้ออกไป
0: ฉันยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะจะไล่ฉันออกไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
1: ทำไมจะไม่ได้นี่บริษัทของฉันฉันจะให้ใครอยู่จะไล่ใครออกก็ได้เอามันออกไป
2: เชิญทางนี้ด้วย
1: ฉันไม่ไปไปฉันกัด
0: หยุดไม่ต้องมาช่วยเลยถอยไปทำไมคะหรือว่าความผิดของฉันคือการที่ฉันพูดความจริงแล้วคุณรับไม่ได้กันแน่คะ
3: พอเถอะครับคุณชาคุณคงไม่อยากให้ท่านประธานเหนื่อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับไปเดี๋ยวฉันจัดการเองคุณมาหาคุณแคร์ใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะคุยแล้วขอตัวนะคะ
3: ขาคุณแพงเหรอครับ
0: ใช่ค่ะแบบไม่เป็นไรหรอกนิดหน่อย
3: ไปขอประทุนหน่อย
0: ฉันบอกว่าไม่เป็นไรไงคะ
3: ถ้าอย่างนั้นผมขอโทษนะครับ
1: คุณปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อย
3: โอ้ยค่อยๆเดินถ้าคุณไม่อยากเจ็บตัวมากไปกว่านี้คุณก็อยู่นิ่งๆ

0: านะคุณแคลร
1: ์วัน
2: สวัสดีค่ะคุณวันคุณมาที่นี่ทำไมเหรอคะ
0: ก็คุณเป็นคนเรียกให้ฉันมาที่นี่ไม่ใช่เหรอคะนี่ค่ะ
3: คุณจะทำอะไรอ่ะ
2: ไม่เป็นไร
3: คุณทำ
0: ฉันมาเพราะกระดาษแผ่นนี้ค่ะ

0: ถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นคนเขียนข้อความนี้เองล่ะ
1: เขียนเองเนี่ยนะคะถ้าคุณอ้างหรือว่าโกหกเป็นเรื่องอื่นฉันจะเชื่อมากกว่านี้อีกแต่คุณบอกว่าคุณเขียนเองเนี่ยนะขอโทษนะคะฉันจำได้ค่ะว่าลายมือเนี่ยเป็นลายมือของเยจินเพื่อนฉัน

0: อนที่ฉันเห็นลายมือของคุณจินในสมุดบันทึกครั้งแรกเนี่ยฉันก็ตกใจเหมือนกันที่ลายมือของเราเหมือนกันขนาดนี
1: ้โอเคค่ะฉันยอมรับว่าลายมือคุณกับยายจินเหมือนกันมากจริงๆแต่ว่าเรื่องนกเพนกวินล่ะคะเรื่องนี้มีแค่ฉันกับยายจินเท่านั้นที่รู้นะคะ
0: เธอเล่าให้ฉันฟังตอนที่อยู่บนฮอนะคะฉันถามเธอว่าถ้าเธอมีเงินเธอจะเอาเงินไปทำอะไรและอีกส่วนหนึ่งก็เก็บไปเที่ยวกับคุณคุณจินบอกว่าเขาสัญญากับคุณไว้ว่าจะพาคุณไปเที่ยวขั้วโลกใต
2: ้ถ้าปีหน้าฉันได้รางวัลฉันสัญญาว่าจะพาแกไปดูนกเพนกวิน
1: พาไปดูเพนกวินที่ไหนสยามพารากอนเหรอ
2: ดูถูกเกินไปแล้วก็ไปให้มันไกลกว่านี้หน่อยดิแบบฟลอกไปนิวซีแลนด์อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจำผิดหรือเปล่าอ่ะแต่คร่าวๆน่าจะประมาณนี้

เพื่อนบ้าโอเคค่ะงั้นฉันก็ไม่มีอะไรจะสงสัยละถ้างั้นขอตัวกลับเลยแล้วกันค่ะคุณวันคุณอยากมาทำงานกับฉันไหมคะคุณจินบอกว่าคุณวันเนี่ยเป็นนักสืบคนข้อมูลมือหนึ่งของคอนเทนิกเยจินบอกกับคุณอย่างนั้นเหรอคะแต่ก็ใช่จริงๆนั่นแหละค่ะถ้าเยจินเขาถนัดเรื่องครีเอทคอนเทนต์ฉันก็ถนัดเรื่องเผือกเรื่องชาวบ้านกับหาข้อมูลของแขกรับเชิญ

0: ฉันเชื่อค่ะ
1: ค่ะ
0: คือฉันหมายถึงว่าฉันเชื่อที่คุณจินบอกแล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นคุณวันเนี่ยต้องหาข้อมูลของคนที่ฉันต้องการได้อย่างแน่นอน
1: แล้วคุณจะให้ฉันไปเสิร์ฟเรื่องของใครล่ะคะ
0: ตัวฉันเอง

0: คุณทำไมคุณจะมาออฟฟิศคุณไม่บอกผมอ่ะ
1: ฉันเบื่อฉันก็เลยจะมาหาอะไรทำคุณมีอะไรหรอ
0: ผมอยากจะพาคุณไปที่ที่หนึ่ง

0: คุณพาฉันมาที่นี่ทําไมอ่ะไหนบอกว่าจะพาไปหาพ่อแม่คุณไง
1: ตามผมมาสิพ่อผมเป็นคนขับรถให้คุณทิวาส่วนคุณแม่ผมก็เป็นแม่บ้านอยู่ที่นั่นพ่อกับแม่ผมเสียชีวิตตั้งแต่ตอนผมยังเด็กๆแล้ว

0: อนผมเด็กๆพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อมาสารภาพรักกับแม่ที่นี่ผมก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าเกิดผมมีคนรักผมก็จะพาเธอมาบอกรักที่นี่เหมือนกัน
1: แล้วคุณเคยพาคุณคลามาที่นี่หรือเปล่า
0: ไม่เคยคุณเป็นคนแรกที่ผมพามาที่นี่เพราะว่าผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณจริงๆผมก็เลยตั้งใจว่าถ้าเกิดผมมีคนรักผมก็จะพาเธอมาบอกรักที่นี่เหมือนกัน
2: พ่อครับแม่ครับนี่ครับคนรักของผมเธอชื่อจิลาครับแล้วเธอก็เป็นคนน่ารักมากๆเลยครับ

0: เออคุณชอบกินไอติมโบราณไหมเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาเห็นมีอยู่ร้านนี่
1: ไอติมโบราณเหรอ
0: โอ้
1: ก็ดีนะทำให้ฉันนึกถึงตอนเด็กๆเลยอะตอนนั้นน่ะป้าชอบซื้อหมึกปากฉันตอนที่ฉันร้องไห้งอแง
0: ถ้าอย่างนั้นคุณรอผมอยู่นี่นะเดี๋ยวผมไปซื้อมาให้

0: สวัสดีค่ะ
1: ฉันเตือนเธอแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบให้เธอสนิทกับผู้ชายคนอื่น
0: คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะ
1: อย่ามาตอแหลไปเที่ยวกับไอ้ชานสนุกไหมล่ะ
0: คุณรู้ได้ยังไงอ่ะ

0: คุณเป็นอะไร
1: พอดีฉันเห็นว่ามีคนจะมาชนคุณน่ะ

0: รอโทรศัพท์ใครอยู่หร
1: ออ๋อพี่ขาวอ่ะฉันกลัวว่าเดี๋ยววันโทรมาถามเรื่องงานแล้วฉันจะไม่ได้ยินอ่ะ
0: คุณวันเพื่อนคุณเหรออ
1: ืมคุณไม่ว่าอะไรใช่ไหมที่ให้เขามาทำงานด้วย
0: คุณเมื่อกี้นี้คุณคุยกับใครเหรอตอนที่ผมไปซื้อไอติมให้คุณผมเห็นคุณคุยโทรศัพท์อยู
2: ่ฉันอยากให้เรื่องนี้มันเป็นความลับระหว่างเราสองคนฉันจะบอกใครก็ได้นะแต่ถ้ามีใครรู้ฉันจะฆ่ามัน
1: เปล่าแค่คนโทรมาผิดอะ
0: แล้วเบอร์ที่ไม่โชว์เบอร์นั้นยังโทรหาคุณอีกไหม
1: ไม่นะคุณคิดว่าคนที่ใช้เบอร์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการตายของคุณแคลนหรือเปล่า
0: ทำไมคุณถามแบบนั้น
3: เพราะว่าฉันจะทำตามสัญญาที่เธอเคยขอฉันทำ
1: คุณจะทำอะไรอ่ะ
3: เธอบอกว่าเธออยากให้ฉันเป็นคนฆ่าเธอ
1: ไม่รู้สิฉันเห็นคุณถามถึงเรื่องเบอร์นั้นบ่อยๆก็เลยคิดว่าคุณอาจจะรู้อะไรเกี่ยวกับคนที่ใช้เบอร์นั้นโทรมา
0: ถ้าผมรู้อะไรมาใครก็คงไม่ตายแบบนี้แล้วคุณก็คงไม่ต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกผมขอโทษคือผมหมายความว่าผมแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้ใครเขาเปลี่ยนไปแบบนี้เลย
1: ดีไม่ดีอาจจะมีคนอื่นอีกที่อยากให้ฉันตาย
0: ผมขอโทษที่ทำให้คุณต้องตกอยู่ในอันตรายแบบนี้นะผมรู้ว่าแคลร์เขามีคนเกลียดแต่ผมคิดไม่ถึงจริงๆว่าเขาจะมีคนเกลียดถึงขั้นอยากให้เขาตายแบบนี
1: ้ตอนนั้นถ้าคุณรู้ว่าฉันต้องมาเจอเรื่องอันตรายมีคนอยากจะฆ่าฉันให้ตายคุณอยากจะทำให้ฉันไม่มีใครอยู่ไหม
0: ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมก็จะเปลี่ยนคุณให้เป็นใครอยู่ดี

0: ไรเนี่ยบอกให้เอามาล้านหนึ่งไงเอามาแค่นี้เล่นไม่ถึงครึ่งวันแม่งก็หมดแล้ว
1: งั้นมึงก็หาเองกูไม่มีเงินให้มึงผลาญอีกแล้ว
0: ก็ได้ถ้างั้นผมจะเอาคลิปของเราสองคนไปปล่อยในกลุ่มลับตั้งชื่อว่าเมียเศรษฐีหมื่นล้านแอบเล่นชู้กับลูกเขยตัวเองผมว่าน่าจะเรียกราคาได้อยู
1: ่ก็เอาสิมึงกับกูจะได้ตายไปพร้อมกันเลยกูเองก็เบื่อให้มึงมาเรียกไถ่เต็มทีละ
0: เดี๋ยวก่อนสิใจเย็นๆก่อนสิครับผมก็แค่หาอะไรเล่นแก้เครียดแค่นั้นเองเงินแค่นี้ทำไมต้องโกรธด้วย
1: มึงพอหรือไรคิดกูขายหมดแล้วทั้งสร้อยแหวนนาฬิกามึงจะให้กูขายอะไรอีกกูบอกแล้วว่ากูไม่มีเงินให้มึงแล้ว
0: คุณไม่มีแต่แก่คุณมี
1: อะไรไอ้คิดมึงปล่อยนะ
0: ผมก็จะทำในแบบที่แก่คุณทำให้ไม่ได
1: ้มึงจะทำบ้าหรือไปไอ้คิดมึงไปกูไอ้คิดไปกูไอ้คิดไปกูบอกให้ปล่อยไงไอ้คิดมึงทำอะไร

0: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
2: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3

0: วิตามินซีวิตามินอีธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยแนทช้อปปิ้งจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: ค่อยเดินนะคุณ
3: เอ้ยคุณไหวนะครับเนี่ยฮะ
4: ไหวค่ะไหวค่ะ
3: นั่งก่อนนั่งก่อน
2: เดี๋ยวคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอายามาทาให้

0: คุณเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ทาก่อนนอนผมว่าพรุ่งนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะครับหลับไปเถอะครับ
1: ขอบคุณค่ะคุณนี่มีเรื่องให้ฉันประหลาดใจอยู่เรื่อยเลยนะคะฉันนึกว่าคุณจะเป็นคนที่เก่งแต่ทำหน้าเครียดแล้วก็เก๊กซะอีก
0: ไม่หรอกครับเวลาที่ผมเห็นคนอื่นเจ็บอะไรที่ผมช่วยได้ผมก็จะช่วยครับแล้วนี่คุณแคลร์ให้คุณเริ่มงานวันนี้เลยเหรอครับ
1: ไม่ใช่หรอกค่ะคุณแคลร์ให้เริ่มอาทิตย์หน้าแต่ว่าฉันเข้ามาทำงานเองแหละค่ะเพราะว่าอยู่บ้านไปก็ไม่มีอะไรทำก็เลยมาทำงานดีกว่า
0: คุณแคลร์ให้คุณทำงานอะไรเหรอครับ
1: ก็งานที่ฉันถนัดนั่นแหละค่ะพวกที่เกี่ยวกับคอนเทนต์แล้วก็คุณแคลร์เขาให้ดูเรื่องโซเชียลส่วนตัวของคุณแคลร์ด้วยอะค่ะถ้าฉันจะถามคำถามส่วนตัวเกี่ยวกับคุณแคลร์สักเรื่องสองเรื่องนี่คุณจะว่าอะไรไหมคะ
0: เรื่องอะไรล่ะครับ
1: นอกจากคุณคริสที่เป็นแฟนคุณชาแล้วเนี่ยฉันต้องระวังใครอีกหรือเปล่าคะคือที่ฉันถามเนี่ยเพราะว่าคุณแคลร์เขาให้ฉันดูภาพลักษณ์ในโซเชียลด้วยใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดมันมีคนที่ขุดคุยเคสแบบคุณคริสขึ้นมาอีกเนี่ยจะทำยังไงล่ะคะกันไว้มันก็ดีกว่าแก้ไม่ใช่หรอคะ
0: เท่าที่รู้เนี่ยก็ไม่มีนะครับ
1: ไม่มีหรอคะทั้งที่คุณเป็นบอดี้การ์ดตามติดคุณแคลร์ขนาดนั้นแต่ว่าคุณก็ไม่รู้หรอคะ
0: โอ้คุณผมเป็นแค่บอดี้การ์ดนะครับอะไรที่คุณแคลร์ไม่ให้เรารู้เนี่ยเราก็ไม่มีทางรู้หรอกครับ

มากครับ

0: ไม่ไปทำงาน
1: นี่ผมฟังผิดหรือเปล่าคุณจะมาง้อผมเหรออ
0: ย่าให้ฉันหมดความอดทนไปมากกว่านี้ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่างานของแกคืออะไรอ่ะฉันให้แกคอยตามติดนางแคลเอาไว้แล้วทำให้มันเป็นข่าวแกตลอด

0: แม่ทำไมมาอยู่ที่นี่อ่ะใครทำอะไรแม
1: ่พิชาฟัง
2: พ่อกระสบแม่วันนี้แม่ลองใจพ่อแกเรื่องพินัยกรรมแม่ก็เลยได้รู้ว่าพ่อแกจะยกทุกอย่างให้มันแม่บอกพ่อแกว่าไม่ยุติธรรมที่ยกทุกอย่างให้หนึ่งแพรพ่อแกก็เลยตบแม่อย่างที่แกเห็นนี่แหละ
1: วันนี้ผมเจอคุณแม่ร้องไห้อยู่ที่หน้าตึกอะแล้วผมจะพาคุณแม่ไปส่งที่บ้านท่านก็ไม่ยอมแล้วผมจะโทรบอกคุณท่านก็กลัวคุณจะโกรธผมก็เลยพาคุณแม่มาสงบสติอารมณ์ที่นี่ก่อน
2: แม่ขอโทษนะลูกแม่ทำทุกอย่างแล้วแม่ขอโทษ
0: ถ้าไม่มีมันสักคนทุกอย่างก็จะเป็นของเรา
1: หมายความว่ายังไงชาคุณคิดจะทำอะไร
0: มันหายไปจากโลกนี้ไง
1: คุณจะบอกว่าคุณจะฆ่าใครเอาโอเคงั้นเรื่องนี้ผมขอไม่ยุ่งนะคุณกับแม่คุณจะทำอะไรก็เชิญเลยผมไม่เกี่ยว
0: จะไปไหน
1: ไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ที่นี่กูไม่อยากติดคุก
0: มึงคิดว่ากูโง่กูรู้ว่ามึงกำลังจะเอาเรื่องนี้ไปบอกอีแคร์ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ใครจะไปทำแบบนั้นชา
0: ก็มึงไงกูถามจริงเหอะมึงคิดว่าถ้าเกิดมึงเอาเรื่องนี้ไปบอกอีแคลแล้วมันจะกลับมาเอามึงใช่ไหมมันจะยอมให้มึงเป็นพระสวามีเสวยส่งอยู่บนกองเงินกองทองงั้นเหรอฮะเลิกโง่สักทีเถอะทางเดียวที่มึงจะได้ทุกอย่างของมันคือมึงต้องช่วยกู

0: คุณอยู่ทำไมอ่ะ
1: คุณรู้ใช่ไหมว่าที่คุณปู่เรียกเราสองคนมาวันนี้เพื่อจะบอกแขกของท่านเรื่องงานแต่งงานของเรา
0: ทำไมเหรอ
1: ผมเพิ่งนึกได้ว่ามีอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่เคยทำเลย

0: บอกว่ารักเหรอ
1: เธอคิดว่าคนที่เธอรักคือไอ้ชานหรือไง
2: คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
3: ตอนที่คุณบอกว่าถ้าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับคุณแคลร์มากกว่านี้คุณแคลร์จะไม่ตายแล้วถ้าคุณรู้ว่าคุณแคลร์มีความลับที่คุณรับไม่ได้เก็บไว้อีกคุณจะทำยังไง
2: คุณหมายความว่ายังไง
3: ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่ลองถามดูเพราะดูเหมือนว่าจะมีอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับคุณแคลร์
2: แล้วที่คุณบอกว่าแคลร์เขามีความลับที่ไม่อยากให้ผมรู้ล่ะมันคืออะไรเหรอ
3: เช่นถ้าคุณแคลร์ไม่ได้รักคุณ
4: แล้ววันนี้ท่านอยากจะชวนพวกเรามาทานข้าวกันเฉยๆหรือว่ามีเรื่องสำคัญอะไรหรือเปล่าครับ
5: อ๋อนั่นไง มาถึงกันพอดีเลยเจ้าของงานที่ทำให้ผมต้องนัด
3: สวัสดีค่ะ
2: ขอโทษนะครับที่มาช้านะครับ
5: ไม่เป็นไรหรอกพวกท่านก็เพิ่งมาถึงกันไม่นานเองแค่รู้จักเพื่อนรุ่นน้องๆของปู่สิอาจจะต้องมีอะไรรบกวนอาเขานะ
4: รบกวนอะไรกันท่านพวกเราต่างหากแหละครับที่ต้องเป็นฝ่ายรบกวนท่านมากกว่า ว่าแต่ที่ท่านพูดถึงเรื่องคุณแคลร์เนี่ยเรื่องอะไรครับ
5: อ๋อแคลร์กับชางจะแต่งงานกันแต่ผมเห็นว่าท่านทั้งสองเป็นคนที่ผมเคารพรักก็เลยอยากจะแจ้งล่วงหน้าให้รู้เร็วๆไปก่อน

0: ำอะไร
1: ฉันจะทำร้ายเขาที่ฉันรักดียังไง
2: ไม่ต้องห่วงหรอกเราต้องได้เจอกันอีกแน
3: ่ผมคงไม่ได้มาขัดจังหวะอะไรใช่ไหมครับพอดีว่าผมไปเจอท่านสุกิจมานะครับเห็นว่าท่านสุกิจมีนัดกับท่านธิวาวันนี้ผมเองก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ว่าไม่ได้เจอท่านธิวามานานมากแล้ววันนี้ก็เลยถือโอกาสเข้ามาเยี่ยมท่านพร้อมกันเลยครับเป็นยังไงบ้างครับท่านหวังว่าท่านยังคงสบายดีอยู่นะครับ
4: เป็นอย่างที่คุณวิกรานเห็นเนี่ย
3: แล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยผมได้ยินว่าใครจะแต่งงานกันนะครับ
5: ผมกับแพรครับเราสองคนกำลังจะแต่งงานกัน
3: แพรครับคุณแพร
0: แพรรู้สึกไม่ค่อยสบายนะคะขอตัวนะคะ
5: แพรแ
4: พรมันมีเรื่องอะไรกัน
5: ไม่มีอะไรหรอกครับคุณปู่เดี๋ยวผมไปดูให้ครับขอตัวนะครับ

0: ธอบอกว่าเธออยากให้ฉันเป็นคนฆ่าเธ
1: อปล่อยชื่อวะ
2: นายครับพาตัวมันมาแล้วครับ

0: แกคิดว่าพวกลูกค้าฉันจะซื้อของที่แกขโมยไปจากฉันเหรอวะฉันจะบอกให้นะที่ทุกคนซื้อของพวกนั้นเนี่ยก็เพราะฉันเว้ย
1: นายครับผมขอโทษครับผมผิดไปแล้ว
0: แกไม่น่าจะรู้นี่ว่าฉันเกลียดคนที่หักหลังฉันที่สุดฉันให้เธอเลือกว่าฉันจะตัดอะไรออกไปจากตัวมันดีหูนิ้วหรือว่าลูกตาดิ
2: ไม่ฉันไม่เลือก
0: ต้องเลือก
2: ฉันไม่เลือกอะไรทั้งนั้นน่ะ
1: นายครับนิ้วครับนายนายตัดนิ้วผมไปเลยครับ
0: ฉันเลือกคอว่ะ

0: จัดการให้เรียบร้อยครับไปกลัวว่ะ
1: ไม่น่ากลัวฉันไม่ทำอะไรเธอหรอกฉันจะทำอะไรเขาที่ฉันรักได้ยังไง
2: คุณบอกว่ารักเหรอ
1: ก็ใช่สิเธอคิดว่าฉันโกหกเลยเธอคิดว่าคนที่เธอรักคือไอ้ชาหรือไงเธอรู้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงเวลาที่ต้องเห็นว่าเธออยู่ใกล้กับมันรู้ไหมฉันจะอยู่กับที่เธอถามเนี่ยเพราะว่าเธอจำอะไรไม่ได้นะแต่อยากให้มันมีก็แล้วกันถ้าไม่อยากให้มันตายเธอก็อยู่ห่างๆจากไอ้ชานซะฉันไม่ชอบให้ใครมาอยู่ใกล้ของฉัน

0: คุณเป็นอะไรหรือเปล่า
1: ฉันไม่เป็นไร
0: ถ้างั้นผมเข้าไปนะ
1: ฉันไม่เป็นไรจริงๆคุณกลับไปเถอะแล้วก็ฝากขอโทษคุณปู่กับแขกของท่านด้วย
0: แต่ว่า
1: ฉันขอร้องอ่ะ
0: ถ้างั้นคุณพักผ่อนแล้วกันนะ

กันไปหมดแล้วล่ะครับนายต้องการอะไรผมไม่คิดเลยนะครับว่าผมจะมีความสำคัญกับท่านถึงขนาดนี้ถึงขนาดให้ท่านรัฐมนตรีกลับกันไปก่อนแล้วเลือกให้ประธานมูลนิธิจนๆอย่างผมอยู่ต่อ

0: ไปบอกคนอื่นเนี่ยคงไม่มีใครเชื่อแน่เลยนะครับ
1: ฉันถามว่านายต้องการอะไร
0: อย่าเพิ่งหงุดหงิดสิครับถ้าท่านยอมรับสายผมดีๆเนี่ยผมคงไม่ต้องมาหาท่านถึงที่นี่หรอกครับ

0: นายบอกฉันมาว่าต้องการให้ฉันบริจาคเพิ่มอีกเท่าไหร
1: ่ถ้าแค่เรื่องนั้นนะครับผมคงไม่ต้องมาเยี่ยมท่านถึงที่นี่หรอกครับผมอยากลงเลือกตั้งสมัยหน้าผมต้องการให้ท่านสนับสนุนผมครับ
0: นี่ฉันเพิ่งจะรู้เดี๋ยวนี้นะว่านายอยากเล่นการเมืองกับเขาด้วยเหมือนกัน
1: ก็ถ้าไม่ใช่ว่าพักหลังนี้ผมเริ่มมีปัญหาเนี่ยผมก็ไม่ยุ่งหรอกครับคือผมมานั่งคิดดูนะครับถ้าผมมีอำนาจสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้นี่มันก็น่าที่จะปลอดภัยมากขึ้นถ้าผมพูดตรงๆนะครับผมอยากเป็นรัฐมนตรีผมอยากมีอำนาจท่านก็รู้นี่ครับว่าไอ้มูลนิธิที่ผมทำอยู่ตอนนี้เนี่ยแค่ลำพังมีเงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แล้ว
0: ได้แต่อย่าใช้ชื่อฉันไปเกี่ยวข้องกับชื่อของนายเพราะนายก็รู้ว่าฉันยังสนับสนุนพรรคเก่าๆอยู่ฉันไม่อยากมีปัญหากับพวกนั้น
1: ผมเพิ่งบอกท่านไปนะครับว่าผมไม่ได้ต้องการเงินท่านแต่ผมต้องการบารมีของท่านใครๆก็รู้ไม่ว่าจะแวดวงการเมืองหรือแวดวงธุรกิจทุกคนรู้ว่าท่านคือใครถ้าท่านประกาศว่าท่านสนับสนุนผมใครๆก็ต้องเกรงใจท่านก็รู้นี่ครับว่าเราต้องทำเพื่อมูลนิธิของเราถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับมูลนิธิของเราเนี่ยคนที่จะเดือดร้อนคงไม่ได้มีแค่ผมคนเดียว

0: ที่ฉันให้เธอมาวันนี้ฉันจะได้คืนของที่เธอฝากเอาไว้ด้วยไง
1: ของอะไรคะ
0: ก็ของที่เธอจะทำให้พวกนั้นที่มันทำกับเธอเนี่ยต้องตกนรกทั้งเป็น
2: อยู่คนแบบนี้ไว้ได้ก็ดีนะ
0: ผมอยากให้คุณเลิกกับแพร
3: นี่คุณพูดว่าอะไรของคุณวะ
0: เธอมีสิ่งที่ต้องทำอยู่นะ
3: อย่ายิงผมนะคุณแม่

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: พลงคือการเวลาที่กลั่นเป็นทำนองทุกโน้ตยังคงแว่วอยู่ในความทรงจำของเราเสมอราวกับเสียงนั้นลอยมาจากยุคที่เคยรุ่งเรือง
1: เขามีเนื้อเสียงคล้ายๆสุนารีนะ
2: นั่งเฝ้าคุยดูถุยเลี่ยมยา
3: เสียงนี่พอหนูร้องออกมาเราจะนึกถึงไพวัลย์ลูกเพชร
2: ห้องเช่าในน้อยปากซอยมีร้านเซเว่น
1: มีลูกคล้ายๆอาจารย์ดาวบันดอนด้วย
2: คิดถึงประคองน้อง
4: เสียงเหมือนสอนเพชรแต่เวลาขณะที่ร้องนี่หน้าพี่เพชรสายันนะ
0: เสียงของพวกเขาเหล่านี้คอยพาเรานึกถึงวันวานเสมอและยังมีอีกหลายเสียงที่รอให้คุณชวนนึกถึงอยู่กับรายการไม้ทองคำสามวัยครั้งที่7วันนี้พบกับ2ศิลปินคู่แฝดจากเวทีไม้ทองคำพงจักรพงษ์หันจักรพันและวง Black and White Band ที่มาพร้อมซิงเกิลอกหักแบบเจ็บๆกับเพลงขารมหมาเน่าจะเจ็บเข้าถึงใจแค่ไหนไปชมกันครับ
5: สนับสนุนรายการโดย
6: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆ
0: ครับ

0: เสียงปรบมือด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ผมพันธ์แบ็คแอนด์ไวท์แบนด
1: ์ครับผม
0: อันนี้ชื่อนี้มาได้ไงฮะ
1: ชื่อตามจริงก็พงพันธ์ก็เป็นนักร้องอยู่แล้วแต่ทีนี้มีโปรเจกต์ทำร่วมกับน้องที่เป็นสตูดิโอชื่อแบ็คแอนด์ไวท์สตูดิโ
0: อ
1: ก็เลยเป็นชื่อพงพันธ์กับแบ็คแอนด์ไวท์แบนด์ไปเลยครับ
0: ก็เลยมีโอกาสได้ใช้ชื่อนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะเดี๋ยวแนะนำตัวกันหน่อยมีใครบ้างคนแรกครับ
2: ผมต่อมือคีย์บอร์ดครับ
0: ต่อมือคีย์บอร์ดนะครับผม
3: ครับผมเติ้ลกีตาร์ครับ
0: เติ้ลกีตาร
4: ์ผมแมนมือกลองครับ
0: นะหนาวหนาวเหรอลูกแมนนะมือกลองนะ
5: ผมแคนกีตาร์ผมคร
0: ับ แคนกีตาร์นะครับ
5: ฟิล์มเบสครับ
0: ฟิล์มเล่นเบสนะครับ
6: ผมก๊อตมือพินครับ
0: อ๋อมือพินนะฟิล์มก็เคยมาไหม
1: เคยมาไหมนะครับเอาเพลงสถานีความรักกรรมมาออดิชั่น
0: อ๋อเหรอโอ้นะขอบคุณหน้าคุณตากันดีนะครับก็พูดถึงเรื่องของการโคเวอร์นี้ก็ถือว่าเป็นได้ผลดีนะเห็นคนเข้ามาขอเพลงกันเรื่อยเลยใช่ไหม
1: เข้ามาขอบอกว่าเป็น AI หรือเปล่าอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่เชื่อว่าเป็นร้องจริงเหรอ
7: เราจะแข่งกับ AI ฮะประชันกับ AI ไปเลยนี่เขาเห็นเป็นแฝดพี่เขาเม้นเนี่ยตัดภาพมาแปะเป็น AI แน่ๆ
1: เป็น AI สองคนมาร้องเพลง
0: เขาคิดไปแบบนั้นเลยนะโอ้เรานี่มันเนียนเหมือน AI เลยนะน่าพูดถึงเพลงนี้หน่อยคารมอะไรนะ
1: คารมหมาเน่าครับ
7: หมายถึงว่าผู้หญิงอ่ะพอไปอยู่กับเขาทะเลาะกันกับเขาก็กลับมาหาเราให้เราปลอบเรารักษาหัวใจแต่พอรักษาดีแล้วก็กลับมาหาเขาเราก็แพ้คารมผู้หญิงอยู่ซ้ำๆอยู่ที่เดิมคารมเก่าๆหลอกลวงเราอยู่อย่างนั้นตอนนี้น้องวิทย์เป็นคนแต่งฮะ
0: วิทย์สุวิทย์เราเนี่ยไปต้องขับด้วยนะ
7: ต้องขอบคุณน้องวิทย์ด้วย
0: ไปเจอได้ไง
7: เขาพึมพำเพลงนี้ขึ้นมาแหละผมก็เลยถามว่าเพลงอะไรลองร้องให้ฟังหน่อยเขาเลยดีกีตาร์ร้องให้ฟังผมก็เลยตัดสินใจว่าขายไหมพี่จะเอาไปทำจะลองทำแนวนี้ดู
0: แค่ฟังแป๊บเดียวแล้ว
7: ใช่ฮะ
0: มันถูกใจหรือไงพงหรือว่ามันโดนใจตรงไหน
7: ผมฟังทั้งนู้นก็แล้วมันคล้ายๆลายพินแต่เดา
0: ทำนองมันได้
7: ใช่แล้วบวกกับจังหวะนั้นกึ่มๆกันด้วยทั้งวิทย์ทั้งผมทั้งพัน
0: บรรยากาศมันพาไปที
7: ่ใช่พอลองราคาง่ายครับตอนเริ่ม

0: บอกมา 3-40,000 ผมบอกวิทย์
1: ช่วงแป๊บช่วงวิทย์กำลังประคองสติไม่อยู
0: ่สักแป๊บผมก็ลินให้ลินให้พอได้สักหมดสักครึ่งกล่องเดี๋ยวเท่าไหร่เดี๋ยว 5,000
1: ก็เลยได้อีก
0: แล้ว
2: ครับผม
0: ก็โอนตอนนั้นเลยฮะ
3: ด้วยว่าตรงนั้นเราก็ต้องการเพลงอีสานเป็นของตัวเองสักเพลงด้วยก็ไปเจอประจวบเหมาะเจอน้องวิทย์ครับ
2: อ๋อประมาณนี้นะครับผมอ่ะอโนนฮะผลงานของพงษ์พันธุ์วันนี
4: ้เด็ก2คนนี่เขามีความสามารถนะเขามีความรู้เพลงนี้ก็ดีน่าสนใจที่เมื่อกี้ที่พงษ์บอกมันเป็นลายพินน่ะซึ่งเพราะมากนะและนักดนตรีก็เก่งทุกคนนะเก่งทุกคน
5: ครับ
4: ขอให้ดังขอให้รวยลูก
3: สาธุครับ
2: ผมพี่สุรินทราครับ
6: เห็นลูกสองคนนานมากแล้วรอเมื่อไหร่เราจะได้เห็นพงษ์และพันธุ์นั้นผงาดมันต้องถึงเวลาของเราเพราะเราไม่ได้หยุดความพยายามเลยสิ่งที่หนูพยายามสร้างมันคือสิ่งที่การได้ให้ความสุขกับคนในหลายๆรูปแบบเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะให้กำลังใจลูกทั้งสองและทุกคนที่อยู่ตรงนี้ด้วยนะอย่าหยุดที่จะฝันเท่านั้นเองให้กำลังใจทุกคนนะคะ
3: ขอบคุณครับ
5: พงษ์และพันธุ์ก็เป็นศิลปินอีกคู่ที่ครูใช้คำว่าใช่มานานเห็นไลฟ์บ่อยๆต่อมาก็ไปงาน CJ มอบ่อยๆและวันนี้มาเห็นภาพนี้ยิ่งดีใจเลยงานไลฟ์เซสชั่นคือมันทำงานมากนะภาพก็ลงตัวเพลงก็เพราะไม่แปลกที่เขาจะงงว่า AI หรือเปล่าเพราะว่าพงษ์และพันธุ์ร้องเพราะอยู่แล้วลูกที่มาเจอทีมงานที่ดีเนี่ยลงตัวมากลูกเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็รักษามันให้ได้ลูกขอให้ประสบความสำเร็จครับ
3: ขอบคุณ
2: ครับผมอ่ะเดี๋ยวพงษ์กับพันธุ์ฝากแล้วฮะเป็นวงก็รับใช่ไหม
3: ใช่ครับวงสดก็จะเป็นวงนี้เลยแล้วก็โปรเจกต์เลยที่จะทำร่วมกับโคเวอร์ก็คือโปรเจกต์ต่อไปก็คือเป็นลำวงพงษ์พันธุ์ครับ
2: รำวงพงษ์พันธ
3: ุ์ใช่เรารับทุกรูปแบบแล้วก็
2: ครับผม
3: ฝากเพลงไว้ด้วยนะคาร์โลมาเน่านะครับเข้าไปฟังได้ใน YouTube ครับ
2: ครับ
3: ก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับพงษ์พันธุ์ X
0: Back and White Band นะครับรับทั้งงานคอนเสิร์ตทั่วไปแล้วก็งานลำวงครับผม
2: นะก็ช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยใช่ไหม
3: ครับผมเดี๋ยวขึ้นให้ไลน์เลยครับ
2: นะก็ติดต่อได้ทั้งรูปแบบวงแล้วก็รำวงก็มีด้วย
3: โปรเจกต์ต่อไปครับ
2: วันนี้ขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็พงษ์พันธุ์ด้วยนะครับขอบคุณครับ
7: ขอบคุณครับเป็นเพลงที่เจ็บบาดใจเลยล่ะครับถือว่า2ศิลปินคู่แฝดพงษ์พันธุ์ยังคงคุณภาพเสียงดีสมกับเป็นรุ่นพี่จากเวทีไม้ทองคำเลยล่ะครับยังไงก็ฝากแฟนๆเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับเต็มอิ่มกับเพลงพร้อมๆกันไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะตามหานักล่าฝันที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งจะมีใครบ้างไปพบกับการแข่งขันรอบออดิชั่นกันเลยครับ
2: วัยเด็กคนนี้ครับโพสเปา
8: โอ้โหต้องบอกว่าคนนี้เขาโด่งดังชั่วข้ามคืนค่ะ
2: คนเนี้ยนะ
8: คลิปเขาเนี่ยเป็นคลิปที่แมสมากๆแล้วก็ดังใน TikTok มากๆเลยค่ะพี่พัน
2: โอ้โหน่าสนใจ
8: ไปพบกันเลยค่ะกับน้องเคนค่ะ
2: เชิญจ้าน้องเคนมาเลยลูกมาเชิญครับ
9: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชรชัยสุรจักรชื่อเล่นชื่อน้องเคนอายุ9ปีมาจากจังหวัดระยองครับ
2: อ้าวเมื่อกี้โค้ดเปาเล่าให้ฟังว่ามันมีคลิปที่แบบโอ้โหคนเข้ามาดูเยอะเลยลูก
9: ครับ
2: เท่าไหร่กี่ล้านแล้วตอนนี้ประมาณ
9: 4.2 ล้านครับ
2: 4.2 ล้านแล้วโอ้โหเป็นคลิปอะไรลูกบอกได้ไหม
9: เป็นคลิปเต้นกับพี่ลำไยครับ
2: เอาแล้วหนูไปเจอพี่ลำไยได้ไงครับ
9: ตอนนั้นญาติเขาจัดงานบวชครับแล้วผมก็ชอบพี่ลำไยแล้วแม่ก็พาไปครับ
2: พาไปดู
9: ครับ
2: แล้วก็ไปเจอ
9: ผมก็ไปเต้นหน้าเวทีแล้วพี่ลำไยเขาก็เห็นผมเต้นพี่ลำไยเขาก็ให้ผมขึ้นไปเต้นครับ
2: โอ้แสดงว่าเข้าตาพี่ลำไยแล้วเนี่ยขึ้นมาเต้นกับพี่เลยดีกว่าเอ้าเดี๋ยวเรามาดูนี่ว่าคลิปที่เขาไปเต้นกับพี่ลำไยนะเดี๋ยวมาดูกันนะนี่อ๋อเป็นงานบวชโอ้เอาสิเป๊ะด้วยนะอ๋อโอ้โหเฮ้ยโอ้ยไม่กลัวเลยสู้เลยนะเฮ้ยโอ้โห
6: สุดยอด
2: ไม่ธรรมดานะ
4: หน้าตาหัวมีโยกมีกึกกักมีเก็บจังหวะ
2: วันนี้เต้นให้ดูหน่อยได้ไหมสดๆเนี่ยพอได้ไหมพร้อมนะพร้อมแล้วเพลงมาไปเอ้ยนี่

0: กีตาร์ครับ
1: โอ้
0: อู้เล่นเองด้ว
1: แ
0: ย
1: สดงว่ามาทางนี้เลยสายดนตรีสายบันเทิงเลยนะฮะอ่ะร้องเพลงอะไรครับวันนี
0: ้เรียกพี่ได้ไหมครับ
1: พร้อมแล้วนะฮะไปฟังน้องเคนครับเรียกพี่ได้ไหมเชิญครับ

0: าไปหมดเลยลูกกำลังใจเอาไปให้เต็มที่เลยครับเก่งมากจริงๆนะลูก
1: ขอบคุณครับ
0: แม่ภูมิใจไหมวันนี้เราร้องเพลงได้ขนาดเนี้ย
1: ภูมิใจครับ
0: พวกเราก็ภูมิใจที่ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆมีความสามารถขนาดนี้หนูสามารถที่จะเอื้อนแตะตัวโน้ตสามารถที่จะลงเล่นคำสบายไหมวันนี้ร้องเพลงสบายไหมคะ
1: สบายครับ
0: สบายเลยเนาะรับรองว่าเคนต้องประสบความสำเร็จในชีวิตแน่นอนลูกแม่ให้กำลังใจครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ผ่านเข้าไปรอบลึกๆนี่เตรียมเพลงไว้เยอะไหมลูก
1: ครับ
2: นะร้องเพลงแบบไหนได้บ้าง
1: ร้องได้หลายแนวครับสตริงร้องได้หมดครับ
2: คือที่ถามเพราะว่าวันนี้ทำได้ดีมากลูก
1: ครับ
2: ร้องเรียกพี่ได้ไหมได้ขนาดนี้นี่ถือว่าเก่งเลยนะลูกคอการเก็บรายละเอียดและที่สำคัญก็คือการใจเย็นที่ไปกับจังหวะมืออาชีพเลยเก่งมากๆนะลูกเชิญชมครับ
1: ขอบคุณครับ
3: แล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงเจ้าชู้ด้วยแล้วเคนร้องอ่ะหน้าตาท่าทางมีชะม้อยมันมีเจ้าชู้อ่ะมันมีจริตในวิธีการร้องอ่ะ

0: มันมีเสน่ห์มากผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ร้องเพลงก็เพราะลีลาการเต้นก็ไม่ธรรมดาถือว่าเป็นการเริ่มต้นก้าวแรกได้ดีมากๆก็หวังว่าในรอบหน้าจะพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับ
5: วัยเด็กคนต่อไปฮะโค้ชเป่า
6: เป็นน้องตัวเล็กๆอายุ8ปีค่ะชื่อว่าน้องนีรานะคะน้องคนนี้เขาชอบเต้นชอบร้องโดยมีครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนค่ะ
5: ครับผม
6: ไปพบกับน้องนีราค่ะ
5: เชิญครับมาเลยจ้า
0: โอ้ยดูทรงเก่งซะก่อน
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกุญจิรามณีรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้องนีราอายุ8ปีมาจากจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
5: อ๋อที่นั่นอะไรอร่อยลูก
7: โมจิค่ะ
5: นี่เก่งถือว่าเก่งนะ
6: บ้านเดียวกับแม่ฮายเนาะ
0: ว่าโมจิมันเกลื่อนเมืองไปหมดเลย
5: ดีไปตอบบางคนตอบไข่เจียวนะโอ้วันนี้มีมาฝากไหมลูกมีมาฝากไหม
7: วันนี้หนูเอาความสดใสและน่ารักของหนูมาฝากค่ะ
0: อ่านเลย
6: น่ารักมาก
5: โมจิไม่เอามาแต่มีความน่ารักมาฝาก
6: น้องนีลาเต้นเก่งนะ
5: เ
6: ขาไปประกวดมาไปแข่งในโครงการ To Be Number One ค่ะได้ระดับภาค
5: งั้นวันนี้โชว์เต้นหน่อย
6: ได้ไ
5: หมเอานิดเดียวพอพร้อมนะนี่น้องนีลา
6: แล้วมีตั้งท่าด้วย
5: มีท่าพร้อมไงท่าเตรียมนะเฮ้ยโอ้โห

0: หน่อยนึงตามเราขอนะฮะเอาแค่หน่อยเดียวก่อนนะน
1: ี่
0: ก่อน
1: โป๊ะปะเป๊ะโป๊ะโอ้โห
0: เป็นไงฮะท่าเธอนี่เขาแบบแม่นนะต้องแม่นจังหวะแล้วร้องตามไปด้วยแล้วไม่ได้เต้นแบบเครียดๆนับจังหวะนะร้องตามแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่ทำด้วย
2: โอ้โหเก่งมาก
3: เต้นดูแบบแข็งแรงมากเลยเก่งมาก
0: กว่าจะเต้นได้แบบนี้ท่าเป๊ะๆแบบนี้ใช้เวลานานไหมฝึก
4: ประมาณ2เดือนค่ะ
0: 2เดือนนะอโนตต้องแบบว่าฝึกความอดทนนะต้องมีวินัยด้วย
3: ด้วยความที่เป็นเด็กหมดทุกคนนะต้องแบบว่าใช้ใจมากๆเลย อย่างที่บอกเนาะก็คือน้องนีราเนี่ยมีครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนใช่ไหมคะแล้วมีอีกหนึ่งคนที่ได้กำลังใจมากๆเลยนั่นก็คือพี่ชายใช่ไหมลูก
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่แต่ว่าตอนนี้พี่ชายน้องไม่อยู่แล้วค่ะด้วยโรคมะเร็งนะคะก็ตั้งแต่น้องนีราสองขวบพี่ชายก็ป่วยนะแต่ว่าครอบครัวก็ดูแลอย่างดีนะคะน้องนีราชอบพูดกับพี่ชายว่าอะไรนะลูกนะ
4: หนูรักพี่ชายค่ะ
3: เวลาว่างๆเขาก็จะแบบนึกถึงพี่ชายชอบพูดกับพี่ชายแล้วก็บอกรักตลอดค่ะซึ่งพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจกำลังใจ
0: นะก็จากกันไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บนะยังไงพวกเราก็เป็นกำลังใจให้
3: น
0: ะแต่เขาเองก็ดูมีกำลังใจนะเพราะสิ่งที่ทำนี้ก็ทำเพื่อครอบครัวแล้วก็วันนี้ก็มาทำเพื่อพี่ชายด้วยนะพร้อมไหมคะ
4: พร้อมค่ะ
0: มีอะไรจะบอกกับครอบครัวหรือพี่ชายไหมก่อนร้องอ้าวลุงพันธ์ให้โอกาสเต็มที่เลย
4: เป็นกำลังใจให้น้องนีราด้วยนะคะ
0: นะเพลงอะไรคะวันนี
4: ้เอกลักษณ์ไทยค่ะ
0: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: จังเลยลูก
1: ขอบคุณค่ะ
2: 8ขวบเอง
0: โอ้8ขวบน่ารักวันนี้เอาความน่ารักมาฝากทุกคนเลยใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูสิทุกคนมีความสุขมากเลยได้เห็นน้องนิราเนี่ยรอเรือรอลิงฉะฉานชัดเจนสิ่งต่อไปที่อยากจะให้เพิ่มความน่ารักมากกว่านี้เราก็ต้องไปฝึกฝนร้องให้ตรงจังหวะร้องให้ได้การเอื้อนที่ดีเสียงสูงเสียงต่ำอันนี้คือสิ่งที่ต้องกลับไปฝึกขอให้มีความน่ารักนี้มาฝากกันอีกนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ที่น้องนิราบอกหรือยังว่าชื่อนิราแปลว่าอะไรลูก
1: นิราแปลว่าน้ำค่ะ
2: เคยถามคุณพ่อคุณแม่ไหมว่าทำไมให้ลูกสาวคนนี้เป็นน้ำ
1: เพราะว่าพี่หนูชื่อนาวาค่ะนาวาแปลว่าเรือค่ะ
2: อ๋อมีเรือก็ต้องมีน้ำ
0: น้ำคู่กัน
2: น่ารักมากนะลูกนะเหมือนว่าทุกอย่างอายุเท่านี้พอมายืนตรงนี้นี่นิราสามารถควบคุมตัวเองพูดจามีสมาธินิ่งและไม่ประมาทเราเห็นความสุขของหนูส่วนจุดที่เป็นปัญหาอันนี้น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวัยต้นทุนเสียงเราที่สู้กับคีย์ของเพลงนี่มันยังสู้กันไม่ค่อยไหวอันนี้ก็ต้องรอให้เราโตขึ้นนะลูกนะฝึกไปเรื่อยๆลูกเก่งมากครับชื่นชมครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: หนูน่ารักเพราะหนูเก่งด้วยตอนเต้นเนี่ยลุงน็อตก็ให้ผ่านแล้ว ส่วนเรื่องการร้องต้องไปปรับปรุงนะลูกถ้าหนูมีโอกาสไปรอบหน้าเนี่ยมันจะมีคู่แข่งนะ
1: ค่ะ
3: แต่วันนี้ลุงน็อตให้กำลังใจนะลูกนะ
1: ค่ะ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สู้ๆค่ะผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: โอ้โหเรียกได้ว่าจิ๋วแต่แจ๋วเลยนะครับน้องนิราก็ขอให้น้องนิราทำตามความฝันจนประสบความสำเร็จนะครับ
5: วัยเด็กคนต่อไปครับ
6: คนนี้ชื่อว่าน้องอุ๋ยครับพี่พันธ์น้องคนนี้นี่น่ารักมากๆเขาอยากร้องเพลงอยากเป็นนักร้องแล้วก็ที่บ้านเนี่ยสนับสนุนความฝันของน้องอย่างดีค่ะไปพบกับน้องอุ๋ยค่ะ
2: เชิญจ้า
5: ตรงนี้เลยจ้าลูกแนะนำตัวเลยครับ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงการกวินอินเนตอายุ10ปีมาจากจังหวัดชัยนาทค่ะ
5: จะเล่นชื่อน้องอุ๋ยใช่ไหมลูก
7: ค่ะ
5: ตอนนี้อยู่ชั้นไหนแล้วป.อะไรแล้วลูก
7: ป.5ค่ะ
5: ป.5นะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่กี่ขวบลูก
7: 6ขวบค่ะ
5: โอ้ใครเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากร้องเพลงลูกทุ่งล่ะลูก
7: คุณยายค่ะ
5: อ๋อคุณยายก็ชอบร้องเพลงเหรอลูก
7: ใช่ค
5: ่
7: ะ
5: อ๋อแล้วหนูก็เลยฝึกตามคุณยายหรือมีใครสอนไหม
7: คุณยายสอนค่ะ
5: อ๋อคุณยายสอน
6: ค
5: ุ
6: ณยายเป็นโค้ชให้
5: น่ารักมากเลย
6: ต้องบอกว่าน้องเนี่ยก็ชอบร้องเพลงเนี่ยแหละแต่ว่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็เป็นสายซัพพอร์ตค่ะ
5: สนับสนุน
6: สนับสนุนคุณยายสอนร้องเพลงคุณตาก็ถ่ายคลิปแล้วก็ไปส่งคุณครูคุณครูก็รู้ว่าน้องร้องเพลงเป็นก็เลยสนับสนุนกันต
5: ่อเมื่อเห็นผลงานนะ
6: ผลงาน
5: นะแล้วมีโอกาสได้เคยไปแข่งขันประกวดไหมลูกมีไหม
7: มีค่ะ
5: เป็นไงมั่งผลงานที่เราได้ไปแข่งขันประกวด
7: ได้รองชนะเลิศค่ะ
5: อ๋อนะถือเป็นประสบการณ์นะ
6: ประสบการณ์เพิ่งเริ่มจะเข้าวงการการแข่งขันต้นๆ
5: เนาะมีไอดอลไหมมีอะไรต้นแบบใช่ไหม
6: เขาบอกว่าเขาม
7: ีใช
5: ่ค่ะใครคะลูก
7: ป้าสุนารีค่ะ
5: ทำไมถึงชอบแม่สุลูก
7: เพราะว่าป้าสุร้องเพลงเพราะค่ะ
5: ก็เลยปลื้มแหมเสียดายวันนี้ไม่ได้เจอ
6: ไม่ได้เจอแต่ทำไงดีคะพี่พันธ์คะ
5: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามีแม่สุมาให้เจอผ่านทางวิดีทัศน์นี่แหละ
6: อ๋อมาเป็นคลิป
8: สวัสดีค่ะป๋าสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะพี่ชาสวัสดีนะคะพี่พันธ์สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
8: สวัสดีน้องๆทีมงานทุกคนค่ะแม่สุพักฟื้นอยู่ที่บ้านอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็สวัสดีน้องอุ๋ยด้วยนะลูกนะ

0: ก็แม่สุขเป็นกำลังใจให้นะขอบคุณมากที่ชื่นชอบแล้วก็เห็นแม่เป็นไอดอลคนหนึ่งนะลูกนะแม่อยากจะเป็นกำลังใจให้อุ๋ยนะลูกการจะเป็นนักร้องที่ดีต้องขยันฟังเพลงขยันฝึกซ้อมให้เยอะๆทำทุกอย่างให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันให้มันชินไปกับทุกๆวันให้ได้นะลูกแล้วเราก็จะเก่งแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆขอให้หนูได้เป็นนักร้องแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยนะลูกนะขอบคุณมากนะลูกจ้ะขอบคุณค่ะป๋าครูเจ๊แล้วก็พี่พันธ์ขอบคุณค่ะไปเจอกันนะแข็งแรง
1: ขอบคุณครับ
2: แข็งแรงไวๆนะเดี๋ยวเฮียพาไปกินข้าวต้ม
3: ยังไม่ได้พาไปกันเนี่ยชวนหลายครั้งแล้วนะ
2: เขาไม่ยอมไป
1: นะเป็นไงลูกปลื้มใจไหมลูก
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ฮะพร้อมแล้วนะวันนี้ได้กำลังใจดีแล้ววันนี้จะร้องเพลงอะไรคะ
4: กราบเท้าย่าโมค่ะ
5: โอ้ของแม่สุเลย
1: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: สุดยอดมากลูกสมกับมีแม่สู่เป็นไอดอลจริงๆเพราะการฝึกจากคนที่เราชอบเนี่ยมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ถึงวิธีการได้เรียนรู้ถึงการร้องของเขาแล้วมันก็จะเข้ามาที่ตัวเองน้องอุ๋ยสามารถทำได้ดีมากๆสำหรับเด็กในวัย11ขวบการร้องเพลงของแม่สู่ไม่ง่ายนะลูกแสดงว่าหนูมีความรักมากนี่แหละมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราได้ทำให้ได้เพราะเรามีสิ่งที่เป็นที่รักอยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ต้องฝึกอย่างที่แม่สุบอกเมื่อสักครู่เราต้องร้องเราต้องฟังมากขึ้นฝึกมากขึ้นหนูยังมีความละเอียดน้อยกว่าน้อยไปหน่อยเรื่องของเอื้อน ถ้าอยากจะเป็นเก่งแบบแม่สุนะแม่สุฉกาจมากเรื่องของการเอื้อนเรื่องของการปล่อยเสียงเพราะฉะนั้นฟังเยอะๆแล้วค่อยเอามาร้องตามต้องฟังแล้วพิจารณาเลยว่าไอ้แม่สุร้องยังไงนะต้องเอื้อนยังไงนะต้องลากเสียงยังไงนะขึ้นเสียงสูงการลากเสียงสูงทำยังไงตรงนี้หนูจะต้องเข้าไปเรียนรู้อยู่ที่ว่าหนูจะตั้งใจขนาดไหนแต่เชื่อว่าหนูต้องตั้งใจอยู่แล้วเพราะหนูรักตรงนี้ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ขอให้หนูประสบความสำเร็จทั้งที่ตั้งใจนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เก่งมากค่ะ
2: น้องอุ๋ยเสียงดีมากเลย
1: ค่ะ
2: เสียงดีไม่พอออกเสียงได้พอดีด้วยคือคนเสียงดีบางทีสวรรค์ให้มาครบเลยนะจุดอ่อนก็มีเพียงความตื่นเต้นทำให้มีความไม่ได้ดั่งใจในบางจุดลูกเอื้อนเคยทำได้ตอนร้องอยู่บ้านมาที่นี่อาจจะขรุขระอะไรเงี้ยอันนี้ก็หาประสบการณ์นะลูกแต่ทุกอย่างวันนี้อยากให้รักษาเลยม
1: ัน
2: พอดีมากๆหวังว่าโตขึ้นจะไม่เป็นแบบอื่นนะ เพราะวันนี้ครูชอบลูกครูชอบแก้วเสียงแล้วก็วิธีการร้องของหนูมาก

0: มาก
1: ค
0: นะค
1: ่
0: ระ ับชื่นชมครับ
2: เออมีต้นทุนในเรื่องเสียงอยู่กับตัวแล้วอ่ะฝึกเยอะๆลูกลุงโน้ตจะบอก
1: ค
2: นี
1: ่
2: ้
1: ะ
2: นะลูกทำในสิ่งที่เรารักแล้วรักในสิ่งที่เราทำความสำเร็จมันรออยู่ลูก
1: ค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สะกดเด็กนะ
3: ใช่ค่ะ
2: เป็นไม่ได้หรอก
3: เสียงได้เลย
4: ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับน้องอุ๋ยก็ขอให้นำคำแนะนำของกรรมการไปฝึกฝนพัฒนาให้ดีในรอบต่อๆไปนะครับ
5: วัยเก๋าคนแรกในวันนี้ครับ
6: วัยเก๋าคนนี้ชอบร้องเพลงชอบแบบต้องลงทุนซื้อเครื่องเสียงอะ
5: ลงทุนครั้งใหญ่เลยเหรอ
6: ฝึกร้องทุกวันฝึกไปฝึกมา
5: ที
6: ไอเดียบันเจิดเลย
5: ยังไงฮะ
6: เปิดรับงานเองเลย
5: เป็นรายได้เนอะ
6: ไปถามดีกว่างานตึมหรือเปล่าไปพบกับพี่ตะวันครับ
5: เชิญครับตะวัน
7: ผมชื่อแสงตะวันนามตะอายุ63ปีมาจากกรุงเทพมหานครเป็นคนขอนแก่นครับผม
6: ปาร์ทคลิป CEO เนาะ
5: เออ
6: มัน CEO เลยอ่ะ
5: แต่ว่าตอนนี้ก็อยู่
7: กรุงเทพเขตสายไหมครับ
5: โค้ชเล่าให้ฟังแล้วว่าเริ่มจากการที่เราชอบร้องเพลง
7: ก็เริ่มจากชอบฟังเพลงชอบเสียงเพลงนะก็เลยอยากจะมีเครื่องดนตรีมาร้องที่บ้านนะ
5: ตอนแรกซื้อแค่ไหนก่อน
7: ซื้อชุดเล็กๆก่อนครับ
5: แรก
7: ครับทีนี้พอร้องไปก็เพิ่มซื้อเพิ่มไปเรื่อยๆครับจนสามารถรับงานร้องเพลงแบบคาราโอเกะได้ครับ
5: แล้วเราใช้ชื่ออะไรฮะเวลาคนติดต่อเรา
7: ใช้ชื่อผมเลยครับตะวันมิวสิกครับ
5: ชุดเล็กชุดใหญ่เวทีมีหมดใช่ไหมให้พี่ตะวัน
7: ครับผม
5: อยากได้อะไรขอให้บอก
7: ใช่ครับผม
5: ตะวันมิวสิก
7: ได้ครับผม
5: เบอร์โทร
7: 0846611209ครับผม
5: รีบโทรมาตอนนี้แถมแดนเซอร์สิงคน
7: ได้ครับ
5: ได้ครับเลยนะเออทั้งแจกทั้งแถมแล้วพร้อมแล้วทีนี้ถึงเวลาที่เราจะต้อง
7: พร้อมครับผม
5: ร้องเพลงแล้ว1เพลงครับวันนี
7: ้ริมฝั่งหนองหานครับผม
5: ไปฟังกันเลยครับ

0: คุณครับ
1: มาแบบพระเอกเลยค่ะพี่ตะวันสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: น่าจะใช้เสียงเยอะไหมคะช่วงนี้
0: ใช้เยอะอยู่ครับ
1: มันมีผลกับเสียงของพี่ตะวันนะถ้ามีความรู้สึกว่าเสียงพี่มันเหมือนกับใช้เยอะแล้วมันช้ำเพราะฉะนั้นเสียงถ้าหากว่าเราจะให้มันอยู่ยงคงกระพันแน่นอนกว่าการพักผ่อนสำคัญแต่สำหรับการร้องในวันนี้สำหรับพี่ตะวันเองอ่ะเป็นคนที่ทว่าสิ่งที่หาเห็นอันดับแรกคือความสุขสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของความมุ่งมั่นและตั้งใจ
0: ครับ
1: คือตั้งใจว่าฉันต้องทำให้ได้ทำให้ดีที่สุดขอบคุณนะคะที่วันนี้มายืนร้องเพลงให้เราฟังขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะให้มีคนมาใช้บริการเยอะๆขอบคุณมากค่ะขอโชคดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ที่ทำได้ดีนะครับผมมองว่าร้องเป็นธรรมชาติดีพลังเสียงดีแล้วก็ออกเสียงเป็นธรรมชาติ
1: ครับผม
0: ส่วนจุดอ่อนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเสียงใช้งานหนักแล้วก็เฉพาะเพลงนี้มีปัญหาเรื่องจังหวะด้วยผมใช้คำว่ายึกยักกับจังหวะ
1: ครับครู
0: นะครับโดยรวมนะครับอาจจะตื่นเต้นก็ได้นะครับจุดอ่อนมีประมาณนี้ครับแต่ภาพรวมก็มืออาชีพครับ
1: ครับผมครับขอบคุณครับครูครับ
2: ถ้าตัดสินด้วยความหล่อความเท่นะพี่ชนะเลิศเลยวันนี
1: ้ขอบคุณครับปานุชครับ
2: ทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำ
1: ครับป่าครับ
2: ชีวิตเราจะมีความสุขครับ
1: ใช่ครับผม
2: ผ่านครับ
1: ขอบพระคุณครับ
3: ค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับครูครับ
4: ทั้งเท่ทั้งเก่าเลยนะครับลุงตะวันหวังว่าเรื่องราวของลุงตะวันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากทำตามความฝันได้สู้ต่อไปนะครับไว้
5: กับการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
6: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
7: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
8: วัยเก่าคนต่อไปครับ
2: วัยเก่าคนต่อไปเขาบอกว่าผิดพลาดบ้างได้บ้างนั่นคือประสบการณ์ชีวิต
8: ไม่ท
2: ้อไม่ท
8: ้อลุย
2: จะลุยต่อไปจนกว่าสำเร็จ
8: ดีดีครับผม
2: พี่ชัดครับเชิญเลยครับ
8: เชิญครับ
9: สวัสดีครับชื่อชัชวาลเรื่องดีครับปีนี้อายุ44ปีครับมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับ
8: ครับผมปัจจุบันทำงานอะไรครับพี่ชัด
9: ทำงานขับรถครับอยู่กับในสนามบินสุวรรณภูมิครับ
8: อ๋ออยู่ในสนามบินขับรถอยู่ในสนามบินนะ
9: ครับ
8: แล้วก็มีโอกาสได้ร้องเพลงบ่อยไหมทำงานไปด้วยร้องเพลงด้วยไหม
9: ร้องครับร้องในรถนะครับ
8: นอนรถนะส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวของเราอยู่แล้วนะ
9: ใช่ครับ
8: เต็มที่เลยนะ
9: เต็มที่ครับ
8: แล้วมีขับเลยไหมออกนอกสนามบินไปไหม
9: ไม่ครับ
8: ก็ออกไป
9: เลยดีครับ
8: เพลินไงครับเพลินไปหน่อยนึงเออเห็นบอกว่าเป็นคนที่ไม่ท้อเลยใช่ไหม
9: ครับ
8: มาบ่อยไหมมาสมัครรายการเราบ่อยไหมฮะ
9: น่าจะสี่ห้าเจ็ด
8: สี
9: ่แล้วก็สามใบก็สามสี่แล้วก็เจ็ด
8: แล้วได้มาตรงนี้ไหม
9: ไม่ครับไม่ครับ
8: อันนี้ครั้งแรกเลย
9: ครั้งแรกครับ
2: โอ้โหมาหลายครั้งแล้วนะ
8: พี่ชัดนี่คือความพยายามนะแบบว่าไม่ยอมมันลดละนะสู้ต่อจนสำเร็จ
2: แล้วฝันมากนะฝันอยากมายืนตรงนี
8: ้ตอนทีมงานโทรไปเห็นบอกร้องไห้เลยเหรอ
9: ครับน้ำตาซึมครับ
8: มัน
9: ดีใจตื่นตันครับมาจากใจเลยครับผมรอมานาน
8: อ๋อรอโทรศัพท์อยู่รอ
2: แสดงว่าคำว่าไม้ทองคำนี่มันยังมี

0: ันยังมีความหวังของมนุษย์อยู่นะมนุษย์ที่ชอบร้องเพลงนะ
1: นี่ส่วนหนึ่งของพันนะครับพันสองพันสามพันคนนะนี่ส่วนหนึ่งนะพี่ยังอีก 2-3,000 คนยังรอโทรศัพท์จากรายการ
2: ยังรออยู่นะ
0: เหมือนผมรับโทรศัพท์จากเมียผมก็อึ้ง
2: เป็นความหวังเหมือนกัน
0: คือเมียรู้ว่าผมอยู่กับผู้หญิงเอา
2: เคยยืนตรงนี้แล้วเป็นไงตอนนี
3: ้ตื่นเต้นครับนิดหน่อย
2: นิดหน่อยนะ
3: ครับตื่นเต้นนิดหน่อยครับ
2: แต่พร้อมพร้อมสู
3: ้พร้อมครับผม
2: พร้อมคว้าโอกาสนั่นแหละ
3: ครับ
2: นะวันนี้ต้องจัดให้เราสักหนึ่งเพลงครับเพลงอะไรครับวันนี้
3: อยากให้เธอเข้าใจครับของพี่ไม้พิรมพรครับ
2: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ุดยอดมากครับชัดต้องชื่นชมอันดับแรกเลยความพยายาม
1: ครับ
0: คนเราถึงบอกว่าความพยายามที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสิ่งที่เห็นในความโดดเด่นคือพลังแน่นอนด้วยความเป็นคนหนุ่มนะครับมีเสียงที่แข็งแรงและสิ่งที่อยากจะแนะนำคือเรื่องของจินตนาการคำว่าจินตนาการในการที่เราจะร้องเพลงแล้วให้เกิดอารมณ์มากขึ้นเราจะต้องเป็นตัวแสดงของคนคนนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นภาพผู้หญิงคนนั้นอยู่ต่อหน้าเราหรือเปล่าหรือเราได้เห็นภาพเขาไหม

0: ันนี้คือสิ่งที่ชัดต้องไปฝึก
1: ครับ
0: ให้กำลังใจชัดนะครับและขอให้ได้มายืนยิ้มและส่งเพลงที่มันได้อารมณ์ให้มันถึงจุดที่คนที่ฟังแล้วนี่แหละคือชัดคนที่พยายามคนนั้นให้โชคดีครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ร้องเป็นเสียงของตัวเองวันนี้ทำได้ดีเราฟังมันก็เลยอิ่มนะครับอิ่มแล้วก็ดูจริงใจดีนี่คือสิ่งทำได้นะครับแต่สิ่งที่อยากจะให้ไปพัฒนาต่อคือเรื่องลูกคอลูกคอถือว่ายังต้องสู้กับมันหนักพอสมควรบางทีก็เยอะไปบางทีก็น้อยไปบางทีก็เลื้อยไปฝึกลูกคอเพิ่มได
1: ้ครับครูครับอ
2: ื่นมีครบเลยครูเห็นเดินมาครั้งแรกนึกว่าดำดัชกรเท่มากลูกฝึกลูกคอเพิ่มครับ
1: ครับครูครับ
3: สิ่งที่ชอบคือมันสัดเสียงออกมามันสะใจมากการร้องเพลงลูกทุ่งเนี่ยมันมีพลังอ่ะเหมือนกับยิ่งยงร้องเพลงอ่ะไม่ว่าเขาจะเอาเพลงใครมาร้องเนี่ยเขาเต็มที่เลยชัดก็เหมือนกันไปฝึกเยอะๆนะชัดอีกคนนะเป็นเสียงที่ผมสนใจแต่ต้องมีลูกคอลูกเอื้อนให้มากกว่านี้เท่านั้นเองครับผ่านครับ
1: ครับ
0: ผ่านครับ
1: ผมครับ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: การไม่หยุดทำตามความฝันในครั้งนี้ทำให้กรรมการเห็นถึงความมุ่งมั่นก็ขอให้คุณชัดฝึกฝนเพื่อพัฒนาเสียงร้องตนเองต่อในรอบต่อไปนะครับ
5: วัยรุ่นคนแรกในวันนี้ครับ
6: ครับผมวัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาบอกว่าเวทีนี้นะครับเป็นเวทีแรกและเป็นเวทีใหญ่สำหรับเขาครับและเป็นกำแพงที่ทำให้เขาก้าวผ่านความกลัวและความกดดันครับผมโอ้ยบอกอย่างเราภาษาไทยเนาะเพิ่นบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกของเพิ่นประสันครับพี่น้องครับผมเวทีนี้ไหมฮะ
5: ใช่ครับผม
6: เดี๋ยวผมจะสลับสับเปลี่ยนกันแล้วกันฮะ
3: ดีมาก
6: ครับผมเดี๋ยวไปพบกับเขาเลยครับผมน้องแม็กกี้ครับผม
5: มิกกี
6: ้มิกกี้ครับผม
5: มิกกี้เชิญครับ
7: มาเลยลูกมา
8: สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววันชุสาพงเพชรค่ะปัจจุบันอายุ20ปีชื่อเล่นชื่อมิกกี้ค่ะ
5: น้องมิกกี้อันนี้เป็นชื่อเล่นใช่ไหม
8: ใช่ค่ะเป็นชื่อเล่นตั้งแต่เกิดเลย
5: ได้มายังไงลูกชื่อนี
8: ้คือตอนนั้นอะค่ะตอนที่หนูเกิดแม่หนูทำงานอยู่ในห้างค่ะแล้วก็ขายเสื้อมิกกี้เมาส์ทีนี้หนูเป็นโรคหัวใจค่ะตั้งแต่กำเนิดเลยยาหนูเลยอยากตั้งชื่อให้เป็นมิกกี้เพราะว่าเขาอยากให้หนูแข็งแรงแล้วก็กระชับกระเฉงเหมือนมิกกี้เมาส์ค่ะ
5: โอ้คุณยายก็ดูมิกกี้เมาส์ด้วยนะน่ารักดีอ่ะเห็นมันมิกกี้เมาส์เขาจะแบบคล่องตัวไงแล้วน่ารักแล้วแข็งแรงก็เลยตั้งชื่อว่ามิกกี
6: ้
5: ใช่ไหมลูก
8: ใช่ค่ะ
5: ตอนนี้เรียนอยู่ปีอะไรแล้วคะ
8: ตอนนี้เรียนอยู่ชั้นปี2ค่ะ
5: อยู่คณะอะไรคะ
8: คณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะ
5: เรียนด้านดนตรีนะ
6: ทำไมถึงตัดสินใจมาเวทีนี้ลูก
8: จริงๆมันเป็นความฝันของหนูแต่ว่าหนูไม่กล้ามาค่ะครั้งแรกที่หนูเคยมาออดิชั่นคือตอนช่วงไม้ทองคำเด็กประมาณซีซั่น2ค่ะแต่ว่าตอนนั้นไม่ผ่านการคัดเลือกหนูก็เลยเว้นไว้หลายปีเลยจนกระทั่งมาเจอรับสมัครของไม้ทองคำ3ไม้ครั้งที่7หนูก็เลยรู้สึกว่าเอาสักตั้งลองมาที่นี่ดู
5: ค่ะนะวันนี้ก็มาถึงตรงนี้นะ
6: ครับ
5: อ่ะพร้อมไหมคะ
8: พร้อมค่ะ
5: พร้อมนะหนึ่งบทเพลงลูกวันนี้ร้องเพลงอะไรคะ
8: เพลงดวงจันทร์ไม่มีค่ะของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
5: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: เดือนโด่งขึ้นมาก็ไม่โด่งลูกเดือนมันห้อยๆแล้วมันก็จะมีหางมันจะห้อยๆอยู่อย่างเงี้ยตลอดเลยจุดที่ดีคือการออกเสียงนะลูกเป็นธรรมชาติแล้วต้นทุนดีมากนะลูกร้องเพลงเป็นเลยแหละไว้เราแข็งแรงเสียงแข็งแรงแล้วก็จะร้องยืดร้องยาวร้องอะไรเล่นอะไรเยอะๆได้อะไรอย่างเงี้ยอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยลูกนะก็ค่อยๆพัฒนาต่อไปอยากให้หนูฝึกเยอะๆลูกเส้นเสียงจะได้แข็งแรง
0: ขอบคุณค่ะ
2: เสียงเพราะแล้วมันมีความแข็งแรงอยู่ในเนื้อเสียงนั่นแหละแต่เวลาเอามาใช้กลับไม่แข็งแรงนะแต่รู้ว่าเนื้อเสียงมันดูหนึบดีมากๆเลยแล้วหนูก็ออกเสียงถูกด้วยแต่ในรายละเอียดต่างหากที่มีปัญหาหนึ่งก็คือคำสั้นยาวลูกหางเสียงตัวนี้ยังไม่สุดคำถัดไปมาแล้วด้วยความตื่นเต้นนะอันที่สองก็คือการเก็บรายละเอียดลูกเขาเรียกว่าลูกคอละลูกเอื้อนลูกคอเนี่ยมันรอยหยักมันมาไม่ครบนะดื้อเอื้อนมันอยากได้อย่างนี้ใช่ไหมแต่หนูก็ดื้อเอื้อนลัดเอาไปฟังเยอะๆและฝึกหนักๆตรงไหนมันยากต้องเอาชนะมันให้ได้นะลูกต้นทุนดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
3: เสียงแบบหนูเป็นนักร้องได้อยู่แล้วลูกรอบนี้หนูไม่มีปัญหาหนูลองจำคำของสองท่านพูดแล้วลองไปปรับดูถ้ามีโอกาสเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นต้นทุนเสียงอ่ะหนูได้เปรียบคนอื่นอยู่แล้วผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ผ่านจ้า
0: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
4: เป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกที่ขอชื่นชมเลยล่ะครับขอให้ก้าวผ่านความกลัวความกดดันนี้และสู้ต่อในรอบต่อไปด้วยความมุ่งมั่นตามคำแนะนำของกรรมการนะครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้นะคะได้ตัวพิเศษจาก CJ มอพิษณุโลกนะคะเขาเหมือนได้กลับมาแก้มือไปฟังเรื่องราวน้องอุ้มกันเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววชิราพรที่บ้านบ่อชื่อเล่นชื่ออุ้มค่ะอายุ25ปีค่ะมาจากจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
5: หนูก็ได้ตั๋วฟาสต์แท็กมาจาก CJM ใช่ไหมลูก
7: ใช่ค่ะ
5: ทราบข่าวการสมัครจากไหนคะ
7: ทราบข่าวจากทางเพจ Facebook ไม้ทองคำค่ะ
5: เรารู้ข่าวว่าจะมีการเปิดออดิชั่นการแข่งขันก็ไปสมัครเลยใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะ
5: เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะ
7: วันนั้นก็มีผู้เข้าประกวดเยอะมากเลยค่ะ80กว่าท่านแล้วก
5: ็
7: หนูก็ตื่นเต้นมากๆแล้วกดดันมากๆเลยค่ะวันนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เหมือนกันค่ะ
5: โอ้เราก็มีความคาดหวังอยู่เหมือนกันใช่ไหมลูก
7: ค่ะ
5: โอ้นะแล้วก็มีกิจกรรมหลายอย่างเลยใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
5: สินค้าราคาพิเศษชิงทองด้วยได้ไปชิงทองเขาไหมลูก
7: ไม่ได้ค่ะ
5: นะไม่เป็นไรโอกาสหน้าเพราะว่าเขาต้องโฟกัสเรื่องร้องเพลงไง
6: ใช่ต้อง
5: ตอนนั้นใครไปนะ
7: พี่เปาแล้วก็พี่แซคแล้วก็พี่พงพี่พันธ์ค่ะ
5: นะก็ติดตามนะใครที่เป็นแฟนไปต้องคำว่า CJM เขาจะมีที่จังหวัดไหนอีกนะตามกันได
6: ้
5: นะแล้วตอนนี้น้องอุ้มทำอะไรอยู่บ้างลูก
7: ตอนนี้ทำงานร้องเพลงประจำค่ะ
5: นะมีที่ประจำไหมร้องที่ไหนยังไง
7: ตะวันแดงวิษณุโลกค่ะ
5: ทุกวันไหม
7: ร้องทุกวันเลยค่ะ
5: อ๋อก็ดีนะถือว่าได้ฝึก
6: บอดฝึกอะไร
5: เป็นส่วนตัวไปด้วยน
6: ะ
5: เคยมาไหมน้องคำไปยังลูกเคยมาบ้างหรือยัง
7: เคยมาแล้วหนึ่งรอบค่ะ
5: มาถึงตรงนี้ไหมลูกหรือว่า
7: ก็ถึงตรงนี้เลยค่ะ
5: แล้วได้เข้าไปข้างในรอบลึกๆไหมลูก

0: ไม่ค่ะ
1: โอ้นะครั้งนี้ก็เป็นโอกาสด
2: ีมาแก้มือแก้ตัวเอ้ยแก้มือถูกแล้ว
1: แก้นะ
3: แก้ตัว
2: แก้ตัวไม่ได้แก้มือ
1: แก้มือใหม่นะพร้อมนะร้องเพลงอะไรครับวันนี้
0: ชาติรักชันชลาค่ะ
1: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: คุณเป็นคนเสียงพูดเพราะมากนะพอมาร้องเพลงปุ๊บได้เพลงนี้เป็นเพลงที่ต้องใช้แรงเยอะมันก็เลยทำให้สิ่งที่เรามีอยู่ตอนนี้มันออกมาแล้วมันไม่พอดีกับเสียงที่เรามีมันเลยดันไม่ถึงมันก็เลยทำให้มีแผ่วเท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นฝากเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องการเลือกเพลงเท่านั้นเองเพราะว่าเราเป็นคนที่มีเสียงเพราะอยู่แล้วโชคดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: น้องอุ้มเด่นที่ต้นทุนบุคลิกดีเสียงเพราะแล้วก็วิธีการเอาเสียงมาใช้ก็ถูกต้องหมดเลยแต่วันนี้เหมือนคนไม่ค่อยสบายมันเป็นเหนื่อยแต่พอเราเลือกเพลงที่มันต้องใช้แรงเยอะเหมือนสู้ไม่ไหวลูกแต่ไม่ได้ผิดเลยนะลูกวันนี้เด่นที่สุดคืออารมณ์เพลงแต่ว่าจุดอ่อนคือด้านเทคนิคมันเห็นแผลเยอะลองไปทบทวนดูนะลูกครับ
3: วันนี้หนูเลือกเพลงถือว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ยากอีกเพลงหนึ่งแต่มันเพราะแต่บังเอิญหนูก็เหมือนมืออาชีพอ่ะหนูถึงจะเอาอยู่แต่ว่ามันไม่เต็มร้อยเท่านั้นเองต้นทุนเสียงหนูดีมากนะแต่ร้องเพลงอื่นน่าจะเพราะกว่านี้ให้เป็นอยู่รอบหน้าเลยดีกว่ามั้ง อิทธิพลผมยังพอเหลือไม่แน่นะพัน
4: มีอยู่ไหมฮะ
3: ไม่น่าจะมีแล้วนะ
4: หมดไวนี่หมดไวจัง
3: หมดไวครับปีนี้อิทธิพลน้อย อ่ะผ่านลูก
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: ยินดีกับอุ้มที่นอกจากจะได้ตั๋วพิเศษจากทาง CJ Mall แล้วยังเป็นการกลับมาแก้ตัวบนเวทีนี้อีกรอบและทำให้กรรมการมองเห็นถึงความตั้งใจและพัฒนาที่ดีขึ้นอีกด้วย
6: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
7: วัยรุ่นคนนี้นะคะท่านคณะกรรมการกับพี่พันธ์น่าจะแบบคุ้นเคยเป็นอย่างดีเพราะว่าน้องก็เคยมาไมค์9แล้วค่ะแล้วก็สร้างความประทับใจให้เยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้เขาจะมาแบบว่าแตกต่างนิดนึงไปฟังเรื่องราวของ

0: ้องคิวซี่กันเลยค่ะ
1: เชิญครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับชื่อคิวซี่ครับชื่อณรงค์สุวรรณอายุ31ปีอยู่จังหวัดนนทบุรีครับปัจจุบันทำอาชีพเป็นนักแสดงลิเกครับ
1: คิวซี่เป็นไงฮะพอมีเขาโครงไหม
3: ก่อนแต่งตัวเป็นผู้หญิงใช่ไหม
2: ใช่ครับแต่งตัวเป็นผู้หญิง
1: ใช่ใช่ใช่เอาแล้วทำไมตอนนี้ลูกเปลี่ยนไปแล้ว
2: ก็คือหนูเพิ่งบวชให้แม่ครับเพิ่งบวชให้แม่แล้วก็เพิ่งสึกมาเมื่อวันที่27นี้เองครับ
0: โอ้อนุโมทนาสาธ
2: ุครับ
1: มาออกรายการกับเราเลยนะ
2: ครับ
1: ครั้งนี้ตื่นเต้นกว่าเดิมไหมหรือว่าสบายสบายแล้ว
2: ครั้งนี้ตื่นเต้นกว่าเดิมไหมก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับเพราะเราไม่เคยแต่งตัวบุคลิกแบบนี้ระวังตัวไม่ถูกว่าเราจะพูดแบบไหนดีอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราก็มันตื่นเต้นอะไรเน
4: า
2: ะ
4: ธรรมชาติเลยลูกธรรมชาติที่หนูเป็นอยู่อะสบายสบาย
2: ได้ก็ได้ก
0: ็
2: ยาวเลยตื่นเต้นมากที่แรกว่าจะแต่งหญิงมาดีหรือเปล่าแต่ว่าไม่แต่งดีกว่าเราเป็นตัวของตัวเราดีกว่า
4: แป๊บเดียวเป็นอรชรไปแล้ว
1: ก็ยังรับงานลิเกอยู่ใช่ไหมลูก
2: ตอนนี้ก็ยังรับงานลิเกอยู่ตอนนี้ก็หนูก็รับเพิ่มขึ้นด้วยเนื่องจากที่บ้านมีคนป่วยถึง3คนเลยครับตอนนี้
1: อ๋อที่ต้องดูแล
2: ใช่แล้วหนูดูแลคนเดียวเพราะว่าตอนแรกแม่ก็ยังไม่ได้ป่วยอะไรพอไปหาหมอก็ตรวจเจอเบาหวานความดันแล้วก็เป็นหัวใจขาดเลือดแล้วก็เป็นหืดหอบด้วยครับส่วนยายเขาเดินไปคนแก่ชอบเดินไปถางหญ้าถางอะไรเขาก็หกล้มหัวฟาดกับโอ่งนะครับก็เลยต้องติดเตียงก็เลยต้องให้แม่กลับไปดูแลแต่3คนป่วยทั้ง3คนเลยไม่มีใครแข็งแรงเลยครับ
1: แล้ว
2: ก็พี่ชายก็เพิ่งจะมาเป็นวัณโรคครับ
4: พี่ชายเป็นวัณโรค
2: เป็นวัณโรคครับ
4: เมื่อกี้บอกเป็นวัณโรคผมก็โอ้โหเดินนึง30โรคเลยนะ
2: พูดผิดหนูตื่นเต้น
4: ตื่นเต้นนะเอาสบายสบายที่กิริยาหนูเป็นยังไง
2: ใช่แล้ววันนี้หนูก็
4: เป็นได้เลย
2: ตั้งใจจะมาทวงบัลลังก์คืนเพราะว่าที่ไมค์ทองคำ9หนูก็อีกนิดเดียวหนูก็จะเข้ารอบแล้วแล้วก็วันนี้บุคลิกหนูก็ไม่ขัดแย้งแล้วหนูก็จะทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: เป็นด้วยไม่ขัดแย้งแล้ว
4: น่ารัก
1: ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรคะ
2: หลวงปู่ทวดเหยียบใจครับ
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ครับขอบคุณครับ
1: เก่งอยู่แล้วในลูกลื่นไหลคือไม่ต้องพูดถึงเลยสำหรับคิวซี่นะครับแต่ว่าเพลงมันมีหนักเบาอยู่แล้วซึ่งเข้าใจว่าคิวซี่เข้าใจอยู่แล้วเข้าใจเพลงหมดทุกอย่างละแล้วก็ทำได้ด้วยเพียงแต่ว่าแค่ให้สะกิดไว้นิดนึงว่าอย่าเยอะอย่าเยอะเกินไปเท่านั้นเอง
2: อย่าเยอะ
1: ไม่ใช่คือเป็นห่วงว่าอะไรก็ตามที่มันไม่พอดีอ่ะพอมันไม่พอดีปุ๊บพอฟังแล้วมันเลื้อยไปเรื่อยเพราะเราไปหมดแต่จะไปเล่นอะไรตรงนี้ก็ฝากสะกิดไว้เท่านั้นเองเพราะเราเก่งอ่ะจริงจริงความเก่งของเราสุดยอดอยู่แล้วไว้โชคดีครับ
0: ขอบครับ
2: เราใช้คำว่าคารวะก็ได้นะคารวะความเก่งความใช่ของคนร้องเพลงลูกทุ่งดีมากๆคนนึง
0: คร
2: ับ ก็มีแค่ให้ระวังลูกบางทีเราร้องเก่งมากๆร้องไปสักครึ่งเพลงมันจะเริ่มหลงเสียงตัวเองพอหลงเสียงแล้วมันจะขยี้หนักขึ้นจะลืมเล่าอารมณ
0: ์ครับ
2: เรื่องแบบนี้นะถ้างงเมื่อไหร่ให้ไปฟังเพลงสายันสัญญาพี่เป้าเนี่ยร้องเก่งแค่ไหนก็ตามเวลาเขาร้องเขาจะสถิตกับการเล่าอารมณ์ถ้าคิวซี่ทำแบบนั้นได้เนี่ยมันจะสุดยอดมาก
0: คร
2: ับ นะครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ดีแล้วลูกความกตัญญูรู้คุณน่ะมันจะทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จความกตัญญูมันเป็นเครื่องหมายของคนที่จะเจริญลูกผ่านครับ
0: ครับ
1: ผ่านครับ
0: ครับ
2: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
4: การกลับมาในลุคใหม่ของคิวซี่รอบนี้ถือว่ายังรักษาคุณภาพของเสียงได้ดีเลยและขอชื่นชมในความกตัญญูที่มีต่อครอบครัวทางรายการก็ขอส่งกำลังใจให้นะครับ
5: ชื่อแม็กกี้ครับพรชัยภูกองชัยอายุ20ปีครับตอนนี้เรียนอยู่ปี2ครับ
6: วันนี้ร้องเพลงอะไรครับ
5: ทวงรักฝากลมครับ
3: ทวงเงินเข้าไป
6: ฝากกันเข้าไป
7: เพลงเพราะไงเพลงเพราะ
6: ไปฟังกันเลยครับ

ชอบเสียงนะชอบเสียงของแม็กกี้นะคะก็ไม่มีอะไรเสียหายก็คือทำได้ดีมีแต่บางช่วงที่ขอเตือนเรื่องของการเว้นวรรคหายใจบางคำที่มันควรจะต้องติดกันไม่ควรจะหายใจขั้นมันทำให้อารมณ์เพลงมันหายด้วยแล้วความหมายของเพลงก็จะหายด้วยนี่ฝากไว้นิดหนึ่ง

วันนี้สิ่งที่ดีคือแก้วเสียงแต่สิ่งที่ยังอยากให้เพิ่มก็คือลูกคอลูกเอื้อนยังอยากได้อีกเยอะๆเลย

0: การร้องก็อย่างที่สองท่านบอกอะความจริงเสียงหนูน่าฟังนะมันเสียงทุ้มนุ่มมันละมุนหูอะมันฟังแล้วมันไม่บาดหูอะลองไปฝึกลูกคอลูกเอื้อนนะถ้ามีโอกาสเดินทางไปรอบหน้านะลูกนะผ่านครับ
1: ขอบคุณครับผ่านค่ะ
2: นี่ครับผ่านครับขอบคุณครับ

0: ชื่อเล่นชื่อนอสครับมาจากโรงเรียนมาจากจังหวัดมุกดาหารครับ
1: ป
0: ั
1: จจุบันก็กลับมาที่ไทยแล้วใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงไปอยู่ที่สวีเดนครับผม
0: คือช่วงประมาณม.4อะครับผมแบบไปเรียนกับคุณแม่ครับที่สวีเดนครับ
1: ครับผมไปอยู่นานไหมลูก
0: ไปอยู่ประมาณ2ปีครับ
1: สองปีแล้วไปอยู่ที่นู่นก็ได้มีโอกาสร้องเพลงไหม
0: ได้มีครับเพราะว่าแบบผมก็ได้ไปร้องแบบงานแบบพวกแบบร้านอาหารคนไทยอะไรเงี้ย
2: ร้านไทยแล้วก็เห็นว่าไปแบบเล่นเปิดให้กับศิลปินที่ไปเล่นที่ต่างประ
0: เ
2: ทศ
0: เล่นเปิดให้กับศิลปินด้วยครับ
1: อ๋อเวลามีศิลปินจากไทยเข้าไปโชว์
0: ใช่ครับ
1: น็อตก็ไปเหมือนกับร้องเปิดก่อน
0: ใช่ครับ
2: เสียดายหนึ่งในศิลปินไม่มีผมเลย
1: ยังไม่ถึงคิวใช่ไหมน้องน้องกลับมาก่อนไง
2: อาจจะกลับมาก่อนครับผม
0: ถ้าผมอยู่ต่ออาจจะได้เจอ
1: นะแล้วก็มีโอกาสกลับมาที่ไทย
0: ใช่ครับ
1: อ่ะพร้อมนะวันนี้ประสบการณ์มีอยู่แล้ว
0: พร้อมครับ
1: แต่ก็ยังตื่นเต้นไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ตื่นเต้นเลยครับ
2: หันใจหันใจลึกๆหันใจลึก
1: ๆคำพูดใช่แต่เสียงไม่ใช่นะลูกพร้อมนะ
0: พร้อมครับ
1: ร้องเพลงอะไรครับวันนี้
0: วันนี้ร้องเพลงหัวใจเรียกหาครับของพี่โน้ตเชิญยิ้มครับ
3: เฮ้ย
0: ของครูสลาคุณวุฒิครับ
3: เฮ้ย
0: ของพี่ก๊อตจักรพันธ์ครับ
3: เฮ้ย
0: ถูกแล้ว
1: โอ้โหกว่าจะถูกจะได
2: ้จริงๆเลยเชียว
1: ไปฟังกันเลยครับ
4: เล่นจริงๆชนะเลยนะ

0: เสียงมันก็ดื้อๆอยู่เหมือนกันนะลูกนะสั่งมันไม่ค่อยจะมาเท่าไหร่ร้องเพลงเก่งนะลูกลูกเอื้อนลูกขยี้ดีมากเลยแม่ชอบ
1: ขอบคุณครับ
0: แต่จะแบบว่ามันสั่งแล้วมันมาช้านิดนึงยิ่งตอนเกิดใช่ไหมลูกเอื้อนเนี่ยพอมันมาช้ามันก็กินจังหวะทำนองไปแล้วลูกรอบนี้ไม่เป็นไร
1: ครับขอบคุณครับ
2: ใช้คำว่ามีของครบนะลูกแก้เสียงก็ผ่านโดยเฉพาะลูกคอนี่กล้าเล่นแล้วก็โดยองค์รวมก็ถือว่าใช้ได้ลูกแต่กับเพลงนี้นี่มาทดสอบหลายอย่างทดสอบการแม่นจังหวะตอนเกริ่นถ้าใครเกริ่นแม่นมันจะลงพร้อมกับดนตรีใช่ไหมดนตรีลงจบปุ๊บดนตรีจะมารับพอดีอันนี้ของเราดนตรีมาแล้วแต่เรายังไม่จบก็แสดงว่าการเว้นวรรคของจังหวะเราไม่เป๊ะแต่ความไม่เป๊ะแบบนี้เนี่ยแต่ถ้าอยู่ในเวทีการแสดงจริงบางทีมันได้ความสนุกและก็ได้เสน่ห์ลองชั่งน้ำหนักดูนะลูกนะพอหนูรู้สึกว่ามันมีองค์ประกอบที่น่าสนใจอยู่ลองไปค้นหาตัวเองต่อครับ
1: ขอบคุณครับ
3: บอกแล้วว่าอย่าเล่นมุกว่าเพลงของโน้ตเชิญยิ้ม แต่สิ่งที่ลุงโน้ตชอบคือความตั้งใจความมุ่งมั่นเอ้ยฉันอยากมาร้องเพลงฉันอยากจะมาประกวดแต่ถ้าอยู่บนเวทีนะเขาสามารถเล่นมุกอะไรได้แบบนี้นะแล้วเขาหาเพลงสนุกมาร้องนะ

0: นูสามารถทำมาหากินหาเงินได้เลยลูก
1: เขาน่าจะแพรวๆละ
2: ใช่ใช
1: ่เอาคนอยู่ละ
0: ผ่านครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ผ่านลูก
3: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
3: ขอบคุณครับ
4: เสียงมีเสน่ห์เก่งมากๆเลยครับก็ขอให้น็อตตั้งใจสานฝันของตนเองเชื่อว่าในอนาคตจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับโค้ชแซ
6: ควัยรุ่นคนต่อไปนะครับเขาบอกว่าเขารอเวลานี้มานานนะครับเพราะว่าเขาโอ้สมัครเข้ามา
5: หลายครั้งใช่ไหม
6: หลายครั้งแต่ก็ไม่ได้เข้ารอบบางทีแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยฮะที่มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ครับผมไปพบกับเขาเลยคุณปิ่นครับผม
5: เชิญครับ
6: ครับเชิญเลยครับผม
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจิรวรรณเย็นเพิ่มค่ะชื่อเล่นชื่อว่าปิ่นค่ะอายุ19ปีมาจากจังหวัดอุทัยธานีค่ะ
6: ครับผม
5: นะน้องปิ่นนี่เป็นครั้งแรกของการออดิชั่นเหรอลูก
7: ใช่ค่ะที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี
5: ้แต่มาสมัครอยู่เรื่อยๆไหมลูก
7: ใช่ค่ะไปตั้งแต่ไม้ทองคำเด็กครั้งแรกค่ะ
5: โอ้โหแล้วก็ยังสมัครอยู่เรื่อยๆไหมลูก
7: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเวทีที่หนูใฝ่ฝันอยากจะมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
5: โอ้อย่างนี้วันที่ทีมงานเราโทรไปบอกไปแจ้งว่าหนูเนี่ยเข้ารอบออดิชั่นรู้สึกไงบ้างลูก
7: ตอนนั้นหนูกรี๊ดลั่นหอเลยค่ะห้องข้างๆเขาก็เคาะว่าเป็นอะไรคะ
5: ตกใจใช่ไหมวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีนะที่มาตรงนี้นะพร้อมไหมลูก
7: พร้อมค่ะ
5: 1บทเพลงครับร้องเพลงอะไรคะ
7: วันนี้จะมาขับร้องเพลงบทเรียนราคาแพงค่ะ
5: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: เก่งลูกเก่ง
1: ให้ห่วงสวยดี
2: น้องปิ่นนี่สู้มากนะลูกเนาะไมค์ทองคำครั้งที่หนึ่งหรือไมค์ทองคำเด็กครั้งที่หนึ่งสู้มาจนอายุ19ปีถึงได้เข้ามาครั้งแรกไม่ยอมแพ้จริงๆขึ้นเพลงมาแม่ร้องอุ้ยเลยนะมันดีมากนะลูกเสียงเพราะน่าฟังนะลูกแต่วันนี้มันอาจจะยังไม่สมบูรณ์เต็มที่อยากให้ปิ่นปล่อยให้เต็มที่นะลูกแล้วหนูหลบมันหลบมากจนเกินไปมันต้องแบบหลบนิดๆก็พออะไรอย่างเงี้ยลูกเสียงเพราะร้องเพลงเป็นนะลูกนะดูแลตัวเองแล้วกันลูกค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: มีเรื่องน่าประทับใจหลายอย่างนะครับฝันชัดเจนและไม่ยอมถอดใจความแน่วแน่แบบนี้ถ้าเรามุ่งจะทำอะไรมันมักจะสำเร็จเพราะเราไม่เคยเปลี่ยนฝันอันที่สองก็คือตอนร้องนี่ไม่ห่วงสวยนะใส่มาดิบๆชัดๆเลยมันดีนะครับภาพรวมเลยน่าพอใจส่วนจุดอ่อนลูกอยู่ที่แรงไม่ใช่หนูแรงไม่ดีนะแต่แรงไม่เสถียรกลับไปทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวิธีการแบบนี้นะครับประมาณนี้ครับ
3: ขอบคุณค่ะ
4: ชื่นใจไหมฟังของท่านพูด
3: ชื่นใจมากค่ะ
4: ความพยายามไม่เคยทำร้ายใครเนี่ยหนูมีความพยายามมากเลยไม่รู้หนูเห็นหรือเปล่าลุงน็อตก็พยายามทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เหมือนให้ผลักเสียงขึ้นมาหนูก็เสียงดังเออมันสว่างสวยแต่มันไม่เสถียรอย่างที่ครูสลาบอกหนูมีอะไรดีหลายๆอย่างที่ลุงโน้ตมองผ่านครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านลูก
3: ขอบคุณค่ะ
1: ผ่าน
3: ขอบคุณค่ะ
5: และ วันนี้ความฝันที่จะยืนบนเวทีไมค์ทองคำก็เป็นจริงแล้วล่ะครับปิ่นแถมยังได้สามผ่านจากคณะกรรมการก็ขอให้ฝึกฝนแล้วมาสู้กันในรอบต่อไปนะครับ
6: อ้าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับสำหรับการออดิชั่นในวันนี้ทั้งวัยเด็กวัยรุ่นและก็วัยเก่านะครับก่อนจากกันไปครับมีคอนเสิร์ตดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับเพราะคิดถึงจึงกลับมาอ้อมสุนิสานีโน่เมธนีฮันนี่พัศรหนุ่มเสกจุ๋มนรีกระจ่างป้อมออโตบานเฉลียงและสามโทนครับวันนี้ครับศิลปินระดับตำนานจากค่ายคีตาได้กลับมารวมตัวบนเวทีเดียวกันอีกครั้งในคอนเสิร์ตคิดถึงคีตาโดยภูสิทธิ์ไลท์ทองมาเจอศิลปินคีตาที่คุณคิดถึงครับพร้อมบทเพลงที่เคยอยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิตวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ครับณสยามพิคอครับเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ครับโทรไปเลยนะฮะ022623456แล้วมาร่วมเก็บความทรงจำดีครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับพบกันใหม่กับการออดิชั่นในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สัปดาห์หน้าพบกับศิลปินสาวสวยลูกทุ่งอินดี้อีสานบิ๋วกิติมาที่จะพามันส์กับเพลงบักหล่าน้อย
1: ลาคำแพ้เอ่ยเบิ่งแยงได้บ่ล่าพ่อเอ่ยมีวาสนาที่สุนคิงลาพ่อมี
2: การเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจและก็ตื่นเต้นนี่มันเป็นเรื่องดีและเวทีตรงนี้นี่มีความขลังพอสมควรคนมาเริ่มต้นที่นี่แบบตื่นเต้นมักจะโด่งดังเสมออย่าลืมวันนี้กันแล้วกันเด้อ
3: ขอบคุณค่ะ
0: และมาฟาดฟันกันต่อกับการแข่งขันรอบออดิชั่นทั้ง3วัยที่มาสู้เพื่อความฝันบนเวทีแห่งนี้
4: เช่นเขาเหมาะนะเหมือนพี่โจยี่ไง
5: โจยี่กาหน้า
4: ใช่ครับโอ้โหบ้า

0: ติดตามกันได้ในไม้ทองคำสามใบครั้งที่7
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัย

0: ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: จะเข้มขึงขัง
2: ใช่
1: แกเป็นคนพูดเสียงดังค่ะ ส่วนวันนี้จะมีการฝากขังสมีโชติกับสีกาเอ๋ไหมมีรายงานว่าอาจจะเป็นวันนี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้ค่ะพี่หนุ่มเนื่องจากตำรวจขอตรวจสอบพยานหลักฐานก่อนหลักฐานเยอะมากแล้วก็ตำรวจสามารถคุมตัวทั้งคู่ได้ภายใน48ชั่วโมงตามขั้นตอนของกฎหมาย
2: ครับอ้าวโอเคพักสักครู่ยังไม่จบ
1: ยังค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกโอ้โหเรื่องนี้มันสุดจริงๆเพราะนี่ล่าสุดนี่เขาเพิ่งจะแถลงนะ
1: 11โมงครึ่งใช่ค่ะ
2: 11โมงนี่เพิ่งแถลงเป็นแป๊บๆนี่นะ
1: ตั้งโต๊ะอยู
2: ่ฮะเอาตั้งโต๊ะอยู่นะ
1: ค่ะ
2: ไม่รู้เอาโต๊ะกลมมาแถลงหรือเปล่าฮะ
1: ไม่น่าจะน่าจะเป็นโต๊ะเรีย
2: บๆแต่จริงๆเนี่ยจะให้เป็นมีมเนี่ยสอบสวนกลางเนี่ย
1: ต้องโต๊ะกลม
2: ต้องเอาโต๊ะกลมเนี่ยมาตั้งแล้วแถลงบนนั้นเลยโอ้โหพี่หมวยโต๊ะแล้วมันกลายเป็นไฮไลท์ไปเลยนะ
1: เป็นไฮไลท์ของข่าวเลยค่ะ
2: แล้วเมื่อวานเนี่ยผมก็ถามลูกศิษย์ลูกหาบอกท่านเนี่ยดีอยู่อย่างคือท่านแข็งแรง
1: คือตัวท่านใช่ไหมคะ
2: ตัวท่านแข็งแรงพี่หมวย
1: 16
2: ถ้าไม่แข็งแรงท่านปีนโต๊ะงั้นไม่ได้หรอก
1: ค่ะ
2: สุดจริง
1: ๆค่ะ
2: โอ้โหปีนนี่โต๊ะมาเลยเห็นไหม
1: ตกลงแล้วข้างล่างเป็นไม้สักใช่ไหมคะ
2: น่าจะเป็นไม้สักแต่สักไม่สักไม่รู้แต่แข็งแรงแน่ๆ
1: ค่ะ
2: เนี่ย
1: แล้วตรงสีส้มข้างบนก็คือไม้ไม่ใช่ปูนใช่ไหมคะ
2: น่าจะเป็นหินอ่อนลักษณะเหมือนไอ้พวกหินแกรนิตหินอ่อนอะไรอย่างนั้นอะแล้วตั้งอยู่บนไม้เนี่ยครับ
1: โอ้แต่มันต้องยึดให้ดีเลยนะคะไม่งั้นไอ้ตัวหินอ่อน
2: ยึดดีโอ้ไม่รู้ตอกอันนี้ท่าไหนแข็งแรงสักขนาดนี
1: ้ค่ะ
2: เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: ความร่วมมือของหลายภาคส่วนสู่การส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่สังคมมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ร่วมกับแพทยสภาสถาบันพระปกเกล้าสถาบันมหิตลาธิเบศรและนักศึกษาหลักสูตรปนพ.3จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาภายในงานเปิดให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวม17จุดณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพระภิกษุแม่ชีและประชาชนเข้ารับบริการกว่า 1,000 คนโดยมีทีมแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาคอยดูแลอย่างเต็มที่ตลอดทั้งวัน
4: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
5: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
6: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช

0: เชิญ
1: เดี๋ยวไปเลย
2: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโตะ
3: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
4: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
5: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่
6: า
5: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
7: าสิไว้สวยที่อื่น
5: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
8: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนอะไรคะ
9: ไม่มันเลยพี่ต้องตายกันเป็นข้า
8: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
10: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอบเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
11: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
14: ปานค่ะ
15: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
8: คุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นอะไรมาใส
11: ่ Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: สนับสนุนโดยไบมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร
17: ์บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
18: จะไปจ้างช่างที่ไหน
19: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
6: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
17: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
13: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
8: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
11: ชนะแล้ว
10: อีกสักเกมไ
8: ห
10: ม
8: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
11: สนับสนุนโดย True Cyber Safe Easy กรองก่อนกดช่วยสกัดภัยคอนเทนต์ป้องกันได้ง่าย
2: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
14: ผู้ชมครับในขณะนี้นี่กองปราบกำลังแถลงอยู่นะฮะถึงกรณีของตัวสมีโชตนะครับล่าสุดมีข่าวส่งมาแล้วนะครับว่าทางกองปราบเองนี่มีการนำเอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยนะฮะเอามาตั้งโชว์เลยครับคุณผู้ชมครับให้เห็นกันไปเลยนะครับว่าทรัพย์สินที่ยึดมาได้เนี่ย200กว่าล้านนะฮะ200กว่าล้านเมื่อกี้ผมแอบไปเห็นมีนาฬิกาโรเล็กซ์ด้วยนะท่านไปใส่ตอนไหนไม่รู
3: ้
14: นี่เอาเดี๋ยวลองดูแถลงเลยไหมดูพร้อมๆกันนะสดๆเอามาครับ
9: เป็นใบบริจาคที่เราเรียกว่าใบอนุโมทนาบัตรที่สำคัญที่สุดก็คือใบอนุโมทนาบัตรนี้เรายังไม่มั่นใจว่าจะถูกนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีสำหรับผลที่ทำบุญหรือเปล่าประเด็นตัวนี้ครับที่ทางท่านผู้การท่านฝากไว้ก็คือว่ากรณีที่หากสมมติว่าญาติโยมสาธุชนที่ท่านทำบุญที่วัดแห่งนี้ก่อนหน้านี้ไม่มั่นใจว่าเงินถึงวัดจริงหรือเปล่าขอความกรุณาครับเข้ามาที่สอบสวนกลางเข้ามาที่กองหนึ่งของปราบมาให้ข้อมูลของเราในเบื้องต้นเราเห็นแค่ห่วงระยะเวลาแค่ไม่ถึงปีที่เงินหายไปจากวัดประมาณ100กว่าล้านบาทแต่ถ้าตั้งแต่ท่านก่อนเป็นเจ้าอาวาสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2565เป็นต้นมาเราก็ยังไม่ทราบว่าจะมีผู้เสียหายมากไปกว่านี้ไหมตอนนี้ยังเป็นเพียงแค่สเต็ปขั้นตอนที่1ในการ

0: ตรวจสอบเบื้องต้นจริงๆก็คือต้องขออภัยสำหรับทางพี่ๆสื่อมวลชนรวมทั้งหลายๆคนที่เมื่อวานสร้างความตระหนกให้จนตื่นไปด้วยความที่เคสนี้เป็นกรณีที่พระผู้ใหญ่เราตรวจสอบมาประมาณ2เดือนเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเลื่อมใสและขาดศรัทธามีหนังสือร้องเรียนมาจริงครับเราตรวจสอบจริงจนมั่นใจแล้วถึงออกมานำเสนอข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งที่ถูกต้องรวมไปถึงหารือกับผู้ใหญ่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการดำเนินการจับกลุ่มพระรวมถึงศิกาที่ร่วมกระทำผิดด้วยครับท้ายที่สุดฝากอย่างเดียวก็คือว่าหลังจากนี้จะมีการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อให้คลายข้อสงสัยในกระบวนสำหรับวัดแห่งนี้ว่าจะเป็นยังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับยืนยันว่าวัดยังคงอยู่ครับพระพุทธศาสนายังคงอยู่เมื่อวานทราบว่าที่กรุงเทพน่าจะวุ่นวายมากแต่ถ้าเป็นที่นั่นทั้งวันทั้งคืนเงียบสงบครับไม่อยากให้ทุกคนคิดว่าเมื่อสิ้นเจ้าอาวาสท่านนี้แล้วและจะวัดล่มสลายไปหรืออะไรเสียหายไปอยากเชิญครับเชิญชวนไปเที่ยววัดแห่งนี้สวยมากและที่สำคัญคือเพียงแค่ถ้าข้อท่านแวะไปครแวะไปชมไปเที่ยวไปไหว้พระไปทำบุญน่าจะดีเสียกว่าหวังวัตถุมงคลหรือหวังปัจจัยต่างๆที่คนบางส่วนจ้องที่จะแสวงหาผลประโยชน์จากการทำบุญของเราพุทธศาสนิกชนครับผม
1: ขอบคุณท่านผู้บังคับบัญชาทุกท่านค่ะที่ได้ให้ข้อมูลและรายละเอียดที่ได้ชี้แจงให้สื่อมวลชนได้รับทราบค่ะจากข้อมูลที่ได้รับฟังค่ะจะเห็นได้ว่าคดีนี้มีรายละเอียดหลายประเด็นค่ะและบางส่วนยังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมดังนั้นเพื่อให้การนำเสนอข่าวต่อประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องค่ะขอความร่วมมือพี่ๆสื่อมวลชนค่ะยึดข้อมูลที่ได้รับในการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะลำดับถัดไปค่ะต่อไปจะเป็นการตอบข้อสักถามพี่น้องสื่อมวลชนค่ะขอความกรุณาแจ้งสังกัดก่อนตั้งคำถามค่ะและขอความร่วมมือในการตั้งคำถามนี้ให้เกี่ยวข้องกับคดีเพื่อให้ทุกท่านได้รับข้อมูลอย่าง
2: ขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนอย่างนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยเราดำเนินการมาประมาณ2เดือนเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะปปง.และก็สำนักพุทธนะครับเมื่อวานเนี่ยเราก็ร่วมโอเปอเรชั่นที่วัดด้วยกันนะครับผมขออนุญาตให้ทางผู้แทนปปง.นะครับท่านรองเลขาปปง.นะครับพูดอะไรสักเล็กน้อยในการดำเนินการในที่ร่วมกับกองบริการตรวจสอบสวนกลางในช่วงที่ผ่านมาครับ
3: เรียนท่านผู้จัดการสอบสวนกลางท่านผู้แทนจากสมาคมนะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในส่วนของปปง.นะครับเราก็ได้ร่วมมือกันนะครับในการปฏิบัติการไม่ว่าทั้งเรื่องข้อมูลทางการเงินและก็ในส่วนของพฤติการที่ทางกองคับการปราบปรามดำเนินการนะครับส่วนจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของเพราะเป็นกรณีความผิดมูลฐานนะครับเกี่ยวกับเจ้าพนักงานนะครับเป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่นะครับก็จะมีการดำเนินการยึดยับตรวจสอบทรัพย์สินนะครับนอกเหนือไม่ว่าจะส่วนที่ได้ตรวจค้นตรวจยึดมาแล้วก็ทรัพย์สินอื่นถ้าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดก็จะได
4: ้ครับนี่คือให้ดูภาพสดๆนะฮะจากทางกองปราบ
5: ค่ะ
4: นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยเดี๋ยวให้ทางทีมข่าวเราเองเนี่ยค่อยๆคัดกรองไว้ให้อันไหนสำคัญเดี๋ยวเราจะมาบอกคุณผู้ชมด้วยคุณผู้ชมครับทีนี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูครับเมื่อวานนี้ครับพันตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาครับสารวัตรกองกับการ1กองบังคับการปราบปรามท่านไปตรวจค้นบ้านหรูนะครับของนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอ2หลังนะครับที่ตั้งอยู่ภายในตำบลคลอง4อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังแรกคุณผู้ชมครับพบพระเครื่องเนื้อทองคํา35องค์มีทองคําแท่งและทองรูปพรรณน้ําหนักรวมประมาณสัก90บาทคิดเป็นเงินคุณผู้ชมครับ6ล้านกว่าบาทนะฮะแล้วยังไปพบเงินสดกว่า3ล้าน5โทรศัพท์มือถือ3เครื่อง iPad อีก1เอกสารที่ดินและบัญชี10รายการโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับเอกสารการลงทุน18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคำ6ใบใบซื้อขายทองคำ7ใบและสลากออมสินอีก4ใบโดยตำรวจเองเนี่ยนะครับนำของกลางทั้งหมดมาตรวจสอบว่าเป็นการได้มาจากสมิโชติทั้งหมดหรือเปล่าส่วนบ้านอีกหลังนึงครับอยู่ไม่ไกลกันนักนะฮะไปตรวจเหมือนกันไม่พบสิ่งของที่ต้องตรวจยึดออกมานะครับขณะที่สีกาเอยังคงตรวจสอบนะครับพบว่าเคยถูกศาลจังหวัดปทุมธานีออกหมายจับมาแล้วนะครับเมื่อปี63 ในข้อหาร่วมกันผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้าครับคุณผู้ชมครับเนี่ยนะโดนอันนี้นี่ครับ
5: ตอนหมายจับปี63
4: ทีมข่าวนะครับได้สอบถามไปยังร้อยตำรวจเอกวรภักดิ์สุภสวัสดิ์ท่านเป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีให้ข้อมูลอย่างนี้ฮะบอกว่าสิกาเอเนี่ยเป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีแต่ตรวจสอบพบว่าปุ๋ยที่ผลิตออกมานั้นไม่มีคุณภาพเลยธาตุอาหารเนี่ยก็ไม่ตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรเนี่ยกระทรวงเกษตรกรมเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขากำหนดเอาไว้ทางกรมวิชาการเกษตรนะครับจึงเข้าไปแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะครับซึ่งศาลเองได้มีการออกหมายจับเอาไว้แล้วหลังจากนี้ครับจะไปอายัดตัวเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับนี่คือสีกาเอนะฮะเคยมีหมายมาก่อนแล้ว
5: ทีมข่าวเองได้มีการตรวจสอบความเคลื่อนไหวทาง Facebook ของสีกาเอพบข้อมูลที่น่าสนใจค่ะคือย้อนกลับไปตอนปี2561ก็มีการโพสต์เกี่ยวกับวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีโพสต์ต่อเนื่องโพสต์แรกที่ทีมข่าวตรวจสอบพบจะลงวันที่31มกราคมปี61ค่ะจะเป็นภาพนี้วัตถุมงคลลักษณะคล้ายกับองค์พ่อจตุคามรามเทพหลายองค์เลยสีกาเอโพสต์ภาพนี้ใน Facebook ส่วนตัวค่ะไม่ได้ระบุข้อความไม่ได้มีแคปชั่นอะไรก็เป็นภาพเฉยๆแบบนี้โพสต์นี้ไม่ได้ระบุรายละเอียดนะคะที่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวัดพุทธไทยสวรรค์ยังไงแต่พอไล่ไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวในช่วงเวลาต่อมาค่ะพบว่ามีการโพสต์แล้วก็จะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัดพุทธไทยสวรรค์ปรากฏขึ้นเรื่อยๆลองไปดูต่อมาค่ะ7กุมภาพันธ์ปี61ทางสีกาเอมีการโพสต์ภาพเป็นพระปรางที่วัดแล้วก็เขียนข้อความในลักษณะเหมือนกับการตัดพ้อค่ะโดยบอกว่าคนที่ยังมีครบแทบจะไม่รู้สึกอะไรกับประโยคนี้แต่คนที่เคยก้าวผ่านคำว่าชีวิตนี้จากเคยมีเคยได้เคยเป็นแล้ววันหนึ่งค่ะเมื่อสักครู่นี้มีข้อความต่อแล้ววันหนึ่งแทบไม่เหลืออะไรสักอย่างแม้แต่ทั้งกำลังใจให้ตัวเองมันเศร้ามากการที่ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวมันหดหู่มันเหงาเศร้าหมดอะไรตายอยากแล้วหลังจากนั้นก็จะมีความเคลื่อนไหวที่โยงกับวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็สมีโชติปรากฏใน Facebook ของสีกาเอค่ะมีข้อมูลที่น่าสนใจด้วยว่าตอนช่วงปี65ถึงปี66ค่ะพบข้อมูลว่าสีกาเอส่งลูกชายเข้ามาบวชเรียนที่วัดพุทธไทยสวรรค์ก็ทำให้เชื่อได้ว่าความเกี่ยวข้องระหว่างสีกาเอกับวัดแห่งนี้ไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วงหลังแต่มันมีร่องรอยความเชื่อมโยงที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียของสีกาเอย้อนหลังไปหลายปีอย่างไรก็ตามข้อมูลจากโพสต์อะค่ะมันก็จะเป็นเพียงหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวความเกี่ยวข้องกับวัดในช่วงเวลาต่างๆยังไม่สามารถใช้ยืนยันรายละเอียดของความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นภายในวัดได้ทั้งหมดนะคะประเด็นนี้ก็ยังต้องรอการตรวจสอบข้อมูลจากคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็รอหลักฐานจากส่วนอื่นๆประกอบด้วย
4: นะครับ
5: ก็ความเคลื่อนไหวของสีกาเอทาง Facebook ที่มีความเชื่อมโยงไปถึงวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะถ้าย้อนไปดูก็คือไม่ต่ำกว่า8ปีจนกระทั่งมีข่าวมาเมื่อวานนี้แล้วก็มีหลายโพสต์เลยค่ะที่หลายคนให้ความสนใจอย่างโพสต์นึงสีกาเอได้โพสต์ข้อความบอกว่าเมื่อรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีแล้วยังเดินเข้าไปหาเขาเรียกว่าคนมีกรรม
4: คือต้องบอกผู้ชมนะครับว่าจริงๆแล้วสีกาเอนี่เขามีลูกนะฮะแล้วก็อาจจะมีบุคคลที่กดเครื่องนะฮะแล้วก็เข้าไปตำหนิติเตียนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถึงตัวครอบครัวตัวลูกเขาซึ่งบอกลูกเขาไม่เกี่ยวนะ
5: ค่ะ
4: ลูกเขาที่อยู่เนี่ยไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นตัวบุคคลถ้าคุณจะโกรธพระจะโกรธแม่นั้นแยกไปแต่อย่าไปเรื่องลูกเขาเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะ
5: ค่ะ
4: เพราะเห็นอยู่ว่ามีคนไปต่อว่าต่อขานลูกไปอะไรเงี้ยแล้วเขายังเด็กอยู
5: ่
4: นะฮะอ้าวโอเคมีไหมพี่หมวย
5: มีอีกค่ะเรื่องแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค
4: ์ครับซึ่งทางผู้สื่อข่าวเองนะครับได้รับรายงานครับขณะนี้พระเทพวชิระจิริยาจารย์ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ เรื่องของการแต่งตั้งผู้รักษาการ

0: นะฮะแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวงก็คือที่วัดแห่งนี้แหละครับวัดพุทธสวรรค์นี่แหละครับโดยระบุเนื่องด้วยพระวชิรญาณ นะครับเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลาสิกขาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาที่พระอุโบสถวัดพุทธสวรรค์เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์นั้นว่างลงจึงแต่งตั้งให้พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานนะฮะหรือว่าประยูนสุทธิปุญโญท่านเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องและดำรงตำแหน่งนะฮะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นผู้รักษาการแทนนะฮะเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับในวันที่10กันยายน69
1: ค่ะ
0: นี่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับรักษาการแทนเจ้าอาวาสนะครับก็จะเป็นพระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธานนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อเช้านี้ครับผู้สื่อข่าวเองเดินทางไปพบกับทางพระพิพัฒน์พัฒนศาสนกิจวิธานนะครับหรือพระอาจารย์เบิ้มท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์นะครับก็ตัวท่านเองเนี่ยก็ต้องมาดูแลเรื่องของการเฉพาะกิจนะฮะเป็นการพิเศษเลยครับคุณผู้ชมครับศูนย์ของการเบิกจ่ายเงินนะครับการดูแลบริหารจัดการภายในวัดเนี่ยต้องเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการของวัดครับซึ่งท่านเองจะมีส่วนร่วมในการดูแลด้วยกันเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้มากและเรื่องที่เกิดขึ้นกับวัดขณะนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับอยากจะฝากให้ทุกคนนั้นดูแลภาพลักษณ์ของวัดในอยุธยาทุกวัดกันด้วยท่านว่ามาแบบนั้น
1: ค่ะ
0: นี่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีหลวงพ่อเบิ้มนะ
1: หลวงพ่อเบิ้มค่ะมีบรรยากาศที่วัดเช้าวันนี้ค่ะก็เงียบเหงานะคะไม่มีพระไม่มีเจ้าหน้าที่วัดมีเพียงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่วัดแห่งนี้ค่ะก็ผู้สื่อข่าวเดินทางไปบอกว่าไม่เห็นพระสักรูปเลยแม้แต่เจ้าหน้าที่ของวัดก็ไม่มีนั่งประจำการในจุดต่างๆภายในวัดเลยทีมข่าวก็ไปสำรวจเข้าไปด้านในบริเวณรอบกุฏิของสมีโชติก็ยังมีโพลิสไลน์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกั้นบริเวณอยู่นักท่องเที่ยวที่เดินผ่านไปผ่านมาก็แวะหยุดนะคะตามรายงานข่าวบอกว่ามีการถ่ายรูปเซลฟี่บริเวณนี้ด้วยก็คือบริเวณกุฏิ
0: ถึงต้องเอาโต๊ะออกไปไง
1: เพราะไม่อย่างนั้นก็อาจจะกลายเป็นจุดเช็คอิน
0: ใช
1: ่ค่ะมีแต่นักท่องเที่ยวไม่มีพระไม่มีเจ้าหน้าที่วัดทีมข่าวได้คุยกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนึงค่ะที่เดินทางมาจากกรุงเทพก็บอกว่าตั้งใจมาที่วัดแห่งนี้เลยมาทำบุญแล้วก็อยากจะเห็นด้วยตาตัวเองอยากมาชมโบราณสถานที่วัดพุทธไทยสวรรค์ส่วนเรื่องข่าวของสมีโชติที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้วันนึงนักท่องเที่ยวมองว่าเป็นความผิดเป็นการกระทำส่วนบุคคลเชื่อว่ายังมีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ยังคงเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่ก็ยังตั้งใจจะทำบุญต่อค่ะแต่อาจจะทำน้อยลงคือยกตัวอย่างด้วยปกติจะทำร้อยหนึ่งจะลดลงเหลือ10ถึง20บาท
0: 10บาท20บาทนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเห็นว่าเงินจำนวนแล้วก็จำนวนมากนะที่พระเอาไปนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับรวมไปถึงทรัพย์สินต่างๆนานาที่พระยักยอกไปทำบุญก็เป็นเงินทำบุญทั้งนั้นเลย
1: ค่ะ
0: ว่างั้นเนี่ยนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาเสื่อมถอยอะจากร้อยหนึ่งก็เอาไปสักยี่สิบแล้วกันเอาลองฟังดูครับคุณผู้ชมครับ
2: ก็มาครั้งแรกนี่แหละพอดีมาเยี่ยมญาติแล้วก็มาถือโอกาสมาวัดนี้ด้วยตกใจแล้วเพิ่งเสียความรู้สึกในสถานที่เราชาวพุทธมันน่าจะมีมาตรการที่เด็ดขาดมากกว่านี้ในสถานที่เราชาวพุทธไม่ใช่พอปล่อยไปศึกเสร็จหอบเงินร้อยล้านหนีไปอย่างเงี้ยควรจะยึดทรัพย์หรืออะไรแล้วแต่ให้มันมาตรการมากกว่านี
3: ้
2: ก็ส่วนหนึ่งก็ทำบุญอยู่แต่ว่าเมื่อก่อนก็ส่วนมากก็ทำร้อยนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้คงไม่ถึงแล้วล่ะมันเสียความรู้สึกที่ว่าเออศรัทธาในหลวงเนี่ยทำให้ศาสนาพุทธเสื่อมเหมือนกันอยากมาทำบุญมาเจอแบบนี้มันเสียความรู้สึกทางหน่วยรัฐเองสำนักพุทธเองควรจะมาดูแลมากกว่านี้ไม่ใช่ปล่อยสำนักพุทธเฉยเนี่ยผมไม่ถูกก็คือพระทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วมีปัญหาแต่พูดถึงผู้บังคับชาหน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะมีมาตรการมากกว่านี้เราต้องควรไปดูแลพระด้วยสำนักพุทธต้องเข้มแข็งกว่านี้ทุกจังหวัดมีสำนักพุทธหมดแต่ว่าผมว่าทำงานไม่ค่อยสมศักดิ์ศรีทำให้ดีกว่านี้หน่อยเข้มงวดคนไหนดีก็ยกย่องไปได้ใช้ยศได้ว่างไปแต่ผิดต้องลงโทษชัดเจน
0: ก็อาจจะต้องให้เวลาสำนักพุทธสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาเปลี่ยนผอ.แล้ว
1: ค่ะ
0: นะฮะเป็นคนท่านใหม่มาแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้ก็โอ้อย่างที่เราทราบกันดีแล้วฮะกว่าจะทำอะไรได้เนี่ยก็ช้า บางทีสื่อขอความร่วมมือไปก็ไม่ให้ความร่วมมือนะครับอายปิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนี่ยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำนักพุทธต้องเข้มแข็งอย่างที่เขาบอก
1: แต่วันนี้ก็เห็นมาร่วมแถลงข่าว
0: มา
1: ที่สอบสวนกลางด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ครับอ้าวมีไหมพี่หมวย
1: พักก่อนนะ
0: อ้าวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
4: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่อเนื่องจนถึงอายุ85ปีทำก่อนเป็นเถอะครับAllianz อยุธยาเซิร์ชเลยครับ
5: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเกินต้านยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสุดน้ำเข้มข
6: ้
5: น
6: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
7: ได้สิ
8: คุณทุกช่วงชีวิต
5: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
9: Daily New Food Fair ครั้งที่2กลับมาอีกครั้งกับความอร่อยรวมร้านเด็ดร้านดังจากทั่วประเทศมากกว่า120ร้าน 10-15 กันยายนนี้ณลาน Alive Park ชั้น G ศูนย์การค้า Future Park รังสิตสนับสนุนโดย
10: ชมตอนแรกแบบนอนสต็อปในงาน Peace Love กับได้ไหม Premier Night with Lina Miu ศุกร์ที่11กันยายนนี้ 18:30 น. ณ Major Cineplex รัชโยธิน
11: สนับสนุนโดย
12: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
13: คุณเป็นใครอ่ะให้เข้ามาทำไมในบ้านผม
14: อย่าโยกจุดฐานเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
15: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
16: หินแตกแล้ว
17: ได้ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
18: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
1: ป๊าดกล้ามกูเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
21: พอประมาณนะครับ
18: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้ 20:25
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
22: รถเลี่ยงโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังรถพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
23: ์ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
24: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
25: เดี๋ยวไปเลย
26: ไซเรนเสียพี่
27: เบนโต
28: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
29: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
30: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
0: ผู้ชมครับอย่างที่ผู้ชมได้

0: ชมสักครู่ที่เปิดให้ดูนะครับเป็นการแถลงของทางสอบสวนกลางโดยกองปราบที่มีการแถลงนะครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวที่มาที่ไปเนี่ยคุณผู้ชมครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยนะครับท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านเปิดเผยถึงที่มาที่ไปนะครับของคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธสวรรค์พระอารามหลวงบอกว่าอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับบอกว่าเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามนะฮะร้องเรียนมาครับถึงเรื่องราวของหลวงพ่อโชติเนี่ยแหละฮะว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับผู้หญิงนั่นก็คือปุญญาวีหรือว่าเอ๋เนี่ยแหละครับและยังบอกด้วยว่าเอ๋เนี่ยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติทั้งที่จริงๆแล้วเอ๋ไม่ได้มีการประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งเลยแต่กลับมีเงินมีทองมาใช้จ่ายได้ยังไงเนี่ยฮะโดยเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของตัวท่านกับการกองปราบนะครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณท่านก็บอกนะบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยจากการเข้าตรวจค้นนะครับพบว่าหลักฐานอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะฮะแล้วก็สีกาเอเนี่ยมีพฤติกรรมเสพเมถุนกันจริงจังฮะถือว่าต้องอาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระและได้มีการลาสิกขาไปแล้วนะครับผู้ชมครับจากการสืบสวนครับเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนก็มีการขยายผลตรวจสอบเชิงลึกลงไปอีกนะฮะปรากฏว่าคุณผู้ชมครับไปเจอนะฮะว่าตัวสมีโชติเนี่ยรับเงินบริจาคในนามของวัดนะฮะแต่ไม่นำเงินเนี่ยเข้าบัญชีของวัดนะแต่กลับออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดให้กับคนที่มาเช่าบูชาวัตถุมงคลคุณผู้ชมเข้าใจใช่ไหมก็คือลักษณะเป็นการที่ตัวเองเนี่ยนะฮะออกใบอนุโมทนาไป
1: ะ
0: นะครับก็คือเข้ามาเช่าวัตถุมงคลบอกเป็นเงินของวัดเป็นสินของวัดเสร็จปุ๊บก็อ่ะเช่าใช่ไหมออกไปอนุโมทนาบัตรของวัดมานี่นะอนุโมทนานะโยมนะแต่เงินไม่เข้าวัดเงินเข้าบัญชีตัวเอง
1: ค่ะ
0: เหมือนใครพี่หมวย
1: เหมือนกับทาง
0: อลงกฎ
1: ค่ะใช่
0: เหมือนวัดพระบาทอันนั้นเนี่ยมีเป็นมูลนิธิพวกลูกศิษย์ลูกหาชาวบ้านชาวช่องโอนเงินเข้ามูลนิธิ
1: ค่ะ
0: ออกใบอนุโมทนาเนี่ยเป็นของวัด
1: แต่เงินไม่เข้า
0: แต่เงินไม่เข้าเงินกลับไปเข้าตัวเอง
1: ค่ะ
0: เนี่ยฮะคุกเลย อันนั้นคุกเลยนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่อันเนี้ยเขาจับเลยนะฮะแล้วยอดเงินเนี่ยคุณผู้ชมร้อยกว่าล้านนะฮะ
1: ค่ะ
0: ร้อยกว่าล้านนะคุณผู้ชมครับ
1: และจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินของสีกาเอ๋ก็คือพบมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาอย่างที่พี่หนุ่มบอกอะค่ะคือทั้งที่ไม่ได้มีรายได้ประจำแต่ว่ามีทรัพย์สินเยอะถ้าไปดูบ้านมีทาวน์เฮาส์2หลังราคากว่า4ล้านบาทมีรถยนต์เงินฝากธนาคาร5ล้านกว่าบาทโดยทรัพย์สินมีการอำพรางการถือครองค่ะมีการใช้ชื่อลูกถือครองแทนตามรายงานข่าวก็คือเป็นชื่อของลูกสาวคือพฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายสมคบกันฟอกเงินกับสมีโชติเมื่อวานนี้ตำรวจกระจายกำลังการตรวจค้นทั้งหมด6จุดในพื้นที่4จังหวัดมีกรุงเทพพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีบุรีรัมย์ยึดของกลางเป็นเงินฝากในบัญชีมากกว่า290ล้าน
0: โอ้โห
1: เงินฝากในบัญชี290ล้านแล้วที่เป็นเงินสดที่เราเห็นนะคะ138ล้านทองคำแท่งทองรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาท 1,000 บาทเป็นน้ำหนักทองคำนะคะคิดเป็นมูลค่าร่วม70ล้านบาทรวมมูลค่าทั้งสิ้นคือ205ล้านบาทที่พบในกุฏิเจ้าอาวาสส่วนที่บ้านของสีกาเอ๋อีกประมาณ6ล้านบาทที่บ้านของสีกาเอ๋มีทั้งเงินสดทองคำทองรูปพรรณพระเอกสารต่างๆหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยขยายผลเพื่อหาบุคคลที่ทำผิดเพิ่มเติมแล้วจะแยกออกมาว่าอันไหนเป็นเงินวัดอันไหนเป็นเงินส่วนตัวแล้วก็แยกคนไม่ดีออกจากวัดส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนวันนี้จะมีการนำตัวไปขออำนาจศาลอาญาทุจริตภาค1จังหวัดสระบุรีในช่วงบ่ายโดยฝากขังนะคะท่านเองยังบอกว่าอยากฝากถึงผู้ที่ยังทำความผิดใน2กลุ่มกลุ่มแรกก็คือพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนที่บริจาคเงินให้วัดโดยทางบัญชีของเจ้าอาวาสหากรู้สึกว่าตัวเองบริจาคเงินไปแล้วทางวัดใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่กองปราบเดินทางมาได้ตลอดเวลาค่ะส่วนกลุ่มที่2ก็คืออยากฝากไปถึงอยากฝากเตือนก็คือหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายที่ยังมีพฤติกรรมแบบนี้ขอให้หยุดการกระทำโดยทันทีถ้ากองปราบไปตรวจพบ ไม่เอาไว้แน่นอนฟังเสียงของท่านพัฒนศักดิ์ค่ะ
2: เราได้ทำการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยพบว่านะครับมันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2,800,000 บาทอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89 ล้านบาทแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบ100 ล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงเมื่อศาลอนุมัติหมายจับแล้วนะครับก็จึงเป็นที่มาของการปฏิบัติการในวันที่10 กันยายนที่ผ่านมานะครับผลการตรวจค้นนะครับเบื้องต้นนะครับเราสามารถยึดนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้ครับจากความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215 ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิก็หลังจากนี้นะครับทางกองปราบแล้วก็สำนักพุทธนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะช่วยขยายผลต่อนะครับเพื่อที่จะหาบุคคลที่กระทำผิดเพิ่มเติมในส่วนของผู้ต้องหาทั้ง2 คนนะครับวันนี้นะครับเราจะนำไปฝากขังที่ศาลทุจริตภาค1ที่สระบุรีนะครับในช่วงบ่าย
0: เนี่ยครับชมครับโอ้โห215 ล้าน
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ไอ้ตัวเงินที่บอกว่าไปเจอเป็นเงินฝากในบัญชีก็290 ล้าน
1: ค่ะเราก็ไม่ใช่บัญชีวัดใช่ไหมคะ
0: เนี่ยใช่ไม่ใช่บัญชีวัด
1: ค่ะ
0: น่าตกใจมากนะโอ้โห
1: ทองคำก็เยอะค่ะ
0: ครับ
1: ที่เจอในกุฏิ 1,000 บาทน้ำหนักทองคำ
0: โอเคคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวมาตามกันต่อครับ
3: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100 แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2569
4: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
5: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
6: ปานค่ะ
7: ปรบมือให้กับ Anchor of Paradise หน่อยค่ะ
8: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
9: ่ Please love รักได้ไหมคืนนี้20:30 นตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ลดเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าBack and Crab มีรถอะไรอีกอ่ะ
12: มีรถเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
11: โอเค
13: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
14: โดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: วันนี้มีเรื่องสุขภาพมา
0: หน่วยพูดก่อน
1: ได้ค่ะ
0: พอดีเมื่อกี้น้องๆที่มาเขาเอา
1: จ ากกาญจนบุรี
0: เอานี่มาให
1: ้เป็นของฝากขึ้นชื่อ
0: มะขามกวนรสดั้งเดิมเป็นเหมือนมะขามแก้วอ่ะ
1: ค่ะพี่หนุ่มได้ทดสอบอร่อย
0: อร่อยก็เคี้ยวอยู่ก็เข้ามาเลยรายการ
1: ค่ะค่ะน้องๆจากราชภัฏธนบุรีเมื่อกี้นี้ค่ะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปดูพฤติกรรมของคนไทยค่ะจะพบว่าคนไทยมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเฉลี่ยวันละ14ชั่วโมงแล้วจะเกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนวัยทำงานผู้สูงอายุค่ะคือถ้าเราอยู่ในท่านั่งหรือว่าเอนนอนต่อเนื่องนานเกินไปเรียกว่าพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเช่นนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือว่าเอนหลังเล่นโทรศัพท์ค่ะพฤติกรรมเหล่านี้พอสะสมนานๆเข้าเสี่ยงจะเป็นสาเหตุให้เกิดโรค NCD อย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสสส.เลยอยากเชิญชวนคนไทยมาขยับค่ะเพื่อลดอาการเหนื่อยนิ่งด้วยการส่งน้องลุกค่ะเทวดาเป็นตัวแทนความห่วงใยเตือนให้ลุกขยับทุกๆ30นาที
0: เมฆมาแล้ว
1: ค่ะทุก30นาทีนะคะลุกขึ้นมาขยับอย่างน้อย3นาทีค่ะแล้วก็ยังมีเพลงมี MV สนุกๆที่ไม่ได้อยากให้แค่ติดหูแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ลุกขึ้นตามซึ่งก็หยิบพฤติกรรมของจริงของคนเนี่ยค่ะมาเล่าแบบตรงไปตรงมาแล้วก็มีอารมณ์ขันด้วยทำหน้าที่เหมือนกระจกที่สะท้อนให้ท่านผู้ชมได้เห็นตัวเอง
0: ครับเนี่ยนะฮะอิ่มๆนิ่งเป็นหลับไม่ขยับอาจเป็นโรคนะครับมนุษย์ติดจอติดพักนั่งนานจัดๆไม่ค่อยอยากจะลุกซีรีส์เรื่องไหนว่าดีก็บอกพี่มาเลยดิคืนนี้เอาให้จบตีสองตีสามยังไม่หลับไถฟีดนิ้วสะบัดจัดเต็มระบบเลยนะอันนี้คือเพลงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วเปิดสักนิดนึงได้ไหมล่ะอ้าวลองดูสิมีเพลงไหมอ๋อเพลงอ๋อซาวไม่มีโถเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงคำร้องนะลูกค่าลูกค่าเขาว่างั้นนะจึงไม่ได้เป็นเพียงท่อนฮุกนะฮะแต่ทำหน้าที่เหมือนเสียงเตือนครับที่ติดอยู่ในความทรงจำเมื่อกำลังนั่งนานนะฮะคำนี้อาจจะดังขึ้นมาในหัวแล้วก็กระตุ้นให้คุณผู้ชมเองเนี่ยเกิดการเคลื่อนไหวได้จริงนะครับแคมเปญจึงไม่ได้มีการต้องการให้เพียงคนจำเพลงได้แต่ต้องการให้เมื่อเพลงดังขึ้นแล้วร่างกายเนี่ยอยากจะลุกตามขึ้นมานะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็วันนี้พร้อมให้ทุกคนนั้นเข้าฟังเพลงเต็มๆแล้วนะครับแล้วก็ไว้ใช้เตือนตัวเองให้ลุกขยับลดเหนื่อยนิ่งกันได้แล้วนะครับชวนคุณผู้ชมสแกนดู MV นะครับและก็ขยับไปพร้อมกันตาม QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้
1: นี่
0: นะครับ
1: ค่ะสแกนเอาไว้ได้เลยนะคะ
0: อ
1: ่
0: ะเขาบอกให้เปิดเสียงเพลงนิดนึงเขามีไหม
6: ลดเหนื่อยนิ่ง
0: เออ
6: นี่ไงคนไทยลดเสียงโรค NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสส. อย่าลืมทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งเพื่อคนไทย
0: สแกนดูก็ได
6: ้ NCD
0: สแกนดูเอา
6: ด้วยความ
0: ให้สแกน
1: ค้างหน้าจอไว้ก่อนนะคะท่านผู้ชมสแกนได้เลยค่ะ
0: สแกนไม่ได้อีกไกลไปอีกเอาได้ละได้ละอ๋อนี่ไงเขาบอกให้สแกนผู้ชมก็สแกน
1: ค่ะ
0: อ๋อนี่ไงเปิดสักนิดอ่านสักขนาดนี้แต่ไม่ยอมให้อ่านคำพูดเป็นเพลงแต่ไม่มีเพลงให้ฟัง
1: ค่ะ
15: เหล่ามนุษย์สายชิวทั้งหลายโปรดฟังค่ะลุกค่ะเทวดานี่คือยุคสมัยที่มนุษย์เหนื่อยนิ่งเป็นกิจวัตรความเคลื่อนไหวเดียวที่จะเกิดขึ้นได้กับพวกเจ้าคงจะมีแต
16: ่อิ่มๆนิ่งเป็นหลับไม่ขยับอาจเป็นโรคมนุษย์ติดจอติดพักนั่งนานจะจับไม่ขยับจะลุกอ๋อซีรีส์เรื่องไหนว่าดีก็บอกพี่มาเลยดิ
0: น่ะดับไปแล้วโอเค
1: แต่ว่าจังหวะเราใจได้นะ
0: ได้อยู่ได้อยู่
1: เชิญชวนให้อยากลุกเลยกำลังรอท่อนฮุกไปไม่ถึง
0: กะจะลุกแล้วนะเมื่อกี้
1: ใช่ตอนท่อนฮุก
0: พี่หมูจะลุกเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะถ้าถึงท่อนฮุกเมื่อกี้นี้ตั้งใจอยู่นะ
0: นะครับอ่ะโอเคนะฮะ
1: ค่ะ
0: วันนี้มีแขกรับเชิญใช่ไหมพี่หมู
1: ค่ะน่ารักมากค่ะสองสาวค่ะน้องหมิวน้องลีน่าค่ะจาก Please Loveรักได้ไหมสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะสว
0: ั
17: สด
0: ี
17: ค่ะ
0: เต้นเลยไหมล่ะเอาไหมล่ะ
17: ขยับ
1: นี่
0: ไงไหมล่ะไม่ขยับก็ขยับนะ
1: ลุกค่ะลุกค่ะ
17: เต้นนะคะทุกคน
0: วันนี้นี่มาในตัวแทนของซีรีส
17: ์
0: เรื่อง
17: Please Love รักได้ไหมค่ะ
0: นี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ได้รับการต้อนรับอย่างแบบว่าเนืองแน่นเลย
1: ค่ะ
0: นะครับเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างลูกเรื่องนี้เป็นไงซีรีส์เป็นยังไงบ้างเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไง
17: เผ็ดร้อนมากค่ะเรื่องเกี่ยวกับนักธุรกิจสาวตกหลุมรักกับสาวสวยนางฟ้าแห่งพาราไดซ์คนหนึ่งค่ะแล้วก็ จออะไรแบบไม่คาดคิด
18: ใช่เรื่องนี้ก็จะมีความแซ่บมากขึ้นจากเรื่องแรกที่พวกเราเล่นด้วยกันค่ะแล้วก็มีความดราม่ามีความแบบว่ามีความฉูดฉาดอะค่ะด้วยอารมณ์เรื่องนี้จะฉูดฉาดมากอะไรเงี้ยก็สนุกค่ะเรื่องนี
0: ้เรื่องนี้เห็นมีเลิฟซีนเยอะเลย
17: เลิฟซีนที่หัวหน้าในการ
18: ใช่ค่ะเลิฟซีนเยอะ

0: พราะว่าเรารักเขาค่ะคือเราปากไม่ตรงกับใจพี่หนุ่มปากไม่ตรงกับใจเลยค่ะ
1: ก็คือแบบว่าเขาว่าทำงาน
0: ใช่แต่ว่าต้
1: องขายบริการนู่นนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: จริงๆข้างในคือรักเขามากแต่ว่าเหมือนแบบทำตัวไม่ถูกแล้วก็เลยแสดงออกมาแบบนี
1: ้
0: ค่ะ
1: แล้วหนูและลูกเป็นไงเรื่องนี้
2: ของเรื่องนี้มิวก็เป็นนางฟ้าของ Paradise ค่ะเราก็เป็นเหมือนสาวเอนเตอร์เทนตอนกลางคืนท่านหนึ่งค่ะแล้วก็มีสาวคุณคนนี้มาตกหลุมรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็จะมีปมบางอย่างที่ทำให้พวกเราที่ทำให้เราต้องเลิกทำงานนี
3: ้
2: ใช่ค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
1: แต่เรื่องนี้เราเป็นเหมือนแบบคนที่คอยแบบดูแลเขาด้วยเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะแล้วก็ตั้งแต่รู้จักก็คือกลายเป็นเหมือนแบบแม่บ้านในบ้านเขาไปเลยค่ะแม่บ้านสุดพิเศษคุณแม่บ้านกิติมาศค่ะ
0: แล้วเราก็ดูแลเขาทุกด้านของชีวิตอะไรเงี้ย
2: ใช่
1: แต่ในชีวิตจริงเราเป็นคนขี้แยใช่ไหม
0: พี่หนุ่มขยี้นะคะขยี้นะขย
1: ี้
0: เป็นขี้แยใช่เป็นคนเซนซิทีฟแล้วก็เป็นคนเซนซิทีฟค่ะ
1: ร้องไห้เก่งร้องไห้บ่อยมากเลย
2: มีทิชชู่ไหมคะอยู่ร้องไห้
1: นะร้องอีกแล้ว
2: ทิชชู
0: ่หนูไม่เคยร้องในรายการนี้เพราะฉะนั้นเราจะเก็บมันไว้แบบนั้นค่ะ
1: ให้พี่หมวยลองคุยกับน้องหน่อยสิ
3: เหมือนพี่ทราบว่าเรื่องนี้จะไกลตัวของน้องหมิวมาก
2: ค่ะ
3: คะแล้วตอนเล่นนะคะมันยากแค่ไหน
2: ตอนเย็นตอนเล่นรู้สึกว่ายากนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ยากเพราะว่ามันไกลตัวค่ะมันยากเพราะว่าเหมือนตัวคาแรคเตอร์นี้มันค่อนข้างซับซ้อนนะคะมันเหมือนมันมีอะไรเยอะมากในคาแรคเตอร์นี
3: ้
2: แต่ว่าเราจะมีเหมือนคติแบบเดินคาแรคเตอร์ของเราว่าโอเคคาแรคเตอร์เรามีศักดิ์ศรีมาก
3: ๆ
2: มันก็จะดำเนินเรื่องได้เลยค่ะมันไม่ได้เหมือนเกี่ยวกับว่าแบบเอ้ยอาชีพเราเป็นยังไงหรือว่าฐานะที่บ้านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เรื่องนี้มีใครเล่นอีกบ้างลูกนอกจากเราสองคนแล้ว
0: มีพี่แคร์ชัชริกาค่ะไผ่พายทิศพี่คิงค่ะสมิธด้วยค่ะ
2: พี่แอมแปร
0: ใช่
2: ใช่ค่ะพี่แจ๊บ
0: ใช่
1: ฮะพี่หมวยต้องดูนะเรื่องน
3: ี้ต้องดูน้องน่ารักมากค่ะ
0: คืนนี้นะคะ
3: คืนแรกคืนนี้ตอนแรก
1: สองทุ่มตอนแรกนะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ตอนแรกคืนนี้นะครับกี่โมงครับสองทุ่มครึ่งนะ
0: สองทุ่มครึ่งค
1: ่ะเชิญชวนเลยดีกว่าเอาหมิวก่อน
2: ซีเซิร์ฟรักได้ไหมนะคะเป็นซีรีส์เรื่องที่2ของพวกเราลีน่าหมิวแล้วค่ะแล้วก็สามารถชมได้ทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งค่ะ
0: ค่ะคืนนี้เป็นตอนแรกนะคะถ้าดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus นะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: สวยจริงๆนะ
3: สวยมากน่ารักมาก
1: จริงๆคุณผู้ชมตัวจริงที่สวยมากนะ
3: ค่ะดูหน้าน้องเพลินมากค่ะพ
1: ี่เนี่ยครับแล้วก็เรื่องนี้ผู้จัดคือ
0: พี่อูเป็นผู้กำกับค่ะแล้วก็พี่ดิวเป็น
1: พี่อูนะ
0: ใช่ค่ะ
1: พี่อูพัชนี
0: เป็นผู้กำกับ
1: ดารุจินดา
0: ใช
2: ่ค่ะ
1: อีฟเขาทำละครบู๊มแอคชั่นไหมเหรอลูก
0: อุ้ยสายนี้เขาก็ถนัดค่ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นคนเก่งรอบด้านพี่อูเก่งทำได้ทุกแนว
1: ธรรมดาเห็นพี่อูก็ทำพวกแอคชั่น
2: เป็นวันเดอร์วูแมนค่ะ
0: ทำได้ทุกแนวค่ะ
1: อ๋อโอเคนะครับ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ประมาณนี้ขอบคุณมากนะลูก
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณมาก
1: ขอบคุณนะเดี๋ยวติดตามดูนะลูกขอบคุณนะครับยังไม่หมด
3: ยังไม่หมดค่ะที่หยดค่ะพี่นุ่ม
1: เอาที่หยดมา
3: ค่ะที่หยดสมิงเขาขวางค่ะปล่อยไฟนอลเป็นเทรลเลอร์หนังนะคะเปิดจุดเริ่มต้นของยักษ์แล้วก็จ่าประพันธ์รวมพลออกล่าไอ้โหงสมิงคลั่งแห่งเขาขวางค่ะ
1: นี่มันแปลงกายได้ดวงตาของมันมีพลังสะกดนี่
3: เป็นภารกิจในการตามหาคนหายค่ะนำพายักษ์แล้วก็พักพวกเข้าสู่เขาขวางเขาขวางเป็นป่าต้องห้ามที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์แล้วก็ต้องปะทะกับไอ้โหงเป็นผีร้ายในกายสัตว์เสือสมิงกินคนที่สามารถจำแรงร่างได้สารพัดแล้วก็เปลี่ยนภารกิจครั้งนี้ให้กลายเป็นการเอาชีวิตรอดสุดระทึกค่ะ
1: นี่แหละครับก็อย่าลืมไปดูนะฮะสำหรับที่หยดนะครับที่หยดสมิงเขาขวางไอ้โหงพวกปิ๊บ
3: ค่ะ
1: ไอ้โหงนะ
4: ถ้าทุกคนอยากรอดอ่ะเราต้องออกไปจากป่านี้ให้เร็วที่สุด
1: เนี่ยครับ
5: กลับไปกับเทวิน
3: มีรอบพิเศษด้วยนะคะให้ชมก่อนใครบนจอยักษ์ IMAX ในวันที่29กันยายนค่ะตั้งแต่รอบ1ทุ่มเป็นต้นไปแล้วก็จะฉายในระบบ IMAX ตั้งแต่29กันยายนถึง7ตุลาคมนี้ติดตามได้นะคะ
5: ก็ต้องเป็นสมิงตลอด
3: แล้วก็ชมพร้อมกันทั่วประเทศค่ะที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์แต่ถ้าเป็นระบบ IMAX นะคะจะ29กันยาถึง7ตุลาคมเท่านั้นค่ะ
1: นี่ครับแล้วก็หลายคนเป็นแฟนของไบเบิ้ล
3: ค่ะใช่ค่ะน้องไบเบิ้ล
1: น้องไบเบิ้ลนะครับก็เตรียมดูได้เลยแอคชั่นเหมือนกันเรื่องนี้ไบเบิ้ลนะ
4: ที่ลืมใส่ตีนหมาให้เรียกว่าตีนช้าง
1: มีโบเมลดานัดเดท

0: แล้วก็พี่แฉะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจากประพันธ์คุณผู้ชมครับนี่ฮะไอ้โหงโฮกปิ๊บมาสิไว้เฮ้ยนี่เลื่อนนะที่หยดสมิงเขาขวาง
1: ค่ะ
2: ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนี
1: ้ใกล้เต็มทีแล้วค่ะอยากให้ถึงสิ้นเดือนเร็วๆจะได้ชมค่ะ
0: นี่คือที่หยด
1: ที่หยดค่ะ
0: ส่วนโหนกระแส
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราไปตามกันต่อที่โต๊ะนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ที่โต๊ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นี่นะครับ
1: โต๊ะกลมกลายเป็นมีมมากๆเลยเมื่อวานนี้
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สมิงเขาวางบนโต๊ะวันนี้นะครับเรามีทางฝั่งของตัวรองผู้กับหนึ่งทางบกปมานะครับก็คือปราบปราม
1: อะ
0: นะครับก็มีทั้งสองท่านเลยนะครับแล้วก็มีทางฝั่งของตัวทนายตุ๋ยมาด้วยนะครับมีทางฝั่งของตัวอาจารย์จตุรงค์ก็มานะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดวันนี้ฮะเรามีมหาหมีนะครับมหาหมีหายหรือยังครับ
3: ผมไม่ได้เป็นโควิดนะครับพี่หนุ่ม
0: ไม่ได้เป็นเหรอครับมันมีคนบอกเป็นโควิด
3: เป็นไข้หวัดมาวันนี้วันที่5ที่6แล้วครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยกลัวไอแค่นั้นเองครับพี่หนุ่ม
0: อ๋อตอนแรกผมไม่กลัวนะพี่หมีมาก็ได้นะจริงแล้วอ่ะ
3: ไม่ได้เป็นโควิดครับพี่หนุ่มครับ
0: พี่หมีเรื่องนี้ตกใจไหมผมถามจริง
3: ปกติไม่ตกใจแต่ว่าเห็นโดยพระรูปเนี้ยก็ตกใจอยู่เพราะว่าท่านดังฮะ
0: ผมหมายถึงเห็นบนโต๊ะแล้วตกใจไหมอ
3: ันนี้ก็ตกใจเกินคาดอยู่ครับ
0: เกินคาดนะพี่ทำได้อย่างนั้นไหมล่ะ
3: แต่ว่าผมว่าดีอย่างครับทำให้หนุ่มวัย60ขึ้นไปเนี่ยดูแล้วมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับ
0: เอาเดี๋ยวนี้ไปพบกับที่โต๊ะ
1: ค่ะที่โต๊ะเป็นสมิงเป็นอะไรนะพี่หนุ่มเมื่อกี้พี่หนุ่มพูด
0: สมิงเขาวาง
1: สมิงเขาวาง
0: วางบนโต๊ะนี่แหละ
1: ค่ะ
0: นี่นะโอเคนะฮะเดี๋ยวไปคุยที่โหนกระแสนะครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอ
5: สวัสดีครับนี่คือสถานีรักโลก360องศากับผมแซคธนินทร์วัฒน์พัฒนวิรคุณเราจะผ่านครึ่งเดือนแรกของกันยายนอีกแล้วงั้นก็มาดูกันว่าช่วงเวลาที่เหลือของครึ่งหลังเดือนกันยายนยังเป็นโค้งสำคัญของฤดูฝนที่เรายังวางใจไม่ได้อย่างไรอย่างที่เคยบอกไว้แม้กันยายนปีนี้ฝนรวมของไทยส่วนใหญ่จะต่ำกว่าปกติถึง 10% โดยเฉพาะในภาคเหนือที่ฝนจะน้อยถึง 20% แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนที่เหลือฝนจะน้อยลงทุกพื้นที่นะครับเหตุเพราะตัวการให้ฝนหนักอย่างร่องมรสุมยังมีโอกาสพาดผ่านอีสานตอนล่างกลางตอนบนและภาคตะวันออกขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังมีกำลังแรงได้เป็นระยะจึงเท่ากับว่าแนวฝนหลักๆจะขยับต่ำลงมาเรื่อยๆโดยเฉพาะภาคตะวันออกต้องจับตาให้ดีเพราะเป็นภาคเดียวที่เดือนนี้มีแนวโน้มฝนสูงกว่าปกติถึง 10% จึงอาจเจอฝนตกหนักกว่าเพื่อนได้แบบนี้ก็ชัดเจนช่วงเวลาครึ่งหลังเดือนกันยายนที่เหลืออย่าดูเพียงว่าฝนจะตกทุกวันหรือไม่แต่ให้ระวังช่วงที่ร่องมรสุมลมมรสุมและความชื้นจากความเสี่ยงของพายุเข้ามาทำงานพร้อมกันเพราะอาจทำให้ฝนที่ดูเหมือนน้อยแต่จะตกหนักกระจุกตัวจนเกิดน้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งที่มีอันตรายได้รวมถึงคลื่นลมทะเลก็จะมีกำลังแรงมากขึ้นด้วยสำหรับเส้นทางพายุครึ่งเดือนหลังกันยายนจะต่ำลงมาคืออยู่ในแนวอีสานตอนล่างไปภาคกลางใครอยู่ในโซนนี้ถึงคิวต้องเฝ้าระวังฝนหนักเป็นพิเศษนะครับนี่คือสัญญาณความเปลี่ยนแปลงของอากาศในช่วงครึ่งหลังเดือนกันยายนที่ผมส่งถึงคุณจากสถานีหลักโลก360สวัสดีครับ
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมต้องเรียนแบบนี้เลยจริงๆแล้ววันนี้ผมนัดจ่ายไททศมิตรเอาไว้นะฮะผมจะทำไอ้เจ้าการ์ดไอ้วันพีชของเขานะครับแต่ปรากฏว่าต้องขออภัยคุณจ่ายเมื่อวานก็เลยโทรไปเลื่อนบอกจ่ายพี่ขอยันจริงเพราะวันนี้ถึงมานั่งคุยเรื่องการ์ดวันพีชเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้ก็จะกลบเรื่องนั้นอยู่ดีเพราะมันเป็นประเด็นใหญ่มากๆนะครับครับเป็นเรื่องราวที่เหล่าผู้สานิกชนเองเนี่ยไม่สบายใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณผู้ชมครับเรื่องราวของหลวงพ่อโชตนะฮะตอนนี้เป็นอดีตไปเรียบร้อยเป็นสมีและเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับหลวงพ่อโชตเองเนี่ยคุณผู้ชมในอดีตเนี่ยนะฮะก็เป็นพระลูกวัดของวัดพุทธไทยสวรรค์หลังจากนั้นเองท่านเองนะฮะได้มีการเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสแล้วปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองทหารตำรวจวงการบันเทิงนักแสดงนักร้องขึ้นกับท่านเยอะมากคือนอกเหนือจากลูกศิษย์ลูกหาขึ้นท่านแล้วที่หลายคนตกใจเพราะท่านก็ไปขึ้นลูกศิษย์เหมือนกันมันก็เลยทำให้โอ้โหคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันรับไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางกองปราบเองเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏไปพบครับว่านอกเหนือจากบุคคลมาร้องแล้วว่าทางฝั่งของตัวหลวงพ่อเองเนี่ยไปมีสัมพันธ์สวาทกับสีกาแถมมีการยักยอกเงินวัดด้วยวันนี้ครับเราจะมาฟังที่มาที่ไปของเรื่องราวเหล่านี้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมตำรวจถึงเข้าไปจับได้วันนี้นะครับเราพูดคุยกับทางฝั่งของท่านพันตำรวจโทสมเดชสารบัญนะครับท่านเป็นรองผู้กำกับ1กรมคับการปราบปรามนะครับวันนี้มาพร้อมกับทางพันตำรวจโทกฤษดาพลายละหานนะครับท่านเป็นรองผู้กำกับ1กรมคับการปราบปรามครับทั้ง2ท่านสวัสดีครับแล้ววันนี้ครับเรามีพี่ตุ๋ยนะฮะทนายตุ๋ยพรศักดิ์มานะครับสวัสดีครับและแน่นอนครับวันนี้นะครับมีอาจารย์จตุรงค์จงอาสานะครับที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนามานะครับสวัสดีครับแล้วก็ขาดไม่ได้ครับวันนี้มหามีครับดร.ประยุทธ์ประเทศเสนารองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมครับ
1: สวัสดีครับ
2: หนุ่มสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
0: สว
3: ัสดีครับ
0: พี่หมีหายแล้วนะไม่ได้เป็นอะไรนะ
1: ไม่เป็นฮะ
0: อาจารย์เมื่อวานนี้หลังจากที่ออกอากาศไปเมื่อวานกลับไปตามเรื่องราวใช่ไหมเห็นก็บอกตอนนี้เงิน200กว่าล้านแล้วนะ
2: ยอดใช่ครับก็จำนวนยอดก็ไม่ได้เกินความคาดคิดนะครับเพราะว่าก็รอบของพระคมหน่วยงานท่านก็ดูแลได้อย่างดีครั้งนี้ก็ถือว่าดูแลได้อย่างดีครับค้นได้เต็มที
0: ่ครับ
2: ลุกได้ทุกหน่วยแล้วก็สามารถไปค้นหาจากตัวสีกาได้หลักฐานวัตถุพยานมากมายก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วครับ
0: ครับส่วนพี่ตุ๋ยเองก็เรื่องของเมื่อวานที่เราพูดคุยกันไปก็ยังเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่ามีการยักยอกไปเนี่ยวันนี้น่าจะตอบได้มากขึ้นในกรณีของทางตัวสีกาเอ
1: ๋ครับ
0: นะฮะ
1: ว่ามีการสืบสวนต่อจากพนักงานสอบสวนที่เข้าไปสืบสวนหาเส้นทางการเงินไปไม่รู้ว่าจะมีเพิ่มกว่านี้อีกหรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับ
0: โอเคขอบคุณท่านรองทั้งสองท่านมากนะครับ ผมเรียกท่านรองได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะฮะท่านรองครับที่มาที่ไปของคดีนี้มันเริ่มจากตรงไหนอะไรไงทำไมท่านถึงได้มีการไปจับทางสมีโชตได้ยังไงฮะเชิญเลยครับ
4: ครับก็ขออนุญาตครับ
0: ไม่เป็นไรครับไม่ต้อง
4: นำเรียนพี่หนุ่มนะครับแล้วก็ผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับ
0: ครับ
4: สืบเนื่องมาจากที่มาที่ไปของคดีเนี้ยมันเริ่มต้นจากเพียงหนังสือร้องเรียน1ฉบับของ
0: มีคนร้องเรียนมาม
4: ีคนร้องเรียนมา
0: เป็นบุคคลที่ไม่ประสงค์ออกนาม
4: ครับก็เรียกว่าบัตรสนเทนะครับ
0: ครับ
4: ร้องเรียนเข้ามาที่กองปราบกองหนึ่งเราเนี่ยคือพอเราดูหนังสือร้องเรียนเนี่ยเราแยกได้เป็น2ประเด็นนะครับแยกได้เป็น2ประเด็นก็คือว่าจะเอาวาดวัดเนี้ยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับที่ไม่เหมาะสมออกไปในเชิงชู้สาวนะครับในหนังสือน้องเรียนระบุชัดเจนแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับการทุจริตเงินของวัดนะครับซึ่งครั้งที่เราได้รับหนังสือร้องเรียนเนี่ยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งพอได้รับหนังสือร้องเรียนแล้วผู้บังคับบัญชาก็เลยมีการมอบหมายให้มีการตรวจสอบตามข้อร้องเรียน
0: ที่ร้องมาตั้งแต่เดือน
4: กรกฎา
0: ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
4: ครับที่ผ่านมาเราได้รับสื่อร้องเรียนฉบับแรก
0: โอ้โหที่ทำการเร็วมาก
4: นะครับฉบับแรกผู้บัญชาก็ได้สั่งการให้การตรวจสอบนะครับปรากฏว่าทางรองกฤษดาเนี่ย
0: ครับ
4: ท่านเป็นรองผู้กำกับที่คุมหน้างานด้านสืบสวนนะครับ
0: ครับ
4: บังเอิญท่านเป็นลูกศิษย์อดีตลูกศิษย
0: ์
4: อดีตลูกศิษย
1: ์ลูกศิษย
4: ์ของอดีตหลวงพ่อ
0: หลวงพ่อโชตเนี่ยนะฮะ
4: ครับ
0: เป็นลูกศิษย์เลยเหรอครับ
1: ก็เ

0: เคยไปกราบไหว้ครับ
1: เหนือดวง
0: ครับใช่ครับ
1: มีไหมฮะ
0: ตอนนี้ไม่มีแล้ว
2: นะครับ
1: แล้วไงฮะ
2: ก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญนะครับก็ในระหว่างที่เราตรวจสอบข้อจริงตามข้อมูลในหนังสือเนี่ยเราใช้เวลาตรวจสอบประมาณสักเกือบบวกลบเกือบเดือนแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันจะมีหนังสือร้องเรียนอีกฉบับนึง
1: ตามมาอีก
2: แต่ทีนี้
1: คนเดิมไหมฮะ
2: น่าเชื่อว่าเป็นคนเดิมนะครับแต่ทีเนี้ยหนังสือร้องเรียนฉบับที่2เนี่ยมาพร้อมกับแฟลชได
1: ร์อุ๊ยตายมาแล้ว
2: แนบคลิปมานะครับซึ่งปรากฏว่าพอเราตรวจสอบคลิปจากแฟลชไดร์ที่แนบมากับพยานหลักฐานที่เรารวบรวมในระหว่างที่เราได้รับหนังสือร้องเรียนฉบับแรกมาเนี่ยก็ปรากฏว่ามันแมทกันตรงกันนะครับแมทกันตรงกันทีเนี้ยเราก็เลยรายงานให้ผู้บัญชาทราบว่าเรื่องเนี้ยนะครับมันแยกได้เป็น2ประเด็นก็คือว่าพฤติกรรมของอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยในส่วนของพระธรรมวินัยเนี่ยน่าจะมีความผิดชัดเจนละนะครับเรื่องประราชิกเรื่องอะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอตามหนังสือโรงเรียนเนี่ยเรื่องประราชิกเราก็โอเคละเรารายงานผู้บัญชาทราบไปแล้วในส่วนของสงฆ์เราก็เดี๋ยวเราว่าก
1: ันนะไอ้ทำใดนั้นส่งมานี่คือพอเปิดมานี่ตกใจไหมฮะ
2: ถามว่ามันชัดไหม
1: มันคืออะไรเหรอครับในนั้นผมว่ามันชัดมากนะ
2: ตำใดอันที่สองเนี่ยมันจะเป็นตำใดน่าจะมาจากกล้องวงจรปิดของวัด
1: เองนะ
2: ของวัด
0: ใช่
2: นะครับของวัดแต่ทีเนี้ยเราก็เอามาแมทกับพยานหลักฐานที่เราได้มาจากการสืบสวนของเราเองเพื่อตอบข้อร้องเรียนตามหนังสือนะครับ
1: ครับ
2: ปรากฏว่าโอเคพยานหลักฐานเนี่ยมันแมทกันเห็นภาพเห็นพฤติกรรมนะครับก็ชี้ชัดได้ว่าโอเคน่าจะมีการประราชิกนะครับ
1: ก็คือเป็นคลิปที่เราได้เห็นกันไป
2: ครับ
1: ลองขึ้นดูสิทีมงานเป็นอันนี้ใช่ไหมฮะในทำได้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับ
0: อันนี้ไม่อยู่ในทำได้พี
2: ่ไม่
1: อันนี้ไม่ได้อยู่ในทำได้นะ
0: ใช่ๆอ
1: ันนี้เราไปได้มาต่างหาก
0: อันนี้ไม่เกี่ยวตำรวจ
1: ไม่เกี่ยวตำรวจนะอันนี้ไม่เกี่ยวตำรวจนะบอกก่อนเลยนะเดี๋ยวจะหาว่าอันนี้หลุดมาจากตำรวจไม่ใช่นะครับผมบอกก่อนเลยนะอันนี้ผมยืนยันความบริสุทธิ์ใจให้ตำรวจเลยว่าไม่ใช่นะและที่ท่านได้มาเป็นแบบไหนเหรอครับ
0: ที่เป็นที่โต๊ะครับ
1: บนโต๊ะเอาเปิดนี่อันนี้ใช่ไหมฮะอันนี้นะครับหรือไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อีกใช่ไหม
0: ครับครับเป็นใช่ครับใช่ครับโต๊ะ
1: อันนี้นะ
0: ครับ
1: แต่ยืนยันนะครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตำรวจไม่ได้มีคนเข้าไปเอาคลิปออกมาเองแล้วหลุดออกไปไม่ใช่นะครับ คือเป็นพลเมืองดีเขาได้มีการนำคลิปเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้มันมีการกระจายแพร่หลายกันก่อนแล้วเขาถึงส่งมาให้ตำรวจ
2: ครับ
1: ต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าคนจะมาเข้าใจว่าตำรวจส่งไปหรือเปล่าหรือหลุดจากตำรวจหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะต้องบอกแบบนี้ก่อนเลย
2: ครับ
1: เชิญต่อเลยครับ
2: ทีเนี้ยเราก็ย้อนกลับไปตรงที่ว่าหนังสือร้องเรียนนะครับเรื่องความประพฤติไม่เหมาะสม1เรื่องแล้วก็ในหนังสือสุ่มเสี่ยงที่จะทุจริตเกี่ยวกับเงินของวัดจึงเป็นจุดเริ่มต้นนับ1ให้เราเจาะเข้าไปลึกว่าทางอดีตเจ้าอาวาสเนี่ยมีการทุจริตจริงหรือไม่นะครับซึ่งก็พอตรวจสอบเขาแล้วก็พบว่ามีมูลความจริงนะครับมีมูลความจริงเพราะว่ามันจะมีเกี่ยวข้องกับมูลนิธิของวัดเนี่ยมูลที่วันโชตนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อ
1: วันโชต
2: วันฮะ
1: วันวันเหรอ
2: วันโชต
3: วันโชต
2: โชตก็พ่อโชตโชตชื่อ
1: แล้ววันมาจากไหนฮะวัน
2: อันนี้ก็ยังไม่ทราบคือ
1: แก
2: จะวันโชต
3: ขวัญหรือวัน
2: วันหินบ่อแหวนไม่นากาศนอนหนู
3: วัน
2: วันโชต
3: สวรรค์ว่าครับ
1: เหมือนสวรรค์น่ะเหมือนคำว่าสวรรค์วันโชต
2: ว
1: ันโชตได้มาจากไหน
3: อ๋อพุทธไทยสวรรค์
1: ออกพุทธไทยสวรรค์ออกก็เลยเป็นหวันโชต
3: ครับเป็นไปได้
1: หวันโชตแต่ว่าทีเนี้ยเป็นมูลนิธิเลยนะฮะ
2: เป็นมูลนิธิ
1: จดเมื่อไหร่ฮะ
2: จดเมื่อปลายปี พ.ย. 68นะครับจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นมาเมื่อพฤศจิกายน68
3: อ๋อผมเข้าใจแล้วอันหนึ่งเป็นชื่อวัดหนึ่งชื่อท่านหวันคือสวรรค์โชตคือชื่อท่านสวรรค์กับโชตก็เลยเป็นหวันโชต
1: หวันโชต
3: อาจจะนะ
1: คล้ายคำนะครับก็คือจดเมื่อประมาณปี68นี่เอง
2: ปลายปี68
1: ปลายปี68นะฮะ
2: ปลายปี68
1: ก็ไม่นานนะแป๊บเดียวเองอ่ะ
2: แป๊บเดียวครับ
1: ครับ
2: ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นข้อที่ทางตัวท่านเองเนี่ยก็รับสภาพว่ามูลที่เนี้ยยังไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรได้ใช่มั้ยฮะยังไม่ครบหลักเกณฑ์2ปี3ปีอะไรก็ว่ากันไปน
1: ั
2: ้นนะครับปรากฏว่าผู้ที่มาบริจาคเงินให้วัดนะครับใช้วิธีการที่ว่าทางท่านเนี่ยใช้วิธีการเอาบัญชีของมูลที่เนี่ยให้ผู้บริจาคโอนเข้าไปแล้วออกใบอนุโมทนาบัตรให
1: ้โ
2: อ้ครับ
1: ออกใบอนุโมนะ
2: ครับ
1: ฮะ
2: เป็นตรงเนี้ยทางเดี๋ยวท่านมหามีน่าจะตอบได
3: ้ครับ
2: ความได้นะครับว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้หรือไม่อย่างไร
1: ครับ
2: นะครับก็พอพบเป็นหลักฐานตรงเนี้ยก็ค่อนข้างจะชี้ชัด

0: ความเสียหายที่เบื้องต้นเท่าที่เราตรวจสอบแล้วก็ประมวลเรื่องมาเนี่ยก็ประมาณ100ล้านบาทเศษนิดๆ100ล้านบาทเศษนะครับ
1: 100ล้านบาทเศษนะฮะ
0: ครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการผู้บัญชาได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาเนี่ยให้ดําเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับดําเนินคดีกับเจ้าอาวาสนะครับเจ้าอาวาสแล้วก็หญิงคนสนิทเพราะว่าทางธุรกรรมเงินมีการไปเชื่อมกันสัมพันธ์กันนะครับจนนํามาสู่การออกหมายจับนะครับเราได้ขออนุมัติศาลอาญาธุรกิจภาค1นะครับในการพิจารณาออกหมายจับแล้วก็หมายค้นแล้วก็มีการจับกุมตัวเมื่อวานซึ่งการจับกุมตัวเนี่ยมันก็แยกเป็น2ส่วนก็คือว่าทางพระธรรมวินัยเนี่ยทางสำนักพุทธจังหวัดนะครับของจังหวัดร่วมกับทางพระผู้ปกครองชั้นผู้ใหญ่ที่มีชั้นยศเหนือกว่าของท่านเนี่ยก็ได้มาดําเนินการในส่วนตรงเนี้ยท่านก็ดําเนินการสืบไปนะครับสืบเสร็จกระบวนการของกฎหมายบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับเพราะว่าของแกเนี่ยข้อหาที่เราตั้งไปเนี่ยก็คือ147 157ฟอกเงินนะครับแล้วผู้หญิงก็จะโดนสนับสนุนนะครับก็ว่ากันไป
1: เอโดนสนับสนุนนะครับ
0: ครับ
1: คือหลักฐานไปถึงเอเนี่ยชัดเลยใช่ไหม
0: ถามว่าก็ในชั้นเนี้ยค่อนข้างชัดนะครับค่อนข้างชัดเพราะว่าศาลท่านได้พิจารณาออกหมายจับให้มาแล้วนะครับ
1: นะครับในมุมของตัวพี่กฤษดาเองนะฮะเป็นลูกศิษย์ลูกหาขึ้นตรงกับท่านเลยใช่ไหมฮะ
2: ก็ต้องบอกว่าตัวลูกศิษย์ของท่านเนี่ยครับมันแบ่งเป็นชั้นดีกว่าครับเป็นชั้นชั้น
1: เป็นชั้นด้วยเหรอ
2: ครับเป็นชั้นในชั้นกลางชั้นนอกอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีลูกศิษย์ชั้นในก็จะเป็นพวกลูกศิษย์ที่รับใช้อยู่ภายในวัดอยู่แล้ว
1: ครับ
2: ลูกศิษย
1: ์ชั้นในนะอันนี้ชั้นในก็คือลูกศิษย์ในวัดนะ
2: ส่วนลูกศิษย์ชั้นกลางก็จะเป็นผู้มีตำแหน่งผู้มีเงินทองอะไรประมาณนี้
1: ครับอันนี้คือชั้นกลาง
2: ชั้นกลางครับแล้วชั้นนอกเลยก็อาจจะเป็นคนทั่วไปที่มาไหว้เป็นประจำอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นส่วนผมนี่ก็จะอยู่ประมาณกลางๆไปทางนอกๆหน่อยก็คือผมเคยไปกราบไหว้ก็คือนานมาแล้วตั้ง 5-6 ปีที่แล้ว
1: ครับ
2: ก็เคยไปไหว้อยู่ครับ
1: ครับแล้วตัวท่านรองเองได้มีโอกาสเข้าไปสืบเรื่องนี้ยังไงบ้างไหมฮะ
2: ครับเรื่องนี้ก็ทางหนังสือร้องเรียนเนี่ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางผู้กับก็มอบหมายให้ทางทีมของพวกผมเนี่ยเป็นคนทำนะครับซึ่งผมเป็นรองผู้กับที่คุมงานสืบอยู่แล้วก็เคยชุดผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ทำเคสวัดพระบาทน้ำพุ
1: ครับ
2: ก็เลยได้เข้ามาทำเคสนี้ด้วยครับครับพอได้รับหนังสือโรงเรียนมาเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็อ้าวพระอาจารย์อะไรงี้ครับก็เลยดำเนินการสืบสวนครับตามที่ท่านรองสมเด็จบอกไปครับของผมก็สืบสวนพอเราชี้ชัดแล้วว่ามันมีการผิดพระธรรมวินัยจริงเนี่ยมันก็เป็นมูลเหตุจูงใจนะครับให้มันไปกระทำความผิดทางอาญานะครับมีมูลเหตุจูงใจให้จะต้องมีการใช้เงินตรงนี้เราก็ใช้ตรงนี้ไปเป็นในส่วนของตัวรายงานของเราด้วยครับ
1: ผมขออนุญาตถามแบบนี้เมื่อกี้พูดมาเรื่องของวัดพระบาทน้ำพุถ้าเกิดเราจะไปเทียบกันระหว่างวัดพระบาทน้ำพุกับทางวัดพุทธสวรรค์เนี่ยความแตกต่างมันจริงๆมันแตกต่างกันไม่มากเลยใช่ไหมฮะในการที่มีการออกใบอนุมัติธนาบัตร
2: ครับ
1: แต่ว่าไปโดนตรงนี้ใช่ไหม
2: ก็ในส่วนของวัดพระบาทน้ำพุเนี่ยตอนนั้นเนี่ยอินโนชั่นยังไม่ได้ประกาศใช้มันเพิ่งใช้เมื่อต้นปีวันที่1
1: ครับ
2: ที่ผ่านเงินมกราที่ผ่านมาเริ่มใช้
1: ครับ
2: อินโนชั่นซึ่งสมัยก่อนมันจะเป็นการเขียนมือครับการเขียนมือซึ่งเคสพระบาทน้ำพุเนี่ยต้องบอกว่ามันมีความยากในการสืบสวนเนี่ยในเรื่องเส้นทางการเงินแล้วก็ในเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างยากกว่าตรงนั้นนะครับยากกว่าแต่ความผิดก็คล้ายรูปแบบคล้ายกันเป็นการใช้มูลนิธิซึ่งจริงๆแล้วผมมองแล้วว่าถ้าดูจากไทม์ไลน์เวลาการจัดตั้งมูลนิธิหวันโชตมันเกิดขึ้นในพฤศจิกาปี68ซึ่งมันเป็นหลังจากวันที่ พวกเราแถลงข่าวเรื่องวัดพระบาทน้ำพุไป ก็เป็นไปได้ว่าทางสมีโชตเนี่ยทางตัวเขาอาจจะมีการดูข่าวแล้วก็เกิดความกังวล
1: กลัว
2: ครับเกิดความกังวลก็อาจจะใช้ช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเพื่ออยากจะให้ตัวเองโปร่งใสสะอาดขึ้นอะไรประมาณนี้ครับ
1: แสดงว่าเมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะมีการจดเป็นมูลนิธิเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางในการรับเงินมาแล้วโอนเข้าของเขาเลย
2: ครับตรงนี้อยู่ในเนื้อสำนวนอยู่แล้วครับ
1: อ๋อ
2: ครับ
1: เขาก็เลยพอเขาเห็นว่ามันมีข่าวของวัดพระบาทน้ำพุเขาก็เลยไปจดเพื่อให้เป็นมูลนิธินะฮะเพื่อที่จะมาสวมภายหลังว่าอ้าวทั้งนั้นต่อมาเนี่ยมาออกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวออกใบอนุโมทนาแต่จริงๆถ้าเกิดสมีดูละเอียดจริงๆเนี่ยสมีจะไม่ทำแบบนี้เลย
2: ครับ
1: เพราะสมีขออภัยนะคือผมนำเสนอไอ้มุ่งพระบาทน้ำพุเนี่ยหลายครั้งหลายขนหลายวันเลยที่สำคัญที่สุดที่เขาเกมกันเนี่ยเป็นเพราะว่าเงินที่บริจาคมาให้วัดนะครับแต่ออกไปเป็นใบอนุโมทนาบัตร
3: ครับ
1: บาง

0: ไปเนี่ยปั๊มตาวัดด้วย
1: ครับ
0: ถึงโดนจำได้ไหมพี่หมี
1: จำได้ครับ
0: เออนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันชัดเจนเลยเพราะว่าเส้นเงินเนี่ยถ้ามันไม่เข้าบัญชีของวัดเนี่ยมันไปไหนพอเขาไปตรวจสอบแล้วเอาไปกระทบยอดกับทางไอ้ตัวใบอนุมัติธนบัตรอนุมัติธนบัตรเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าเงินเนี่ยมันไปอยู่กับหลวงพ
1: ่อครับครับ
0: อันนี้เป็นที่มาที่ไป
1: ครับ
0: โอ้โหเอาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันต่อนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของงงเงินล่าสุดเห็นบอกว่า200กว่าล้าน
2: เป็นเงินสด140ที่เป็นตัวเจอจากที่วัดนะครับประมาณ140
0: ล้าน140
2: ล
0: ้านเขาบอกเมื่อวานเนี้ยทางกองปราบเองเนี่ยเอาเครื่องนับเงินไปนับจนเครื่องพังไป2เครื่อง
1: ครับ
0: จริงใช่ไหมฮะ
3: เครื่องเล็กครับ
2: เครื่องมันเล็กครับของเรามีคือเรายืมร้านทองแถวนั้นมาด้วยมาใช้แล้วก็ร้านเขาปิดเราก็เลยต้องเอาไปคืนเราก็เลยเอาเครื่องเล็กมาใช้มันพัง
0: ครับครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาถามด้วยตกลงโต๊ะกลมนั่นน่ะที่ยึดมาเนี่ยจะเปิดประมูลไหมพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ครับ
0: อาจารย์รับไหมเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
5: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามินซีช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเดือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
4: ก็เราคู่ควร
6: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill
7: Close-up shot.
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: เราทำอะไรฮะพี่ดามี
10: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
11: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
12: ้พี่โคตรรักฝนเลยนะกลับมาพบกันใหม่
13: 2หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
16: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
0: สนับสนุนโดยนีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจับมาพูดคุยกันต่อในรายการโหนกระแสนะครับวันนี้คุยกับทางฝั่งของตัวกองกับการปราบปรามหรือกองปราบท่านผู้ชมครับที่ไปจับตัวสมีโชตนะฮะคือผมขออนุญาตถามแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมที่ทางฝั่งของตัวในโชติทำเนี่ยเขาทำแค่สองคนจริงๆเหรอฮะเพราะตัวเส้นเงินเนี่ยมันอาจจะกระจายไปหาใครอีกหรือเปล่าอันนี้ทางกองปราบได้มีการตรวจสอบหรือยังครับ
10: คือขออนุญาตครับคือเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจสอบก็จริงๆอ่ะก็มีบุคคลที่อยู่ในข่ายเนี่ยก็มากกว่า2แต่พยานหลักฐานที่มันชี้ชัดจริงๆเนี่ยตอนนี้ณตอนเนี้ยก่อนที่เราจะไปนำเสนอศาลเพื่อขออนุญาตออกหมายจับเนี่ยมันยังบ่งชัดแค่2คนนะครับแต่หลังจากเนี้ยที่เราจับกุมแล้วเราก็มีการนำหมายค้นเข้าไปเพื่อยึดแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยจากสถานที่ที่เราเข้าค้นเมื่อวานเนี่ยเราจะได้นำมาวิเคราะห์แล้วก็ประมวลดูว่ามันมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นด้วยหรือไม่อย่างไร
0: มีในมีในมีใน ครือข่ายหรือว่าคิดว่าน่าจะมีไหม
10: ถ้าความรู้สึกจริงๆเนี่ยผมก็เชื่อว่าความรู้สึกเดียวกันกับพี่น้องสื่อมวลชนเขาคิดว่ายังไงก็มีนะครับแต่ทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็ต้องอยู่ที่ภายใต้พยานหลักฐานที่เราพบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วการดำเนินคดีมันก็ต้องอยู่ที่พยานหลักฐานนะครับ
0: เวลาเซ็นเนี่ยเขาเซ็นกันกี่คน
10: ฮะเซ็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยนะครับก็คือ1ไวยาวิทยากรนะครับ2คือเจ้าวาดเพราะมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานมีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานนะครับอำนาจเต็มจะมี2คนนี
0: ้ครับ
10: ก็ซึ่งเมื่อวานที่เข้าไปรวบรวมเนี่ยก็ได้ต้นขั้วของใบอนุโมทนาบัตรซึ่งต้นขั้วเนี่ยมันจะมีมาก่อนหน้าที่มันจะมี1ตุลาเนี่ยอันนี้จะเป็นเปเปอร์หมดครับ1 มกราคม69เป็นต้นมาเนี่ยมันจะเป็นระบบอินโดนีเซียหมดนะครับจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดเราก็เลยได้ย้อนกลับมาซึ่งเนี่ยต้องไปไล่ดูว่ามันจะมียอดเงินที่ออกไปแล้วเงินไม่เข้าวัดบ้างอีกหรือไม่มากน้อยเพียงใดอันนี้เราต้องว่าครับต้องใช้ระยะเวลา
2: เพราะที่เราตรวจสอบเนี่ยมันแค่ตั้งแต่1มกราคมปีนี้เป็นต้นมา
0: 1มกราคมปีนี้เท่านั้นเองเหรอเนี่ย
2: ครับที่ตรวจสอบมันเป็นระบบอินโดนีเซียที่อยู่ในที่ดำเนินคดีแต่เราต้องตรวจสอบเอกสารที่เราตรวจยึดมาเมื่อวานที่เป็นพวกต้นขั้วตามที่ท่านรองสมเด็จบอกซึ่งตรงนี้ต้นขั้วพวกนี้มันมีเยอะเราอาจจะต้องใช้เวลาในการประมวลแล้วก็ตรวจสอบ
0: ครับ
2: ก็อาจจะเจอหมดความมูลค่าความเสียอาจจะเพิ่มขึ้นหรือครับ
0: คือณขณะนี้เนี่ยผมอยากถามแบบเอาชัดๆเลยนะฮะเงินในบัญชีของหลวงพ่อเองเนี่ยอดีตหลวงพ่อเนี่ยเงินเฉพาะเงินในบัญชีนะฮะมีเงินอยู่เท่าไหร่ฮะ
10: เท่าที่ตรวจพบหลายๆบัญชีของแกเนี่ยก็เสด็จน้ำนะตอนนี้ยอดกลมๆอยู่ที่ประมาณ290ล้านนะครับ
0: 290ล้านบาท
10: ใช่290
0: บัญชีอยู่ในบัญชีนะฮะอันนี้ของหลวงพ่อนะ
2: ใช่ครับหลายๆบัญชี
0: หลายๆบัญชีรวมแล้ว290ล้านบาท
2: ใช่ครับ
0: เงินสดที่ไปเจอเมื่อวานเท่าไหร่นะฮะ
10: ก็ประมาณ138ล้าน
0: อีก138ล้านบวก290เป็นเท่าไหร่แล้วนั่นน่ะ422ล้านนะ
1: 428
0: ครับ428นะฮะ428ล้านนะฮะแล้วก็มีทองคำอีกเท่าไหร่นะฮะ
10: ทองคำเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานับรวมถ้าช่างได้เนี่ยก
2: ็ประมาณพันกว่าบาทแต่มันมีทองคำที่เป็นพระพุทธรูปครับเป็นรูปใหญ่ๆเนี่ยตรงเนี้ยน้ำหนักมันเยอะครับน้ำหนักมันเยอะมันเยอะแล้วข้างใต้เนี่ยเขาเอาปูนปาเตอร์อัดไว้เราก็เลยอาจจะหามวลน้ำหนักที่แท้จริงไม่ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยที่ลองตรวจสอบดูเนี่ยน่าจะน้ำหนักองค์ละประมาณกิโลกว่าๆถึง2กิโลครับอีกประมาณ7องค์ครับอีกถ้าประมาณ7ถึง10องค์ผมไม่แน่ใจตรงนี้ครับ
10: ถามท่านว่าประมาณโลองค์ละโล4
2: ตรงนี้คือต้องไม่แน่ใจเพราะมันต้องหลอมก่อนมันถึงจะรู้ว่าน้ำหนักมันเท่าไหร่ครับ
0: แต่เป็นทองพิสูจน์แล้วเป็นทองทั้งหมดเลยหรือเปล่าฮะ
2: เป็นสีทองแต่ยังไม่ได้พิสูจน์คร
0: ับ ไม่รู้ข้างในเป็นอะไร
2: ต้องไปยิงครับ
0: แต่ถ้าเป็นทองคำแท่งต่างๆนานาที่เจอเนี่ย
2: ก็อาจจะมี
0: พันกว่าบาท
2: อาจจะมีน้ำหนักประมาณ10กิโลครับ
0: พันกว่าบาท
2: ครับ
0: อาจารย์โอ้พันกว่าบาทเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับ
2: อันนี้พันกว่าบาทครับ
0: พันกว่าบาท
2: แล้วก็บวกอีก10กิโลนะครับไอ้พันกว่าบาทนี่ก็คือพันกว่าบาทแล้วก็ไอ้ที่เป็นไอ้เป็นรูปพระพุทธรูปอีกประมาณ10กิโล
0: โอ้โห
10: ที่เอามาหลอมเป็นทอง
0: พันกว่าบาทนี่ก็ประมาณ70ล้านละ
10: พระพุทธรูปที่เห็นนี่คือเป็นทองแต่ตรงแท่นที่ตั้งอาจจะไม่ใช่
2: ใช่ครับใช่ครับตัวนี้คืออย่างพระพุทธรูป4องค์ด้านหลังนะครับ4องค์ด้านหลังเนี่ยข้างอันนั้นจะมีน้ำหนักเยอะมากถ้าเราช่างตาช่างน้ำหนักมันเยอะแต่พอเรามาพลิกดูข้างใต้เนี่ยปรากฏว่ามันมีปูนปาเตอร์อัดอยู่ปูนปาเตอร์อัดอยู่คราวนี้เราก็ลองเคาะปูนปาเตอร์ออกแล้วก็ลองชั่งไปเพียวดูเนี่ยมันน้ำหนักเกือบ2กิโลครับก็รวมๆตรงนี้ก็ประมาณเกือบ8กิโลในตีเป็นกี่บาทแต่ตรงนี้ก็ต้องลองคำนวณดูอีกทีนึง
0: เพราะฉะนั้นผู้ชมครับคือตอนนี้เอาคร่าวๆเลยนะเงินในบัญชี290ล้านนะครับบวกเงินสดที่เจออีกเมื่อวาน138ล้านนะฮะทองคำอีก 1,000 บาทผมตีแค่ 1,000 กว่าบาทอ่ะนะอีกประมาณสัก70ล้านเบ็ดเสร็จรวมประมาณสัก500ล้านตอนนี้500ล้านอันนี้คือยังไม่ได้มีการไปเช็คว่ามีการกระจายไปอยู่ตรงจุดไหนอีกนะฮะ
2: ครับ
0: ไปอยู่กับสีกาเท่าไหร่ไปอยู่กับบุคคลที่3อีกเท่าไหร่ที่4อีกเท่าไหร่อันนี้ตอบไม่ได้เดี๋ยวต้องไปไล่ดู
2: ครับ
0: โอ้โหแต่ตัวท่านเองตอนนี้เท่าที่เจอณตอนนี้เนี่ย500ล้าน500ล้าน
10: ถ้าตีกลมๆณตอนนี้ก็ได
0: ้เงินที่เข้าไปเนี่ยขออนุญาตนะฮะเป็นเงินที่ขายวัตถุมงคลหรือเป็นเงินทำบุญฮะ
10: เท่าที่เราตรวจพบเนี่ยถ้าตีณตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าความเสียหายจากการทำบุญแล้วมีการออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยตรงนี้เราเห็นประมาณสักร้อยล้านนิดๆเท่านั้นเองแต่ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูซิว่าในมูลค่าความทรัพย์สินที่ได้มา500ล้านเนี่ยมันมีใบอนุโมทนาบัตรหรือว่ามันมีอะไรที่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับตรงนั้นด้วยหรือไม่นะครับ
0: ครับก็คือ1เนี่ยมาจากวัตถุมงคลที่มีการให้เช่าใช่มั้ยฮะ2คือบริจาคเข้ามาค่าน้ำค่าไฟค่านู่นนี่นั่น
10: คือถ้าเกิดว่าเอาจริง

0: ถ้าเกิดว่าเราดูข้อมูลของท่านเนี่ยของท่านเนี่ยจะมีชื่อเสียงเป็นเกจิเป็นพระอาจารย์ที่ทางเซียนพระทางอะไรเนี่ยรู้จักกันดีเนี่ยตั้งแต่ปี49ที่พ่อสร้างเหรียญอะไรนะเหรียญอะไร
1: เหนือดวงเหนือดวงตอนนี้เป็นเหนือโต๊ะไปแล้วครับท่าน
0: นะครับก็ทีเนี้ยเราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่เราตรวจยึดตรวจพบเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนเพราะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาใช่ไหมครับคือเขาทำมาหาได้มาจากอะไรอันนั้นก็ต้องว่ากันไปม
2: ี
0: สิทธิ์ทำได้หรือเปล่ามันเหมาะมันควรหรือไม่อะไรยังไงอันนั้นต้องว่าอีกทีนึงว่าถามว่าก็ต้องดูนะครับว่าทางสงฆ์ห้ามหรือไม่ที่จะไปทำวัตถุมงคลเป็นพุทธภาณิชย์ทำไม่ได้ห้ามอาจจะไม่ผิดหรือเปล่
1: า
0: ต้องดูอีกที
1: ถามพี่หมีแล้วพี่หมีได้นะ
0: ครับ
1: คือทางฝั่งของตัวทางท่านรองกำลังจะบอกแบบนี้ว่าเงินเนี่ยมันอาจจะต้องมีการแยกกันออกไปแล้วต้องไปตรวจความผิดกันต่อ
2: ครับ
1: คือที่ท่านบอกก็คือว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องของวัตถุมงคลอาจจะทำวัตถุมงคลขายแล้วเงินเข้ามาเป็นของท่านหรือเปล่า
2: ครับ
1: ถูกไหมฮะท่านมองแบบนี้หรือเปล่าแต่ผิดหรือไม่ผิดอันนี้ตอบไม่ได้มหามีว่าไงฮะ
2: ประเด็นคือว่าท่านเป็นเจ้าวาดครับพี่หนุ่มครับถ้าเป็นพระลูกวัดเนี่ยก็อีกเรื่องนึงแต่ความที่เป็นเจ้าวาดเนี่ยเขาให้แยกบัญชีส่วนตัวกับบัญชีวัดชัดเจนทีนี้ในการทำวัตถุมงคลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะทำโดยวัดทำเองหรือว่ามีเซียนพระมาร่วมกันแล้วก็ทำเนี่ยนะแต่ทำเนี่ยชื่อวัดขึ้นนะครับชื่อวัดขึ้นมีชื่อท่านชื่อวัดนะฮะของวัดพุทธไทยสวรรค์เพราะฉะนั้นพอขึ้นชื่อวัดเนี่ยเหมือนกับเราเอาชื่อบริษัทไปใช้ในกิจการต่างๆทุกอย่างที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเป็นของวัดนะครับยกเว้นกรณีที่ว่าวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับท่านทำในวันเกิดของท่านตั้งหากไม่เกี่ยวกับวัดชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นการแยกบัญชีอย่างนี้ไม่ออกเนี่ยไม่มีทางเลยครับที่จะแยกออกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าความที่ท่านเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานอย่างที่ท่านลองพูดว่าความเป็นเจ้าพนักงานคือเป็นเจ้าวาดวัดเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะแยกเงินวัดกับเงินตัวเองออกได้ในกรณีนี้ทำกิจการใช้คำว่ากิจการนะครับเพราะคำเนี้ยมันอยู่ในพรบ.สงฆ์มาตรา37อนุ1จัดกิจการและสาธารณสมบัติของวัดให้เป็นไปด้วยดีคำว่าจัดกิจการทุกอย่างมันคือกิจการแล้วพอมีขึ้นชื่อวัดมันเข้าข้อกฎหมายกิจการดังกล่าวผลประโยชน์รายได้ต้องเข้าวัดครับ
1: ครับ
2: ครับ
1: อาจารย์ล่ะฮะอาจารย์มองเรื่องนี้ไงเรื่อง
3: คือจริงๆแล้วเนี่ย
1: เมื่อวานนี่เกรงใจลูกศิษย์เขามานั่งอยู่ด้วยนะเมื่อวาน
3: โอ้พี่ผมเกรงใจเยอะมาก
1: ใช่ไหม
3: เพราะว่ากระทบหมดอะเซียนก็กระทบผู้หลักผู้ใหญ่กระทบตำรวจก็กระทบต้องทบกันหมดเรื่องพวกนี้ต้องให้ผมวิเคราะห์ผมมองว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่างานเนี้ยจุดตัดมันอยู่ที่อนุโมทนาบัตร
1: ครับ
3: ไม่ทำก็ได้ท่านาทีแรกถ้าคุณก็บอกไปซะว่าพระเครื่องที่จัดสร้างเหล่านี้เป็นของส่วนบุคคลเช่นผมสมมติว่าผมเป็นเจ้าอาวาสผมให้พี่ตุ๋ยเป็นคนสร้างผมทำหนังสือเซ็นว่าให้นายตุ๋ยสร้างโดยในตุ๋ยถวายเงินให้วัดมา500ล้านบาทในตุ๋ยจะเอาไปพักเครื่องไปขายเท่าไหร่เนี่ยเป็นเรื่องของในตุ๋ยพอมันจะขาดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะอารมณ์เดียวกับเสียอู๊ดคดีของเสียอู๊ดสมเด็จเหนือหัวเนี่ยเราก็จะเห็นได้ชัดว่าทำไมเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวที่มีคดีตอนนั้นนะรอดเพราะก็ใช้วิธีนี้ดังนั้นฉันใดก็ฉันนั้นของคือผมจะอธิบายให้ง่ายที่สุดก็คือพระเครื่องมันเหมือนดอกไม้ธูปเทียนนะคุณนุ่
1: ม
3: ถ้าเราลงบัญชีให้มันเป็นดอกไม้ธูปเทียนซะน่ะมันก็จบทำไมจะต้องไปลงเป็นอยู่ในรูปของเงินบริจาคคือแล้วเรายิ่งไปดื้อถลายถลือกจะเอามาใส่ระบบบัญชีในรูปแบบมูลนิธิตามของกระทรวงมหาดไทยอีกมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ตำรวจเขาก็บอกแล้วว่าทำไม่ได้มันก็จะไปมันไม่เข้าเกณฑ์อะสิ่งที่เขาทำมันไม่เข้าเกณฑ์ไม่ว่าไม่เข้าเกณฑ์กระทรวงมหาดไทยในการมูลนิธิไม่เข้าเกณฑ์ของสำนักงานผู้สารแห่งชาติแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้เขามี e-donation คุณหนุ่มเชื่อไหมวัดหลายๆวัดเดี๋ยวนี้เขา advance ถึงขนาดว่าอย่างปีบัญชีภาษีล่าสุดที่ผมยื่นเนี่ยอย่างดีคือดีวันดีคืนรายการคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาหมดเลยว่าคุณหนุ่มจ่ายเงินผมมากี่บาทแล้วที่ตกใจกว่านั้นคือผมไปทำบุญวัดเทวราชกุญชรกับไปทำบุญวัดสามพยาแม่งขึ้นหมดเลยแล้วให้ผมลดหย่อนได้ตรงนั้นเลยก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเทคโนโลยีล่าสุดเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าเราไปทำบุญที่ไหนบ้างโดยแค่สแกนเนี่ยสแกนเราจำไม่หรอกว่าเราไปวัดไหนเราสแกนอะไรอะแต่สรรพากรถ้าคุณยื่น e-filing เนี่ยยังไงคุณก็เห็นว่ามันจะขึ้นมาเลยว่าคุณไปทำบุญวัดไหนบ้างดังนั้นฝากนะครับถ้าหลวงพ่อองค์ไหนก็ตามเหมือนอย่างที่มาเช้าผู้บังคับการกองปราบปรามแถลงข่าวอะเขาจะไม่เอาไว้นะครับเพราะท่านต้องระวังด้วยว่าของพวกเนี้ยท่านควรจะต้องฝึกในการลงบัญชีซึ่งเราพูดกันมาตั้งแต่เรื่องเงินทอนวัดแล้วไหมคุณหนุ่
1: ม
3: ว่าพระเนี่ยต้องเข้าใจการลงบัญชีวัตถุมงคลก็ควรจะลงบัญชีเป็นรายได้อื่นๆหรือ

0: ้องบัญชีรายได้เป็นจากการขายของบริจาคขายของที่ลึกไม่ควรจะเอามาลงแล้วออกอนุโมทนาบัตรเพราะถ้าคุณองค์บุคคุณก็สวยเพราะว่าคุณก็เป็นเงินผิดประเภทมันคือเงินทำบุญใหม่ทั้งสิ้นจะอธิบายยังไงดีล่ะมันก็เหมือนกับสมัยตอนที่แพรี่รับสแกนตอนสมัยเขาเป็นพระ
1: ครับครับ
0: คือทุนต้องแยกว่าเงินส่วนตัวเงินวัดกฐินนี่คือเงินวัดพระป่าคือเงินวัดแต่พอเงินขายวัตถุมงคลเนี่ยอันนี้มันเป็นพื้นที่สีเทาแล้วคุณจะถ้าคุณจะเป็นคนบริหารการบัญชีคุณจะเอาไว้ในวัดหรือคุณจะเอาไว้ส่วนตัวซึ่งมันทำได้ทั้งคู่ผมเชื่อว่าพระในประเทศไทยเนี่ยมีเงินส่วนตัวในบัญชีหลักพันล้านผมถามเลยเจ้าคณะภาคไหนผมชี้ไหมองค์ไหนมีเงินในบัญชีพันล้านอ่ะเขามีแล้วตำรวจทำอะไรไม่ได้ด้วยเพราะอะไรก็เขาบอกว่าเงินเขา
1: อ้าวอย่างนี้เราไปแย้งได้ไหมสมมตินะเปิดมีมูลนิธิแต่ไม่ได้ทำงานทำการเลยเลย
2: ไอ้ตรงนี้คือจุดตัดที่ต้องอธิบายครับพี่หนุ่ม ที่ท่านรองท่านตั้งข้อสังเกตเมื่อกี้นะครับเห็นด้วยนะครับก็คือว่าเอาให้ชัดก่อนระหว่างมูลนิธิกับวัดคือเดิมเนี่ยครับในปี2505เนี่ยพ.ร.บ.สงฆ์เนี่ยวัดเป็นนิติบุคคลตามมาตรา72ของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์แต่หลังปี35เนี่ยเป็นกฎหมายมหาชนนะครับก็คือนิติบุคคลของวัดเป็นกฎหมายมหาชนแต่ทีนี้เนี่ยมูลนิธิในวัดเนี่ยมันเป็นกฎหมายแพ่งพาณิชย์มันแยกส่วนกันนะครับเนื่องจากว่ามูลนิธิสมาคมเนี่ยเขาทำงานตามวัตถุประสงค์มีคณะกรรมการชัดเจนถูกไหมครับแม้ประธานคณะกรรมการจะเป็นเจ้าวาดก็จริงแต่วัตถุประสงค์ต่างกันและเงินของมูลนิธิไม่ใช่เงินวัดเงินวัดไม่ใช่เงินมูลนิธิประเด็นสำคัญก็คือว่าในกรณีที่เขาเปิดมูลนิธิสมาคมขึ้นมาในวัดเนี่ยมินเมต่อการที่จะสมคบกันฟอกเงินกล่าวคือยังไงก็คือว่าในการเอาเงินวัดแล้วไปออกใบอนุโมทนาบัตรในนามมูลนิธิมันทำไม่ได้เนื่องจากว่าในการเปิดมูลนิธิสมาคมถ้าไม่ครบ3ปีไม่สามารถที่จะออกใบตอบแทนในลักษณะผู้บริจาคแล้วไปลดหย่อนได้ถูกไหมครับ
1: เปิดมาเมื่อปีปลายปีที่แล้ว
2: ใช่ทำไม่ได้พอทำไม่ได้เนี่ยเขามีวิธีการง่ายๆโดยที่หลังจากเกิดกรณีสีกาคนดังเมื่อปี68เขาก็ชิงไปเปิดเพื่อที่จะเอาเงินไปเข้าสมมุตินะครับ แต่เขาลืมศึกษาไปว่าพอเปิดมูลนิธิเข้ามาเนี่ยการเอาใบอนุโมทนาวัดไปออกในนามมูลนิธิเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นเจ้าพนักงานแล้วทำเอกสารเป็นเท็จหรือปลอมขึ้นมาทำฉบับและเงินที่ไปเข้ามูลนิธิกับวัดมันเป็นลักษณะการเอาเงินไปฟอกเพื่อที่จะเอาไปเข้าบุคคลที่3หรือเจ้าวาดหรือใครก็แล้วแต่
1: ซึ่งจริงๆผมถามนี่เป็นความรู้จริงคือไอ้การเปิดมูลนิธิแบบนี้มันตรวจสอบได้จริงๆใช่ไหม
2: ตรวจได้ครับเพราะว่าเป็นเอกชน
1: มูลนิธิมันบิดได้ไหมมันบิดนู่นบิดนี่มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็มีช่องมันไหม
2: ช่องมีแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะต้องมีส่งงบการเงินวัดเป็นนิติบุคคลแต่วัดไม่มีงบการเงินนะครับแต่มูลนิธิสมาคมมีเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีรายรับรายจ่ายรับบริจาคเท่าไหร่เอาไปใช้เพื่อกิจการใดคุณต้องแจ้งปิดงบการเงินทุกเดือนมีนาของทุกปีถูกไหมครับแต่วัดไม่ต้องเพราะฉะนั้นการที่วัดแต่ละวัดเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วไปเปิดมูลนิธิแล้วเอาเงินเข้ามาเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยเป็นลักษณะของการเหมือนกับมีความพยายามที่จะฟอกเงินเอาเข้ามูลนิธิเข้าวัดเข้ามูลนิธิแล้วไปหาบุคคลใดบุคคลใดบุคคลใดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นขบวนการที่จะเข้าพรบปี42ก็คือพรบฟอกเงินนะครับ
0: ครับคุณหนุ่มนะให้สั้นสุดนะง่ายๆเลยก็คือมูลนิธิสิ่งที่ควรทำไม่ใช่อนุโมทนาบัตรเดี๋ยวนี้นาทีนี้มูลนิธิควรทำคือหนังสือขอบคุณอนุโมทนาบัตรให้วัดวัดจะมีสิทธิ์อนุโมทนาบัตรดังนั้นเบิร์นถ้าตั้งใจจะบริจาคให้วัดเงินกฐินเงินพระป่านั่นแหละคุณออกคุณทำให้เลยเข้าวัดใช้ระบบอีโดเนชันนั่นอนุโมทนาบัตรออกได้แต่ถ้าจะในนามมูลนิธิสิ่งที่คุณทำได้นาทีนี้คือแค่หนังสือขอบคุณครับ
3: เมื่อกี้พี่หมีแกพูดเนี่ยผมมองว่านิติบุคคลแยกจากการวัดก็เป็นนิติบุคคล
2: ชัดเจน
3: ต่าง
2: หาก
3: ถูกต้องนิติบุคคลทีนี้พระท่านเองเนี่ยท่านได้เงินบริจาคคือส่วนตัวผมมองว่าอย่างท่านโชติอย่างเงี้ยครับท่านอาจจะบอกก็ได้ว่าท่านได้รับเงินบริจาคโดยตรงเข้ามาส่วนตัวซึ่งมันก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของ
2: โดยข้อกฎหมายสงฆ์ทำไม่ได้ครับ
3: ทำไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: คืออย่างเงี้ยครับพรบสงฆ์ปี35แก้ไขเพิ่มเติมปี35นะครับในมาตรา31เขาให้วัดเป็นนิติบุคคลวัดที่มีวิสุงคามกับสำนักสงฆ์อันแรกก็คือเป็นนิติบุคคลเจ้าว่าเป็นผู้เขาเรียกว่าผู้แทนในกิจการทั่วไปไอ้คำว่าผู้แทนเนี่ยจะบีบเจ้าวาดเลยว่าจะต้องดำเนินการจัดบัญชีวัดให้มันชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีคำในตัวบทก็คือ37อนุ1หน้าที่ก็คือจัดกิจการของวัดให้เป็นไปด้วยดีไอ้คำว่ากิจการเนี่ยมันกว้างมากครับเช่นการจัดงานบุญงานกุศลงานงานนี่การทำวัตถุมงคลทุกอย่างเขาเรียกว่าจัดกิจการพอจัดกิจการเงินตรงนี้ไม่มีทางที่จะเข้าบัญชีเจ้าวาดได้เลยครับเพราะว่ากฎหมายตรงนี้บีบเพราะฉะนั้นคนเป็นเจ้าวาดจะใช้เงินลำบากมากระยะหลังครับเพราะว่ากฎหมายตรงนี้มันจับครับผม
3: ที่ผ่านมาวัดคงไม่มีนักบัญชีถ้าวัด ปรึกษานักบัญชีผมเชื่อว่าทุกอย่างที่
2: จะต้องออกมาชัดเจน
3: มันจะชัดเจนมาก
2: ใช่ครับ
0: จริงๆตอนคสช.เขามีนโยบายชัดนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราต้องยื่นบัญชีให้กับสำนักพุทธแล้วไม่พอจริงๆเขาอยากให้เรามีผู้สอบบัญชีด้วยซ้ำแล้วจริงๆอ่ะการมีอีโดเนชันเนี่ยเราต้องการให้มีองค์กรที่3เข้ามาสอดส่องดูแลด้วยซ้ำไม่งั้นการบริจาคของผมหรือใครก็ตามที่บริจาคในปีบัญชีที่ผ่านมาเราจะเห็นเลยว่าวัดทุกวัดที่คุณไปต่อให้คุณไปสแกนอะไรก็ตามมันขึ้นหมดครับ
3: แน่นอนเพราะว่าสัมภาระเขาควบคุม
0: ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอันนี้ก็ต้องถามเหมือนกันนะฮะเรื่องของกล้องวงจรปิดหลายคนสงสัยมากเลยว่าตำรวจบุกเข้าไปเนี่ยไปเจอกล้องวงจรปิดกี่ตัวแล้วตอนที่ท่านเองเนี่ยไปทำกิจกรรมบนโต๊ะเนี่ยนะคือเห็นท่านกดอยู่ตลอดเวลาเขากดอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาถามดูครับจะเป็นอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเพราะผมอะเข้าใจว่าท่านน่ะกำลังดูทางหนีทีไล่ระหว่างปฏิบัติกิจว่ามีใครเดินไปเดินมาแล้วดูกล้องวงจรปิดอยู่เดี๋ยวต้องมาถามว่าจริงอย่างนั้นหรือเปล่าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว
5: ์แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยาทั่วไป
6: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดนยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
9: คุณคำตีอ่ะมา
8: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
10: าสิไว้สวยที่เลื่อน
8: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยักษ์ไอแม็กซ์
11: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
12: ปานค่ะ
13: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
14: ่ Please Love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 นตอนแรก
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
16: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
17: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
18: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
19: Magic Clean
1: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่ Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัมกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับตอนนี้มหาหมีกำลังไปฉี่อยู่นะครับขอโทษด้วยเดี๋ยวจะเข้ามาแล้วกันไม่วิ่งเข้ามาไม่ทันผมก็เกือบเข้ามาไม่ทันนะขออนุญาตถามทางฝั่งของท่านรองทั้งสองท่านครับจริงๆแล้วเนี่ยประวัติที่มาที่ไปเนี่ยของทางฝั่งของตัวท่านโชตเนี่ยนะฮะคือท่านมีประวัติอะไรยังไงฮะก่อนหน้านี
20: ้ครับ
1: ท่านมีภรรยามาก่อนไหมท่านมีครอบครัวมาก่อนไหมฮะ
20: มีภรรยาครับเคยมีภรรยาครับที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาก็ต้องบอกว่าประวัติของตัวสมีโชตนะครับก็เดิมทีนะครับเขาก็เป็นคนธรรมะธรรมโมอยู่แล้วมีการทำบุญ นะครับไปทำบุญตามวัดต่างๆ
10: แล้วก็ทำปากอย่างนั้น
20: แหละครับแล้วก็ก่อนที่จะมาบวชเป็นพระที่

0: ที่วัดพุทธสวรรค์เขาก็เป็นมาเป็นเด็กวัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก่อนที่จะมาบวชครับแล้วก็ภรรยาเขาก่อนที่จะบวชเนี่ยก็เขาเนี่ยมีการคบหากันก่อนประมาณตอนเขาอายุประมาณ 35-36 ซึ่งคบกันแค่ประมาณ2ปีครับสั้น
1: ๆเ
0: ขาคน2ปีสั้นๆแล้วเขาก็โดยก็ขอลาบวชก็ขอภรรยาก็ให้ลาบวชครับก็มาบวชแล้วก็มาบวชเป็นพระที่วัดพุทธสวรรค
1: ์เห็นบอกเขาเชี่ยวชาญเรื่องการดูดวง
0: เขาเป็นร่างทรงมาก่อนจากข้อมูลที่เราสืบสวนมาครับในห้องพักเก่าเขาครับห้องพักเก่าเขาก็ไม่ได้เป็นบ้านเป็นลักษณะคอนโดครับก็ใช้เป็นสถานที่ร่างทรงครับแล้วเขาก็จะมีความสนิทสนมกับร่างทรงอื่นๆด้วยครับ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับ
1: เอาเป็นร่างทรงมาก่อน
0: ครับ
1: แล้วก็ถึงมาบวชแล้วได้เป็นเจ้าอาวาสด้วยนะ
0: ครับ
1: โอ้โหมีหน้าเขาถึงได้แบบว่าหลายคนก็บอกว่าเขาดูดวงเก่งคือใครไปใครมาก็จะได้รับกระดาษมาแล้วก็มาเขียนแล้วก็ให้ไปเผา
0: ครับใช่คร
1: ับ ใช่ครับใช
0: ่ไหมฮะใช่คร
1: ับท่านรองน่าจะเคยเผานี
0: ่ครับเคย
1: มีลูกศิษย์อยู่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เผาไว้หลายใบนะ
0: เขาจะให้มาหลายใบคร
1: ับ เลยครับ
0: ยิ่งลูกศิษย์ใกล้ชิดยิ่งได้หลายใบ
2: สำเร็จไหมครับท่านรองที่เผาไปสำเร็จไหมครับ
0: ก็
1: ท่านก็บอกลงนี่เป็นท่านรองได้ไงแล้ว
0: ก็อาจจะสำเร็จด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการเผาแต่ละใบก
1: ็
0: ต้องมีการทำความดีแล้วก็บุญตรงนี้อาจจะเกื้อหนุนอะไรเงี้ย
1: อ๋อเคยเป็นร่างทรงมาก่อน
0: ใช่ครับ
1: นะทีนี้ผมขออนุญาตถามแบบนี้ไอ้กรณีของกล้องวงจรปิดเนี่ยนะฮะคือในกุฏิเองเนี่ยกล้องวงจรปิดเยอะมากขนาดนั้นเลยเหรอฮะ
0: เยอะครับมีเยอะมากครับกล้องจรปิดมีรอบวัดมีทั้งตัวกุฏิมีหลายสิบตัวนะครับตัวกล้องจรปิดเนี่ยคือจะมีหลายสิบตัวเลยครับจะเห็นเกือบทุกมุมตั้งแต่รถวิ่งเข้าจากถนนนะครับก็คือมีเวลาก่อนจะถึงกุฏิเนี่ยประมาณ 3-4 นาทีเนี่ยคือแกสามารถที่จะไหวตัวได้ทันเลยครับแล้วก็ท่านมีพฤติกรรมแปลกๆครับถ้าลูกศิษย์ลูกหาที่ไปไหว้ไปกราบไหว้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าสถานที่ที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยที่ท่านสมีโชเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งให้คนเข้าไปไหว้เนี่ยจุดที่ก็นั่งนะนั่งปุ๊บ
1: นี่กล้องนี้นะ
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศที่ท่านสามารถดูได้ผ่านกล้อง
1: ท่านจะดูอยู่ตลอดเวลาว่าใครอะไรยังไงไปไหนมาไหนเยอะมากนะฮะกล้อง
0: อันนี้จะอยู่ในทีวีซึ่งจุดที่ท่านนั่งนะครับตรงข้ามจะเป็นทีวีประมาณ3ตัวซึ่งทีวีตัวนี้จะเป็นเรียลไทม์กล้องจรปิดเลยแล้วก็นั่งให้พรลูกศิษย์ไปด้วยดูกล้องไปด้วยตาก็จะดูกล้องไปด้วยตลอดเวลาครับลูกศิษย์ที่เข้าไปดูไปกราบไหว้ก็จะสังเกตเห็นครับว่าท่านจะดูกล้องตลอดเวลาม
1: ัน
0: มีความระมัดระวัง
1: ทำไมท่านถึงต้องคอยดูตลอดเวลา
0: ตอนแรกเราก็ไม่สงสัยแต่อันนี้เราก็เริ่มพอจะจับใจความได้แล้วว่าก็อาจจะระแวงเรื่องที่ตัวเองทำไม่ดีครับ
1: จะดูว่าตำรวจจะมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหรือไง
0: ประมาณนั้น
1: คือถ้าสังเกตเนี่ยคือเอาตามที่ท่านรองบอกมาเนี่ยว่าท่านเองลูกศิษย์ลูกหาที่บอกท่านจะมองกล้องตลอดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ท่านปฏิบัติบนโต๊ะนั่นแหละท่านก็ดูกล้องด้วย
0: น่าเชื่อว่าดูกล้องจรปิดครับ
1: เพื่อดูว่ามีใครเดินเข้ามาหรือเปล่า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ่ะลองดูตามภาพ
3: นะ
1: ครับนี่นะฮะบึ๊บนะเห็นไหมล่ะไปค้างนี่ฮะก่อเตียนแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยอันนี้เขาจุดเตาไฟทำไมฮะเนี่ย
0: อุ่นอาหารอยู่ครับเพราะว่าหน้าที่หลักของ
1: ศรีกา
0: คนนี้เนี่ยเป็นต้องมาอุ่นอาหารให้ตอนเช้า
1: แล้วเขาลืมปิดไฟเหรอครับ
3: คุณหนุ่มไม่เข้าใจโรงครัววัดอ่ะ
0: ครับ
3: ผมพูดได้ไหมผมพูด
1: ได้พูดได้เลย
3: เขาเรียกว่าไฟล่อ
1: ไฟล่อ
3: เปิดไว้ไงหรือว่าจะใช้แก๊สก็หมุนข้างแก๊สไฟล่อเขามีหน้าที่ตั้งเอาไว
1: ้
3: จะแก๊สจะออกบางๆมีแค่จุดเดียว
1: ไอ้นี่ไฟล่อเหรอ
3: ใช่ไฟล่อไม่ได้ลามกไม่ได้ทะลึ่งไม่ได้อะไรสิ้นนะ
1: ไม่ผมเข้าใจ
3: บ้านผมมาก
1: ผมเข้าใจไฟล่อคือมันจะต้องคาย
3: คือไม่ต้องไปยิงปืนบ่อยๆ
1: เวลาเปิดปุ๊บก็ปุ๊บขึ้นมาเลย
3: ใช่อยากจะใช้เมื่อไหร่ก
1: ็นี่คือไฟล่อ
3: แล้วถ้าเกิดสมมติว่าทั้งรอบเซสชันนั้นจะไม่ทำอาหารแล้วก็ปิดไฟล่อปิดทุกอย่างให้หมดเพราะว่าแก๊สมันไม่มีคุณหนุ่มต้องเข้าใจว่าแก๊สอันนี้ไม่มีตัวจุดระเบิดในตัวม
1: ัน
3: จะใช้ปืนหรือใช้ไฟข้างนอกหรือถ้าคนแก่บางคนอาจจะจุดกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วโยนลงไปอ่ะ
1: เหมือนโรงครัวเหม
3: ือ
1: นโรงครัวใหญ่ๆเขาจะมีไฟแบบนี้
3: ดังนั้นไม่ได้ตลกนะครับไฟล่อจริง
1: ๆแล้วก็ล่อจริงด้วย
3: ใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะหมายถึงไฟล่อ
3: ไฟล่อครับ
1: โอ้ตายแล้วเนี่ยฮะแล้วท่านก็จะดูกล้องอยู่ตลอดเวลา
0: น่าเชื่อว่าเป็นการดูกล้องวงจรปิดครับเพราะว่าท่านมีความระแวงตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าใครที่เข้าไปกราบไหว้ก็จะเห็นเลยว่าท่านจะดูกล้องวงจรปิดที่ทีวีที่ติดตรงข้ามตลอดเวลาอยู่แล้วครับจะมีช่วงเวลาเดียวที่ไม่ดูก็คือช่วงทาน
1: มือข้างซ้ายท่านก็จะถือกล้องไว้แล้วก็มอง

0: ือท่านก็มีความสามารถพิเศษนิดนึงนะคือเหมือนกับปากก็ประกบแต่ตาเนี่ยไปในมองแล้วก็จะเหลือบมามองกล้องอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยทำได้ยังไงอะงงมากเลยอะ
1: สมาธิดี
0: ฮะใช่ไหมฮะแล้วมันจะมีจุดหนึ่งไอ้ตรงนั้นมันคือตรงส่วนไหนฮะที่มีคล้องมีโอ่งนั่นอะผมงงมากเลยอะ
1: ครับส่วน
0: ที่ไอ้ทีมงานเปิดดูซิให้พี่ตำรวจดูนี่อันเนี้ยฮะคืออะไรตรงเนี้ยผมงง
2: อ๋อครับ
3: นี่คลิปนี
2: ่เป็นคลิปที่อยู่ในบัตรสนเทศก็น่าเชื่อว่าเป็นภาพมุมหนึ่งของกล้องจรปิดของวัด
0: เนี่ยคลิปในบัตรสนเทศคืออะไรฮะ
3: ในที่
0: ตามใดที
2: ่ใบร้องเรียน
0: อ๋อใบร้องเรียนนะ
3: ที่มาพร้อมกับใบร้องเรียนฉบับที่2
0: ก็คืออันนี้
2: ใช่ครับใช่
0: อันนี้เป็นกล้องของวัดใช่มั้ยฮะ
3: คร
2: ับเชื่อว่าเป็นกล้องของวัดเพราะมันมุมเดียวกับในตัวกล้องวัดเลยครับแล้วก็จุดกล้องตัวนี้ที่เราเข้าไปเราก็เจอตัวกล้อง CCTV ที่ติดอยู
0: ่
2: จะอยู่หน้าห้องนอนของเจ้าวาดหน้าห้องนอนเจ้าวาดเลยนะครับแล้วก็จะแผ่นไปทางโต๊ะห้องครัวถ้าจากคลิปก็จะเห็นแค่หัว
0: อะไรครับ
2: หัวคนคร
0: ับ หัวคน
3: คือที่เบอร์น่าจะเป็นโต๊ะกลมแล้วก็คือว่าผู้หญิงน่าจะนอนข้างล่างแล้วก็จะมี
2: ครับ
3: นอนทับข้างบน
2: ใช่ครับ
3: มันก็เลยที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ว่ามันก็เลยมาแมทภาพเรื่องข้อมูลที่เรามีว่าโอเคเนี่ยคือจุดเกิดเหตุเนี่ยคือตรงเนี้ยท่านครูนี่ก็คือครูเนี้ย
1: ท่านครับเท่ากับกล้องวงจรปิดตามภาพที่เราเผยแพร่มาเนี่ยครับเป็นกล้องที่อยู่ในวัดของท่านเจ้าอาวาสเองไม่ใช่กล้องที่ดักถ่ายไว้ใช่ไหมครับ
2: เป็นมุมเดียวกับกล้องวัดเลยครับ
1: แปลว่าเป็นอาจจะเป็นกล้องอีกตัวนึงที่ไปอยู่ข้างๆกล้องของวัดท่านเจ้าว่าตั้งไว้เป็นไปได้ไหมครับ
2: เป็นไปได้ไหมตรงนั้นจุดถ้าจุดจากมุมที่จุดนั้นอ่ะเราเข้าไปดูเนี่ยมันต้องยิงติดผนังซึ่งมันเป็นไปไม่ได
1: ้ครับ
4: 4416 1จอก็16ตัว
0: 11จอ16ตัวลองดูขอดูนับกล้องหน่อยที่ว่าทั้งหมดมันกี่ตัวเนี่ยอันนี้1นะผมมี1นะอ่ะ1 2 3 4 16นะนี่2 16แล้วนะมีอีกไหม3 16 3เท่าไหร่ลอง
1: 42ครับ
3: 46 3
0: 48ไปอีกนะ
1: 48
4: ซ้ำแล้วป่ะ
0: มีซ้ำไหมมีซ้ำป่ะ
2: ซ้ำคร
0: ับ
4: ซ้ำแน่นะ
0: 60ตัว
4: 60ตัว
0: 60ตัว
2: ครับ
0: กล้อง60ตัว
4: มันมีเศษด้วยนี
0: ่มีเศษอยู่นี่กล้อง60ตัว
2: ถ้าย้อนไปภาพถนนก็จะเห็นเลยว่าท่านจะเห็นตั้งแต่ที่รถวิ่งเข้าเลยนะครับประทางเข้าวัดทางเข้าวัดเลยทางเข้าวัดที่ทางเข้าวัดถนนเลยนะครับไม่ใช่ทางเข้าวัดข้างในซอยนะ
0: ข้างนอกเลย
2: ใช่ครับ
0: นอกถนนเลย
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับวัดด้วย
2: ใช่ครับคือถ้าเราวิ่งรถตำรวจวิ่งปุ๊ดดูผิดสังเกตก็อาจจะ
0: ไปแล้ว
2: อาจจะโดดลง
0: ไม่แล้วทำไมวันนั้นพี่เข้าไปได้ถ้าท่านไม่ได้ดูกล้องอยู่หรอทำไมถึงเข้าไปจับได้
2: เราก็ใช้วิธีการแบบพุ่งเข้าไปเลยครับพุ่งปุ๊ดเข้าไปเลย
0: แล้วท่าน
2: ไม่ทันอาจจะเป็นจังหวะโชคดีที่ท่านกำลังฉันอาหารแล้วไม่ได้
0: ข้าวอยู่พอดีไม่ได้ฉัน
2: โชคดีครับอาจ
0: อยู่บนโต๊ะท่านก็ไปบนโต๊ะนี่อันนี้คือพี่ไปขอเข้าแล้วเขาให้เข้าไหมตอนแรก
2: เรามีหมายอยู่แล้วครับเราก็เข้า
0: อ๋อมีหมาย
2: ครับมีหมายค้นด้วยหมายจับด้วย
0: เนี่ยเข้าไปแล้วนะท่านผู้ชมครับนี่ตอนขอเป็นภาพใหญ่เลยฮะจะได้เห็นเนี่ยครับเข้าไปแล้วนะอ๋อนี่มีโล่งๆนี่เข้าไปแล้วแทรกเข้าไปแล้ว
5: กล้องแบบนี้ไ
0: หมอันนี้ที่เมื่อวานนัดเขาวาดรูปไปให้ดูนะอันนี้ทางที่จะเจอครัวแล้วข้างหลังนั่นสีกาใช่ไหมสีกาอยู่นู่นนะสีกาจะหนีนะ
2: ใช่ครับ
0: สีกาจะหนีนะนี่ท่านดูไทยรัฐเดลินิวอยู่นะแขวนอยู่แล้วนะท่านตกใจไหมครับตอนเข้าไป
1: ตกใจครับ
0: ท่านว่าไงบ้างครับตอนนั้น
3: ก็ถามมาเรื่องอะไรโดนอะไรก็ยังงงอยู
0: ่โดนอะไร
3: ทำไมเรื่องอะไรคือพอให้อ่านหมายก็โอเคเข้าใจว่าเป็นหมายทำไมแกโดนเรื่องอะไรใครเป็นคนแจ้งจะถาม
0: บอกใครเป็นคนแจ้งอ๋อบอกงี้ด้วยใครเป็นคนแจ้งแล้วทางพี่ตำรวจว่าไงกันนะ
3: ก็มันก็เป็นข้อมูลที่เราดำเนินการสืบสวนมานะฮะก็ต้องสงวนไว้เพราะปกติเราก็จะไม่พูดถึงอยู่แล้วตรงนั้นนะครับ
0: แล้วท่านขอฉันต่อก่อนไหมหรือว่าไม่ได้ฉันเลย
3: พอดำเนินการเสร็จเนี่ยพอแกเข้าใจสเต็ปหมดแกบอกยังไม่ได้ฉันเลยขอกินข้าวก่อนได้ไหมบอกได้
0: แต่ท่านก็ฉันท่านฉันลงเลย
3: ฮะก็ตามภาพ
2: อาหารดีครับน่ากินอยู
0: ่อาหารดีน่ากินอยู่แล้ว
2: ครับ
0: โอ้นี่นะบนโต๊ะนี่อ่ะลองดูอาหารดินี่เห็นไหมล่ะนี่ถ่ายมานะปลาเปลือหมูสับทอดนะน้ำพงน้ำพริกข้าวต้มนี่วันดีคืนนี้ก็จะมีกุ้งมีหอยนะ
4: เขามีแต่ข้าวต้มหอยฉัน

0: แล้วเมื่อเช้า
1: อ๋อหายไปแล้ว
0: ใช่
1: เป่าฮื้อดีกว่าเป่าฮื้อด้วย
0: ข้าวต้มตามทีหลัง
1: นี่นะแล้วมีพวกไก่เกยแถวนั้นไหม

0: ครับได้มีการสั่งการให้ดำเนินการตั้งแต่คืนนั้นเลย
1: ครับเป็นปกติและเป็นมาตรฐานของกองป่าอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ที่ใช้ว่าเราจะไปเช้าไปวัดดวงว่าเป้าหมายเราจะอยู่หรือไม่อยู่อย่างเง
2: ี้
1: ย
2: คือต้องล็อกไว้ก่อน
0: ต้องล็อกใช่ครับ
3: ใช
0: ่ก็ติดกุฏิวัดก็ข้ามกำแพงมาก็ลงท่าเรือน้ำได้เลยก็เราก็กังวลเหมือนกันว่า
3: จะออกทางน้ำหรือเปล่า
0: ใช่ครับกังวล
3: ดักไว้หมดเลยน้ำเนิ่มเอาเรือดักไว้หมด
0: ครับก็มีกำลังดักไว้ครับ
3: โอ้ไม่รอดเนี่ยนะฮะอ้าวเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะเท่าที่ทราบมาคือเรื่องนี้เห็นบอกว่าเป็นความลับแบบสุดยอดมากก่อนจะไปจับเพราะกลัวข่าวรั่วเพราะตัวท่านเองเนี่ยเส้นสายรอบตัวเหมือนกับตาสับปะรดทั้งลูกศิษย์ลูกหาเรียกว่าเป็นระดับแบบโอ้โหนักการเมืองนักการเมืองเป็นเซียนพงเซียนพระก็เลยแบบก็บอกซีเครตมากเลยอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนะสักครู่เดียวนะครับช่วงนี้ครับพบกับเก้าอี้ตาแสวงนะครับกับคุณเจครับเป็นทายาทรุ่นที่3ถ้าจะซื้อเก้าอี้ในการแบบดัดตัวหรือว่าแก้เรื่องปวดเมื่อยต้องเก้าอี้ตาแสวงนะฮะลงไปดูครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับพบกับคุณเจณัฐวัฒน์นะครับเป็น CEO เก้าอี้ตาแสวงรุ่นที่3ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: โอ้โหเชิญเลยครับ คนที่ชอบมากทุกวันนี้พี่ก็ยังใช้อยู่
4: พี่หนุ่มใช้อยู่ทุกวัน
3: ใช้ทุกวันก็เอาไปพี่ก็ใช
4: ้
3: ช่วยได้เยอะมาก
4: ก็เก้าอี้ตาแสวงก็ไว้ยืดเส้นขายเส้นจริงๆผมอยากให้ทุกคนใช้เก้าอี้ตาแสวงครับทุกเช้าที่ตื่นนอน
3: ที่มาที่ไปของเก้าอี้ตาแสวงคืออะไรอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อย
4: จริงๆเกิดจากความรักของคุณตาคุณตาแสวงเกษียณปั๊บก็อยากจะพาคุณยายไปเที่ยวแต่ก็คุณยายอายุเยอะแล้วก็ไม่มีโอกาสจะได้ไปเที่ยวไปวัดไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำเก้าอี้ตาแสวงตัวเนี้ยประดิษฐ์คิดค้นจนได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วคุณยายก็ใช้สม่ำเสมอทุกวันจนเริ่มไปเที่ยวได้เริ่มใช้ชีวิตได้คุณตาก็เลยเอาเก้าอี้ตาแสวงเนี้ยไปให้อนามัยแผนกอายุรกรรมตามโรงพยาบาลได้ใช้คุณหมอก็เลยช่วยกันพัฒนาตัวเก้าอี้ตาแสวงไปในรูปแบบปัจจุบันแล้วก็จัดจำหน่ายเกิดขึ้นครับ
3: ครับผมจริงๆวิธีการใช้แล้วต้องใช้ยังไงอะไรยังไงครับ
4: ก็เอาไว้ใช้ยืดเส้นขายเส้นนะปัจจุบันครับมีทั้งท่ายืนนะพี่หนุ่มแล้วก็มีท่านั่งแล้วก็มีท่านอนคว่ำท่านอนหงายทุกท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าจะใช้ไม่เป็นครับก็จะมีคู่มือให้แบบนี้เลยนะครับทั้งท่ายืนท่านั่งนะครับแต่ละท่าก็จะบอกว่าการใช้เก้าอี้ตาแสวงใช้ยังไงแบบไหนบ้างครับสินค้าจริงๆใช้งานง่ายมากๆนะครับพี่เดี๋ยวจะลองสาธิตยืนคร
3: ับ เอานู่นแล้วเอานี่ดิ
4: เดี๋ยวผมใช้ตัวนี้ก็ได้ครับ
3: ทางนู้นนะฮะเชิญเลยครับ
4: จริงๆเนี่ยเก้าอี้ตาแสวงก็สามารถที่จะได้ไปอ่ะจะเป็นพับแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะกางเพื่อใช้ได้มีปรับได้2ระดับคนที่หัดใช้ใหม่ๆนะครับก็สามารถที่จะทำสเต็ปแรกก่อนก็คือวางขาค้ำไว้ล็อกใกล้ผมแบบนี้สเต็ป2ชันขึ้นสำหรับคนที่ยืนตรงได้แล้วนะครับสเต็ปที่1นะครับขึ้นมายืนแบบนี้วางฝ่าเท้าเป็นรูปตัว V ทิ้งน้ำหนักลงทั้งฝ่าเท้าม
3: ันจะตึงไปที่ข้างหลัง
4: ใช่ครับตึงแต่ฝ่าเท้าเลยครับพี่หนุ่มแล้วเอ็นร้อยหวายแล้วก็น่องพอเราเริ่มยืนตรงได้ก็จะมีท่าต่างๆยกตัวอย่างเช่นท่าแกว่งแขนแบบนี้ครับแกว่งแขนช้าๆแบบนี้นะครับหายใจเข้าลึกๆช้าๆและก็จะมีท่าอื่นๆอีกนะครับใช้กำปั้นชนกันบริเวณหลังแล้วค่อยๆหมุนบิดซ้ายบิดขวานะครับแล้วก็หมุนกลับมาไปอีกด้านหนึ่งนะครับจะตึงมากๆเลยนะบริเวณน่องนะครับเส้นข้างขาแบบนี้ครับ
3: นี่เป็นเหมือนกับภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะ
4: ใช่ครับพี่ปัจจุบันก็ผลิตมา32ปีแล้วครับ
3: ครับผมวันนี้ขอราคาดีๆหน่อยครับ
4: เก้าอี้ตาแสวงนะปัจจุบันมีหมด2รุ่นนะครับรุ่นมาตรฐานรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมราคานะครับ890บาทรุ่นหนาพิเศษนะครับรับน้ำหนักได้200กิโลกรัมราคา1,090บาทและที่สำคัญส่งพร้อมคู่มือการใช้งานแบบเคลือบพลาสติกกันน้ำอย่างดี2แผ่น4หน้าแล้วก็วิธีการสั่งซื้อนะสามารถสแกน QR โค้ดของทางบริษัทเราได้เลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรายังมีสินค้าอื่นๆอีกที่เป็นของคุณตาแสวงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวยาหม่องตัวน้ำมันนวดแล้วก็ตัวยาดมนะครับก็คือพิมพ์ใน Official ได้เลยครับว่าบริษัทเก้าอี้มัจจันตาแสวงจำกัดนะครับทั้งในออนไลน์ TikTok Facebook Shopee มีหมดเลยครับ
3: คือคุณไปพิมพ์เลยว่าเก้าอี้ตาแสวง
4: พิมพ์ว่าบริษัทเก้าอี้มัจจันตาแสวงก็จะเจออ
3: ๋อเท่านั้นเลย
4: ใช่ครับ
3: เท่านั้นเลยนะโอ้โอเคนะครับต้องระวังของปลอมนะของลอกเลียนแบบ
4: ของปลอมมีเยอะมากครับพี่หนุ่ม
3: เราต้องดูจากตรงไหนถึงจะรู้ว่าเป็นของแท้
4: ถ้าของแท้ก็จะมีรอยกากทองแบบนี้ปัจจุบันก็จะมีโลโก้บริษัทติดอยู่ที่ข้างหน้าของตัวเก้าอี้มัจจันตาแสวงแล้วก็แพ็กเกจกล่องก็จะเป็นโลโก้ของบริษัทแต่ถ้าของแท้เนี่ยสิ่งนึงที่คุณลูกค้าจะได้คือการบริการหลังการขายและสินค้าจะผ่านมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมการผลิตด้วยครับ
3: ขอราคาดีๆหน่อยครับ
4: รุ่นมาตรฐานรับน้ำหนักได้100กิโลกรัมราคา890บาทรุ่นหนาพิเศษนะครับรับน้ำหนักได้200กิโลกรัมราคา1,090บาทและที่สำคัญส่งพร้อมคู่มือการใช้งานแบบเคลือบพลาสติกกันน้ำอย่างดีสามารถสแกน QR โค้ดของทางบริษัทเราได้เลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรายังมีสินค้าอื่นๆอีกที่เป็นของคุณตาแสวงนะครับก็คือพิมพ์ใน Official ได้เลยครับว่าบริษัทเก้าอี้มัจจันตาแสวงจำกัดทั้งในออนไลน์ TikTok Facebook Shopee มีหมด

0: เลยครับ
1: อ้าววันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: เวลาหมดคุณผู้ชมครับยังไงอย่าลืมนะครับเก้าอี้ตาแสวงอย่าลืมที่สำคัญที่สุดคือต้องซื้อของแท้เท่านั้นนะฮะน้ำมันหม่องต่างๆนานาก็มีบริการเหมือนกัน
0: ขายดีมากครับพี่หนุ่ม
1: นะฮะ
0: รอบที่แล้วลูกค้าสั่งตัวยาหม่องตาแสวงไปแล้วก็รีพีทกันเยอะมาก
1: ด่วนตอนนี้นะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดเดี๋ยวหมดแล้วหมดเลยนะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับผู้ชมครับสวัสดีครับ

0: กระซิบ
1: ไม่ว่างจริงๆฮัลโหลฮัลโหลคุณผู้ชมสวัสดีครับวันนี้พบกับมาวินนะครับในบ้านของน้องลิเดียค่ะและรายการบางกอกกระซิบกระซิบกระซิบร้องฮัลโหลเมื่อกี้ไปเนี่ยพอจะเหมือนน้องลิเดียหรือเปล่าวันนี้ค่ะมาวินจะมาสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟค่ะกับน้องลิเดียฮัลโหลสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะฮัลโหลว่ามี
2: เสียงมีเอกลักษณ์ทรงเสน่ห์ยิ่งดีกรีความสวยของชีราก็คือพรีเมียมนะจ๊ะ
0: เยี่ยมมาก
1: เพลงอะไร
3: น่าจะเป็นทุกๆเพลงของลิเดียเลยนะคะมันจะเต้นตลอดนะคะ
1: อันนี้คุณลิเดียนี่ต้องบอกเลยว่าเห็นตั้งแต่อัลบั้มแรกนะอัลบั้ม
3: ใช่ค่ะเป็นคนวินเทจไปแล้วนะคะอยู่มานาน
1: แต่หน้าสวยตลอดจริงๆแต่นี้ต้องถามนิดนึง R&B ที่แบบมาลงตัวเป็นคุณในอัลบั้มแรกเนี่ยใครเป็นคนวางให้หรือว่าคุณลิเดียชอบอยู่แล้ว
0: ยังไงแซ
3: ่จริงๆก็เป็นแนวเพลงที่เราชอบอยู่แล้วค่ะแล้วก็ผสมด้วยการที่ไปเจอพี่ปอนธนาลัมพ์สุดค่ะเขาก็เลยมิกซ์ความเป็น R&B กับป๊อปที่ในช่วงนั้นเนี่ยคือ R&B มันค่อนข้างที่เป็นอะไรที่ใหม่
1: จริง
3: ช่วงนั้นก็จะมีแต่ป๊อปอย่างเดียวเขาก็ผสมผสาน2แนวเพลงนี้ให้มันไปด้วยกันได้แล้วให้มันฟังแล้วแบบมันเข้าใจมันไปได้
1: แล้วคุณลิเดียจะมีเอกลักษณ์มากเสียงจะขึ้นจมูกนิดๆนะแล้วเจาะจมูกผมใส่แล้วแบบเปรี้ยวมาก
3: ใช่แล้วค่ะก็ถ้าไปดู before กับ after ตอนนี้ก็จะเห็นว่าอัพมาหลายเวลแล้ว
1: จะเห็นเลยว่าทำอะไรไปบ้าง
3: มาไกลนะคะมาไกลนะคะ
1: สวยแต่สวยกว่าเดิมสวยมากแล้วก็ทุกวันนี้พี่ยังฟังเพลงอยู่เลยเพลงแบบว่างแล้วช่วยโทรกลับแล้วก็ใช่รักหรือเปล่าชอบมากใช่รักหรือเปล่าเป็นแบบสีชมพูนะต้องถามคุณลิเดียนิดนึงการรักษาเสียงของเจ้าหญิง R&B
0: เริ่มเลย
3: จะบอกว่าตอนนี้ก็พังมากเสียงแหบมากนะคะไปงานแต่งมาคือตะโกนงานแต่งนะคะ
1: ไปร้องเพลงหรือไปร่วมนะ
3: ไปร่วมแล้วก็แบบแหกปากคุยกันง่ายนะคะตอนนี้เส้นเสียงก็ไปแล้วแต่เอาจริงๆเราก็ต้องรักษาเสียงให้ดีเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ต้องใช้เส้นเสียงตลอดนะคะก็พยายามแบบไม่ตะโกนอย่างที่ผ่านมานะคะ
0: แล้ว
3: จริงๆแค่เป็นหวัดเนี่ยมันก็เอฟเฟคละก็ต้องดูแลสุขภาพดี
1: ๆแล้วอย่างนี้มีตะหวัดคุณแมทธิวไหมคะ
3: ตลอดทุกวันค่ะตลอดทุกวันค่ะ
1: ถือเป็นการใช้เสียงถือเป็นการใช้เสียง
3: ใช้เสียงเป็นการวอร์มเสียงค่ะ
0: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาซามิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดและซองลองเลยจากการ์เนีย
4: กลิ่นปากต้องดาลี่มินต
0: ์ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เวกกิ้งโซดาเฟรชมินต
4: ์ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
0: ่เบกกิ้งโซดา

0: ระซิบ
1: โน้ตไหนที่ว่ายากละส่งมาเลยจ้าชีเก็บหมดเสียงพุ่งปอดสถานเพดานสะเทือนแล้วจะเม
2: ต้องบอกก่อนเคยไปเจอคุณลิเดียงานหนึ่งนะเป็นงานอีเวนต
0: ์
2: คุณร้องเพลงอะไรนะพี่จำชื่อไม่ได้เสียงสูงเข้าไปอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
3: อ๋อน่าจะเป็น loving you อันนั้นก็
2: เสียงก็แบบขนลุก
3: อันนั้นก็สูงมากค่ะเวลาร้องทีนึงก็ต้องขึ้นบันไดไปร้องนิดนึงคร
2: ับ เก่งมากเห็นคอเขียวนะฮะเนื้อเก่งไปหมด
3: ใช่เก่งไปหมดเส้นคอขึ้นหมดเลยค่ะ
2: อันนี้คือชอบมากแล้วสุดท้ายแล้วต้องถามนิดนึงสมมติว่าน้องๆที่อยากเป็นนักร้องเหมือนเรามีเส้นทางที่แบบมองคุณลิเดียแบบเฮ้ยเราอยากเป็นแบบนี้คุณลิเดียให้กำลังใจนิดนึง
3: โหจริงๆเดียคิดว่าสมัยเนี้ยเด็กๆที่มีแทเลนต์นั้นมีเยอะมากเหลือแต่หาโอกาสให้ตัวเอง
2: จริง
3: แล้วก็คือรู้สึกว่าสมัยเนี้ยคือเฮ้ยทำไมเด็กเดี๋ยวนี้ร้องเพลงก็ได้เล่นดนตรีก็ได้เต้นก็ดี
2: จริง

0: ือพยายามหาโอกาสให้ตัวเองได้ไปโชว์ศักยภาพแล้วก็โชว์ talent ของเราให้โลกได้เห็นนะคะ
1: จริงว่าเราต้องไม่เก็บตัวเองไว้เนาะ
0: ถูกต้องต้อง share to the world นะคะ
1: share to the world เย้วันนี้คุณสวยมากพอสักนึงดีกว่าให้คนรู้ไปเลยว่าโอ้โห
0: นะคะ
1: เลข5แล้วมั้ยปีนี
0: ้ยังสิคะยังยังสิคะยัง
1: อยากอยากอยากอยากอยากขอบคุณค่ะ
0: ลิเดีย
1: ขอบคุณค่ะ
2: 40ใครใครSee you.

0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: ใหม่คิวพีพาสต้าซอสพร้อมเนื้อแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
4: คิวพี
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
5: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
6: ้โอลิพัสจะให้
7: เปรี้ยวปากเสาร์นี้รวมร้านเด็ดย่านสุรวงศ์บางรักเริ่มที่ร้านส้มตำขวัญใจชาวออฟฟิศไปต่อที่ร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่มีมากกว่า100ไส้ปิดท้ายกับอาหารเวียดนามสูตรต้นตำรับเตรียมเซฟพิกัดได้เลยนะคะ
8: ตามกล้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้ส่วนมาร่วมภารกิจแห่งการให้
9: และตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: ที่จะเปลี่ยนเลือดหนึ่งถุงให้เป็นความหวังของอีกชีวิต
10: เราบริหารจัดการเลือดเนี่ยที่เห็นสถิติเลยเดือนละประมาณ 200,000 ถุง
8: พร้อมจับเต็มความเข้มข้นกับก๋วยเตี๋ยวสูตรต้นตำรับ
10: อร่อยไม่ต้องปรุง
11: เป็นเนื้อวากิวแบบ
12: อร่อยมาก
13: อร่อยมากมันนัวนะคะ
8: ร่วมส่งต่อรอยยิ้มและความอร่อยในรายการ
14: ตามกล้องไปเจอนี่ทุกวันเสาร์7:25 น
1: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลลำปาง
2: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
1: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: เทมเพรคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
17: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
18: เป็น
17: ฉ
18: ลากก่อนใช้ยา
19: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายโวลแก๊ส
17: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
13: สวัสดีครับ
17: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
12: ครัวคุณต่อย
5: มาแล้วจ้าม
17: าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สัปดาห์หน้าแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าครับครัวคุณต่อย
12: ยกทัพ
13: บุกเซ็นทรัลลำปาง
17: นี่เลย
13: ลานกิจกรรมชั้น1ครับตั้งแต่วันที่18-24 กันยายนนี้เลยครับ
2: แน่นอนครับรวบรวมของดีของเด็ดพ่อแม่พี่น้องชาวภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดลำปาง
17: ใช่ครับ
2: มาป้ากันอีกแล้ว1ปีป้ากันครั้งเดียว
13: เจ้าน
2: ะ
17: และที่สำคัญนะ

0: ของใหม่อื้อเลย
1: เยอะๆอ่ะของหวานของคาวแล้วบอกเลยว่าความอร่อยจัดเต็มแน่นเพียบ
0: กินอิ่มอร่อยมีความสุข
1: แน่นอนครับ
0: ไม่ต้องห่วงนะฮะมาได้เลยนะครับ 18-24 กันยายนก็คือสัปดาห์หน้าแล้วที่เราจะเจอกันนะครับ
1: ครับ
0: ครูต่อยกทัพนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวลำปางอย่าพลาด
2: คร
0: ับนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวมาบอกกันเป็นเรื่องราวดีๆซึ่งจริงๆบางท่านรู้แล้วต้องขอโทษด้วยแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้มันเป็นวิธีเรียกว่าวิธีห่อเปาะเปี๊ยะกุ้ง
2: คือเราจะห่อให้ออกมาแบบเป
0: ็
2: นแบบนี้คือ
0: มืออาชีพ
2: ขออนุญาตใช้มือนะคุณผู้ชมให้หางกุ้งโผล่ขึ้นมาหน่อยๆเวลาเด็กหยิบกินอะไรเงี้ยมันจะได้สะดวก
0: เลยไม่หรอกเพราะว่ามันสวยด้วย
1: สวยด้วย
0: มันสวยวิธีการทำนี่มันสวยมากแล้วมันไม่ได้ทำยากด้วยวิธีการห่อทำไงครับ
2: คือเราจะแบ่งการห่อเป็นวันนี้จะสอน2แบบนะครับ
0: วิธีที่1ครับ
2: วิธีที่1เนี่ยเราจะนี่ให้เชฟใส่ถุงมือก่อน
0: นี่ครับ
2: นี่เชฟใส่ถุง
0: อันนี้หลังจากนี้เสร็จแล้วก็จะไปเช็ดกระจกนะครับ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอครับนี่ก็จะไปเช็ดกระจก
1: หนูหยุดแล้ว
0: อ๋อเหรอครับ
1: ไอ้เช็ดกระจกสีแยกไฟแดงใช่ไหม
0: ใช่มาเลิกแล้ว
1: หยุดแล้วหยุด
0: เลิกแล้วหลังเขาไม่ให้ตังค์เหรอครับ
1: ช่วงนี้ฝนตกครับ
0: เ
1: ดี๋ยวหน้าฝน
0: ไม่ได้
1: ไปใหม่
0: ไม่ได้นะครับเอาละครับวิธีที่หนึ่ง
2: เราจะห่อแบบสี่เหลี่ยมเลยคุณผู้ชมครับก
0: ็
2: คือนำกุ้งเนี่ยมาดัดให้ตรงก่อนนะครับแล้วคลุกเครื่องปรุงที่เตรียมไว้ตามชอบเช่นแบบเกลือพริกไทยหรือผงปาปริก้าครับจากนั้นเราจะเริ่มทำการห่อแล้ววิธีการเนี่ยเดี๋ยวพี่โก้จะวาง
1: คุณพูดไปก่อน
2: ก็พับมุมด้านขวาพับมุมด้านขวาเข้ามานะครับวางกุ้งออกไปให้หางมันเลยออกไปเลยนะคุณผู้ชมครับ
0: นี่
2: จากนั้นเนี่ยอ๋อนี่เชฟจะใส่เครื่องปรุง
0: ความจริงเขาให้ใส่ก่อนนะฮะ
1: ไม่เป็นไรหนูจะใส่ตอนนี้ฮะ
0: เวลาบทผ้าเขาก็มีนะครับไม่ทำไม่เชื่อครับความจริงท่านทำเตรียมไว้ก่อนแล้วก็ทุบได้เลย
1: หลังจากน
2: ั้
1: น
2: แล้วก็เอาอีกมุมด้านนึง
0: มา
2: ป
0: ิ
2: ดตัวกุ้งไปเลยครับ
0: ปิดเลยอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ปิดทับตัวกุ้งไปเลยแล้วก็เอามุมด้านล่างอะครับทับขึ้นไปด้านบนจากนั้นเอาน้ำเปล่านะครับแตะที่ด้านบนเพื่อให้เวลาม้วนแผ่นปอกเปี๊ยะกลับไปมันจะได้ติดนะครับนี่เป็นแบบนี้แล้วก็ม้วนเล็กๆเลยนะครับแน่นๆนี่ก็จะได้เป็นปอกเปี๊ยะกุ้งแบบที่1สวยๆแบบนี้เลย
0: นี่ฮะถ้าอยากให้ลูกค้าเห็นว่ากุ้งตัวใหญ่หน่อยก็ม้วนหลวมๆนะ
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรอ
1: นี่แน่นแล้วตัวใหญ่จริง
0: ตัวใหญ่จริงนี่ตัวใหญ่จริงนึกว่าแบบถ้าอยากให้ลูกค้าเห็นว่าโอ้โหนี่ตัวใหญ่มากก็ม้วนหลวมๆมันจะใหญ่
1: อ
0: ัน
1: นี้อ่านดูนี่แน่น
0: เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
2: อันนี้แบบที่1ครับ
0: แบบที่2
2: มาดูแบบที่2ครับทีนี้จะใช้แผ่นปอกเปี๊ยะแบบสามเหลี่ยมคุณผู้ชมคร
0: ับ นี่เห็นมั้ยฮะอันนี้ถูกต้องฮะทำให้เสร็จไปเลยแล้วก็ตั้งนี่ฮะ
1: ใช่ใช่
0: นี่ฮะแต่ยังไงก็ตามต้องหางโผล่
2: ต้องหางโผล
0: ่เล่าสิครับเล่าสิคร
2: ับ แบบที่สอง
0: ไม่รู้จะไปยืนดูเขาอยู่ทำไม
2: เอาแผ่นปอกเปี๊ยะแบบสามเหลี่ยมนะครับมาวางบนจานที่เตรียมไว้ให้ด้านเดี๋ยวนะให้ด้านขนานเนี่ยมันอยู่ด้านล่างนะครับไปวางกุ้งลงตรงกลางแผ่นแป้งในแนวตั้ง
0: วิธีการเดียวกัน
2: และให้หางกุ้งโผล่พ้นแป้งพับแผ่นแป้งด้านบนลงมาทับตัวกุ้งครับ
1: เหมือนกัน
2: เปิดแล้วม้วนกลับขึ้นไปเลยครับ
1: เนี่ยฮะม้วนก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นครึ่งเดียวไงอ่ะ
0: เปล่าแต่อันนี้มันจะได้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเห็นไหมฮะมันจะมีมุมมีองศามีอะไรที่แตกต่างเนี่ยเป็นแบบที่สอง
1: ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้แป้งครึ่งเดียว
2: เราวันนี้เราสอนสองแบบนี้แหละครับ
0: นี่แหละเห็นไหม
2: เพื่อให้ผู้ชมเอากลับไปทอดได้ง่ายๆ
0: ใช่แต่นี่คือพูดง่ายๆอ๋ออันนี้ใช้แป้งครึ่งเดียว
1: ครึ่งเดียวนี่แป้งแผ่น
0: หมายถึงครึ่งแผ่น
1: ใช่แบบนี้ครับเนี่ยแบบ
0: นี้อย่างนี้คือตัดครึ่งไปแล้วไม่ใช่พับใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่อ๋อคืออย่างนี้ก็ได้แต่นี่ถ้าวิธีที่3
1: ครับ
0: เดี๋ยวให้ผมทำบ้างเนี่ย
1: ไม่ทำ
0: จริงผมจะสอนวิธีที่3ซะหน่อย
2: อุ้ยมีเทคนิคของการม้วนเลย
0: มีผมไปเรียนมันจากอิตาลีเลยดูแล้วไม่ให้ผมทำ
1: อันนี้คือแป้งเต็มแผ่น
0: นะก็นั่นครึ่งแผ
1: ่นถ้าใครไม่กินแป้งแพ้แป้งกินได้เลย
0: โอ้ยอย่างนะฮะอย่าหาเรื่องนะฮะอย่าหาเรื่องก็ลองทำกันดูนะครับว่าวิธีไหนจะเหมาะกับท่านหรือท่านชอบอะไรแต่สำคัญที่สุดแล้วก็อย่าลืมน้ำจิ้มนะฮะเวลาที่ทอดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะมีน้ำจิ้มกินก็อร่อยอร่อยกันไปอีกแบบนึงนะครับ
2: ครับ
0: อย่าพลาดสัปดาห์หน้าแล้วครูคุณต่อยกครับเซ็นทรัลลำปางลานกิจกรรมชั้น1นะฮะตั้งแต่วันที่18-24กันยายนนี
2: ้
0: เราเจอกันที่นั่น
2: ครับ
0: พักสักครู่ครับพบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดี๋ยวมันฝรั่งผัดหม่าล่าครับความเข้าใจที่มันมากพร้อมกับความใส่ใจที่สุดยอด
1: จานนี้ลูกกินได้ทุกวันไม่เบื่อ
0: หมูมันอร่อยจริงๆนะผู้ชม
2: ซอสนี่เคลือบเส้นหมดเลยนะครับ
1: พูดกับอาตรงนี้ก่อนนะ
0: อ
1: ันนี้หนูขออนุญาตหอกกัน
3: ครัว

0: ใหม่ QP Pasta Sauce พร้อมเนื้อแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
1: QP
2: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Day Hair
3: บุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต๋อยยกครับ
5: หิวกันไหมครับวันนี้จะพาไปชิมครับ
6: ข้าวยำปักใต้ครับกระท้อนทรงเครื่องครับยำมะม่วงเบาครับปลาดุกร้าครับไข่ครอบครับ
5: ลิ้นติดดาวครับ
6: ราวเดอะเวิลด์ครับ
5: อาทิตย์นี้ครับ
7: ริบอายเนี่ยจะเป็นเนื้อสันส่วนในตรงซี่โครงไอ้โคขุนนี่จะเป็นเนื้อส่วนนอกเนื้อธรรมชาติเลยแบบสดๆธรรมชาติมันจะหวานเนื้อธรรมชาติโดยเฉพาะเลยริบอาย
3: โคขัน
7: โคขุน
3: โคขุนเนื้อโค
7: ไม่ใช่ไก่โคขัน
8: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
9: ไม่รู้เรื่อง
3: ครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
11: ปากสะอาด
12: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
10: ดีต่อเหงือกและฟัน
11: รสดีใช้ง่าย
12: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
10: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
3: ์ครัวคุณต๋อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
4: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
3: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต๋อยยกทัพ
13: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย
14: Magic Clean
9: ครัวคุณต๋อย
15: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
16: Magic Clean Active Booster
17: วิทย์เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต
3: ็มขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อย
4: ครับ
3: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าเป๋าหยาเป็นคาเฟ่สมุนไพ
18: ร
3: เขาชื่อเป๋าหยาคาเฟ่สมุนไพรเลยเมนูที่มาสอนเป็นเส้นมันฝรั่งผัดหม่าล่าแต่ความน่าสนใจของร้านนี้จริงๆของเป๋าหยางจริงท่านผู้ชมผมอยากจะให้เห็นร้านเขามันไม่ได้เป็นแค่ร้านคาเฟ่หรอกมันเป็นชื่อคาเฟ่ล่ะแต่จริงๆเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของสมุนไพรมากๆ
4: ครับ
3: แล้วเขารักในเรื่องนี้ทั้งครอบครัวทั้งตระกูลแล้วเขาก็ทำ
4: โดยเฉพาะสมุนไพรจีนใช่ไหม
3: ทั้งหมดเลยคุณที่เขาทำเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่เนี้ยเราเรียกเขามาคุยดีกว่าจะได้เห็นว่าคอนเซปต์และวิธีคิดว่าเอ๊ะเราทำสมุนไพรอยู่ดีๆเรามาทำคาเฟ่ได้ยังไงทำไมการกินจึงมีความหมายและสำคัญกับเขาด้วยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณโสภิดากอบอริยจิตจากร้านเป๋าหยาคาเฟ่สมุนไพรครับ
19: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับชื่อโสธิดาใช่ไหมคร
6: ับ โสภิดา
3: โสภิดาขอโทษทีครับโสภิดานะครับเจ๊ค่ะจริงๆแล้วตระกูลเราทำอะไรมาก่อน
6: ค่ะเป็นแพทย์แผนจีนในตำนานเลย
3: เดี๋ยวขอฟังเขาเล่าสนุกมากเป็นแพทย์แผนจีนอะไรนะลูก
6: แพทย์แผนจีนในตำนาน
3: ในตำนานยังไงอธิบาย
6: ก็คือว่าตั้งแต่รุ่นอเหล่ากงจนถึงอากงจนถึงรุ่นเราเนี่ยเรียกว่า200ปีแล้วเป็นแพทย์แผนจีน
3: ตั้งแต่เมืองจีนเลยครับเรื่องจริงฮะแล้วก็ย้ายประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยร่วม100ปีนะฮะ
6: 100ใช่ค่ะถ้าอยู่ในเมืองไทยก็100กว่าปี
3: 100กว่าปีฮะแล้วก็ตั้งแต่200ปีมาคือบรรพบุรุษน่ะทำเรื่องราวเกี่ยวกับยาจีน
6: ยาจีนแพทย์แผนจีน
3: แพทย์แผนจีนแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู
6: ่ยังทำอยู
3: ่ยังทำอยู
6: ่
3: และคาเฟ่ที่เปิดเนี่ยจริงๆแล้วทั้งหมดบริเวณนั้นเป็นอะไรบ้างนอกจากคาเฟ่
6: ค่ะเป็นโครงการปรัชญาเวลเนส
3: นี่ฟังดีๆปรัชญา
6: ปรัชญาเวลเนส
3: ปรัชญาปรัชญาเวลเนสยังไงทำไง
6: ค่ะก็คือตั้งแต่รุ่นอเหล่ากงเนี่ยท่านก็ทำยามานะคะแล้วเราก็เห็นสมุนไพรจีนเนี่ยอากงอาม่าก็ทำให้เราทานทั้งครอบครัวเพราะว่าคอนเซปต์ของทางคนจีนเนี่ยหรือหมอแผนจีนเนี่ยเขาจะต้องกินอาหารให้เป็นยา
4: ใช่ใช่
6: ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูอร่อยๆของครอบครัวของต้นตระกูลเราก็เสียดายเราก็อยากจะมาทำอาหารเราก็เลยทำเป็นคาเฟ่ขึ้นม
3: า
6: ให้คนได้ทานสมุนไพร
3: มันมีอย่างนี้อยู่จริงๆนะ
4: โอ้โห
3: ตระกูลแบบนี้จริง

0: จริงของคนจีนจริงๆที่มาจากเมืองจีนจริงๆเป็นหมอยานะเป
1: ็
0: นหมอยาจีนจริงๆแล้วมาอยู่ทั้งหมด200กว่าปีแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วทำอย่างนี้แล้วยังมองว่าอาหารเป็นยาเข้ากับยุคสมัยใหม่ไอเวลเนสเขาทำอยู่แล้วปรัชญาเวลเนสมันเป็นเวลเนสจริงๆเลย
1: เป็นมีถงยาราคามีร้านค้าสมุนไพร
0: มีหมดเลย
1: แล้วก็มีคาเฟ่สมุนไพรด้วย
0: แล้วยังมาทำอาหารให้เป็นยาอีกและเมนูที่เขาสอนเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเวลาที่เธอเล่าให้ฟังท่านต้องฟังเองผมชอบเวลาผมฟังผมมีความสุขว
1: ่
0: าเส้นมันฝรั่งผัดหม่าล่ามันจะเป็นอะไรนักหนาเดี๋ยวฟังที่เธอใส่ทั้งหมดตุ๊กติ๊กตุ๊กเข้าไปมันจะอธิบายได้หมดว่าถ้าท่านมีความคิดท่านมีวิธีคิดท่านมีความรู้มันจะเป็นอย่างที่เธอเป็นแต่ถ้าเกิดท่านเป็นไม่ได้ไปได
2: ้
0: ที่เปาหยาคาเฟ่สมุนไพรอยู่ตรงไหนคะ
1: อยู่ที่บางใหญ่นนทบุรีค่ะในซอยกันตนาเลย
0: อยู่ซอยกันตนาบางใหญ่นนทบุรีซอยนี้แหละซอยนี้นี่ละซอยนี้นี่ละ
3: จริงป่ะครับเนี่ย
0: จริงสิเมื่อกี้ชวนผมที่จิ๊กตลอดเวลาต้องไปต้องไป
3: ต้อง
0: ไปเดี๋ยวก่อนที่มันต้องไปมันดีกว่านั้นอีกด้วยอะไรป่
1: ะ
0: มันไม่ได้มีแต่คาเฟ่ไม่ได้มีแต่เวลเนสมีจับเส้น
1: มีแผนจีนแผนไทยครบวงจรเลยค่ะ
0: จุดจึ๊กจึ๊กจ
2: ึ๊กไม่ใช่เลยอันนี้สะกดอะไรก็เรียกอะไร
0: นี่จึ๊กจึ๊กขาเห็นไหมท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยเป็นความน่าสนใจของเขาแต่วันนี้เขาจะมาสอนทำอาหารเมนูที่ชื่อว่าเส้นมันฝรั่งผัดหม่าล่าจากเปาหยาคาเฟ่สมุนไพรครับนี่ครับนี่ดูดิดูอย่างเงี้ยน่าไปไหมน่าไปไหมเล่าเลยเล่าเลย
1: สวนศาสตร์แผนจีน5ธาตุนะคะแล้วก็ภายในถงยาเนี่ยก็จะมีประวัติศาสตร์ของครอบครัวแล้วเนี่ยก็คือทางเข้าเป๋ายามีรัดค่าสมุนไพรต่างๆจากการที่ทำโครงการปรัชญาสุขภาพก็นำมาสู่การทำคาเฟ่สมุนไพรเครื่องดื่มอาหาร
0: นี่ฮะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เห็นนี่เครื่องทั้งหมดที่จะทำอันนี้อันเดียวนะเริ่มจากเส้นมันฝรั่งครับ
1: ใช่ค่ะเส้นมันฝรั่งเนี่ยเราเอามาเขาเรียกว่าลวกน้ำร้อนสัก15นาทีให้เขาเหนียวหนุบนุ่มนุ่มให้อร่อยนะคะเพราะว่าเส้นมันฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่าแป้งจากธรรมชาติแท
0: ้
1: ๆทำให้เราย่อยง่ายแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะคะน้ำมันค่ะ
0: น้ำมัน
1: ร
0: ับข้าว
1: แล้วก็กระเทียมแช่น้ำมันเนี่ยแล้วก็มาคลุกให้ได้กลิ่นหอมนะคะใส่พริกแห้งก็ไปอีกกลิ่นโชยโอ้โหหอมหวนมากสำคัญที่สุดสมุนไพรจีนค่ะไม่ว่าจะเป็นโสมเงี้ยเต็กตังเซียมห้วยซัวเก๋ากี้ก็ใส่เข้าไปกลมกล่อมใส่แครอทอีกนะคะแล้วก็มีนะคะนอกจากแครอทให้วิตามินซีมีก้านคะน้าอีกแล้วจากนั้นนะคะรากบัวอีกทำให้ร่างกายเราเย็นนะคะมันไม่ใช่แค่อร่อยยังต้องมีเต้าหู้โปรตีนอีกนะคะจากนั้นเนี่ยเชฟก็จะผัดอย่างมันเลยนะคะแล้วก็ใส่แปะกล้วยด้วยนะคะพอเขาผัดเสร็จมันก็หอมมันก็น่าทานแล้วก็สามารถที่ทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมทานอร่อยไม่เหมือนเป็นยาเลยปรุงด้วยน้ำมันหอยค่ะ
0: ใส่เส้นลงไปปรุงด้วยน้ำมันหอยแล้วตามด้วย
1: ซอสปรุงรสค่ะ
0: คือความอร่อยยังสำคัญอยู่
1: สำคัญมากที่โคแมนค่ะ
0: ที่โคแมนเอง
1: ค่ะแล้วก็จะมีพวกน้ำตาลเหล่าหางกล้วยครับซอสหม่าล่าจีนนี่มันเป็นสูตรพิเศษเลยที่ใส่เครื่องเทศแล้วก็ยาจีนเข้าไปกลมกล่อมมากผ
0: ั
1: ดอีกค่ะผัดอีกผัดให้แห้งผัดให้อร่อยให้เคล้าคลุกคั่วกันหอมหวนชวนทานนะคะจากนั้นเนี่ยปูอัดค่ะใส่เข้าไปนะคะใส่กุ้งตัวโตด้วยเอาผัดอีกค่ะให้กลมกล่อมอีกต้นหอมอีกนะคะพูดแล้วหิวนะเนี่ยแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงพูดเองหิวเองเน
0: ี่
1: ยพริกชี้ฟ้าแดงเนี่ยใส่เข้าไปอีกน้ำมันงาค่ะโรยเข้าไปอีกนิดนึงโอ้โหทีนี้กลิ่นมันเย้ายวนมากเลยค่ะแล้วรสชาติของหม่าล่าเนี่ยมันไม่เผ็ดเกินไปมันชาลิ้นนิดหน่อยหน่อยหอมหวนนวลเนี่ยโอ้โหมันต้องทานเลยค่ะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ใส่งาขาวเข้าไปอีกโกจิเบอร์รี
0: ่
1: โอ้โหถังเช่าสีทองอันนี้ไฮไลท์เลยนะคะเสิร์ฟคู่น้ำจิ้มงาถั่วอีกเวลาทานคู่กันฟินเวอร์เลย
0: โอ้
1: อร่อยจริง
0: เส้นมันฝรั่งผัดหม่าล่าครับท่านผู้ชมรู้ยังว่าความรู้ที่มันมีและความเข้าใจที่มันมากพร้อมกับความใส่ใจที่สุดยอดผมไม่ได้ช่วยอะไรเธอเลยเห็นไหมแล้วเธอพูดเป็นอย่างเงี้ยเธอพูดอีก10ทีก็เหมือนเดิมครับพูดอีกกี่ทีก็เหมือนเดิมคือความเข้าใจในสมุนไพรความเข้าใจในวิธีการต่างๆแรกสุดเรามารู้จักอันนี้กันก่อนเลยดีกว่าเส้นที่ว่าเนี่ยมันเป็นเส้นมันฝรั่ง
1: เช่นมันเส้นจากมันฝรั่ง
0: ใช่แล้วเอาไปแช่น้ำก่อนประมาณ15นาทีนะ
1: ถูกต้องค่ะให้เขาเหนียวน
0: ุ่
1: ม
0: แล้วมันจะเหนียวนุ่มขึ้นนะท่านผู้ชม
1: แล้ว
0: อันนี้เวลาที่กินเหมือนอะไรเหมือนกับท่านกินบะหมี่ชามนึงนั่นละแต่ว่าแทนที่จะกินบะหมี่ชามเปล่าๆมันจะมีน้ำจิ้มอันนี้ให้
1: มีน้ำจิ้มซอสงาถั่ว
0: มันเป็นซอสงาถั่วซึ่งซอสงาถั่วกับมันฝรั่งมันเข้ากันอย่างกับอะไรดี
1: โอ้โหมันเป็นสูตรเดียวที่คิดขึ้นมาเฉพาะเป็นซิกเนเจอร์เลยที่อื่นไม่มีเลยนะ
0: ท่านผู้ชมครับรายการนี้ให้เธอไปเลยเถอะครับผมว่า

0: เอาไปเลยเนี่ยวิธีการคือคนพอรักในสิ่งที่ทำในสิ่งที่รักอันนี้นะอันนี้มันจะได้สองกระทอกจริงๆแล้วคนเราเนี่ยถ้าเกิดรักในสิ่งที่ทำก็จะมีความรู้อย่างนี้อย่างหนึ่งแต่พอทำในสิ่งที่รักเพราะตระกูลมันทำ200ปีก็เลยเกิดอย่างนี้ขึ้นมาคุณอ
1: ้
2: ออร่อยมาก
0: นั่นไงเห็นไหมฮะตอนแรกอ้อเป็นแรกตอนแรกเล่าความจริงก่อนเบื้องหลังการถ่ายทำอ้อบอกว่าอันนี้จะกินยังไงต้องกินกับข้าวสวยหรือเปล่าต้องกินอะไร
2: ต้องกินเป็นแบบอาหารว่างกินเป็นอาหารจานเดียวหรือกินแบบไหนคือเราอยากได้รสชาติสูงสุดเพื่อให้คุณผู้ชมพี่เจี๊ยบก็บอกว่าราดเลยเอาซอสถั่วเนี่ยราดเลยแล้วคลุกทั้งหมดเส้นมันจะทำหน้าที่ของมันแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับตัวซอสถั่วหอมเหลือเกินหอมเหลือเกินแล้วตัวเส้นเราเส้นเนี่ยมันมีความหนาใหญ่เหมือนเส้นหมี่ซั่วไงไม่รู้ว่า
3: ค
2: ือมัน
0: หมี่ซั่วไม่ใหญ่นะฮะ
2: เส้นเหลืองๆที
0: ่เส้นเหลืองไม่ต้องไปเทียบกับหมี่ซั่วฮะ
2: ผมไม่รู้เรียกเส้นอะไร
0: บะหมี่ก็แล้วกันฮะบะหมี่กลมก็ได้เอา
2: บะหมี่กลมๆมาไว้ผัดช่วงเทศกาลจีนอ่ะประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วก็ซอสนี่เคลือบเส้นหมดเลยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยคุณเอาเครื่องเคียงทั้งหมดอ่ะที่เขาผัดลงไปค่อยๆไล่เข้าไปแล้วมันจะค่อยๆได้รสชาติที่มันเป็นรายละเอียดเล็กๆเองนะฮะแต่ผมว่ามันอร่อยมาก
0: โอ้โหอร่อยจริงๆอ๋อเขาพูดถึงจริงไอ้น้ำจิ้มเนี่ย
2: อร่อย
4: คร
2: ับ
4: ใช่ครับน้ำจิ้มหนูบอกเลยว่าตอนแรกหนูคิดเหมือนพี่
0: อ๋อ
4: ว่า
0: อะไรก็ไม่รู
4: ้อาหารจีนอ่ะแล้วหนูเป็นคนที่ไม่ค่อยถูกจริตกับอาหารจีนด้วยจะกินยังไงวะในใจหนูนะ
2: แล้วสมุ
4: น
2: ไพรเพียบเลย
0: ก็จะกินยังไงเกิดในยุโรป
4: ใช่
0: เกิดอาหารจีนอย่างเงี้ยเกิดที่ไหนนะฮะ
4: เกิดที่ฝรั่งเศสครับอ่ะ
0: คราวที่แล้วไม่ใช่นะ
2: เวียนนาที่เราเกิดเวียนนา
0: เวียนนานะคราวที่แล้วบอกเวียนนา
4: หนูบอกเลยว่าไปที่เวียนนาไปที่เป๋าหยาคาเฟ่สมุนไพรนะคุณผู้ชมหนูบอกเลยว่าคุณผู้ชมกินจานนี้อ่ะหนูพูดไงว่าหนูกินได้ทุกวันไม่เบื่
0: อ
4: เพราะใส่น้ำจิ้มเนี่ยรสชาติคุณผู้ชมมันกลมกล่อมบอกไม่ถูกคือปกติอาหารจีนมันจะเลี่ยนนะแต่หนูพูดกับอาตรงนี้ก่อนนะ
0: อ
4: ันนี้หนูขออนุญาตหอกกลับคุณผู้ชมครับเป๋าหยาคาเฟ่สมุนไพรกับเมนูเส้นมันฝรั่งผัดหม่าล่าเมนูนี้เต็มใจให้เอาไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มและ10คะแนนเต็ม
2: ยินดีกับพี่เกียรติ ด้วย
4: นะครับนักเสนอมากคุณผู้ชม
2: อาหารแล้วเป็นไง
0: คุณเรียกอันนี้ได้อะไรนะ
3: ซอสงาถั่วค่ะ
0: อืมไม่ใช่หรอกครับผมเรียกมันว่าซอสสวรรค์ครับ
2: ซอสสวรรค
0: ์โอ้มันอร่อยจริงๆท่านผู้ชม
2: โอ
0: ้
2: โห
0: ท่านผู้ชมเชื่อไหมไอ้ซอสนี่อย่างเนี้ยมีขนมปังไหมที่บ้านอ่ะ
4: จิ้มได้เลย
0: จิ้มได้เลยฮะเอาขนมปังไปใส่อ่ะแล้วก็จิ้มได้เลยนะมันอร่อยจริงๆแล้วก็ทั้งบดของเขาในจานนี่ถามว่าถึงไม่ต้องจิ้มนะมันอร่อยอยู่แล้วเขาผัดพอดีเพอร์เฟกต์แต่พอเข้ากับน้ำจิ้มของเขามันสุดยอดมากจริงนั่นลูกใช่ไหมครับและนั่นสามี
3: สามี
0: คนไหนลูกยกมือหน่อยครับนั่นลูกนะครับครับผมและที่เหลือละครับ
3: ที่เหลือ
0: เฮ้ยที่เหลือออกไปอ๋อไม่ใช่นะครับ
3: เป็นทีมงาน
0: เป็นทีมงาน
3: เป็นญาติ
0: น่ารักมากท่านผู้ชมท่านลองเถอะผมก็ไม่เคยเจอแล้วเวลาที่ท่านไปที่นี่ความสนุกมันจะมากกว่านั้นอีกเดี๋ยวผมบอกก่อนสลึงบาทผมไม่ได้ได้กับเขาน
3: ะ
0: แล้วผมเจอของดีๆผมมาบอกให้ฟังเดี๋ยวจะมานึกว่าผมไปได้ตังรับเงินจากข้าวเวลเนสอะไรผมไม่เกี่ยวเลยนะ
2: ไม่เกี่ยว
0: เพราะผมไม่รู้แต่อันนี้อะไร
3: เป็นชาสมุนไพร
0: ท่าน
2: ไม่ถามจะถามคำอันนั้นอ่ะ
3: มันมีหลายสูตรมาก
0: มีไม่รู้กี่สูตร
3: หลายสูตร
0: นี่อร่อยไหมมันอร่อยประหลาดคุณไปเลือกได้คุณเลือกได้
2: นี่ถ้าอันไหนมันมีเพิ่มแบบ
0: คุณลองดิลองเขาให้ลอง
2: อร่อยอ่ะ
3: คุณออฟทานอะไรก็น่าทาน
0: เออต้องอย่าพลาดเลยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโสภิดาต้องขอขอบคุณคุณโสภิดาขอขอบคุณร้านเป๋าหยาคาเฟ่สมุนไพรขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาตลอดท่านรักทางนี้หรือเปล่าถ้าท่านรักทางนี้มาเถอะไม่ผิดหวัง
2: ครับ
0: เวลาของเราหมดแล้วครับลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าเกิดท่านไปอุบลราชธานีแล้วท่านไม่ไปร้านนี้ถือว่าเผ็ดมันเป็นความอร่อยที่แตกต่างจริง
2: น้ำดี
0: น้ำข้นมากเลยนะฮะ
2: สูตรลับความอร่อยของเวียดนามขนานแท้ที่สืบทอดมากว่า60ปี
0: แหมแค่นี้ร้องอาแอโอ้โหมีตั้งกี่ชามยากินะกูสไปซี่ครับ
4: มันมีความฟุ้ยตี้มีความครีมมี่
2: มันเป็นคำที่สมบูรณ์แบบมาก
0: มันเป็นอะไรเมนูนี้ท่านน่าสนใจมากนะ
4: เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดี
2: พี่ครับขอให้ถูกให้หน่อยด้วยครับคุณเล่น
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้ลำดวนเชียงปลาแซลมอนเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆหวาน

0: รสชาติอร่อยไม่คาวจะทำเมนูไหนก็อร่อยผัดกระเพราเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมเคี้ยวเพลินความอร่อยจากเนื้อปลาแซลมอนยำเชียงปลาแซลมอนแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาแซลมอนหอมกลมกล่อมกินเพลินได้ทุกวัยเชียงแซลมอนบ้านไหนมีติดครัวไว้ก็ไม่พลาดมื้ออร่อย
1: ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่คลอดมาใหม่เลยแล้วตอบโจทย์นั่นคือเชียงแซลมอนครับเอางี้ต้องบอกก่อนว่าเขาผลิตออกมาจากเนื้อปลาแซลมอนที่เราเนี่ยใช้ส่วนเนื้อ
0: เ
1: นื้อล้วนๆผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดในเรื่องของการซีนเนี่ยเราโปรเทค2รอบน
0: ะ
1: ซีนด้านในเอาอากาศออกให้หมดกลายเป็นสุญญากาศไม่พอเราแพ็คซ้ำอีกรอบเพื่อเป็นการโปรเทคว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะได้ตัวเชียงแซลมอนของเราไปเก็บในตู้เย็นได้3เดือนเป็นอาหารที่สามารถทานเล่นได้หรือว่าทานควบคู่กับการทานเป็นมื้ออาหารใหญ่ก็ได้แล้วดีไปกว่านั้นคือเนื้อแซลมอนเนี่ย1เลยนะพอเป็นเกรดที่ดีๆปุ๊บมันไม่ขาวมันไม่ขาวพี่ยิ้มไม่ขาวไม่พอไม่ผสมหนังเป็นเนื้อร้วนสะอาดได้มาตรฐาน
0: คือถ้าพูดถึงการแบบเอาอะไรเข้าปากก็ต้องเอาดีๆเข้าไปแล้วมันก็ต้องอร่อยด้วย
1: เอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
0: ให้อะไรอีกคะ
1: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
0: อ
1: ีก2แพ็ค
0: ไม่ทันแล้วอ่ะ
1: 3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
0: ค่ะ
1: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
0: ค่ะ
1: แต่ซื้อกับเรา
0: ในนี
1: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
0: จะบอกว่าเวลาพี่ไปกินปลาแซลมอนหรือไปซื้อปลาแซลมอน
1: เป็นยังไงคุณเล่ามา
0: ค่ะ
1: เอาจริงราคามันสูง
0: ราคาสูงจริงก็เลยไม่ค่อยอยากจะซื้อทานจริงรู้แหละว่าเขาดีปลาแซลมอน
1: ครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดพ่อจ๋าแม่จ๋าบอกว่าเอาในเมื่อมันแพงซื้อมาทำเองที่บ้านดีไหมมีหลากหลายเมนูที่อยากให้เขาเรียกว่าได้ลองเอามาทานดูนะฮะไล่ไปดูตั้งแต่เมนูแรกเลยคือกระเพราก
0: ระเพรา
1: บางคนแบบเฮ้ยมันมีด้วยเหรอปกติก็กระเพราหมูกระเพราไก
0: ่
1: นู่นนั่นนี่แต่พอเป็นกระเพราเชียงแซลมอนคือด้วยเนื้อของเขาเนี่ยเวลาเราทอดไปนี่นะมันจะมีความเด้งยิ้มแล้วเวลาเราทานนะสมมุติว่าทานเปล่าๆน
0: ะ
1: มันจะมีความหอมกลมกล่อมแล้วก็เนื้อเด้งๆแต่ถ้าเราเข้าไปในเนื้อกระเพรานี่นะเนื้อของความเผ็ดก็มารสชาติความกลมกล่อมของใบกระเพราก็มาด้วยตอนที่วางวงบนข้าวร้อนๆตักหนึ่งคำขึ้นไปมาเข้าปาก
0: ก็เป็นเมนูใหม่ที่แบบรังสรรค์เมนูขึ้นมาเองได้เลย
1: ไม่พอสำหรับใครบอกว่าเห็นไข่เจียวเปล่าๆมันไม่ได้มันนี้ต้องมีการผสมเอาเชียงแซลมอนของเราไปทำเป็นไข่เจียวได้ด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งยำอย่างนี
0: ้
1: ยำนี่ยิ่งเด็ดเลยเมื่อก่อนเคยใช้คุณเชียงใช่ไหมวันนี้สามารถเอาไปทำเป็นยำเชียงแซลมอนได้แล้วก็มากไปกว่านั้นนึกคือบางคนบอกว่าถ้าทอด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเราไม่ทอดผ่านน้ำมันนะ
0: เราใช้วิธีคือ
1: ทอดผ่านน้ำ
0: นี่เห็นคนทำเยอะมากวิธีแล้วมันดีด้วยเมื่อก่อนคิดว่าแบบของทอดไม่สามารถผ่านน้ำได้โอ้โหไม่เลยค่ะผ่านออกมาแล้วเขาจะมีความแบบเด้ง
1: ๆนี่ชอบไหมแต่ถ้าเกิดหลายๆคนบอกว่าเด้งอย่างนั้นไม่เอาขอเป็นแบบแห้งๆกรอบๆแบบกรอบนอกนุ่มในเข้าหม้อทอดหรือหม้ออบลมร้อนก็ได้
0: โอ้เดี๋ยวนี้ทุกคนมีกันอยู่แล้วหม้อทอดหม้ออบที่บ้านก็แค่เนี่ยเอาเชียงแซลมอนโยนใส่หม้อจบมันง่ายด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีห
0: ั่
1: นเป็นชิ้นๆฝานเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วก็รังสรรค์เมนูที่ผมพูดทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่บอกว่าอยากได้นะรีบซื้อเพราะ1ซองที่เราซีนมาแบบนี้สมมติว่าด้านในให้ดูนะ
0: อันนี้คือแกะออกมาจากห่อก่อน
1: แกะออกมาจากห่อ
0: ข้างในเป็นแบบนี้ซีนอีกรอบนึง
1: ซีนเขาเรียกว่าทับไปอีกรอบนึงก็ความสะอาดและก็ดีไปกว่านั้นย้ำนะอยู่ในตู้เย็นได้ถึง3เดือนคุณภาพของสินค้าคุณภาพของตัวเชียงแซลมอนยังคงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้มาทั้งทีเอาเลยฮะหลายๆคนบอกว่าอยากได้แบบคุ้มค่าจ่ายเงินทั้งทีขอแบบโปรดีๆ
0: ขอดีๆเลยคุณพี่
1: เชียงแซลมอนวันนี้ถุงใหญ่ๆแพ็คใหญ่ๆแบบนี
0: ้
1: 400กรัมเอาไป3แพ็คขออย่าง
0: พี่มันโลนึงเลยนะแซลมอนนะ
1: โลนิดๆด้วยนะ
0: จริงๆไม่ได้นะโอ้โหขายแพงนะ
1: คือบอกได้เลยว่าแพ็คนึงราคาสูงมากจะหาซื้อหากินก็
0: ยากด
1: ้
0: วย
1: แต่วันนี้มาเจอพี่ยิ้มทั้งทีเอางี้ละกัน400กรัม3แพ็คไม่พอผมขออนุญาต
0: ให้อะไรอีกคะ
1: แถมไปอีกสำหรับตัวเชียงแซลมอนขนาด150กรัม
0: อ
1: ีก2แพ็ค
0: ไม่ทันแล้วอ่ะ
1: ก็3ขีดนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะถ้าพูดเป็นกิโลนี่นะกิโลกว่า
0: ค่ะ
1: ได้ไปจากราคาเต็ม 2,000 กว่าอันนี้ซื้อข้างนอก
0: ค่ะ
1: แต่ซื้อกับเรา
0: ในนี
1: ้วันนี้ใครอยากได้990บาทเท่านั้นครับผมใครอยากได้ไม่ต้องรอแม่ในเรื่องของการเนรมิตรังสรรค์อาหารอร่อยๆเพื่อคนที่เรารักวันนี้
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
1: ต้องปรบมือแล้วตอนนี้บอกคุณผู้ชมพี่ยิ้มจ๋าขอบคุณผู้

0: เยอะมากสายเยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่กดเข้ามาแล้วตอนนี้สายกำลังรออยู่น
1: ะ
0: ไม่ต้องรีบนะใจเย็นๆรับรองว่าได้ถ้าติดแล้วอย่าวางสายเพราะโปรโมชั่นของเรามีเฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะครับ
1: ไปรีบโทรเลยค่ะเพราะว่าคนที่ดูแลร่างกายตัวเองอ่ะจะเลิฟสิ่งนี้มาก
0: จริง
1: เพราะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูก่อนเวลาเราซื้ออะไรจะกินอะไรเนี่ยต้องดูที่แพคเกจจิ้งเขาด้วย
0: ว่า
1: เขามีหรือเปล่า
0: จริง
1: สำหรับพอนี้อันนี้คือห่อ2ชั้นซีนสุญญากาศเย็นดีอันนี้คือ
0: ครับ
1: ข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างในเป็นอย่าง
0: น
1: ี้ค
0: ่
1: ะ
0: นี่ๆๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยย้ำว่าวันนี้นะตัวแซลมอนของเราใช้เนื้อล้วน
1: ๆ
0: ไม่มีหนัง
1: ไม
0: ่ใช้พุงไม่ใช้ไขมันและก็มากไปกว่านั้นหลายๆคนกังวลตอนนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับสารนั่นสารนี่ตัวสารไนเตรตที่มันก่อให้เกิดโรคร้ายในอนาคตเราก็ไม่ใส่และก็สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่าใครได้ไปน
1: ะ
0: ในเรื่องของการซีนดีแล้วนะถ้าเกิดเก็บในตู้เย็นนะแค่ช่องฟรีซไปเลยอยู่ได้นานๆ3เดือนการเนรมิตนะรังสรรค์เมนูที่คุณอยากทานเพราะวันนี้เชียงแซลมอนย้ำน
1: ะ
0: วันนี้ลำดวนเขาจัดมาให้แล้วนะครับ
1: แล้วเวลาไปซื้อแซลมอนทานเนี่ยจะบอกเลยว่าราคาสูงมากแต่วันนี้ทุกคนสายแน่นมากเพราะวันนี้เราขายราคาดีมาก
0: เอางี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเนื้อข้างในเป็นยังไงมาเดี๋ยวให้ดูเลยเดี๋ยวให้ดูนะฮะสำหรับเนื้อด้านในคุณผู้ชมครับเวลาเราหั่นนี่นะคุณผู้ชมให้เห็นก่อนว่าตอนเนี้ยเนื้อมันเนี่ยนะบอกได้เลยว่าไม่มีแทรกมันเดี๋ยวผมหั่นให้ดูพอหั่นฟับลงไปนะคุณผู้ชมค่อยไปนะพอหั่นปุ๊บดึงออกมานี่เห็นมั้ยให้ดูกันชัดๆว่าเนื้อนี่มันฉ่ํามากและมากไปกว่านั้นนะสูตรของเราลืมบอกไปว่ามันมีงาขาวด้วย
1: โอ้โหงาขาวดียังไงพี่เจบี
0: เอางี้ในเรื่องของงาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงาขาวงาดําดีหมดเลยนะ
1: ยังไม่มีของอร่อยติดบ้านไว้เนี่ยก
0: ิน
1: กับเมนูไหนทำกับเมนูไหนก็อร่อยเนี่ยต้องมีแล้วนะคะปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะ อยากได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3
0: และที่สำคัญย้ำก่อนนะว่าตัวเชียงแซลมอนของเราเนี่ยหวานน้อยหวานน้อยไม่พอมันก็น้อยแต่รสชาติความหวานที่มันกำลังกลมกล่อมเนี่ยมันเป็นความหวานที่เราคิดค้นมาแล้วว่าท
1: ุ
0: กคนที่เป็นลูกค้าเราได้ชิมเชียงแซลมอนตั้งแต่รอบแรกเนี่ย
1: คุ
0: ณจะถูกอกถูกใจแล้ววันนี้ย้ำนะว่าถ้าเกิดว่ากินแบบเปล่าๆอยากจะกินแบบเปล่าๆพี่ๆก็ทำได้เอางี้ขออนุญาตให้มาดูตรงนี้ก่อนนี่เมื่อสักครู่นี้คุณ
1: นี่
0: เขาเพิ่งทำมาให้อ
1: ัน
0: นี้คือถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่ได้ทอดน้ำเหมือนที่พี่ยิ้มบอกเราสามารถไปใส่หม้ออบลมร้อนได้เทคเจอร์มันจะต่างกันนิดนึงนะนี่ๆๆ
1: อันนี้คือผ่านการกรรมวิธีคือ
0: หม้ออบลมร้อน
1: หม้ออบลมร้อนหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะคะ
0: มันจะเป็นแบบกรอบนอกนุ่มในเอางี้คุณจัดเลยคุณจิ้มได้ไหมเดี๋ยวผมจับจานให้แล้วคุณเข้าปากไปเลยค่ะ
1: โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ
0: น่ากินลุย1 2 3เป็นไงเฮ้ยถ้าคุณพูดอย่างนี้มานี่เลยนี่รายการนี่นะนี่ผมขออนุญาตนะมาหากล้องนะนับ5 4 3 2
1: มันมีประโยชน์นะเพราะว่ามันไม่มีน้ำมันแล้วรู้สึกเราได้เคี้ยวเนื้อปลา
0: ใช่แล้วมันมีความแซลมอนนิดติดที่ปลายจมูกใครที่ชอบเท็กเจอร์ของความเป็นแซลมอนนะผมบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วที่สำคัญคือย้ำนะว่าหวานน้อยแล้วใช้เนื้อแซลมอนแบบเต็มๆนะแล้วตอนนี้ในขณะนี้เราทำรายการอยู่สายแน่นมากคุณ
1: แน่นมากแหมราคาดีขนาดนี้ใครไม่ยอมไม่ได้อุ้ยแต่รสชาติดีจริงๆแนะนำเลยถ้ามีหม้ออบนะคะเอาไปทำแบบนี้หรือบางคนถนัดวิธีการทอดน้ำ
0: ได
1: ้ประโยชน์เหมือนกัน
0: จัดไปเลย
1: เ
0: พราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ใครที่อยากได้โปรพี่ยิ้มจัดเลย
1: โปรนี้เลยโปรโมชั่นลำดวนเชียงแซลมอนค่ะเนื้อปลาแซลมอนแน่นๆจุกๆเลยนะคะหวานน้อยรสชาติอร่อยจริงๆค่ะทุกคนค่ะไม่คาวเลยนะจะทำเมนูไหนก็อร่อยค่ะขนาดของเราที่ให้ไป1แพ็คที่เห็นคือ400กรัมเลยนะทุกคนปกติราคาแพ็คละ590บาทแต่วันนี้ซื้อ3แพ็คแถมฟรีขนาด150กรัมอีก2แพ็คทั้งหมดนี้ 2,168 บาทไม่ต้องจ่าย
0: ยังไงดี
1: ทั้งหมดนี้จ่ายแค่990บาทเท่านั้นค่ะได้แล้วทำยังไง
2: โทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือทาง LINE @happycs3ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นะครับมื้อนี้ศุกร์ที่11กันยายนกับผมกิตติสิงหาปัต
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัศวีแสงชาติเฮา2คนมาประจำการนำสาระดีๆมาฝากพี่น้องอีกแล้วค่ะ
0: ครับทุกเรื่องเล่าร่วมทั้งเรื่องสุขภาพมีหยังมื้อนี้หมอแพทย์
1: มื้อนี้มีอาหารที่เป็นสมุนไพรที่ติดโตอยู่ที่บ้านเฮาเนี่ยลดน้ำตาลในเลือดได
0: ้เพราะว่าคนเป็นเบาหวานหลาย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นมันก็ซอยได้จากการกินนี่แหละครับ
1: ถูกต้องเลยค่ะ
0: แล้วก็น้องพ่อตุ่มโฮมมือนีสิภาพไปเบิ่งอีกอาชีพหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เป็นอาชีพที่เรียกว่าอยู่คู่ไทบ้านทั่วไปคือการเอาต้นกกมาทอเป็นเสื้อ
1: ค่ะ
0: อันนี้มีแต่ระดับธรรมดาไปถึงราคาแพงเฮ็ดเป็นฝีมือได้ดีเดี๋ยวถามเบิ่งครับพี่น้องครับมือนีเฮาเริ่มกันที
1: ่ค่ะ
0: วิถีอีสานบ้านเฮากับพี่น้องครับอยู่หนองบัวลำพู
1: ค่ะ
0: พี่น้องประชาชน158หมู่บ้านอยู่หั่นเพิ่น
1: ค่ะ
0: พร้อมใจกันมาโฮมบุญโฮมใจก็เรียกว่าตุ่มโฮมนี่แหละ
1: ตุ่มโฮม
0: มาสืบสานประเพณีทอดเทียนโฮม
1: คร
0: ับล่องสารพันสารพันยะนะครับอยู่วัดป่าโชติการามอยู่อำเภอศรีบุญเรื่องอันนี้เป็นงานใหญ่นะครับพี่น้องครับเป็นการร่วมทั้งศรัทธาวัฒนธรรมและก็น้ำใจของคนอีสานเอาไว้อยู่งานเดียวครับพี่น้องครับเนี่ยครับบรรยากาศที่เห็นนี่ก็อยู่นาพระธาตุสากยมุนีศรีบุญเรื่องวัดป่าโชติการามอยู่อำเภอเมืองใหม่ครับอำเภอศรีบุญเรื่องนะครับพระภิกษุสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชน158หมู่บ้านเพิ่นมาร่วมงานประเพณีทอดเทียนโฮมครับร่องสารพัดยะร่วมกันอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอีสานนี่คงอยู่คู่ลูกหลานนะครับคำว่าทอดเทียนโฮมนี่หมอแพทย
1: ์
0: คำว่าโฮมก็คือการมาร่วมกันก็คือตุ่มโฮม
1: ตุ่มโฮมเฮานี
0: ่มาร่วมกันพี่น้องจากหลายหมู่บ้านก็นำต้นเทียนมารวมถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเข้าพรรษานอกจากได้บุญแล้วก็ได้เบิ่งอีกหนึ่งศิลปะวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าก็คือการขับร้องสารพันยะเสียงร้องสารพันนี่เพิ่นสอดแทรกคติธรรมเอาไว้ในบทเพลงนะครับบทสวดเป็นหนึ่งภาพอบอุ่นนะครับที่บ่แพ้กันอีกอย่างนึงก็คือโรงท่านจากคณะศรัทธามาจากหลายพื้นที่ครับเฮ็ดอาหารข้าวหวานมาแบ่งกันกินนี่แหละครับเป็นการตุ่มโฮมรูปแบบหนึ่งหมอแพทย์ครับ
1: ค่ะไปต่อกันอยู่ที่อำเภอด่านทรายจังหวัดเลยเป็นการแปรดอกเพิงมาเป็นเทียนพรรษา
0: ครับ
1: นี่ละอ้ายจากดอกเพิงน้อยๆนับหมื่นนับแสนดอกที่ตะเกียประดับอยู่ต้นเพิงแล้วก็ปราสาทเพิงอะเนาะอยู่ในงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักด่านทรายจังหวัดเลยเนี่ยนะมือนี่พลังศรัทธาเรานั่นเริ่มถูกคัดแยกมารวบรวมแล้วก็ล้อมเป็นกี่เพิงก่อนที่นำมารอเป็นเทียนพรรษาขนาดใหญ่สองต้นจากนั้นน่ะเพิ่นก็ทรงต่อให้สร้างศิลป์ท้องถิ่นลงมือแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรโดยหนึ่งในนั้นน่ะก็คือนายธวัชชัยชมเมืองค่ะอ้ายเป็นศิลปินท้องถิ่นบ้านปากหมันที่สืบสานงานแกะเทียนแห่งศรัทธานี่มากว่า10ปีแล้ว
0: ครับครับ
1: ที่น่าภูมิใจก็คือว่าปีนี้เนี่ยบ่แม่นว่าเพียงผู้ใหญ่ที่ร่วมสืบสานประเพณีเด็กน้อยเด็กลอยเล็กๆก็มาค่ะอยู่จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปากหมันน่ะก็ได้ออกมาจากของเรียนมาสัมผัสของจริงเลยก็ได้มาจับขี้เพิงจริงๆแล้วก็เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นพ่อรุ่นแม่พร้อมค่ะ
0: ครับ
1: สำหรับปี2569นี่เด้อไอ้คณะเจ้าพ่อกวนเจ้าแม่นางเทียมคณะพ่อแสนนางแตงและเราลูกผึ่งลูกเทียนนี่ไอ้สิร่วมกันอัญเชิญเทียนพรรษาแห่งพลังศรัทธาบารมีพระธาตุศรีสองรักทั้งสองต้นนี่นะคะพร้อมกองผ้าป่าสามัคคีไปถวายณวัดเขาหน่อยศรีรัตนารามจังหวัดพิษณุโลก
0: ครับโอ้คนไทยประเทศไทยนี่มีของดีเต็มประเทศเลยครับพี่น้อง
1: ค่ะ
0: เป็นเรียกว่าของแบบนี้เนี่ยต่างประเทศ
1: หา
0: บ
1: ่ได้
0: เลยสวยบ่ได้เลย
1: แม่นค่ะ
0: เพราะว่าเป็นงานระดับมาแต่งโบราณโบราณแต่ว่าเพิ่นรักษาไว้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะครับพี่น้องบ่ให้หายไปจากชุมชนหายไปจากประเทศไทยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับสิพาพี่น้องไปเบิ่งกับของดี
1: คือ
0: หมอแพทย์คําว่างานโอท็อปโอท็อปมันมีหลายระดับเด้
1: ค่ะ
0: โอท็อปใหญ
1: ่มันเป็นดาวมันบ
0: ่โอท็อปล่องลงมาหมายถึงว่าการจัดงานเพิ่น
1: การจัดงานค่ะ
0: มีโอท็อปที่อ้ายไปรอบที่แล้วเป็นโอท็อปเกี่ยวกับศิลปะชีพโอท็อปนี่เพิ่นกำลังติดจัดอยู่นี่ครับเป็นโอท็อปนวัดวิถีเป็นโอท็อปที่ล่องลงมาอีกนะครับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับเพิ่นแถลงข่าวนะล่องอธิบดีไพโรจน์โสภาพรนี่แหละ เพิ่นมาแถลงข่าวยืนยันความพร้อมจัดงานสัมผัสเสน่ห์ไทยเที่ยวไปกับชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีเสนอความ

0: โดดเด่นของชุมชนท่องเที่ยวของดีโอท็อปและกันนวัดวิถีน
1: ะ
0: เป็นกิจกรรมต่างๆที่เพิ่นรับรองว่าสิตื่นตาตื่นใจประทับใจแน่นอนงานที่จัดอยู่ไสจัดอยู่ศูนย์การค้าเดอะสตรีทรัชดา
1: ค่ะ
0: อันนี้เพิ่นตั้งเป้าสิยกระดับการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณไปสู่การสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นส่งเสริมสนับสนุนสินค้าชุมชนท้องถิ่นพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ครับกระจายรายได้ไปสู่เศรษฐกิจฐานรากนะครับงานนี้เพิ่นสิรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปร่วมทั้งชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีประมาณ130ไร
1: ่
0: จากทั่วประเทศครับและเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆนี่แหละมาให้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับปร
1: ับ
0: ร่องบรรยากาศเสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยวให้ผู้ที่มาร่วมได้สัมผัสโดยเฉพาะกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจสร้างช่องทางสร้างโอกาสใหม่ๆทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการและกับชุมชนได้มาพ่อกันครับ
2: กิจกรรมสำคัญสำคัญที่เราทำนอกเหนือจากงานโอท็อปซึ่งมีเป็นประจำอยู่ทุกปีแล้วเนี่ยงานท่องเที่ยวชุมชนเราก็สนับสนุนแล้วก็ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่สำคัญของรัฐบาลนะครับที่จะให้ท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะท่องเที่ยวเมืองรองเนี่ยสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ตลอดระยะเวลา365วันโดยเฉพาะชุมชนท่องเที่ยวนวัดวิถีซึ่งเราขับเคลื่อนมากว่า10ปีแล้วเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะมาเอาเสน่ห์ของชุมชนเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ตรงนี้เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและก็เป็นเป้าเป็นหมุดหมายสำคัญของกรมการท่องเที่ยวที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อเนื่องจากเรื่องของเศรษฐกิจทางรากตัวอื่นด้วยครับ
0: ภายไปงานนี้รับรองว่าบ่พลาดนะครับมีกิจกรรมหลากหลายมีเวิร์กช็อปภูมิปัญญาไทยมือละ2รอบกิจกรรมนักขายออนไลน์แล้วก็เปิดมินิคอนเสิร์ตศิลปินคนดังอีกหลายคนนะครับงาน16ถึง18กันยาอย่าพลาดนะครับ The Street รัชดาครับ
1: นั่นแปลว่ามีมองไปอีกแล้วอ้าย
0: ตู่โม่เขาจะหาของดีแบบนี้นะครับไม่พี่น้องเบิ่งนะครับถือว่าเป็นการส่งเสริมชุมชน
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเฮาสิมาพบกันกับการเอากกมาทอดเป็นเสือเดี๋ยวพบกันค่ะ
0: ครับ

0: ัจจุบันแพทย์มักแนะนำให้ตรวจอัลตราซาวด์การตรวจแบบนี้มีข้อดีอย่างไรแม่นยำและปลอดภัยไหมรายการชีวิตชีวาวันเสาร์นี้ 4:55
1: ก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยอันเป็นไตก่อนที่จะเปลี่ยนไตเนี่ยต้องไปเช็คร่างกายไปเจอที่หลอดอาหาร
2: คุณหมอเคยบอกว่าอยู่ไม่เกิน3เดือนเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นเกี่ยวไหมคะ
3: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
4: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
5: พอประมาณนะครับ
6: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของตุ่มโฮมครับ
1: เมื่อนี้หมอแพทย์สิภาไปเบิ่งอาชีพนึง
0: ครับ
1: ที่เปลี่ยนพืชตระกูลกกที่เขาเอิ้นว่าผือน่ะแม่อ้ายที่ปกติมันบ่มีประโยชน์แถมไปขวางการแบบปลูกให้ปลูกหน้าปลูกเขาจนบ่มีประโยชน์อ่ะ
0: หมอแพทย์ฮู้บ่หม่องใดมีผือหลายที่สุดในประเทศนี
1: ่บ้านอ้ายบ
0: ่มันต้องเป็นในอำเภอบ้านผือแน่นอน
1: บ้านผือเออแม่
0: เพราะว่าถึงขนาดตั้งเป็นชื่ออำเภอ
1: โอ้บ้านผือเน
0: า
1: ะ
0: อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดร
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ว่าซุมื้อที่หลายบ่หลาย
1: บ่ฮู้นะ
0: แต่ว่าตั้งอำเภอบ้านผืออ้าวแต่ว่ามื้อนี
1: ้แต่มื้อนี้สิไปศิลภูมิ101นั่นแปลว่าผืออยู่101กับบ่แท้ไผล่ะ
0: ก็บ่น้อยล่ะครับ
1: นี่ค่ะอยู่ที่ศิลภูมิ101เนี่ยเพิ่นเอาผือเนี่ยมาทอดเป็นศาสตร์หรือเสื้อบ้านเฮาจนตอนนี้ได้ผลิตเป็น
0: ศาสตร์บ้านเฮาเอิ้นศาสตร
1: ์ศาสตร์
0: ภาษากลางว่าทอเสือ
1: ทอเสือก็คือศาสตร์ถ้าอีสานเขาบอกว่าปูศาสตร์แปลว่าปูเสือ
0: เ
1: ดี๋ยวมื้อนี้เขาเอาผือที่บ่มีประโยชน์เนี่ยมาทอเป็นเสือหรือศาสตร
0: ์
1: แล้วได้รายได้แบบใดไปติดตามกับพรตุ่มโฮมเนี่ยเลยค่ะ
2: มันสิเป็นมีปีนึงมันสิมีเทนึงผือเพราะว่าเขาเจ้าเฮ็ดหน้าปังเขาบ่ขึ้นมันมีแต่ผือขึ้น
3: เจ้าของนาเพิ่นก็เลยให้เฮามาเก็บผือไปได้เลย
2: แม่น
3: เสียเงินบ่ล่ะ
2: บ่เสียมีแต่เพิ่นสิเอาน้ำมาให้เฮากินตัวเฮาเกี่ยวออกจากหน้า

0: ขึ้นวันนี้พร้อมพามาเบิ่งพี่น้องบ้านเฮาทางจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะเพิ่นมาเก็บผือค่ะผือในนาของไทบ้านเฮานี่แหละค่ะเพิ่นอนุญาตให้เขามาเก็บผือเพราะว่ากลุ่มชาวบ้านกลุ่มนี้เนาะค่ะเพิ่นก็สิมาเก็บไปตําสาดเนาะค่ะขายค่ะนี่เก็บแบบนี้มาเก็บได้กี่โมงจ้ะแม่
1: 6โมงเก
0: ็
1: บม่วงน
0: ี่ล่ะ6โมงเก็บม่วงแล้วค่ะนี่ก็เอาเกี๊ยวมาเกี๊ยวจังซี่บ่จ้ะ
1: เก
0: ี๊
1: ยวจังซี่แ
0: ล้วทุกเช้าหลังฤดูเกี๊ยวเขาแล้วชาวบ้านกลุ่มนี้มักรวมกลุ่มออกหาต้นผือไว้ถ้าตําสาดใส่ในบ้านและขายไปนําค่ะจังมื้อนี้เจ้าของนาใจดีอนุญาตให้เขาเก็บผือในทงนาเพิ่นอยู่ที่บ้านชัยหวานตําบลนาเลิงอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเพื่อหวังให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ซอยเอาต้นผือออกจากนาเขาเพิ่นให้เบิดค่ะผลที่มาเก็บผือส่วนใหญ่ก็มาจากบ้านนาเรียงตำบลนางามอำเภอเสรภูมิคือกันนี่แหละค่ะแต่ละคนถือเคี้ยวมาเกี่ยวทีละมัดเลยค่ะแล้วก็เขย่าเขย่าเอาหญ้าที่อยู่น้ำนี่ให้หลุดออกเนาะค่ะแต่ว่าบางคนผู้เฒ่าคักๆค่ะเพิ่นก็ใช้วิธีแบบสมัยก่อนเนาะค่ะนั่งดึงลำต้นผือออกมาคัดเป็นทีละต้นให้ได้ต้นงามๆเลยค่ะต่างคนต่างเก็บผือได้ตามใจมากแล้วก็ยัดใส่กระสอบค่ะแต่ละคนนี่เอากระสอบมาน้ำ 3-4 ใบเลยแหละจ้ะเพราะหวังว่าสิเก็บผือกลับเมื่อบ้านเอาไปตำสาดให้ได้หลายที่สุดจ้ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้สิเอาไปตำเฮ็ดสาด
3: แม่น
2: เอาไปตากก่อว่าจ้ะ
3: เอาไปตาก3มื้อหรือ4มื้อเฮาก็เก็บ
2: มันมาเก็บดูบ่ล่ะมื้อหน้ามาเก็บ
3: มาอยู่มื้อหน้าก็สิมาอีกแม่นมาซุมื้อนั่นล่ะเอาใส่รถจ้าเลงมาใส่กระสอบมาใส่แต่เนี่ยนี่สี่แล้วนี่เอากระเรียกเอาสันล่ำเลย
2: เอาไปตากขายเดี๋ยวว่าถ้าขายเฉพาะเป็นต้นพืชได้
3: ขายก็ได้ค่ะเพราะว่าเขาตากแห้งแล้วเพิ่งก็ขายสามโลลอยเพิ่นมา
0: เพราะได้ผือครบตามตั้งใจต่างพากันขนขึ้นรถมอไซค์รถซาเลงที่ขับมาเอาผือกลับไปตากอยู่บ้านแต่ละคนใส่วิธีตากผือใส่แดดหน้าบ้านค่ะตากกลับไปกลับมาอยู่แบบนั้น3มื้อจนแห้งพอดีจังเอามาตำสาดส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี่ค่ะใส่วิธีตำแบบกี่2สั้นกี่สมัยใหม่เนาะค่ะนั่งตั้งแบบสบายสบายแบบนี้ล่ะค่ะส่วนกี่โบราณค่ะเหลือให้เห็นหน่อยแล้วที่ใส่วิธีนั่งทั้งแผ่นใหม่ตำไปกระตูดไปมีคนซอยจับต้นผืนยัดใส่กี่ให้เนาะค่ะมีส่วนหน่อยจ้ะค่ะพี่น้องแต่ว่าการออกแบบลวดลายการตำสาดนี่แหละค่ะแต่ละคนสิมีทั้งแบบย้อมสีแล้วก็บ่ย้อมสีตามความมักของผู้ท้อค่ะจังแม่ศรีสุวรรณศรีนาเลี้ยงเนาะค่ะเป็นอีกคนที่เลือกใส่วิธีตำสาดโดยใส่กี่โบราณค่ะลูกสาวนี่แหละค่ะก็มาซอยนั่งเอาพื้นนะคะยัดใส่หม่องกี่ให้ค่ะก็ซอยกันตำมือนึงนี่ก็สิแล้วเร็วอยู่ที่บ้านก็เลยมีศาสตร์ให้ได้เห็นเก็บไว้ตั้งหลายผืนค่ะ
4: อันนี้6กี่โบราณเฮา
2: โบราณเฮานั่งเฮ็ดแบบน
4: ี้แม่นสูตรไปนําเรื่อยๆใหม่บ่ได้อยู่กับหม่อง
2: เฮาตําขายหรือตําใส่ล่ะ
4: มีผู้ซื้อก็ขายผู้ซื้อก็ว่าจะใส่
2: ใช
4: ่เออผู้นั้นมานี่ผู้นี้มาแน่ลูกหลานตอนเขา
2: เอาไปจัดต้นต้นร้าน
4: แม่น
2: ตําขายขาย
4: แล้วมันสาดภาพกะ400 500นี่ล่ะมันสาดภาพมันมันสาดยากเท่ามันจะเท่ากับถึงคล้าย300
0: เพราะตำสาดแล้วแต่ละคนต่างเก็บไว้ในเฮือนของเจ้าของค่ะพับไว้ถ่าออกมาใส่งานกับไว้รับแขกหรือว่าญาติพี่น้องที่มาเยี่ยมยามบ้านแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งกับแบ่งไว้ถ่าขายคือกันค่ะซึ่งก็มีราคาตั้งแต่พื้นละ100ไปจนฮอด500บาทค่ะตามขนาดตามลวดลายความอยากง่ายของการตำสาดนี่ล่ะค่ะพรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะ
5: พี่น้องอยู่ชุมชนพี่น้องมีของดีแบบนี
6: ้ค่ะ
5: นี่อย่างแน่นะครับส่งมาบอกเฮาน
6: ะครับ
5: มาดิซอยส่งเสริมให้พี่น้องทั่วประเทศได้รู้จักก็สิไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของพี่น้องน
6: ะครับ
5: เอามาเรื่องของพลังงานที่ตุ่มโฮมสีมาแซ่ไขความรู้พี่น้องอยู่เป็นประจำนะครับทุกมือนี่หมอแพทย์ครับหลายคนอาจจะเข้าใจว่าโรงกันน้ำมันนี่มีกำไรมหาศาลตลอดเวลา
6: ค่ะ
5: แต่ว่าขอเท็จจริงแล้วครับพี่น้องครับอุตสาหกรรมโรงกันเนี่ยมันมีความซับซ้อนกลัวที่หลายคนคิดกับและก็เกี่ยวของโดยตรงกับความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับ
1: ความเข้าใจที่ผิดอย่างแรกคือร่วมกันผลิตแคร์น้ำมันรถยนต์ทั้งที่ความจริงน้ำมันรถเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ข้อเท็จจริงร่วมกันยัง

0: ร่วมกันจำเป็นต้องมีน้ำมันสำรองและถังเก็บเพื่อบริหารการผลิตแต่ข้อเท็จจริงจะอยู่ในปริมาณที่จำกัดด้านความจุและมาตรฐานความปลอดภัยขณะที่กระบวนการกั้นก็ต้องทำต่อเนื่อง24ชั่วโมงดังนั้นประเด็นการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรจึงบ่เป็นความจริงที่ถูกต้องอีกความเข้าใจหนึ่งคือร่วมกันเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันหนาปั๊มทั้งเบิดแต่ข้อเท็จจริงราคาขายปลีกที่ประชาชนจ่ายประกอบด้วยหลายส่วนทั้งต้นทุนเนื้อน้ำมันที่อ้างอิงราคาตลาดโลกภาษีและกองทุนประกอบด้วยภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนอนุรักษ์พลังงานและส่วนสุดท้ายคือค่าการตลาดร่วมกันเป็นเพียงหนึ่งฟันเฟืองในโครงสร้างราคานี้เท่านั้นคำถามต่อมาเมื่อประเทศไทยนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูปได้เป็นหยังจึงต้องลงทุนมหาศาลเพื่อมีร่วมกันในประเทศคำตอบง่ายๆคือเพื่อความอุ่นใจเพราะหลักประกันในโลกที่วุ่นวายหากไทยมีศักยภาพกันน้ำมันภายในประเทศก็ซอยเพิ่มทางเลือกในการจัดหาพลังงานและลดความเสี่ยงการพึ่งพาจากต่างประเทศเพียงทางเดียวกระที่เครื่องยนต์ต่างๆบ่มีวันหยุดเพราะตั้งแต่รถขนของไปจนถึงเรือบรรทุกสินค้าการมีโรงกลั่นที่มั่นคงในประเทศซอยให้มั่นใจได้ว่าฟันเฟืองเศรษฐกิจของไทยสิบ่หยุดชะงักในช่วงที่ตลาดโลกหรือเส้นทางขนส่งเกิดความผันผวนนอกจากนี้ยังเป็นฮีโร่ในยามวิกฤตเมื่อเกิดสถานการณ์ที่บ่คาดฝันเช่นกรณีความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ทำให้ไทยมีความมั่นคงทางพลังงานโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้ใด
1: ก็หวังว่าพี่น้องคงสิเข้าใจเรื่องร่วมกันได้ดีขึ้นกว่าเก่าด้วยครับพี่น้องครับมื้อนี้หมอแพทย์มาอีกแล้ว
2: เตรียมอาหารลดน้ำตาลเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: โอ้มีหยังแน่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าหมอแพทย์สิแนะนำว่ามันดีจังใดพวกอาหารยูกยาพักที่อยู่บนตัวเฮาตอนนี้ครับเดี๋ยวกลับมาครับพี่น้องครับ

0: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: พิชิตเขาเทียนเหมือนซานเมืองไทยสัมผัสความอันซีนกับ2ประตูธรรมชาติที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรในเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์วันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ค่ะ
2: อาทิตย์นี
3: ้
2: ยังอาทิตย์นี้พบกับความสนุกและความฮาของตั๊กบริบูรณ์จันเรืองและบัตตี้บัตตี้อยู่นี่
4: ผมชื่อตาครับมาดาม
5: เป็นหมามันตกมาจากมือน้องอะฮะ
4: รีบจับอุ้มท่างเลยอุ้มท่างขึ้นรถไอ้เราก็โกรธลูกมาก
5: อยากได้คุณพ่อก็ซื้อมาให
4: ้แม่เปลี่ยนพ่อใหม่เปลี่ยนพ่อใหม
6: ่แม่พ่อไม่มีก้าวแพทย์เพลทรักนี้มีหางทุกวันอาทิตย์สี่โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
7: แรกอยากไปพบคุณอาพุทธชาติไหม
8: ถึงอยากจะพบรูปเพียงไหนแต่เราคงทนเห็นหน้าผู้ชายใจร้ายคนนี้ไม่ได
7: ้ลูกก็รู้ไม่ใช่หรือว่าแม่ของลูกเนี่ยเขาเกลียดพ่อแค่ไหน
9: ผมจะตามหาคุณอาพุทธชาติให้พบให้เร็วที่สุดผมสัญญา
10: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

0: ต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมเป็นเรื่องสาระสุขภาพมื้อนี้ต้องเกี่ยวกับอาหารการกินแน่นอน
1: อาหารการกินเป็นสมุนไพรใกล้โตที่ซอยลดน้ำตาลสำหรับคนที่เป็นเบาหวานนี่นะปัจจุบันมาให้อยากจะลดน้ำลงนิดนึงว่าการลดเบาหวานเนี่ยจริงๆบ่ได้อยากจะลดแค่ตัวเลขว่าจาก120หรือ200เป็นน่องร้อยหรืออะไรก็ตามแต่ว่าการที่เฮาปล่อยให้เป็นเบาหวานในเลือดโดนๆเนี่ยค่ะมันเฮ็ดให้เส้นเลือดเฮาเนี่ยเสื่อมอักเสบมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรืออัมพาตเส้นเลือดหัวใจตีบหรือไตวายซึ่งคนที่ฟอกไตในปัจจุบันที่ได้ฟอกไตได้อ้ายสา

0: เหตุลักมาจากเบาหวานน
1: ั่
0: นแหละเป็นเหตุผลว่าไปยังคือหมอแพทย์คือมาว่าแต่เบาหวานอยู่ดูเพราะว่าเบาหวานมันสำคัญในอนาคตว่ามันสิเกิดโรคอื่นตามมา
2: เป็นต้นเหตุของหลายอย่าง
0: เลย
2: ไงน
0: ะ
2: แล้วก็ที่สำคัญคือมันป้องกันหรือมันยังได้เป็นบ่ล่ะ
0: แล้วก็
2: ปฏิบัติตัวให้ถูก
0: ใช่ค่ะมัน
2: เอาอาหาร
0: เอาอาหารมื้อนี้เป็นสมุนไพรลดน้ำตาลอันแรกเลยบักตำพักตำนิ้นหรือว่าตำลึงบ้านเฮาเนี่ยค่ะไ
2: อ้
0: พักตำนิ้นเนี่ยนอกจากวิตามินเอเฮารู้แบบลุงสายต
2: าม
0: ันมีสารที่ซอยลดน้ำตาลในเลือดได้คล้ายๆอินซูลินวิธีกินก็คือไปต้มใส่แกงจืดบ้านเฮานี่แล้วก็บ่แม่นเป็นยำกินเล่นเนาะหรือว่าสิลวกกินกับปนก็ได้
2: ลวกกินกับปนก็ได
0: ้โตพักทุกชนิดนี่นะคะมีใยอาหารซึ่งการกินพักหลายๆซอยลดน้ำตาลได้อยู่แล้วทุกพักเน
2: า
0: ะ
2: จากพักตำนิ้นมาผัก
0: กระเทียมกระเพราก็ได
2: ้
0: กระเพราก็เป็นสมุนไพรอีกแบบนึงที่เฮาก็กินฮู้ดีว่าเป็นซอยท้องอืดท้องเฟ้
2: อ
0: ให้รู้ว่าอีกลิตรนึงมันซอยเรื่องน้ำตาลในเลือดได้พร้อม
2: อ๋อ
0: ก็เป็นว่าให้เฮาก็กินในอาหารบางคนอาจจะอยู่ในต้มยำต้มโครกหรือว่าเป็นผัดกระเพรา
2: ไอ้ถามสิกระเพรานี่คือภาษากลางเนาะบ้านเฮาสิเอิ้นผักอีตูไทย
0: อีหลีนะคะ
2: แม่น
0: บ้านหนูก็เอิ้นกระเพราอยู่เด้อ๋ออีตูไทยอีตูไทย
2: ผักอีตูไทย
0: มันหน้าตาเหมือนก
2: ัน มันนี่ผักอีตูเล่านั่น
0: ค่ะอีตูเล่า
2: อีตูเล่าก็คือผักอัน
0: ใบแมงลัก
2: แมงลัก
0: ค่ะ
2: ผักอีตูแมงลักขนาดสิได้มั่ง
0: แมงลัก
2: แมงลักลดได้เพราะลดอันน
0: ี้แมงลักน่าจะได้
2: ตระกูลเดียวกัน
0: ตระกูลเดียวกันค่ะกระเจี๊ยบไอ้กระเจี๊ยบก่อนมั้ย
2: กระเจี๊ยบ
0: กระเจี๊ยบนี่เขาเริ่มฮิตฮิตกันแล้วนะ
2: กระเจี๊ยบ
0: กระเจี๊ยบเขียวเนี่ยสังเกตตอนกินมันสิมีเมือกเมือกมันบ่ไ
2: อ้ไอ้มัก
0: ไอ้เมือกนั่นล่ะมันจะเป็นเมือกเคลือบอยู่ในลำไส้กระเพาะ
2: ครับ
0: ซอยสะล้อน้ำตาลที่เฮาสมมติว่ากินข้าวกินน้ำตาลหลายๆมันจะเฮ็ดให้ข้าวเลือดได้น้อยลง
2: ครับ
0: กินเข้าไปเลยค่ะบักพริกบักพริก
2: พริก
0: บักพริกเนี่ยหลายๆคนก็สิฮู้จักว่ากิน
2: ทุกพริกมันว่าทุกพริกเลย
0: พริกที่มันเผ็ดเนี่ยล่ะค่ะในเม็ดมันเนี่ยมันจะมีสารที่ซอยเร่งการเผาผลาญเขาก็เลยเอามาเฮ็ดลดความอ้วนต่าง
2: ๆ
0: แต่ว่ามันลดน้ำตาลได้มีงานวิจัยอบเชยอบเชย
2: อบเชย
0: ไอ้
2: อันนี้เป็นสมุนไพรแท้ๆตอนนี้อบเชย
0: มัน
2: ต้องใส่เครื่องแกงเครื่อง
0: ใช่เข้าไปอยู่ในเพื่อพะโล
2: ้
0: สังเกตมันเป็นธรรมชาติของของคนไทยพะโล้นี่คือเคี่ยวน้ำตาลมันไว้เขาก็เลยใส่อบเชยไปแก้ไงอบเชยช่วยลดน้ำตาลได้ค่ะขมิ้นที่ว่าคือขมิ้นชันนะ
2: ขมิ้นชัน
0: ปัจจุบันนี่เขาก็สกัดมาเป็นเขาเรียกว่ายาตำรับสมุนไพรกันเยอะแล้วล่ะค่ะไปซื้อให้มันถูกต้องขมิ้นชันมีฤทธิ์หลายๆอย่างลดการอักเสบเรื่องภูมิคุ้มกันแถมถ้ามือนี้มาว่าเรื่องน้ำตาลคือได้น้ำตาลด้วยลดน้ำตาลได้และพระเอกที่สุดมาแพ้ไวตอนท้ายได
2: ้
0: มะละขี่นกปกติไอ้กินกระปนบ่
2: กินกับปนนั่นแหละคือน้ำพริก
0: น้ำพริกมันก็ต้องมีปนหรือน้ำพริกเพราะว่ามันค่อนข้างขมเติ
2: บ
0: นะคะของขมนี่เห็นไหมมันดีนะคะ
2: อ๋อถือว่าครบถ้วนเนาะ
0: จดไปเลยค่ะ
2: เมืองพื้นบ้านเท่านี้แหละหากินไปในตลาดสดยังงางไปตามตลาดสดต่างจังหวัดเรียงตัวต่อแม่ในกรุงเทพคือกันก็ต้องมีขาย
0: ต้องมีค
2: ่ะมื้อนี้เฮาปิดท้ายกันด้วยข่าวนี่ครับกรุงเทพมวนคักครับว่าอันดับ1เมืองไนฟ์ไลฟ์ก็คือเมืองชีวิตกลางคืนที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026นะครับปีน้องสายเที่ยวครับนิติสารท่ามเอาครับเพิ่นจัดอันดับให้กรุงเทพเป็นเมืองที่มีไนฟ์ไลฟ์ดีที่สุดในโลกประจำปี2026เหตุผลสำคัญก็คือมีความหลากหลายตั้งแต่รูปท็อปบาร์มีคลับมีค็อกเทลมีร้านอาหารเปิดตอนดึกแล้วก็สตรีทฟู้ดอิ่มท้องแล้วก็ม้วนต่อม้วนต่อได้เงี้ยวๆครับ
0: ค่ะ
2: อันนี้เพิ่นมาจากการจัดอันดับผู้คนกว่า 24,000 คนนะครับททเพิ่นกับพรรคดันกรุงเทพให้ไปสู่จุดหมาย Night Life Tourism ระดับโลกนะครับก็ยินดีครับกรุงเทพเพิ่นหมอป้าแต่ว่าจังหวัดอื่นก็มีของดีขึ้นกันล่ะ
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: มื้อนี้เวลาของเฮา2คนเบิดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ามื้อนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีค่ะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกนกมลและจอยชนทิชานะคะชมเราสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้เลยนะคะ
0: วันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะวางแผนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวกันในวันเสาร์อาทิตย์นี
1: ้
0: แต่ใครที่จะเดินทางไปไหนก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันให้ดีก่อนนะคะเพราะว่ามีการเตือนมานะคะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ถึง23จังหวัดเลยเนี่ยนะคะก็จะมีฝนตกหนักนะคะมีน้ำท่วมขังรวมถึงมีน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชค่ะเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยจากการติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศพบร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกและภาคใต้เข้าสู่ความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากนะคะบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้ซึ่งจากการประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำนะคะตามฝนคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงวันที่11ถึง13กันยายนถึง23จังหวัดค่ะภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายสุโขทัยและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เลยขอนแก่นชัยภูมิร้อยเอ็ดอุบลราชธานีภาคกลางลพบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือชลบุรีภาคตะวันตกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนภาคใต้จะเยอะหน่อยนะคะมีทั้งชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตพัทลุงตรังสงขลาสตูลนราธิวาสค่ะซึ่งจังหวัดที่กล่าวมาเนี่ยอาจจะต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่ยังไงก็ขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงนะคะอาจจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลากเตรียมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือที่จังหวัดเลยค่ะตามที่มีการเตือนไปพื้นที่หลักๆก็จะมีที่อำเภอภูกระดึงนะคะอำเภอท่าลี่อำเภอภูหลวงค่ะไม่มีอำเภอภูเลยก็เลยจะชวนไปเที่ยวภูเลยกันสักหน่อยนะคะต้องบอกว่าที่นั่นสวยงามมากๆเลยค่ะฝนที่ตกลงมาในฤดูฝนนี้นะคะทำให้เกิดทะเลหมอกขาวโพลนณไฮตากแลนด์จุดชมวิวแห่งใหม่ณบ้านไฮตากตำบลลาดข้างอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยสามารถมองเห็นทะเลหมอกได้แบบ180องศาหากช่วงไหนมีไอฝนช่วงนั้นก็จะเริ่มมีหมอกมาให้เห็นนะคะโดยช่วงนี้ที่อำเภอภูเรือมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 15-19 องศาค่ะยิ่งฝนตกอากาศก็จะยิ่งเย็นลงซึ่งนอกจากอากาศจะเย็นสบายแล้วไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือยังมีธรรมชาติที่เขียวขจีงดงามค่ะซึ่งจุดชมวิวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะคะจะอยู่ที่บริเวณวัดโพชัยสูงจากระดับน้ำทะเล750เมตรค่ะห่างจากอุทยานแห่งชาติภูเรือประมาณ20กิโลเมตรจะเห็นทะเลหมอกเคลื่อนตัวเป็นทางยาวนะคะแล้วก็เกิดขึ้นบริเวณเหนือร่องน้ำสารและร่องน้ำหมันนะคะที่ทอดยาวกว่า30กิโลเมตรเลยค่ะทำให้สามารถชมได้แบบ180องศาโดยจะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนของ2ประเทศระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวค่ะซึ่งฝั่งไทยสามารถมองเห็นพื้นที่นี้ได้ใน3อำเภอนะคะได้แก่อำเภอด่านซ้ายอำเภอนาแห้วและอำเภอท่าลี่ค่ะส่วนฝั่งลาวก็สามารถมองเห็นที่แขวงชัยปุระซึ่งจะมีภูเขาแหลมค่ะชาวบ้านไฮตากเรียกภูเขานี้ว่าภูนมสาวเพราะมีลักษณะคล้ายเนินอกของหญิงสาวนั่นเองก็ไปเที่ยวชมทะเลหมอกกันได้นะคะที่บ้านไฮตากอำเภอภูเรือจังหวัดเลยค่ะ
0: พูดถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นที่ยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้ดีเลยก็คือการได้พบเห็นสัตว์ป่าออกมาหากินตามธรรมชาติค่ะล่าสุดค่ะที่น้ำตกเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสพบเห็นและถ่ายภาพเลี้ยงผาซึ่งเป็นสัตว์ป่าหายากที่ออกมาอวดโฉมนะคะได้เห็นการบริเวณน้ำตกชั้น7โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะได้เอาภาพนะคะมาเผยแพร่พร้อมบอกว่านี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่ของผืนป่าอนุรักษ์ที่เป็นการยืนยันว่าอุทยานแห่งชาติเอราวัณค่ะไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ท่อง

0: ที่ยวยอดนิยมนะคะแต่ยังเป็นบ้านอันแสนอบอุ่นและปลอดภัยให้กับสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกด้วยล่ะค่ะ
1: พูดถึงเรื่องราวของสัตว์น่ารักน่ารักนะคะก็เลยอยากชวนไปเที่ยวกันต่อที่จังหวัดจันทบุรีค่ะกับที่นี่เลย Oasis Sea World นะคะอีกหนึ่งแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวของเมืองจันนั่นเองที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความน่ารักแสนรู้ค่ะของน้องโลมา2สายพันธุ์ได้แก่โลมาปากขวดนะคะหรือโลมาสีชมพูและโลมาหัวบาดหรือโลมาอิราวดีค่ะซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเพาะพันธุ์โลมาในภาคตะวันออกดาวเด่นของที่นี่ก็คือน้องน่านน้ำค่ะลูกโลมาตัวน้อยวัยประมาณ2ขวบเศษนะคะที่ออกมาว่ายน้ำอวดโฉมต่อนักท่องและที่อยากชวนไปเที่ยวที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังประสบปัญหานักท่องเที่ยวลดน้อยลงค่ะแต่ผู้บริหารเขาก็ยังยืนยันนะคะว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาและต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างดีที่สุดแม้ในบางรอบจะมีผู้ชมแค่คนเดียวซึ่งก็เคยมีมาแล้วนะคะก็ยังจะจัดการแสดงอย่างเต็มระบบเพื่อให้เกิดความประทับใจอย่างแน่นอนก็ก่อนหน้านี้พลังโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็ได้ไปช่วยแห่ไปเนาะที่ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเขาก็คึกคักกันไปแล้วหวังว่าที่นี่จะคึกคักมากยิ่งขึ้นด้วยไปดูน้องโลมาตัวน้อยๆกันไปให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆนะคะ
0: มาปิดท้ายช่วงนี้มาชวนทำบุญกันค่ะสำหรับใครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้นะคะอยากจะเชิญชวนออกไปบริจาคโลหิตแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครสเต็มเซลล์เพื่อคืนชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยโรคเลือดกันค่ะก่อนหน้านี้องค์กร World Marrow Donor Association ค่ะได้กำหนดให้ทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโรคค่ะโดยเพื่อให้เป็นวันขอบคุณผู้บริจาคเซมเซลล์นะคะตลอดจนเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จในการจัดหาอาสาสมัครเซมเซลล์โดยในปีนี้นะคะได้มีการเปลี่ยนกำหนดวันอย่างเป็นทางการจากวันเสาร์ที่3ของเดือนกันยายนมาเป็นวันที่22กันยายนของทุกปีค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานแห่งเดียวที่ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาให้จัดตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติค่ะในการจัดหาอาสาสมัครนะคะสเต็มเซลล์ที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาเพิ่มมากขึ้นแม้ถึงแม้ปัจจุบันนะคะประเทศไทยจะมีผู้บริจาคโลหิตนะคะที่ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคเซมเซลล์จำนวนเกือบ 400,000 รายแต่กลับมีผู้บริจาคเซมเซลล์ให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จได้เพียง851รายเท่านั้นนะคะซึ่งยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง 3,819 รายสภากาชาดไทยค่ะจึงได้จัดโครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญผู้ที่มีอายุ 18-50 ปีบริบูรณ์นะคะน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงดีมาบริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์กันตลอดเดือนกันยายนนี้ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาค่ะโดยได้รับเสื้อยืดที่ระลึกจากโครงการแทนคำขอบคุณด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าข่าวบันเทิงของเรานะคะมีภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักมาฝากกันค่ะกับการปล่อยคาราวานตุ๊กตาแบรนเนอร์โปรโมทซีรีส์ Please Love รักได้ไหมที่แฟนคลับตั้งใจทำให้สองสาวลีน่ามิวนะคะก่อนที่ซีรีส์จะลงจอให้ได้รับชมกันเป็นตอนแรกในคืนนี้แล้วค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
4: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: ว้าวว้าวว้าว
4: อร่อยจนต้องร้อง
5: ว้าวว้าวว้าว
4: ไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
6: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน

0: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
1: เรายังไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
2: ปานค่ะ
3: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะ
4: เธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
5: ่ Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
8: Carepest แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแฮลฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินเดแฮแชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮ
9: แบ็คเหรอ
10: แม่มีแบคทีเรีย
11: ไหนไม่เห็นมีเลย
12: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis New X The Next Peak
1: เริ่มต้นข่าวแรกของช่วงนี้นะคะขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ๆอัศนีวสันต์กันด้วยเพราะว่าได้สูญเสียคุณแม่ผู้เป็นที่รักไปนะคะตั้งแต่วันคอนเสิร์ตวันแรกเลยค่ะแต่พี่ๆก็เลือกที่จะปิดข่าวนี้เอาไว้เพื่อให้คุณผู้ชมได้มีความสุขในคอนเสิร์ตกันค่ะหลังจากที่พี่ป้อมอัศนีและพี่โตวสันต์นะคะเสร็จสิ้นจากคอนเสิร์ต Farewell Concert อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายในแฟนเพจ Facebook อัศนีวสันต์ก็ได้มีการแจ้งข่าวการสูญเสียอาจารย์จารุณีโชติกุลคุณแม่ของพี่ป้อมพี่โตค่ะซึ่งจริงๆแล้วคุณแม่ท่านเสียชีวิตตั้งแต่วันที่2กันยายนนะคะซึ่งเป็นวันแรกของการแสดงคอนเสิร์ตแล้วแต่ด้วยสปิริตของพี่ป้อมพี่โตทั้ง2ท่านจึงเลือกที่จะปิดข่าวนี้ไว้ก่อนและยังคงตัดสินใจขึ้นเวทีแสดงคอนเสิร์ตตามกำหนดการเดิมค่ะเพื่อทำหน้าที่มอบความสุขและความสนุกสนานให้กับแฟนเพลงนับหมื่นคนอย่างเต็มที่จนจบการแสดงซึ่งพอข่าวนี้ออกไปนะคะแฟนเพลงก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจและขอชื่นชมพี่ๆทั้งสองคนถึงสปิริตแรงกล้าและความเป็นมืออาชีพขั้นสุดค่ะสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลจะจัดขึ้นที่ศาลา2วัดศรีสุทาวาสพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะโดยวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 16:00 นพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเวลา 17:00 นและสวดพระอภิธรรมเวลา 18:00 นค่ะหลังจากนั้นจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่13และ14กันยายนในเวลา 18:00 นก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่15กันยายนเวลา 15:00 นข่าว34ก็ต้องร่วมขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของพี่ป้อมพี่โตด้วยนะคะ
2: และก่อนที่เราจะได้รับชมซีรีส์ตอนแรกนะคะกับ This Love รักได้ไหมในคืนนี้ค่ะเมื่อเช้านี้2 3ลีน่าหนิวนะคะก็ได้มาเปิดตัวปล่อยคาราวานตุ๊กๆ กันตั้งแต่เช้าร
1: ถตุ๊กๆค่ะ
2: อีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องที่2ของ2สาวลีน่าและหมิวค่ะกับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมซึ่งก่อนที่เราจะได้รับชมตอนแรกกันในคืนนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าค่ะลีน่ากับหมิวก็เดินทางมาที่อาคารมารีนอนแต่เช้าเลยค่ะพร้อมกับร่วมปล่อยตัวคาราวานรถตุ๊กๆกว่า50คันเลยค่ะ

0: ที่พร้อมขับออกไปโปรโมทซีรีส์ทั่วกรุงเทพท่ามกลางเหล่าแฟนคลับที่มาให้กำลังใจกันเยอะมากๆค่ะซึ่งรูปที่ติดหลังรถตุ๊กๆหลายคนเห็นบอกแล้วว่าแซ่บมากแต่ว่าลีน่าหมีบอกว่าซีรีส์มันแซ่บกว่านั้นอีกนะคะพร้อมบอกเลยว่าคืนนี้หลังซีรีส์ออกอากาศเตรียมโดนแฟนคลับแซวเลยอ่ะจะแซวขนาดไหนไปถามสองสาวกันดีกว่าค่ะ
1: ตื่นเต้นมากค่ะจริงๆไม่เคยเห็นตุ๊กๆคันไหนที่มีหน้าเราอยู่แบบท้ายรถเลยนี่เป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าโหนี่ตุ๊กๆทั้งสุขุมวิทแล้วหรือเปล่าก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะที่แบบทำตุ๊กๆมาให้พวกเราได้ชมกันน่ารักมากๆเลย
2: มีร่วมทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันก็รู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนรวมพลังของแฟนคลับลีน่าหมิวทุกบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านฝั่งไทยหรือบ้านฝั่งอินเตอร์แฟนเหมือนเป็นแฟมิลี่เดียวกันจริงๆแล้วก็ชื่นใจที่ได้ลงมาเห็นทุกคนอยู่ตรงนี้แล้วก็รวมถึงตุ๊กๆทุกคันค่ะ
1: ต้องยอมรับค่ะว่าคืนนี้มันจะมีความแซ่บแบบ 70% เพราะ EP 1มันเป็นเริ่มต้นเนาะมันอาจจะยังไม่ได้แบบว้าวซ่ามาก
2: เฮ้ยใช่หรือเปล่า
1: เธอแน่ใจหรือเปล่า
2: อันนี้คือสปอยหลบสปอยหลบสปอยชีก็เลยบอกว่าไม่แซ่บแต่ตามจริงแซ่บค่ะ
1: ไม่จักจี้พวกเราชอบมันเป็นฟีลเหมือนเชียร์มวย
2: แต่หนูเตรียมยาดมให้ตัวเองแล้วเตรียมแบบว่าคือรู้สึกว่าเราดูไปแล้วเนาะเราก็จะรู้ว่าซีนไหนที่แบบแฟนคลับจะต้องแบบอย่างนี้แน่เลยเราก็จะแบบว่าปิดตาไม่รับไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเอาจริงบ้านหนูเตรียมตั้งแต่ก่อนรับเล่นเรื่องนี้ค่ะเตรียมตั้งแต่นั้นแล้วค่ะ
1: แต่ชอบนะชอบโดนแซวมันแบบมันน่ารักอ่ะ
0: เชื่อว่าคืนนี้ต้องมีฉากจิกหมอนแน่นอนแต่จิกขนาดไหนรอติดตามกันได้นะคะ Please Love รักได้ไหมนะคะออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
3: ระเบิดระเบ้อแน่นอนในค่ำคืนนี้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอคอยค่ะนั่นก็คือที่หยดเสมียงขาวขวางนั่นเองนะคะที่จะเข้าฉายอย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้แล้วก็มีตัวอย่างล่าสุดออกมาให้ได้ชมกันเรียบร้อยแล้วค่ะM Studio และช่อง3ค่ะปล่อย Final Trailer นะคะภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หยดสมิงเขาขวางพร้อมชวนทุกคนติดตามภารกิจตามหาคนหายค่ะที่นำพายักษ์รับบทโดยณเดชน์คุกิมิยะและพรรคพวกเข้าสู่เขาขวางป่าต้องห้ามที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ก่อนต้องปะทะกับไอ้หงผีร้ายในกายสัตว์เสือสมิงกินคนค่ะที่สามารถจำแรงร่างได้สารพัดพร้อมเปลี่ยนภารกิจครั้งนี้ให้กลายเป็นการเอาชีวิตรอดสุดระทึกนั่นเองนอกจากนั้นนะคะตัวอย่างสุดท้ายยังเผยให้เห็นถึงจุดเริ่มต้นการพบกันครั้งแรกของยักษ์และจ่าประพันธ์ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่หยดภาคแรกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะภาคนี้ยังเห็นว่ามีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นเข้ามาด้วยนั่นก็คือน้ำเพชรรับบทโดยน้องโบเมลดาซึ่งเป็นลูกสาวของจ่าประพันธ์ที่ร่วมเดินทางพร้อมกันนะคะพร้อมกับความขัดแย้งกับผู้เป็นพ่อนั่นเองค่ะก่อนที่ทุกปัญหาระหว่างกันจะถูกท้าทายเมื่อสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าอาจน่ากลัวเกินกว่าที่ทุกคนคาดคิดก็ได้ค่ะเตรียมสัมผัสความสยองแบบเต็มตาเต็มอารมณ์ได้เลยนะคะกับที่หยดสมิงเขาขวางในสัดส่วนภาพ1:90:1พิเศษเฉพาะ IMAX ค่ะพร้อมระบบ12 Channel Sound นะคะให้เสียงคำรามหลอนแบบว่าโกหูอะไรอย่างเงี้ยรอบทิศทางไปเลยด้วยฉากไล่ล่าในผืนป่าขนาดใหญ่ค่ะกับการเผชิญหน้ากับสมิงคลั่งพร้อมเปิดรอบพิเศษให้แฟนๆได้รับชมก่อนใครบนจอ IMAX นะคะในวันที่29กันยายนนี้ตั้งแต่รอบ1:00 น.ตรงเป็นต้นไปค่ะและจะในระบบ IMAX ตั้งแต่วันที่29กันยายนถึง7ตุลาคม2569เท่านั้นค่ะย้ำกันอีกครั้งที่หยดสมิงเขาขวางรับรองว่าตื่นเต้นกันอย่างแน่นอนนะคะก็จะฉายในโรงภาพยนตร์ค่ะให้ได้รับชมกันนะคะวันแรกวันที่30กันยายนนี้แล้วค่ะ
0: อย่าลืมไปสัมผัสประสบการณ์หลอนกันได้กับสมิงเขาขวางกันด้วยนะคะมาต่อกันที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่าหลังจากที่น้องลิซ่าเขาได้แบบฮัลโหลสวัสดีค่ะไปเรียบร้อยนะคะ คือแฟนๆทั่วโลกตอนนี้ก็คือทำชาเลนจ์กันกระหน่ำมาก ล่าสุดนะคะมีคนเปิดเผยว่าคนที่แต่งเพลงนี้เนี่ยคือบอสใหญ่ฝ่ายครีเอทีฟของ The Backseat นะคะซึ่งตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองค่ะหลังจากที่ลิซ่านะคะปล่อยเพลงสวัสดีค่ะออกมาได้ไม่นานกระแสตอบรับคือดีมากเพราะเพลงนี้นะคะหยิบเอาคำทักทายของไทยเนี่ยมาใส่บีทที่พอปสุดเฟียสนะคะจนกลายเป็นไวรัลที่คนไทยเนี่ยแล้วก็คนทั่วโลกร้องตามแล้วก็ทำชาเลนจ์การสนั่นโซเชียลค่ะซึ่งเบื้องหลังท่อนแรปสุดสับที่ติดหูตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินเนี่ยมีชื่อของแดนนี่ชาง Head of Creation แห่ง The Black Sea เป็นหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสำคัญของความปังระดับ global นี้ด้วยโดยคุณแดนนี่เนี่ยนะคะดึงอินเนอร์ความขี้เล่นแล้วก็ดุดันของลิซ่ามาผสมผสานกลับกลิ่นอายฮิปฮอปตะวันตกค่ะพร้อมใช้คำที่เข้าปากร้องตามง่ายและสามารถหยิบแคปชั่นไปตั้งบน Instagram ทำคอนเทนต์ใน TikTok ได้อีกด้วยส่วนอีกหนึ่งเหตุผลนะคะที่ทำให้แดนนี่เนี่ยซึมซับความเป็น

0: ไทยได้มากขนาดนี้เพราะว่าเขาอยู่ที่กรุงเทพค่ะเพื่อทำหน้าที่ Head of Creation ให้กับ The Black Sea มานานกว่า3ปีแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ได้แค่เขียนเนื้อร้องภาษาอังกฤษให้คล้องจองเท่านั้นนะคะแต่ยังร้อยเรียงความโมเดิร์นและกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยนะคะดั้งเดิมเข้าไว้กันอย่างลงตัวด้วยนั่นเองใครที่ติดตามวงการเพลงเนี่ยก็จะรู้ดีนะคะว่าคุณแดนนี่เนี่ยคือเป็นเจ้าของลายเซ็นเนื้อเพลงดังๆภาษาอังกฤษท่อนแร็ปดังๆที่แบบศิลปินระดับโกลบอลเขาร้องกันเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่อนฮิตๆของ Blackpink เองไม่ว่าจะเป็น How You Like That นะคะเป็น Pink Venom รวมถึงชัดดาวเองก็คือคุณแดนนี่นี่แหละเป
1: ็
0: น
1: คนพูดแล้วก็แบบอยากไปดัดขึ้นมาความปังที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็สับสนผลงานของน้องกันเยอะๆด้วยนะคะยังอยู่ที่เรื่องราวของวงการเพลงค่ะกับผลงานใหม่ล่าสุดนะคะของน้องบีมวรนันท์นั่นเองค่ะศิลปินสาวเสียงใสน้องบีมวรนันท์ค่ะจากค่ายมีเรคคอร์ดภายใต้การดูแลของพี่ฟองเบียร์ในเครือมิวสิกมูฟนะคะกลับมาพร้อมกับเพลงที่ขอเป็นตัวแทนความทรงจำถึงคนสำคัญเพราะไม่ว่าการเวลาจะหมุนผ่านไปนานแค่ไหนแต่ทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องราวที่เคยมีร่วมกันน่ะน้ำตามันก็จะไหลออกมาไม่รู้ตัวคุณจอยเข้าใจไหมคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยถ่ายทอดผ่านสไตล์ป๊อปผสมผสานกลิ่นอาย R&B และซินค่ะเพิ่มมิติด้วยฟีลลิ่งยุค90ได้อย่างลงตัวจริงๆทั้งด้านเนื้อร้องและทำนองนะคะได้อรันมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความคิดผ่านถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาพร้อมด้วย2โปรดิวเซอร์มากประสบการณ์อย่างพี่บุรินและคุณตะวรเศษค่ะและยังได้คุณโอ๊ตสุภกรนะคะมาร่วมเรียบเรียงนะคะผสานกับเสียงร้องของบีมวรนันท์ที่ค่อยๆได้ไต่ระดับอารมณ์ค่ะจากความนุ่มนวลไปสู่ความพรั่งพรูทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นแห่งความคิดที่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดในเวลาเดียวกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะสามารถเข้าไปฟังเพลงห้ามน้ำตาจากน้องบีมได้แล้วนะคะผ่านทาง YouTube มี Records และทุกๆ Music Streaming Platform ได้เลยค่ะโอ้เศร้าแล้วเนี่ยอ่านข่าวก็เศร้าเองเลย
0: ไปฟังกันได้เพิ่มเติมเลยนะคะส่วนใครที่เป็นแฟนเพลงของวง Weather Weather ค่ะไม่ควรพลาดกับรายการ168ชั่วโมงพวกเขาจะมาเปิดเผยนะคะมิตรภาพที่สนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนจนมาทำงานร่วมกันด้วยค่ะรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้นะคะจะพาทุกคนไปพูดคุยกับวง Better Better ค่ะศิลปินจากค่าย Spicy Disc ค่ะประกอบด้วยสมาชิก3คนคือดิวฟุ้งและแจ็คค่ะจุดเริ่มต้นนะคะมาจากการรวมตัวกันเพราะความชอบของเพื่อนวัยเรียนจากนั้นก็เริ่มตั้งวงค่ะแล้วก็แกะเพลงฝึกแต่งเพลงด้วยกันตามภาษาวัยรุ่นที่มีความฝันอยากเป็นนักดนตรีและจากมิตรภาพที่มองตาก็รู้ใจนะคะรวมถึงความผูกพันในวัยเรียนของเพื่อนสนิทนะคะที่มีแพชชั่นทางดนตรีร่วมกันกว่า15ปีนะคะทำให้พวกเขากลายเป็นวงดนตรีที่หลายคนรู้จักกันนะคะเพลงป๊อปฟังสบายจนมีเพลงฮิตติดหูมากมายติดตามบทสัมภาษณ์นะคะที่เต็มไปด้วยความรักและความผูกพันระหว่างเพื่อนทั้ง3คนได้ในรายการ168ชั่วโมงนะคะคืนวันอาทิตย์นี้เวลา 5:55 นาทีทางช่อง3แล้วก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ผ่านทางช่อง YouTube ค่ะ Search Group Official ค่ะ
1: ปิดท้ายกับศิลปินหน้าใหม่ที่เรามีการหยอดให้ได้เห็นกันแบบอยู่ต่อเนื่องเลยนะคะกับหนุ่มน้อยที่รับรองว่าอนาคตไกลแน่นอนอย่างน้องพรีเมียร์ค่ะหลังจากที่ข่าว3สีเนี่ยมีการนำภาพเบื้องหลังการซ้อมร้องซ้อมเต้นของน้องพรีเมียร์ปรินภพนะคะมาให้ชมกันไปบ้างแล้วหลายคนก็ลุ้นค่ะว่าเมื่อไหร่เนี่ยน้องจะเปิดตัวเป็นศิลปินอย่างเป็นทางการสักทีซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะต้นสังกัดอย่าง Move Record และ Search Entertainment นะคะได้แอบสปอยตัวอักษรย่อออกมาให้ทุกคนได้เดากันแล้วว่านนวหลายคนก็สงสัยว่ามันคืออะไรแล้วก็ย่อมาจากอะไรนะคะซึ่งไม่ปล่อยให้รอนานค่ะเพราะเมื่อเช้านี้ได้เฉลยออกมาแล้วว่านนวย่อมาจากคำว่านอนน้อยวิทยาค่ะเอ๊ยยังไงเอาเป็นว่าอยากชวนทุกคนมาติดตามและเตรียมพร้อมกับการเปิดภาคเรียนใหม่ไปพร้อมๆกับน้องพรีเมียร์นะคะกับเพลงเดบิวต์อย่างนอนน้อยวิทยาโดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทางทุกๆช่องทางโซเชียลนะคะพิมพ์คำค้นหาว่า Premier Official Thailand TH ได้เลยค่ะ
0: ค่ะช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวของ AI กันบ้างดีกว่าที่จะมาช่วยอัพสกิลนะคะพัฒนาอาชีพและเป็นการตลาดหาแรงงานให้ไทยได้ด้วยกลับมาติดตามกับคุณศิชปวินในช่วงหน้าค่ะ
2: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้าง

0: ทางบ้านครับ
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: CarePestแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
4: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
5: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
6: คุณคำคำตีอ่ะมา
5: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่า
6: ว้า
5: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
7: าสิไว้เฉยที่เลื่อน
5: พี่หยุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
8: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
9: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
10: ฟันผุเยอะเลย
11: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
12: มีนิดเดียว
11: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
13: อ๋อ
14: ต้องบีบเต็มแปลง
15: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
16: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: ติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 นะคะทุกเครื่องมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตคนเปลี่ยนซีจะเอามารายงานให้ทุกคนได้ดูค่ะแต่ตอนนี้มาตั้งข้อสงสัยกันก่อนค่ะว่าโลกของการทำงานยุคนี้คำถามแรกไม่ใช่มีงานอะไรให้เราทำนะเป็นคำถามว่าคุณมีทักษะอะไรถึงจะไม่ตกขอบในยุค AIซีมีแพลตฟอร์มน้องใหม่ตัวนึงที่ไปแบบศึกษามาแล้วมาถ่ายทอดให้ฟังกันแล้วกันนะคะจริงๆโลกเราก็มีหลายแพลตฟอร์มเหลือเกินค่ะ Plants.work แพลตฟอร์มตัวนี้เป็น AI พัฒนาอาชีพและตลาดแรงงานไทยค่ะมีการเปิดตัวไป4เดือนแต่ผู้ใช้อ่ะ 20,000 คนแล้วค่ะความน่าสนใจแพลตฟอร์มนี้คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้พุ่งเป้าหางานแต่ว่าใช้ AI ช่วยปิดสกิลแกปหรือเช็คช่องว่างทางทักษะปรับเรซูเม่ตัวเองแล้วค่อยแมชงานที่ใช้ซึ่งตอนนี้กดสมัครงานสำเร็จไป 50% เลยนะฝั่งองค์กรเองก็มีโจทย์ใหม่นะไม่อยากจ้างแบบ full time ค่ะว่าราคาสูงแล้วบางทีความต้องการของสายอาชีพมันเริ่มเปลี่ยนไปอาจจะอยากได้คนเก่งระดับซีเนียร์มาแก้ปัญหาเฉพาะจุดแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวผู้พัฒนาอย่าง Scale ก็เลยส่งโมเดล Scale Squad ที่ผสมผสานผู้เชี่ยวชาญระดับกลยุทธ์ทีมปฏิบัติการแล้วก็ทีม AI Autonomous เข้าไปด้วยกันตอบโจทย์องค์กรยุคใหม่ค่ะที่ต้องการผลลัพธ์จริงๆไม่ใช่แค่ซื้อชั่วโมงการทำงานนะคะ Plans .work ลองไปเล่นดูนะคะคุณเคยคิดไหมคะว่าถ้าวันนึงเราเดินทางไปไหนมาไหนแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหาที่เราเจอคือระหว่างทางมันก็ยังมีงานเกิดขึ้นตลอดเวลาการประชุมการเขียนอีเมลการส่งงานโดยที่เราไม่ต้องแตะสมาร์ทโฟนเลยมันจะสะดวกแค่ไหนหนึ่งในอุปกรณ์ที่เริ่มตีตลาดมากขึ้นก็คือแบรนด์จีนที่ชื่อว่า Plot นะคะตัวเนี้ยเริ่มทำหูฟังตัวใหม่ล่าสุดที่หน้าตาเหมือนกับหูฟัง AirPods แต่มี Active Noise Cancellation Case Chart เนี่ยใส่ eSIM มาในตัวจากการที่เราต้องมีโทรศัพท์มือถือเป็นหูฟังที่มีซิมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยตรงไม่งอสมาร์ทโฟนเคสตัวนี้ก็อัดเสียงได้ชัดเจนในระยะ5เมตรถอดเสียงเสร็จปุ๊บระบบ AI ค่ะนำส่งข้อมูลไปจัดการสรุปประชุมร่างอีเมลติดตามผลส่งต่อไปยังแอปอย่าง Gmail Google Calendar หรือ Slack อัตโนมัติซึ่งปัจจุบันนี้ ChatGPT ทำได้อยู่แล้วนะคะแต่อุปกรณ์อ่ะก็เป็นเทรนด์ที่ทำให้เราเห็นว่าโอ้น้องเขาอัดเสียงประชุมได้ยาว 6,000

0: ชั่วโมงโทรศัพท์ได้ยืดยาว3ชั่วโมงแล้วใช้ร่วมกับเคสชาร์จก็จะทำให้เสียงบันทึกรวมกันเนี่ยนานเกือบ25ชั่วโมงยุคนี้แม้กระทั่งการรีวิวสินค้าต้องรีวิวไปถึงปลายทางของคลาวด์ของการใช้ Data ในการเก็บข้อมูลอย่าเลือกเทคโนโลยีแค่เฉพาะฮาร์ดแวร์มันดีแล้วมันน่าใช้อย่างเดียวนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องเตือนทุกๆคนไปพร้อมๆกับให้สติทุกๆคนกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจและดุดันมากค่ะ
1: ขอบคุณคุณสีด้วยค่ะ
2: ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมไดแฮร์นะคะและผลิตภัณฑ์รัชชาวิทซีไวท์เทนนิ่งครีมรวมถึงชุดพิธีกรจากปานิคลอเซ็ตด้วยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางแถลงปฏิบัติการจับกุมสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กับสีกาเอเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดตรวจยึดทรัพย์ที่ยึดมาได้มูลค่ามากกว่า720ล้านบาททีนี้หลักฐานสำคัญคือเส้นเงินมี2เส้นหลักคือเส้นเงินที่มาจากการเช่าบูชาวัตถุมงคลแล้วก็เส้นเงินที่ญาติโยมโอนเงินเข้ามาในมูลนิธิที่สมีโชติเนี่ยเคยตั้งในสมัยที่ยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของตัวเองวันนี้การแถลงข่าวตำรวจกองปราบได้นำของกลางเป็นเงินสดมีทองคำแท่งรูปพรรณมีนาฬิกาหรูที่ยึดได้เป็นหลักฐานในข้อหายักยอกเงินวัดและสมคบกันฟอกเงินมาแสดงด้วยค่ะโดยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามบอกว่าได้รับแจ้งเบาะแสมาจากพลเมืองดีวันที่15กรกฎาคมเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตเงินของวัดพอสืบสวนก็ไปพบพิรุธหลายอย่างพบเส้นเงิน2เส้นหลักเส้นแรกคือออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลเช่าวัตถุมงคล 2,800,000 บาทอีกเส้นนึงค่ะเป็นใบอนุโมทนาบัตรเพื่อบำรุงวัด89ล้านบาทรวม92ล้านบาทส่วนการบุกตรวจค้นเมื่อวานนี้6จุดยึดทรัพย์มาได้นะคะที่มีการแปลสภาพไปมากกว่า215ล้านบาทแล้วถูกซุกซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆในกุฏิของวัด
2: 2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับอันนี้เนี่ยขออนุญาตนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดเนี่ยเป็นเงินจำนวน 90-92 ล้านบาทนะครับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงนะครับเข้าทำการตรวจค้นนะครับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน6จุดนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้ถ้าความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏิ
1: ตำรวจอีกท่านหนึ่งที่แถลงข่าวด้วยนะคะคือพันตำรวจเอกเจตนิพัทค่ะคือท่านใช้คำพูดแบบนี้ไม่มีอำนาจใดเหนือกรรมชั่วตำรวจก็ตรวจสอบมา2เดือนแล้วเพื่อไม่ให้กระทบกับความเลื่อมใสศรัทธาจนมั่นใจถึงได้ไปหารือกับพระผู้ใหญ่แล้วก็ดำเนินการจับกุมพร้อมกับสีกาส่วนการตรวจยึดโต๊ะกรมสีส้มคือหลายคนก็ตั้งคำถามว่าตำรวจยึดไปทำไมใช่ไหมคะท่านก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีอาญาเป็นเพียงแค่ขยะต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีออกจากวัดเพื่อไม่ให้ไปตามรอยเช็คอินกัน
3: เดิมทีจริงๆเคสนี้ครับไม่ต้องการที่จะผิดท่านแต่มันมีประเด็นเรื่องการร้องเรียนเข้ามาถึง2ครั้ง2ขานั่นหมายความว่ามันต้องมีอะไรที่ผิดปกติอยู่ที่วัดเราถึงต้องดำเนินการแต่แทนที่จะทำให้เครื่องแคลงใจสงสัยกับปรากฏว่ามันมีสิ่งผิดเป็นบอกเหตุที่มันไม่ควรไม่เหมาะที่จะอยู่ในสถานีแห่งนี้ดังนั้นเมื่อวานก็จำเป็นที่ต้องไปกวาดล้างวัดอะไรไม่

0: ็เอาออกไปขยะ
1: อะไรไม่ดีก็ต้องเอาออกไปท่านก็บอกนะคะทีนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจได้นำ2ผู้ต้องหาไปฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1สระบุรีเรียบร้อยแล้วในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นพนักงานปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสมคบกันฟอกเงินช่วงที่เดินออกมาเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูภาพนะนักข่าวนี่พยายามจะสอบถามผู้ต้องหาทั้ง2คนถึงพฤติกรรมที่กระทำความผิดไม่ยอมตอบคำถามสื่อเลยนะคะนี่เป็นจังหวะที่คุมตัวออกมา
2: คิดยังไงครับเนี่ยพี่ต้องกินข้าวแล้วพี่
1: ส่วนที่กุฏิที่เคยใช้พักของสมีโชติค่ะวันนี้ตำรวจกั้นพื้นที่ขึงเทปเชือกกั้นไว้นะคะคือห้ามคนนอกเข้าออกค่ะยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอาจจะมีการเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมแม้จะมีกระแสข่าวนะคะแต่ว่าวันนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบในพื้นที่พบว่ายังมีนักท่องเที่ยวมีประชาชนเดินทางเข้ามากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดอย่างต่อเนื่องค่ะนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่าก็มาที่วัดตามปกติเพราะว่ายังศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ส่วนพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดก็ยังคงปฏิบัติศาสนกิจกันอยู่นะคะยังได้รับความเคารพศรัทธาจากประชาชนเช่นเดิมค่ะโดยล่าสุดเนี่ยก็มีหนังสือแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องให้มาทำหน้าที่เป็นรักษาการเจ้าอาวาสแทนส่วนชาวบ้านที่อยู่รอบๆวัดนะคะทีมข่าวก็ได้คุยกับบางท่านนะคะบอกว่าตั้งแต่สมัยที่สมีโชติยังเป็นเจ้าอาวาสอยู่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้เข้ามาทำบุญที่กับพระที่นี่มากนักก็ทำให้ปัจจุบันพระลูกวัดเหลืออยู่เพียง4รูปเท่านั้นก็ถือว่าน้อยกว่าวัดขนาดใหญ่ทั่วไปส่วนประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ากฎหมายยังเอาผิดพระที่ไปเสพเมถุนไปมั่วกับศรีกาไม่ได้เลยวันนี้มีความเห็นจากคุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักพุทธด้วยบอกว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่การไม่มีกฎหมายแต่อยู่ที่ใจถ้าภายในใจยังเต็มไปด้วยกองกิเลสผ้าเหลืองก็ไม่ได้ทำให้กองกิเลสหายไปยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เศร้าใจค่ะต่อให้มีสำนักพุทธอีก10แห่งหรือเพิ่มกฎหมายอีก100ฉบับถ้ายังคุมกิเลสไม่ได้ปัญหามันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: สงสัยกันไหมคะว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์มันถูกสอนยังไงให้สามารถทำงานบ้านได้ทำงานต่างๆได้คือใช้พื้นที่ประมาณเท่ากับ5สนามฟุตบอลสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีพาดูของจริงหาชมยากมาก Digital Thailand เสาร์นี
5: ้มรดกงานศิลป์แผ่นดินจีนศูนย์ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ฝังมุกในแผ่นดินไทยใน B Times Weekend เสาร์ที่12กันยายนเวลา 4:30 น
6: มวยไทยวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ก็รับสิทธิ์ขุนหาพระท่าเมืองฟ้าเล็กวีเกียสันชัยมวยไทยยิมและพยัคฆ์ทักษิณสอสศิวะพระท่าแสนกิ่งกาดหมูปิ้งอร่อยยุงเมยถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น.
7: 2วัน1ชีวิตผ่านม้าลาย
8: เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
9: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: ที่สภาวันนี้มีการประชุมของวุฒิสภานะคะพิจารณาพรบ งบปี70ต่อจากสภาผู้แทนราษฎรที่พิจารณาเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็ผ่านฉลุยไปแล้วค่ะล่าสุดบรรยากาศก็เดือดเพราะว่าสวนันทนานะคะลุกขึ้นอภิปรายซัดเลยบอกว่าขอตั้งชื่อฉายาให้งบปี70ว่าเป็นงบคนเหนือดวงเพราะว่าเพิ่มให้แต่กระทรวงลูกเทพโดยเฉพาะกระทรวง DE นะคะได้เพิ่มขึ้นถึง 33% ค่ะ
10: จากการอภิปรายงบประมาณของฝั่งสส4วัน4คืนทำให้มองเห็นงบประมาณปี70ได้ชัดยิ่งกว่าชัดจึงขอตั้งชื่องบประมาณปีนี้ตามหัวหน้ารัฐบาลที่เป็นคนเหนือ

0: และดวงแต่สำหรับประชาชนต้องเรียกว่างบประมาณแล้วแต่ดวงงบประมาณคือลายแทงแห่งอนาคตประเทศซึ่งหากจัดงบประมาณดีมีอนาคตก็ถือเป็นลายแทงสู่ขุมทรัพย์แต่ถ้าจัดงบประมาณแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลายแทงสู่หุบเหวดังนั้นประชาชนจะรอดจากภัย
1: ก็บอกว่าเป็นงบประมาณที่เหมือนกับเหนือดวงเลยเหมือนกับหัวหน้ารัฐบาลนะคะส่วนเรื่องคดีหัวสว.วันนี้ก็ยังมีประเด็นต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งคุณสุประชัยใจสมุทรนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็พูดพาดพิงว่าทางฝั่งของพรรคประชาชนมีการสร้างพยานเท็จเปรียบเหมือนผลไม้ทิศพิษปรากฏว่าวันนี้3ส.ส.ของพรรคประชาชนเนี่ยมาให้สัมภาษณ์ในกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีคุณพฤทธิ์มีคุณหมอวาโยมีคุณพนิดาช่วงนึงเนี่ยก็ตอบโต้กรณีเรื่องของพยานหัวสว.กลับคำให้การแล้วก็หลักผลไม้พิษของคุณสุภชัยด้วยอ่ะลองฟังบางช่วงดูค่ะ
2: คุณสุภชัยก็เลยบอกว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นมาเป็นอย่างงี้ DSI นี่แหละรัฐบาลในขณะนั้นซึ่งเป็นอีกพรรคนึงพยายามจะให้ร้ายพรรคภูมิใจไทยสร้างคำพยานเท็จจนกระทั่งตัวจริงเขาหลังเปลี่ยนรัฐบาลเขาปลอดภัยแล้วเขามาแก้คำให้การแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจุดเริ่มต้นทางการเมืองต้องการจะให้ร้ายผลไม้พิษ
3: กฎหมายเนี่ยมันจะมีหลักแล้วจะมีข้อยกเว้นเสมอผมยกตัวอย่างกรณีเมื่อวานก็ได้นะครับที่เป็นข่าวกรณีขึ้นโต๊ะเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นภาพแอบถ่ายซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างยิ่งแต่ท้ายที่สุดผมเชื่อว่าเดี๋ยวขึ้นศาลศาลท่านจะรับฟังเพราะว่าถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่สำคัญถ้าหากเป็นพยานหลักฐานที่ได้มาโดยที่ไม่ชอบนะครับแต่ด้วยคุณธรรมที่เหนือคุณธรรมทางกฎหมายที่สูงกว่าก็สามารถที่จะเอาผิดได
1: ้เดี๋ยวเราตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์นะคะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
4: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16:00 น.เป็นต้นไป

0: ับสนุนโดย
1: True Online Home Next เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ

0: แคเรียเทควีและเทคเอส
1: มีธุระอะไรครับผมจะให้ไปหาที่ไหนคุณจะทำอะไรอ่ะบิ๊กฮัลโหลฮัลโหลบิ๊กบิ๊ก
2: นายน้อยครับ
3: นายครับ
2: นายน้อย
3: นายครับ

0: วันนี้เด็กๆมีความสุขมากเลยนะคะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านเด็กๆด้วยค่ะ
1: ขอบคุณน้อยๆดีกว่าครับเพราะว่าท่านเป็นคนให้ผมมา
2: คุยคงค้างไว้ใหญ่จะฉลาดแล้วค่ะ
0: อ้าวไปสิจ๊ะไป

0: ่ายุ่งกับน้องเบลนะ
1: น้องเบลน้องเบลไหน
0: ถ้าคุณแตะต้องน้องเบลแม้แต่นิดเดียวผมฆ่าคุณแน
1: ่ที่แกกลับมาเมืองไทยบ่อยๆเนี่ยฉันนึกว่าแกคิดถึงแม่ที่ไหนได้ก็เรื่องผู้หญิงนี่เองแอบดูแลส่งเสียมานานแค่ไหนแล้ว
0: คุณต้องการอะไรฮะ
1: ฉันแค่ถามดีๆเท่านั้นเองทำไมต้องโกรธด้วยฮะ
0: ผมถามว่าคุณต้องการอะไร
1: ท่าทางน้องเบลนี่จะสำคัญมากเลยนะ
0: ผมถามว่าคุณต้องการอะไรบอกผมมาต้องการอะไร
1: แกยังจำได้ใช่ไหมว่าทำไมวันนั้นฉันถึงไว้ชีวิตเบล

0: จหรือแกยอม
1: ผมยอมแล้วอย่าทำน้องเบลเลย
2: ต่อไปนี้ชีวิตของแกเป็นของฉันแล้วนะมา

0: แกยังยอมทำทุกอย่างเพื่อเด็กเบลนั้นอยู่หรือเปล่า
1: คุณจะทำอะไรแค่นี้ชีวิตเบลก็แย่มากพอแล้วคุณจะทำอะไรอีก
0: น้องเบลของแกเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคืนนั้นแกคิดว่าฉันควรจะไว้ชีวิตมันอยู่เหรอ
1: ความทรงจำตอนนั้นของเบลหายไปหมดแล้วเขาจำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าผมคือใคร

0: labels, I break through them. Vitamin C breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth.
1: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
2: ยังเบื่อง
3: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
4: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
5: แกบอกไอ้สองคนนั้นหยุดแกะเดี๋ยวนี้เลย
6: ไม่งั้นแล้วก็
5: ฉันจะโทรไปบอกเจ้านายแกให้เขามารับข้าวต้มมัดกับมือแกเลย
7: หยุด
8: เลิกงานแล้วใช่ไหมไปไปกินข้าวกัน
7: สำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว
9: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์รักกันพลวันเสาร์อาทิตย์8:45 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เราทำอะไรพี่ดำพี
12: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
13: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
14: ้พี่โคตรรักผมเลยนะ

0: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: สนับสนุนโดยรถดี M150
3: ที่ทำให้เขาเป็นกำพร้ามีชีวิตแย่ๆแบบนี้คือแกนายน้อยมิริเคิลพ่อพระบ้านครูแก้ว
4: ดูพอแล้ว
3: ทำไมต้องเอาเข้าจริงๆแก

0: อย่าแตะต้องน้องเบล
1: อย่าแตะต้องน้องเบล

0: มึงยอมทุกอย่างแล้วผมขอแค่อย่างเดียวอย่าทำอะไรน้องเบลผมขอแค่อย่างเดียวอย่าทำอะไรน้องเบลผมขออย่างเดียว
1: มองหน้าฉันฉันบอกให้มองหน้าฉัน

0: แกรักไอ้เด็กเบลนั้นใช่ไหม
1: ที่แกยอมทำทุกอย่างเพราะแกรักหรืออะไร
0: ผมไม่ได้รักผมแค่รู้สึกผิดแค่นั้น
1: จำคำพูดของแกไว้นะแกจะไปดูแลเพราะแกรู้สึกผิด

0: ูแล้วแกสงสารสมเพชฉันไม่ว่าเลยนะแต่แกต้องแต่งงานกับคุณหนูอย่างถ้าแกทำไม่ได้หรือว่าแกไม่ทำแกจะรู้สึกผิดกับเด็กเบลนั้นอีกหลายร้อยเท่าจำเอาไว้
1: ผมแต่งงานกับคุณดูอย่างไม่ได้

0: แกอยากลองดีกับฉันเหรอ
1: ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเบลแต่เพราะว่าพี่ชาคริสเขารักคุณดูอย่าง
2: เบลพี่โป่งก็คิดว่าเบลไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องที่นายน้อยฉีกจดหมายทิ้งซะอีกอ่ะนี่เบลอดทนมาทั้งวันเลยเหรอ
3: เบลไม่อยากให้ลุงกับป้าเป็นห่วงอะค่ะ
2: ดีแล้วนะเบลถ้าเบลไม่ไหวเบลก็ไม่ต้องแกล้งทำว่าเป็นไหวหรอก
3: ในชีวิตเบลคนที่เบลนับถือชื่นชมมาตลอดมีอยู่สองคนค่ะคนแรกคือพ่อชาวเพราะครูแก้วเล่าให้ฟังว่าพ่อเข้าไปช่วยครอบครัวที่ติดอยู่ในไฟไหม้จนตัวเองเสียชีวิตแล้ววันหนึ่งเบลก็มาเห็นข่าวว่าพ่อเป็นฆาตกรฆ่าคนในครอบครัวแล้วยิงตัวเองส่วนอีกคนหนึ่งคือนายน้อยค่ะถึงแม้ว่าเบลไม่เคยเห็นหน้าเบลก็นับถือนายน้อยเหมือนพ่ออีกคนขอท่านดูแลทุกอย่างทุกอย่างจริงๆแต่เมื่อวานเบลก็ได้เห็นกับตาค่ะว่าท่านไม่ได้ใจดีแล้วมีเมตตาเหมือนที่เบลคิด
2: เบลพี่โป่งเสียใจด้วยนะแต่ทั้งหมดน่ะมันคือความจริงนะเขาก็คือคนรวยที่สร้างภาพคนหนึ่งกับเบลเบลต้องยอมรับมันให้ได
3: ้ถ้าเบลยอมรับเราก็ไม่เหลือใครแล้วนะ

0: เหลือพี่ไงเบลยังมีพี่โป่งนะแต่พี่โป่งก็จะอยู่กับน้องเบลเบลยึดพี่แทนได้นะและพี่สัญญาว่าพี่โป่งจะไม่ทำให้เบลผิดหวังพี่โป่งจะไม่ทำให้เบลรู้สึกไม่เหลือใครแบบนี้อีกแต่พี่สัญญาพี่จะอยู่กับน้องเบลตลอดเวลาที่น้องเบลต้องการ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณมาก
2: เป็นไงล่ะยิ้มออกแล
1: ้
2: ว
3: ขอเช็คสายสิริก่อนบอส
1: ชั
3: ดย
1: ัง
3: ใครตะโกนแบบมาวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: เดี๋ยวปีต่อไป
6: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์

0: ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
1: หอมทันทีเลยครับ
0: และอีกสูตร Daily Enamel Protect
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอิลินง่ายแค่ปิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
4: ้โพลิพัทจะให้
5: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
6: ปานค่ะ
7: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
8: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส่
9: Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: น้ำปลาร้าตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
12: ลองชิมดูครับ
13: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
14: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
15: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: ผมเลิฟเลย
16: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
17: รับชุดไหนดีครับ
18: เอาชุด
19: ออสตางค
20: ์แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
9: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
21: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
22: ้แฮปปี้ช็อคไพรส์ขุ้มเกินคาด
23: มาเปลี่ยนบ้านรกร้างให้กลายเป็นบ้านสุดที่รักกันดีกว่ากับเครื่องตัดหญ้าไร้สาย Grass Pro Wireless Power ใช้งานง่ายทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงไม่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องสตาร์ทให้ยากลำบากอีกต่อไปแค่เสียบแบตเตอรี่และกดปุ่มก็พร้อมใช้งานได้ทันทีแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาปรับความยาวก็ได้มาพร้อมหัวใบมีดหลากหลายถึง4แบบจะตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ก็ครอบคลุมทุกความต้องการ Grass Pro Wireless Power Set เครื่องตัดหญ้าไร้สาย1เครื่องพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม1ก้อนและที่ชาร์จ1ชิ้นเฉพาะ200สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีหัวตัดแบบลวดสลิง1หัวหัวตัดพลาสติก5หัวหัวตัดใบเลื่อย2หัวและหัวตัดใบมีดวงเดือน2หัวแถมเพิ่มไฟฉาย 2-way อีก1ชิ้นจากราคาทั้งหมด 4,080 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นและส่งฟรีทั่วประเทศรีบโทรนะคะ02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line at happycs3 นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
24: สวัสดีครับ
23: โอ้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เห็นหน้าเราสองคนนะคะเราอยากจะมาเปลี่ยนบ้านที่มันรกร้างของคุณผู้ชมต้นหญ้าต้นมงต้นไม้โอ้โหมันใหญ่มันยาวมันรกรุงรังก
24: ิ่
23: งงงกิ่งไม้ที่แม่ปลูกไว้อะไรมันละเกะละกะไปหมดเลยและฝนตกแบบนี้ด้วยพี่ไฮขามันอับมันชื้นมันเป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่างๆงูเงี้ยวเขี้ยวขอมาลงแมลงไม่เป็นไรแม่บอกว่าแม่มีกรรไกรตัดหญ้า
24: แน่นอนไถกันจนเมื่อยมือ
23: มันไม่ตอบโจทย์
24: สุดท้ายเราก็ต้องควักตังค์ให้ภรรยาไปไปตั้งคนตั้งคนเราก็กังวลเอ๊ะเขาไว้ใจได้ไหมราคาแพงไปหรือเปล่าแล้วย่ามันขยันขึ้นกันทุกวัน Glass Pro Wireless Power ครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายคุณฝนไปได้ทุกที่ไม่งอนน้ำมันไม่ต้องสตาร์ทเบิ้ลเครื่องกันอีกต่อไปกดปุ่มเดียวตัดชิ้วเลย
23: เอาล่ะคุณผู้ชมขาพูดแบบนี้แล้วจัดให้เลยค่ะโปรโมชั่นคือปังไม่ไหวปังแบบสุดๆนะคะโทรเดี๋ยวนี้ตอนนี้ค่ะแม่ค่ะวันนี้จัดให้เลยกับ Grass Pro Wireless Power นะคะเซตเครื่องตัดหญ้าไร้สาย1เครื่องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมอีก1ก้อนและที่ชาร์จอีก1ชิ้นค่ะแต่เฉพาะ200สายแรกที่โทรเข้ามาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ค่ะเราแถมฟรีเป็นหัวตัดหญ้าอีก4แบบหัวตัดแบบลวดสลิง1หัวหัวตัดพลาสติก5หัวหัวตัดใบเลื่อย2หัวและหัวตัดใบมีดวงเดือนอีก2หัวยังไม่หมดแถมเพิ่มไฟฉายแบบ 2way อีก1ชิ้นทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 4,080 บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้น

0: 1,090 บาทเท่านั้นและยังจะส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนรีบโทรนะคะ02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happycs3 นั่นเองค่ะ
1: ว้าว
0: เอาละค่ะพี่หอมค่ะตอนนี้เราสองคนมิสเตอร์แอนด์มิสซิสกราสโปรพร้อมแล้วค่ะ
1: นี่พี่ชมมาดูกันดีกว่าว่
0: า
1: เครื่องเขาแข็งแรงกันยังไงนะครับผมน้ำหนักเบามากนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยคือได้สะดวกเลย
0: สบาย
1: ด้ามจับเขาแข็งแรงมากแข็งแรงทนทานด้วยความเป็นพลาสติก ABS และมีปุ่ม2ปุ่มนะฮะเป็นระบบมาตรฐานเซฟตี้คุณกดปุ่มแรกแล้วคุณกดปุ่มที่2ถึงจะทำงานได
0: ้
1: นี่มากกว่านั้นคือสแตนเลสของเขาหนาแข็งแรงคอสเตนเลสยาวปรับความยาวตรงนี้เราเลื่อนปุ่มแล้วเรายืดคอมันออกมาได้ถึง125เซนติเมตรนั่นก็แปลว่าคุณผู้ชมครับเราจะรู้สึกว่าเข้าถึงในจุดที่ไกลไม่ต้องเอื้อมอีกต่อไปสบายเลย
0: คลาสโปรของเราคุณผู้ชมขาเป็นแบบไร้สายว
1: ้าวไร้สายจริงๆ
0: แม่จะยกไปไหนก็ได้ค่ะแม่ตัดหญ้าตรงไหนก็ได้ตอบโจทย์และแบตเตอรี่ที่ให้มาอึดมากเพราะว่าความจุถึง 2,600 มิลลิแอมโอ้โหแม่ขา
1: โอ้โหเยอะมาก
0: เพราะฉะนั้นใช้งานได้อย่างต่อเนื่องแบบยาวๆเลยคือชาร์จไฟครั้งเดียวคุณผู้ชมขาสามารถตัดหญ้านะคะได้ยาวนานประมาณ45ถึง60นาทีแล้วแต่การใช้งานของคุณผู้ชมเลยและนอกจากนี้นะคะแม่ๆขาเขามาพร้อมกับหัวตัดหญ้าให้ถึง4แบบเลยพี่ฮาย
1: ครับ
0: อย่างแบบแรกเนี่ยนะคะนี่คือหัวตัดแบบลวดสลิงค่ะอันนี้คือตอบโจทย์เลยแม่เอาไปตัดหญ้านะคะได้ทุกส่วนเลยคุณผู้ชมขาหญ้าที่สูงหรือต่ำแค่ไหนโอ้โหตัดแบบสบายๆมาถึงแบบที่2ค่ะอันนี้คือหัวตัดแบบพลาสติกค่ะเหมาะมากๆนะถ้าแม่มีหญ้าหรือว่าพืชพันธุ์ต้นไม้ที่เป็นแบบไม้เลื้อยโอ้โหตัดไปเลยชึบๆๆสะดวกสบายค่ะ
1: ใช่แบบที่3นะฮะใบเลื้อยสแตนเลสครับผมใช้ตัดหญ้าชนิดต่างๆรวมไปถึงกิ่งละตัดแต่งพุ่มไม้บริเวณแบบกำแพงบ้านริมรั้วนะครับทำให้รูปร่างสวยงามได
0: ้
1: ตกแต่งเลยทีเดียวแบบที่4นี่หัวตัดแบบวงเดือนคุณผู้ชมหัวตัดแบบวงเดือนเพิ่มพลังในการตัดสามารถตัดกิ่งไม้กิ่งเล็กๆถึงกิ่งใหญ่ๆก็เอาอยู่เลยคุณผู้ชมที่ผมชอบมากเลยคือการเปลี่ยนหัวของเขาง่ายหัวตัดมีให้เลือกหลายหัวผมสาธิตกันให้ดูเลยนะฮะผมจะใส่หัวใบเลื่อยวงเดือยที่เรียกว่าตัดกิ่งแข็งคุณผู้ชมครับเราใส่เข้าไปประกอบง่ายจริง
0: ๆแบบนี้เลย
1: อุปกรณ์ในการขันทุกอย่างเนี่ยเขาก็จะมีให
0: ้อ๋อไม่ต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมคะ
1: ในชุดครบเซตหมดเลยคุณผู้ชมหยิบเข้ามาขันแบบนี้นะฮะแค่นี้คุณผู้ชมครับใช้งานสะดวกสบายทำได้ด้วยตัวเองครับผม
0: ให้เรียบร้อย
1: เสร็จแล้ว
0: ล็อกแล้ว
1: เปลี่ยนหัวแล้วคุณจะใช้หัวแบบไหนเลือกแล้วแต่งานหน้าบ้านคุณได้เลยครับคุณชมนี่สินค้าขายดีมากตอบโจทย์นะต้องรีบโทรตอนนี้เท่านั้นเลยคุ้มค่าคุ้มสุดๆสั่งซื้อเครื่องตัดหญ้า Glass Pro Wireless Power เครื่องตัดหญ้าไร้สาย1เครื่องพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1ก้อนและที่ชาร์จแบตเตอรี่1ชิ้นเฉพาะ200สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีหัวตัดหญ้า4แบบได้แก่หัวตัดหญ้าแบบลวดสลิง1หัวหัวตัดหญ้าแบบพลาสติก5หัวหัวตัดหญ้าใบเลื่อย2หัวและหัวตัดหญ้าแบบใบมีดวงเดือนอีก2หัวยังไม่หมดแถมเพิ่มฟรีไปเลยกับไฟฉายทูเวย์อีก1ชิ้นจากราคาทั้งหมด 4,080 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ 1,090 บาทเท่านั้นและส่งฟรีทั่วประเทศซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happycs3 ครับ
0: แหมเอาจริงๆนะคุณพ่อคุณแม่คะใครที่ดูอยู่นะคะ Glass Pro Wireless ของเราเนี่ยเครื่องตัดหญ้าไร้สายแม่ถามว่าเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับทุกคนจริงๆทุกคนที่มีบ้านหรือแม้แต่ช่างมืออาชีพบ้านไหนก็แล้วแต่หญ้าขึ้นรกสุมทุ่มพุ่มไม้ต่างๆนะคะจะเป็นสนามหญ้ามีสวนหน้าบ้านหลังบ้านนะคะมีหญ้าที่มันขึ้นสูงต่ำขนาดไหนตัดหญ้าไปให้เรียบเตียนค่ะให้สวยงามได้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะเสี่ยงเป็นที่อยู่ของสัตว์อันตรายอย่างที่บอกนะคะย้ำว่างูเงี้ยวเขี้ยวขอมาลงแมลงต่างๆต้นไม้มันแตกกิ่งก้านสาขาบางทีคุณผู้ชมต้นไม้ของคุณป้าข้างบ้านเอื้อมเข้ามาในบ้านเราหรือบางที่ของบ้านเราเอื้อมไปบ้านเขาเราก็มีGlass Proนี่นะคะคอยตัดแต่งให้สวยงามไม่ต้องรกรุงรังอีกต่อไปค่ะ
1: ใช่แล้วครับผมและสถานที่ที่เราต้องการที่หญ้าขึ้นรกไม่ว่าจะเป็นวัชพืชที่หนานะครับรก

0: กวนพืชสวนไร่นาของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าGrass Pro นะครับควรไปไว้ติดบ้านกันส่วนไร่นาของเราจะดูโล่งสะอาดสบายตาปลอดภัยและก็ใช้งานเร็วใช้งานง่ายคุณผู้ชมนี่สินค้าขายดีมากตอบโจทย์นะต้องรีบโทรตอนนี้เท่านั้นเลยสั่งซื้อเครื่องตัดหญ้า Grass Pro Wireless Power เครื่องตัดหญ้าไร้สาย1เครื่องพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1ก้อนและที่ชาร์จแบตเตอรี่อีก1ชิ้นเฉพาะ200สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีหัวตัดหญ้า4แบบได้แก่หัวตัดหญ้าแบบลวดสลิง1หัวหัวตัดหญ้าแบบพลาสติก5หัวหัวตัดหญ้าใบเลื่อย2หัวและหัวตัดหญ้าแบบใบมีดวงเดือนอีก2หัวยังไม่หมดแถมเพิ่มฟรีไปเลยกับไฟฉาย True Way อีก1ชิ้นจากราคาทั้งหมด 4,080 บาทคุณจ่ายเพียง 1,090 บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดครับ 1,090 บาทเท่านั้นและส่งฟรีทั่วประเทศซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ครับ
1: รีบโทรกันเข้ามาไวๆนะคะหมดแล้วหมดเลยจริงๆรอบนี้ราคาดีๆไม่มีที่ไหนให้ดีเท่านี้อีกต่อไปแล้วเปลี่ยนบ้านที่รกร้างให้สะอาดด้วย Grass Pro Wireless เครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายของเรา
0: ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะ
0: ลากันไปก่อนแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึงวันที่30กันยายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
4: ไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเราขายทางออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวลุงกับป้าเนี่ยจะช่วยเบลเอง
5: แม้ทางออนไลน์ให้ป้าเถอะป้าก็เล่น IG เพื่อนเขาเยอะนะนี่หิวป่ะลูกเดี๋ยวลุงไปทำนี่ให้กินยำโป๊ะแตก
6: ฮ่าๆไม่เป็นไรค่ะลุงเจี๋ย
7: ป้าพิม
4: จะอ่านอะไรอีกนะ
7: ขอบคุณนะคะอย่างน้อยเบลก็มีลุงกับป้าที่เบลมั่นใจได้ว่ารักเบลแล้วก็ห่วงใยเบลจริงๆไม่ใช่สร้างภาพเหมือนใครบางคน
8: ครับพี่มาเอาไปเลยอ่ะ
9: ครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ะ

0: ที่ผมให้ชาคริตบริหารที่นี่ไม่ได้แปลว่าชาคริตเหมาะสมแต่แปลว่าผมมีงานสำคัญให้มาร์คทำ
1: ที่สำคัญกว่า

0: ไอ้น้อย
1: อะไรของมึงวะอยากตายไงน้อง
2: อ๋อนี่มึงอีกแล้วเหรอ
3: มีเรื่องอยากคุยกับนายน้อยหน่อยอ่ะ
1: ไม่ได้อย่ามาเกะกะไปเลย
3: ทำไมยังไม่ได้อ่ะก็ไม่ได้มาหาเรื่องซะหน่อย
1: เขาบอกว่าให้พบไม่ได้ไง
3: ทำไม
1: เฮ้ย
3: นายน้อยขอคุยได้หน่อยนายน้อย
1: ไอ้หนูเรื่อง
3: อย่าพูดได้ยินเปล่านายน้อย
1: เฮ้ยไม่รู้เรื่องไงวะ

0: มึงนี่ทำให้กูเสียเวลามากเลยรู้ไหม
1: ผมมีคำถามจะถามขอถามคำถามเดียวคุณฉีกจดหมายของเบลทิ้งต่อหน้าทำไมตั้งใจหรือเปล่า
0: อยากได้คำตอบ
1: ใช่ไง
0: ตอนนี้เลยไหม
1: ดี
0: เนี่ยคำตอบกูชัดไหมกูจะทำอะไรมันก็เรื่องของกูไงกระทืบมัน
2: ครับเฮ้ยเติมแล้วไม่ใช่หรอฮะ

0: ่โปมีอะไรเขาทำงานอยู่ฮะ
1: พี่โปง
2: เบล
1: ทำไมพี่เป็นอย่างงี้อ่ะ
2: เบลมานี่ได้ไงอ่ะ
1: บอนโทรหาเบลค่ะบอกให้มาดูพี่ตอนไหนพี่บอกว่าจะกลับไปที่ร้านนะคะมันมีเรื่องกับใครอีกเนี่ยใครทำพี่คะไหนดูแผลสิเละเลย
3: นิกเรียกชาคริสมามีเรื่องอะไร
4: ผมบอกไม่ได้ครับ
3: ทำไมไม่ได้ทำไมฉันจะไม่มีสิทธิ์รู้เรื่องของทั้งสอง
4: ผมขอโทษด้วยนะครับ
3: เรื่องของลูกชายฉันถึงแกไม่บอกแต่ฉันก็รู้อยู่ดีว่าแต่นิกเรียกมามาทำงานอะไร
4: ผมบอกไม่ได้ครับ
3: เทียนคง
4: ถึงผมไม่บอกเดี๋ยวคุณก็รู้อยู่ดีใช่ไหมล่ะครับแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ผมสามารถบอกคุณได้
3: เรื่องอะไร
4: คุณรักคุณชาคริตมากแค่ไหนนายใหญ่ก็รักคุณชาคริตไม่แพ้กัน
3: แล้วทำไมชาคริตไม่ได้เป็นนายน้อยทำไมลูกชายฉันถึงไม่ได้ทำงานสำคัญสำคัญทำไมนิกถึงได้ไปวุ่นวายแต่กับไอ้มาร์คทำไมถ้านิกรักชาคริตไม่น้อยกว่าฉันจริงทำไมเขาไม่ให้ชาคริตเป็นนายใหญ่เขาทำได้ไหมล่ะฉันทำได้แล้วฉันก็จะทำให้ได
5: ้แกมาพูดอะไรให้แม่ฉันต้องอารมณ์เสียอีก
4: นายใหญ่รอคุณนานแล้วเชิญครับ
5: ยันมีเรื่องอะไร

0: ไล่เธอเข้ามา
1: ฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะรู้เรื่องราวอะไรของลูกฉันหรอคะทำไมมีใครมาฟ้องเอาอะไรจากคุณอีก

0: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
1: วันเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchio Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
2: ชนะแล้ว
3: อีกสักเกมไหม
1: ใหม่ Enchio Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย

0: ยใกล้บ้านคุณ
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: ที่บ้านเป็นหมอหมดเลยเวลาไปกินข้าวครอบครัวก็จะมีแต่เรื่องหมอ
4: หนูสามารถคุยกับคุณแม่ได้คุณแม่คะหมอบอกว่าถ้าอยากจะได้งานดีนะไปที่สี่แยกห้วยขวาง
5: ไม่คนละหมอกันคนละหมอกัน
6: เทคเมียวไทยแลนด์
7: เราจะบอกกิจเสมอเลยว่าเอาที่ตัวเองมีความสุขที่สุด
8: คิดว่าไอซ์จะรับดอกไม้ไหมก็คิดว่าไอซ์จะรับดอกไม้เหมือนกัน
9: Love Roulette Reality
10: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
11: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
12: พอประมาณนะครับ
13: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เดี๋ยวไปเลย
16: ไซเรนเสียพี
15: ่เบนโต
17: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
18: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile.New Colgate Optic White Vitamin C 95% high purity vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile
19: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
20: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
21: สงสัยมือถือแบตหมด
22: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
23: สนับสนุนโดย LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี
24: ้ฉันมอบหมายให้มาร์คจิตหนูอย่างมันบอกมันไม่ทำเพราะว่าแกรักหนูอย่างอยู่จริงหรือเปล่าน
25: ี่มันอะไรคะคุณให้มาร์คไปจีบคุณหนูหยางเหรอคะ
24: เทียนคง
26: เชิญครับคุณพัชรินทร์เชิญครับ
25: อย่ามาแตะต้องตัวฉันทำไมคะมันก็แค่ลูกแม่ขาแม่ขาชั้นต่ำไม่คู่ควรกับคุณหนูแห่งตระกูลหยางเลยสักนิด
24: จะว่าใครต่ำฉันถามว่าเธอว่าใครต่ำ
27: ฉันถามได้ยินไหม
26: นายครับ
24: ผมไม่อยากทำงานนี้พี่ชาคริตรักคุณหนูอย่างคนที่เหมาะสมกับงานนี้คือเขาว่าไงจะตอบได้หรือยัง
28: ผมไม่ได้รักคุณหนูอย่างผมไม่เคยรู้สึกรักคุณหนูอย่างมาแต่เดียว
25: ชาคริต
24: มีปัญหาอะไรอีกไหม
26: ไม่จริง
24: เขาตอบเอาใจคุณพี่ชาคริตทำได้ทุกอย่างเพื่อคุณมันไม่ใช่ความรู้สึกจริงๆของเขา
28: ฉันพูดความจริงฉันไม่เคยรักคุณหนูอย่าง
26: ไม่จริง
28: ผมขอตัวนะครับแดดผมมีงานต้องทำ

0: ดีแล้วช่างเพชร
1: ไม่มีข้ออ้างแล้วนะ
0: ชาคริตเดี๋ยวในเมื่อลูกชอบคุณหนูหยางทำไมไม่บอกความจริงไปชาคริต
2: นายอย่าเพิ่งมายุ่งอะไรกับผมตอนนี
0: ้แกต้องการให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแกต้องการยกโรงแรมนี้ให้ชาคริตบริหารเพื่อแกจะได้แต่งงานกับคุณหนูหยางทั้งที่รู้ว่าพี่แกชอบเลวชอบแย่งคนรักของคนอื่นเหมือนแม่ของแก
2: อย่าลามปามแม่ผม
0: มันคือเรื่องจริงแม่แกแย่งนิกไปจากฉันแกต้องต่างกับแม่ของแก

0: โอ๊ย
1: นิดนึงนะคะแทบไม่โดนเลยเมื่อกี้หันหน้ามานิด
0: โอ้โอ้ยโอ้ย
1: พี่ขอโทษขอโทษขอโทษอ่ะแป๊บนึงนะได้แล้วค่ะ
0: ขอบคุณนะจันทร์น้องเบล
1: พี่โป่งพี่จะบอกเบลได้ยังว่าใครทำพี
0: ่เบลจะอยากรู้ทำไมอ่ะไม่มีไร
1: ก็จะได้พาพี่ไปแจ้งความสิทำกันหนีได้ยังไง
0: โอ้เบลเบลคิดว่าตำรวจจะทำอะไรพวกมันได้อ่ะไม่มีทางอ่ะ
1: ทำไมอ่ะคนที่ทำพี่เป็นผู้มีอิทธิพลเหรอทางเข้าโรงแรมมิราเคิลพี่ป่งไปมีเรื่องกับใครคะพี่ป่ง
0: นายน้อยมิราเคิล
1: ฮะ
0: มันกระทืบพี่แล้วมันก็สั่งให้ลูกน้องมันกระทืบพี
1: ่ไม่จริงอ่ะเขาทำพี่ขนาดนี้เลยเหรอ
0: เบลพี่จะบอกให้นะคนอย่างมันน่ะมาเฟียชัด
1: ๆมาเฟีย

0: ไงบ้างเจอพี่โป่งยัง
1: เจอแล้วก็ปากแตกคิ้วแตกหนักอยู่เหมือนกันนะแต่ยังไม่ตาย
0: แกว่งป่าหาเท้าขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วตอนนี้อยู่ไหน
1: อยู่ทางเข้าโรงแรมเมริเคิลบอลบอล
2: แกเป็นไรเปล่า
1: เงียบไปทำไมเนี่ย
0: เปล่าเปล่าแกเมื่อกี้ฉันเห็นนายน้อยเดินผ่าน
1: นายน้อยเหรอ
0: เดินหน้ามุ่ยไปทางหาดอ่ะ
1: บอลแกออกมาดูพี่โป่งได้ปะ
0: ได้ได้ได
1: ้ดีรีบมาเลยพี่โป่งพี่โป่งนั่งอยู่ตรงนี้รอบอลนะคะเดี๋ยวเบลรีบมารอตรงนี้นะ
3: เบลเบลโอ้ยเบลเบลจะไปไหนเบล
4: พอเห็นคงดีใจ

0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
2: ้หอมฟิน
1: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
3: กลับบ้าน
4: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี
5: ่เบนโตะ
7: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
9: คุณคำคำติอะมา
8: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่า
10: บ้า
8: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
11: าสิไว้สวยที่เลื่อน
8: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
12: เริ่มจากความขยันก่อนมันไม่เคยทำร้ายใครขยันไม่ว่าจะเป็นขยันการทำงานขยันที่จะเรียนรู้ขยันที่จะพัฒนาตัวเองขยันในการที่จะหาโอกาส
13: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
14: ไม่รู้เรื่อง
15: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
16: คุณเป็นใครอ่ะไอ้พวกมาทำอะไรในบ้านผม
17: อย่าโลภจนตาเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
18: ลอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
19: หินแตกแล้ว
20: แต่ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
21: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 นาที
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
24: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบคกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
25: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
24: ่เบคกิ้งโซดา
8: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
26: Yaris Atip และ Yaris คันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
27: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
28: มีชีวิตที่ฉันทำไม่เคย
29: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน

0: ทำไมพี่ไม่พูดไปตามตรงพี่ชาคริต
1: มึงอย่ามายุ่งกับกูได้ไหม
0: ถ้าพี่ยอมนะนิกอาจจะยอมเปลี่ยนใจก็ได
1: ้ทุกเรื่องเกี่ยวกับมึงเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนใจด้วยเหรอ
0: ถ้าพี่ไปยืนยันกับนิกว่าพี่รักคุณหนูอย่างผมจะไปช่วยพูดให้เขายอมรับแล้วพี่จะได้รับหน้าที่นั้นแทนไง
1: ช่วยพูดกูขอบใจมึงมากเลยมึงตั้งใจโยนหน้าที่การตัดสินใจให้กูจะได้เป็นตัวปัญหาของแดดไงส่วนมึงก็จะกลายเป็นลูกรัก

0: ไม่เคยหวังอะไรไม่เคยหวังจะได้เป็นนายน้อยไม่เคยคิดจะได้ขึ้นได้เป็นนายใหญ่แต่จริงมึงหวังมึงหวังมาตลอด
1: ผมไม่เคยคิดอะ
0: ไรแต่มึงทำมึงไม่อยากอยู่ที่มิราเคิลมึงก็ได้อยู่มึงไม่อยากเป็นนายน้อยตอนนี้มึงก็ได้เป็นไม่อยากได้คุณหนูหยางมึงยังได้เว้ยมึงได้ไปทุกอย่างมึงได้ไปทุกอย่าง
2: มึงคิดว่ากูอยากได
0: ้กันแล้วมึงก็ได้ไปแล้วมึงได้ไปแล้วตั้งแต่มึงมาอยู่ที่มิราเคิลกูก็รอรับเศษเดนจากมึงมาตลอดอะไรที่มึงทิ้งขว้างของเหลือจากมึงอะไรที่เป็นรองมึงที่มึงไม่เอามันถึงจะเป็นของกูเนี่ยมึงเข้าใจไหมมึงเข้าใจไหมมึงแย่งทุกอย่างไปจากกูไอ้บ้า

0: เก่งมากชาคริต
1: ผมชนะโค้ชได้แล้วผมจะได้เป็นนายน้อยใช่ไหมครับ
0: นี่มาร์คน้องชายแก
1: น้องชายผม
0: นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมาร์คจะมาอยู่ที่นี่กับเราในฐานะนายน้อยของMiracle

0: ทำลูกกูอ่ะ
1: ดูสิกระดูกแตกให้หมอเย็บก่อนไป
2: ลงขึ้น
1: ส่งมือมาส่งมือมาเกลียดมึงเองมากกูเกลียดมึงไม่ต้องเกลียด
2: เพราะกูว่าเกลียดมึงเกลียดนี่เกลียดไม่ละเขาเกลียดทุกอย่างที่เป็นระวังมัน
1: กูไม่เป็นไรมึงเรียกกูว่านายน้อยนายน้อยนายน้อย
2: กูไม่อยากเป็นนายมึงมึง
1: มึงไม่อยากเป็นไงไหมมึงก็ไม่ต้องเป็นจะไปไหนก็ไปไม่สอนมึงแล้วไว้ไปตายไหนก็ไปเ
2: ฮ้ยมึงฟังไว้นะชาคิดถ้าเมื่อไหร่ที่กูมั่นใจว่านิกมันจะไม่ทำสิ่งที่กูไม่อยากให้มันทำกูไปแน่ๆเฮ้ยงูปากเลยปากดีไว้ไม่อยากฟัง

0: ูพูดจริงเมื่อถึงวันนั้นกูไปแน่กูพูดจริงๆเพราะฉะนั้นมึงต้องไปหานี่กับกูไปยืนยันว่ามึงรักมึงอยากให้ตัวเองไป
1: ไม่ไปกูไปแล้วกูได้อะไรอะไรที่ดิ๊กตัดสินใจไปแล้วมันเคยเปลี่ยนแปลงด้วยมึงคิดว่ามีใครจะกล้าขัดคอนิ่งไ
0: หมงั้นมึงก็ควรจะรู้นะเว้ย
1: ว่ากูก็ขัดคอนิ่งไม่ได้เหมือนกัน
0: แล้วไง
1: มึงพยายามยังไง

0: ้าไม่ไปหายกูต้องทำตามที่มันสั่งกูจะแต่งงานกับมียังไม่ได้เรื่อง
1: บอกว่าคนเราไม่ควรใช้กำลังตัดสินปัญหาไงคะ
2: เธอกับเพื่อนของเธอยุ่งวุ่นวายกับชีวิตฉันบ่อยเหลือเกินอยากมีปัญหากับฉันใช่ไหมฉันไม่ใช่น้อยฉันไม่ใช่น้อยรวย
1: เบลก็ไม่อยากให้คุณเป็นไอ้น้อยเหมือนกันเพราะคุณเนี่ยไม่ใช่ผู้ใหญ่ใจดีทำร้ายผู้จักรด้านหลัง
2: มึงอย่ายุ่งกับเด็กคนนี้เด็ดขาดเลยด้วย
0: ห้ามยุ่งกับเด็กเด็ดขาดอย่าให้กูต้องพู

0: ไรมันปกป้องเด็กคนนี้จังวะ
1: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
2: ์สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
4: ้ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
6: ปากสะอาด
7: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
6: รสดีใช้ง่าย
7: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
10: เปรี้ยวปากเสาร์นี้รวมร้านเด็ดย่านสุรวงศ์บางรักเริ่มที่ร้านส้มตำขวัญใจชาวออฟฟิศไปต่อที่ร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่มีมากกว่า100ไส้ปิดท้ายกับอาหารเวียดนามสูตรต้นตำรับเตรียมเซฟพิกัดได้เลยนะคะ
11: สร้อยคอที่ฉันให้ไปไหนซะล่ะคะ
12: ฉันจะพาหล่อนไปจดทะเบียนสมรส
13: นี่เอกสารเอาให้ปลัดเซ็นซะ
12: ถ้ารินเลือกครอบครัวขอให้ฉันช่วยเรื่องคุณพนิษฐ์ฉันก็จะเซ็นให้เขาจากนั้นฉันก็จะปล่อยรินไปและเลือกอยู่คนเดียว
14: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: แรกอยากไปพบคุณอาพุทธชาติไหม
17: ถึงอยากจะพบรูปเพียงไหนแต่เราคงทนเห็นหน้าผู้ชายใจร้ายคนนี้ไม่ได
18: ้ลูกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าแม่ของลูกเนี่ยเขาเกลียดพ่อแค่ไหน
19: ผมจะตามหาคุณอาพุทธชาติให้พบให้เร็วที่สุดผมสัญญา
14: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าว
21: ชุกกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
22: แค่โค้ก10บาทก็เปิดความสุขพร้อมปล่อยความซ่าดื่มความสุขต้องโค้ก10บาท
23: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บิ๊กแฮร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
24: นี่ภูเขาไฟคะทำไมให้เหมือนของจริงนะ
25: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
24: ภูเขาไฟลาวา
25: Formos Omega Smart Super Go
26: ไฟซ่อนไว้ลึกแค่ไหนภาพยังชัดไม่เคยจางไปไม่อาจมีความจริงที่แสนจะ
27: ปล่อยเบลได้แล้วค่ะ
12: มาทำอะไรที่นี
27: ่เบลมีเรื่องจะถามนายน้อยแล้วพี่รักเบลมาทำไมเนี่ยเบลเลยไม่ได้ถามเลย
12: เบล
27: อย่ามาห้ามที่โดนนายน้อยเอาร่มตีเจ็บไหมคะ

0: ำไมไม่ให้เบลพาพี่ไปห้องพยาบาลนะคะพี่ปากแตกนะ
1: ไปทำแผลหน่อยดีกว่าป่ะ
2: ไม่เป็นไรพี่นั่งพักแป๊บเดียวก็หาย

0: ที่ทะเลาะอะไรกับนายน้อยเหรอคะ
1: ไม่มีอะไรมากหรอก
0: ไม่มีอะไรมากแล้วทำไมเขาต้องทำพี่ขนาดนี้ด้วยคะ
1: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่รู้แบบไม่มีเหตุผลเหรอคะ

0: ็ประมาณนั้นแหละ
1: เราเถอะจะกลับมาหาน้อยน้อยทำไมอุตส่าห์ไล่ออกไปแล้วจะกลับมาอีก
2: คะ
1: พี่หมายถึงตัวไล่ออกไปแล้วจะกลับมาทำไมอีก
2: แล้วพี่รู้เรื่องที่เบลถูกไล่ออกด้วยเหรอคะ

เราเบลก็อยากมารู้ให้ชัดเจนว่าเขาไม่ใช่คนอย่างที่เบลเข้าใจเบลจะได้ไม่ต้องมองเขาในแง่ดีอีกแต่ที่เบลเห็นเขาทำกับพี่เมื่อกี้มันก็ชัดเจนแล้วนะคะใช่ไหมคะ

จริงๆพี่ก็เคยบอกเบลเนาะว่าเขาไม่ใช่คนดีเบลน่าจะเชื่อพี่ก็ดีค่ะต่อไปเบลจะได้ใช้ชีวิตของเบลไม่ต้องสนใจในน้อยเบลจะทำแต่สิ่งที่เบลอยากทำค่ะไม่ต้องตอบแทนบุญคุณอะไรกันอีกเบลต้องทำให้ได้ได้สิต้องได้ค่ะ

หยุดร้องไห้ได้แล้วกลายเป็นเด็กขี้แห้งแต่เมื่อไหร่กันนะฮะ

0: พี่ไปก่อนครับเพื่อนเดินมาแล้ว
1: ตรงเนี้ย
2: พี่ชายฮะ

0: ชื่อเบลชลิตาโยธินภัทรครับเพิ่งจบการโรงแรมมาแล้วก็มาสมัครงานที่นี่ด้วยตัวเอง
1: เหตุผลที่อยากทำงานที่นี่น้อยน้อย
2: ใช่ค่ะตอนสัมภาษณ์เขาบอกว่าอยากจะตอบแทนบุญคุณนายน้อยแต่ก็ไม่ทราบว่าบุญคุณอะไร
1: แล้วทำไมถึงไล่ออก
2: ไม่ทราบเหตุผลค่ะทราบแต่ว่ามีคำสั่งให้ไล่ออก
1: ใครสั่ง
2: คุณมาร์คค่ะ

0: โร่ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้ศุกร์ที่11กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตุลปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับกว่า720ล้านแล้วนะฮะเงินที่มีการยักยอกจากวัดพุทธไทยสวรรค์โดยอดีตเจ้าอาวาสในโชติและศรีกาเอเดี๋ยวจะต้องไล่เรียงอย่างละเอียดเลยนี่คือภาพตอนที่เอามาแถลงข่าวดูก้อนเงินสดครับไม่แปลกใจเลยเมื่อวานนี้ที่เอาเครื่องนับเงินทยอยเข้าไปอ่ะตูนเรายังงงกันอยู่ว่าเอ๊ะเอาเข้าไปแล้วเครื่องนึงไปอีก2เครื่องสรุปนับจนพังเลยนะเครื่องนับเงินนับเงินจนพังเลยอ่ะ
2: โหเฉพาะเงินสดมีเป็น100ล้านอ่ะคุณผู้ชมคะเงินสดสดในกุฏิ
1: แล้วนี่ยังไม่นับรวมทองคำแท่งนาฬิกาหรูโรเล็กซ์ทรัพย์สินที่เอามาได้เนี่ยมาจากทั้งบ้านศรีกาเอและก็จากกุฏิของนายโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์กว่า720ล้านแล้วครับคุณผู้ชมอ่อนแล้วนี่ยังไม่นับรวมพระพุทธรูปฮะคือต้องไปกระเทาะเอาปูนออกก่อนแต่ตำรวจเนี่ยพูดในรายการหนกระแสว่านับดูเฉพาะพระพุทธรูปนี่ก็เป็น10กิโลเป็น10กิโลฮะคุณผู้ชมโอ้โหไม่รู้ว่ามูลค่านี้จะไปจบตรงไหนนะฮะเงินยักยอกออกจากวัดแต่ถ้าจะให้ดูภาพล่าสุดครับเมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาครับพนักงานสอบสวนของกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัตติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีศรีกาเอออกจากห้องควบคุมผู้ต้องขังนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเอาตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีสมีโชติเนี่ยเดินออกมาเป็นคนแรกในชุดเดิมจากเมื่อคืนสวมหมวกและหน้ากากอนามัยไม่ตอบคำถามสื่อเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังนะครับก็ต้องยอมรับว่าสื่อก็ป้อนคำถามแรงมากจริงๆศรีกาเอครับวันนี้สวมหน้ากากอนามัยและเสื้อคลุมก็ไม่ตอบคำถามสื่อเช่นกันนะครับแต่ที่คอของศรีกาเอไม่มีสร้อยเหรียญเหนือดวงอะไรแล้วนะฮะไม่เหมือนตอนแรกแล้วครับดูบรรยากาศตั้งแต่แรกเลยฮะ
3: มาแล้วครับพี่โชติคิดยังไงโชติคิดยังไงครับเนี่ย
4: รู้สึก
3: พ
4: ี่
3: เขากินข้าวพี่พี่
5: เห็นว่าปฏิเสธว่ามีมาจากรายได้เหรอครับพี่
6: เราคิดยังไงอ่ะพี่ถึง
7: ได้ต้อนรับมาถึง
6: มา
7: บาปเลยครับพี่เอ๋ฮะ
6: ขอโทษเลยพี่ทำให้
7: ขอโทษทำไมฮะเสีย
5: อย่าขอโทษพี่เอ๋
6: ขอโทษเลยครับพี่เ
1: อ๋เสียงตะโกนถามบางคำถามต้องเซ็นเซอร์ครับคุณผู้ชมก็อาจจะด้วยการมีอารมณ์ร่วมหรือเปล่าของนักข่าวหรือว่าคนที่อยู่ในบริเวณนั้นที่กำลังรอดูภาพของสมีโชติกับศรีกาเอ๋เดินออกมาเบื้องต้นเนี่ยตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายมหาศาลและเกรงว่าผู้ต้องหาอาจจะมีพฤติกรรมหลบหนี

0: ข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานได้ถ้าจะย้อนไปตอนตีห้าตำรวจกองปราบเนี่ยคุมตัวสมีโชติมาคุมขังไว้ที่ห้องควบคุมตัวที่ห้องขังอาคารด้านหน้าศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับตลอดทั้งคืนเนี่ยนะครับตำรวจก็สอบเข้มผู้ต้องหาทั้งสองคนทั้งตัวของนายโชติและสีกาเอแยกสอบคนละห้องตำรวจเนี่ยช่วงเช้าเอาอาหารเช้าไปให้ทั้งสองคนก็เป็นข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวแล้วก็น้ำดื่มหนึ่งขวดแต่เห็นว่าตัวนายโชติกินไม่ลงฮะนั่งพิงกำแพงไม่พูดจากับใครเครียดแหละครับแล้วก็มีลักษณะของการอิดโรยส่วนสีกาเอเนี่ยล้มตัวนอนอยู่ภายในห้องควบคุมตัวนะฮะก็นอนอยู่ทีนี้ช่วงเช้าครับมีคุณผู้หญิงท่านนึงอายุประมาณ50ปีตอนแรกมาคนเดียวและอีกสักพักมาอีกคนนึงรวมเป็น2คนครับมาที่กองปราบผู้สื่อข่าวก็เข้าไปสอบถามทั้ง2คนบอกว่าเป็นญาติของนายโชติมาติดต่อขอเยี่ยมแต่ก่อนจะเข้าไปเนี่ยได้คุยกับผู้สื่อข่าวสั้นๆบอกว่าทนายเขาไม่รับทำคดีแล้วอะ
1: ค่ะ
0: เหมือนบ่นเหมือนหรืออาจจะเข้าใจว่าผู้สื่อข่าวของเราเป็นทนายความหรือเปล่าอันนี้ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตนะฮะอยู่ดีๆก็หันมาบอกทนายความเขาไม่รับทำคดีแล้วทีนี้นักข่าวก็เลยถามเกี่ยวกับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันยังไงปฏิเสธไหมหรือเป็นเรื่องจริงหรือเป็นอะไรยังไงทั้งคู่ก็ไม่ตอบนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปเยี่ยมนายโชติใช้เวลาเยี่ยมประมาณ1ชั่วโมงพอเดินออกมาผู้สื่อข่าวเข้าไปสอบถามอีกครั้งคราวนี้ปรากฏตอนเดินเข้าไปบอกเป็นญาติ
1: ค่ะ
0: ตอนเดินออกมาบอกไม่ใช่ญาติแล้วนะฉันเป็นนายประกันอ๋อก็ไม่ใช่ญาติแล้วทีนี้พอสอบถามอย่างละเอียดเจ้าตัวปฏิเสธครับแล้วก็เดินออกไปเลยฮะนี่เป็นบรรยากาศที่โรงพักที่กองปราบนะฮะก็ไล่เรียงให้เห็นตั้งแต่ตีห้าจนกระทั่งนำตัวไปฝากขังกับศาลเป็นที่เรียบร้อยครับ
1: อีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเรื่องของสีกาเอนะคะคือมันก็จะมีข้อมูลทำนองว่าก่อนหน้านี้เคยล้มละลายแต่ไม่นานเวลาผ่านไปแป๊บเดียวกลายเป็นอู้ฟู่ขึ้นมาเรื่องนี้ตำรวจก็พูดวันนี้ผู้สื่อข่าวไปหมู่บ้านของสีกาเอค่ะเพื่อนบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะทุกคนจะบอกอุ๊ยนี่เมื่อเร็วๆนี้เพิ่งไปซื้อบ้านเพิ่มอีกหลังนึง หรือบางคนก็จะบอกว่าแม่ของสีกาเอเนี่ยมักจะใส่ทองหยองเอามาอวดชาวบ้านประจำเลยนะคะหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยที่เมื่อวานตำรวจกองปราบก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นนะคะอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะเพื่อนบ้านมีหลายท่านนะคะที่เล่าอย่างท่านแรกบอกว่าอ๋อสีกาเอ๋หรอเคยเจอหน้าอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าเขาว่ากลับมาที่บ้านหลังนี้ไม่บ่อยเฉลี่ยมาประมาณ3เดือนต่อครั้งเหมือนกับว่าบ้านนี้เอาไว้ให้แม่ของสีกาเอ๋อยู่เป็นหลักและจากที่สังเกตเห็นก่อนหน้านี้ตัวสีกาเอ๋ใช้รถยนต์คันเก่าเพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้ Toyota Fortuner ป้ายแดงได้ไม่นานก็บอกว่าเท่าที่ดูก็ดูปกตินะดูไม่มีอะไรผิดสังเกต
2: เขาจะมานานๆทีหนึ่งครับ3เดือนครั้งแล้วกันครับโดยประมาณถ้าที่ผ่านมาเลยก็คือเมื่อก่อนจะใช้รถเก่าพอประมาณครับก็มีเพิ่งเปลี่ยนรถมาไม่นานน่าจะเป็นรถ Fortuner สีดำครับเขามาซื้อก่อนผมมาซื้อประมาณปี62ครับเขาซื้อก่อนหน้าผม1หลังแล้วก็เท่าที่ทราบน่าจะมีซื้อเพิ่มอีกหลังนึงเมื่ออีกสักพักนึงมี2หลังคร
3: ับตอนนี้มี2หลังแล้วใช่มั้ยแต่เขาไม่ได้กลับบ้านเลย
2: ไม่ค่อยกลับ
1: เพื่อนบ้านอีกรายนึงค่ะก็บอกว่าคุณแม่ของสีกาเอเนี่ยเท่าที่รู้คือความที่คุณแม่จะอยู่บ้านหลังนี้เป็นหลักอยู่กับเด็กอีกหนึ่งคนก็เข้าใจว่าเป็นลูกของสีกาเอนั่นแหละนะคะบอกคุณแม่ของสีกาเอเนี่ยเคยประกอบอาชีพเปิดร้านเสริมสวยส่วนลูกสาวก็คือสีกาเอซึ่งเป็นเจ้าของบ้านด้วยมีอาชีพขายของออนไลน์มีเพื่อนบ้านท่านนี้บอกนะคะแล้วก็พูดตรงกันอีกรู้มาว่าเขาเพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่อีกหลังนึงนะปีที่แล้วนี่เองส่วนแหล่งข่าวท่านสุดท้ายค่ะท่านนี้บอกเลยว่าโอ๊ยคุยกับแม่สีกาเอเป็นประจำให้ข้อมูลมาเยอะมากค่ะบอกว่าแม่สีกาเออ่ะเป็นคนชอบอวดรวยค่ะชอบมาเล่าให้ฟังเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดนะคะเรื่องอดีตสามีของสีกาเอแม่สีกาเอก็มาเล่าบอกว่าสีกาเอเนี่ยถูกอดีตสามีหลอกสูญเงินไป30ล้านบาทจนเป็นเหตุผลทำให้เธอล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวแล้วฝ่ายชายเอาเงินไปใช้ชีวิตกับภรรยาใหม่ซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้อยู่ไหนไกลนะคะอยู่ที่อยุธยานี่แหละทั้ง2คนเนี่ยมีลูกด้วยกัน3คนค่ะเป็นลูกสาว2ลูกชาย1ตัวลูกชายเนี่ยอยู่กับพ่อแล้วก็เคยไปบวช

0: ที่วัดพุทธไทยสวรรค์นี้ด้วยส่วนลูกสาวอีก2คนอาศัยอยู่กับแม่ของสีกาเอค่ะเพื่อนบ้านท่านนี้ยังบอกอีกก่อนหน้านี้เคยเห็นสีกาเอใช้รถกระบะเก่าๆก่อนจะเปลี่ยนมาใช้รถ Toyota Fortuner ป้ายแดงคันนี้นะแม่สีกาเอบอกเลยว่าลูกสาวเอาเงินสดๆ 1.4 ล้านบาทไปวางเพื่อซื้อรถ
1: เงินสด
0: เงินสดเลยเหนาะๆ 1.4 ล้านบาทแต่สาเหตุเป็นเพราะว่าสีกาเอเนี่ยติดแบล็คลิสต์ไงคะคือเคยเป็นบุคคลล้มละลายมาก่อนไม่สามารถขอสินเชื่อได้ส่วนเรื่องบ้านแหล่งข่าวท่านนี้รู้เยอะจริง
1: ๆ
0: บอกหลังแรกเนี่ยซื้อในชื่อสีกาเอไม่ได้อีกชื่อใครรู้ไหมคะ
1: ใครครับ
0: ไม่รู้จริงไหมแต่เขาบอกชื่อมัคทายกวัดพุทธไทยสวรรค
1: ์เฮ้ย
0: เออปกติเนี่ยจะเจอตามแหล่งข่าว
1: ใครชื่อมัคทายกเหรอ
0: ของวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะ
1: โอ้
0: แล้วก็บอกรู้ละเอียดมากจริงๆช่วงแรกที่ผ่อนบ้านหลังแรกเนี่ยจ่ายเงินครั้งนึงหลักหมื่นจนถึงหลักแสนก็เลยสามารถปิดหนี้บ้านได้ภายในเวลา 3-4 ปีส่วนหลังใหม่ซื้อได้ไม่นานค่ะประมาณเกือบปีแต่ว่าจ่ายหมดแล้วนะคะซึ่งหลังใหม่นี่ไม่รู้เหมือนกันว่าซื้อด้วยเงินสดหรือว่าเงินผ่อนค่ะนอกจากนี้ยังมีคอนโดอีกหลังนึงด้วยนะแม่สีกาเอ๋มาเล่าว่าซื้อคอนโดเอาไว้เพื่อให้ลูกชายคนที่อยู่กับพ่อนะคะได้มาอยู่ที่คอนโดนี้แล้วแม่สีกาเอ๋ยังเคยเล่าอีกนะว่าลูกสาวมีหุ้นในร้านทองส่วนในบ้านมีทองคำเก็บไว้เกือบ100บาททองคำ
1: โอ้โหนี่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: รู้เยอะมากเขาบอกว่าเขารู้เพราะว่าแม่สีกาเอ๋มักจะใส่ทองหยองอะใส่สร้อยทองสร้อยข้อมือเอามาอวดคนประจำแล้วมักจะเปลี่ยนเส้นนู้นเส้นนี้ตลอด
1: แล้วก็มาเล่าให้ฟังไง
0: เออเนี่ยค่ะอันนี้คืออ้างอิงจากแหล่งข่าวท่านนี้นะคะโอ้อ่ะไหนๆก็ไหนๆไปดูที่วัดหน่อยค่ะวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยาวันนี้เป็นยังไงผู้สื่อข่าวไปดูเมื่อเช้านะคะก็ยังมีลักษณะว่ามีการแขวนป้ายกั้นเชือกหลังจากที่ตำรวจกองปราบเอามากั้นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าเป็นพื้นที่ที่ห้ามเข้าอย่างเงี้ยนะคะมีรายงานว่าตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบวัดบางส่วนก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวนะคะบอกว่านับตั้งแต่สมีโชติมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสก็ไม่ค่อยจะมีชาวบ้านเข้ามาทำบุญกับพระในวัดมากนักทำให้ตอนนี้มีพระลูกวัดเหลืออยู่เพียงแค่ประมาณ4รูปซึ่งจริงๆก็ถือว่าน้อยถ้าเทียบกับวัดขนาดใหญ่ทั่วไปอะค่ะแต่ว่าบรรยากาศโดยรวมของวันนี้นะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดต่อเนื่องค่ะบางส่วนก็บอกกับนักข่าวบอกว่าก็เห็นข่าวไม่ได้สนใจข่าวหรอกยังศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่หรือว่าบางท่านก็บอกว่ามาเพราะว่าคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของวัดพุทธไทยสวรรค์มีท่านหนึ่งมาจากสระบุรีเลยบอกว่าเคยมาตามรอยวัดแห่งนี้ตอนสมัยละครบุพเพสันนิวาสกำลังดังเป็นสถานที่ถ่ายทำไงคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เหมือนกับพูดเป็นมุกอ่ะบอกตอนนี้สมีโชติมาแรงอ่ะงั้นวันนี้มาตามรอยสมีโชติละกัน
2: รอบที่แรกจะมาตามรอยพรหมลิขิตแต่วันนี้ขอตามรอยทิชเชอร์ละท่าน
3: นะทำไมอ่ะ
2: เป็นข่าวดังหน่อยก็เลยต้องมาแต่ก็ทำบุญเหมือนเดิมรับวัดเหมือนเดิมมาบ่อยแล้วขอบคุณค่ะ
1: ครับเอาแจกเสื้อดีกว่าครับเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำนะครับสนับสนุนโดย BYD ครับแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้นะครับคุณผู้ชมเราแจก3ตัวใส่แฮชแท็กกว่า120กว่า720ล้านยังนึกแค่ร้อยกว่า
0: น้อยไปค่ะ
1: น้อยไปกว่า720ล้านเงินที่ยักยอกออกจากวัดพุทธไทยสวรรค์และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูการแถลงของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกันครับ
4: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยแบรนด์โกลซุปไก่สกัดผสมถังเช่าพลาสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
5: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
6: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16-20กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
7: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียน ด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
8: ์บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
9: ก็ไม่ต้องช่างที่ไหน
10: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
11: เด็กเจนใหม
12: ่เขาเที่ยวกันยังไง
13: โอ้ยทีวีของพี่เนี่ยให้เราใส่แว่นนี้ก่อนใส่ปุ๊บว้าว
14: เพื่อนเกียร์อะไรปะเนี่ย
15: อาทิตย์นี
16: ้
15: ยังอาทิตย์นี้พบกับความสนุกและความฮา
17: ของตั๊กบริบูรณ์จันเรืองและ
18: มันดี้มันดี้อยู่ดี้
19: ผมชื่อตั๊กครับมาดาม
20: แพทย์เน็ตรักนี้มีหาทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
21: เราเคยรถชนเมื่อหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
22: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
23: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
24: เตี่ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเตี่ยจะเอาคริสคืนมา
25: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
26: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนอะไรคะ
27: ไม่มันเลยพี่ต้องตายกันเป็นข้าง
26: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
28: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอบเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
29: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
30: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: ชมตอนแรกแบบนอนสต็อปในงานพีซเลิฟรักได้ไหมพรีเมียร์ไนท์วิทลีน่ามิวศุกร์ที่11กันยายนนี้18:30 น.ณเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธิน
32: สนับสนุนโดย
33: เดี๋ยวไปเลย
34: ไซเลนเสียพี
35: ่เบนโต
36: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร์

0: ำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับโอเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: วันนี้ตำรวจสอบสวนกลางนำทีมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งโต๊ะแถลงเรื่องนี้นะคะสมีโชติกับสีกาเอ๋ยักยอกเงินไปเนี่ยคุณผู้ชมเฉพาะณเวลานี้ที่ตรวจเจอนะคะไม่ต่ำกว่า700ล้านบาทยังไม่นับว่าเดี๋ยวจะต้องพยายามขยายผลต่อไปตรวจสอบต่ออาจจะมากกว่านี้อีกซึ่งจุดเริ่มต้นมาจากมีคนร้องเรียนค่ะพบความผิดปกติในการออกใบอนุโมทนาบัตรคือออกใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยแต่ว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้เข้าบัญชีวัด มันก็เลยเชื่อได้ว่าน่าจะมีการกระทำความผิดนะคะวันนี้เนี่ยพอมีการจะแถลงคุณผู้ชมของกลางเนี่ยเอามาตั้งบริเวณจุดที่แถลงข่าวด้วยคุณผู้ชมดูเงินเป็นตั้ง
2: ครับ
1: ทองคำเป็นแท่งๆนาฬิกาหรูโรเล็กซ์อย่างเงี้ยค่ะอย่างที่เห็นมีอัญมณีด้วยนะคะพี่ไก่นอกจากทองแล้วอะมากมายจริงๆค่ะนี่คือเฉพาะที่ตรวจยึดได้เบื้องต้นต้องใช้คำนี้ค่ะจากนั้นพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะก็นำแถลงนะคะท่านบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือเงินประมาณ92ล้านบาทที่มีการร้องเรียนมาแล้วตรวจสอบพบว่าไม่ได้เข้าวัดแน่นอนแต่พอไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีทรัพย์สินมากหลักหลายร้อยล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องไปขยายผลต่อนะคะว่าทรัพย์สินเหล่านี้มีที่มาที่ไปอย่างไรจากนั้น

0: เป็นผู้บังคับการปราบปรามพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผาสุวรรณค่ะที่เป็นคนเล่าถึงรายละเอียดนะคะบอกว่าย้อนกลับไป15กรกฎาคมที่ผ่านมามีพลเมืองดีไม่ประสงค์ออกนามแจ้งเบาะแสค่ะว่าเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาจจะใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการทุจริตเงินของวัดพลเมืองดียังได้นำหลักฐานมาให้ตรวจสอบด้วยนะคะซึ่งท่านผู้การกองปราบบอกเลยว่าช่วงแรกนี่ยอมรับเลยว่าการตรวจสอบนี่ยาก1ท่านเป็นวัดดัง2ท่านเป็นเกจิดังแล้วมีทั้งนักการเมืองข้าราชการข้าบดีพ่อค้าทหารตำรวจนับถืออยู่เป็นจำนวนมากการทำงานตำรวจกองปราบเนี่ยต้องทำอย่างระมัดระวังมากๆให้คนรู้น้อยมากๆจนที่สุดไปพบพิรุธเป็นเส้นทางการเงิน2เส้นค่ะเส้นแรกมีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับคนคือเหมือนกับว่ามีคนมาเช่าวัตถุมงคล22รายการมูลค่า 2,800,000 บาทก็มีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้เส้นที่2เหมือนกันค่ะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรเงินบำรุงวัดปฏิสังขรณ์วัดอีก89ล้านแต่ปรากฏว่าพอตำรวจไปสอบลงรายละเอียดค่ะทั้ง2เส้นเงินนี้ออกใบอนุโมทนาบัตรนะแต่เงินมันไม่เข้าวัดอ่ะไม่เข้าบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวค่ะทำให้เชื่อได้ว่าอดีตเจ้าอาวาสทุจริตเงินวัดจริงฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นหลักฐานเพียงพอแล้วที่จะขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง2คนเมื่อวานนี้ที่ตำรวจกระจายกำลังกันเข้าค้น 6.4 จังหวัดทั้งในกรุงเทพอยุธยาปทุมธานีและบุรีรัมย์ก็สามารถยึดทรัพย์ที่แปรสภาพจากความศรัทธาของประชาชนกว่า215ล้านบาทซุกซ่อนในที่ต่างๆทั้งตามกุฏิของเจ้าอดีตเจ้าอาวาสและบ้านของสีกาท่านผู้การกองปราบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ยังบอกอีกนะคะว่าที่มาที่ไปเนี่ยนะคะคือมีการตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาตัวสมีโชติเนี่ยไปตั้งมูลนิธิขึ้นมาเมื่อปลายปี2568แต่มูลนิธิเนี่ยตั้งขึ้นมาจริงๆแล้วยังไม่สามารถที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรได้แต่เขาใช้วิธีอย่างนี้ค่ะก็คือเอาเงินของคนที่โอนเข้ามาเนี่ยโอนเข้ามูลนิธิเงินนะเงินก่อนเงินเข้ามูลนิธิจากนั้นผ่องถ่ายเงินของมูลนิธิต่อไปที่บุคคลแต่ใบอนุโมทนาบัตรเนี่ยไปออกในนามวัดนี่เลยเป็นที่มาว่าออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่เงินไม่เข้าวัดทรัพย์สินโอนออกไปไหนตอนนี้เท่าที่ทางตำรวจเปิดเผยนะคะก็คือจะไปอยู่ที่สมีโชติกับสีกาเอแต่ติ่งอันนี้ไว้นิดนึงว่าไม่แน่นะเพราะตำรวจบอกว่าวันนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนกำลังขยายผลเดี๋ยวจะมีรอบ2รอบ3ตามมาหรือไม่อย่างไรขอให้รอติดตามตำรวจก็เลยฝากบอกค่ะไปยังคน2กลุ่มกลุ่มแรกค่ะประชาชนทั่วไปที่อาจจะเคยไปทำบุญนะคะแล้วได้ใบอนุโมทนาบัตรไปบริจาคเงินไปแล้วถ้ารู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะเงินเราเนี่ยให้ไปแล้วได้เอาไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่สามารถแจ้งความกับตำรวจได้นะคะอีกกลุ่มตำรวจฝากเลยค่ะหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายถ้าท่านมีพฤติกรรมลักษณะนี้ขอให้หยุดเพราะถ้าตรวจพบไม่เอาไว้แน่นอน
1: แต่ที่ชัดชัดวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเงินที่เข้ามาจากผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับเช่าวัตถุมงคลนะครับส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเงินที่บริจาคมาเพื่อที่จะทำนุบำรุงปฏิสังขรณ์วัดนะครับสองส่วนนี้รวมกันเนี่ย90กว่าล้านนะครับระยะเวลาที่เข้ามาเนี่ยประมาณ3เดือนนะครับ3เดือนเราพบเส้นเงินตัวนี้นะครับ
2: แล้วมันเข้าไปบัญชีใครอ่ะที่บอกไม่
1: เข้าไปบัญชีจะเข้าบัญชีของมูลนิธินะครับที่เจ้าว่าตั้งมาแต่มูลนิธิตัวนี้เนี่ยยังไม่ถูกต้องนะครับก็โอนจากมูลนิธิเนี่ยมาเข้าบัญชีตัวเองนะครับ
2: แล้ว
1: อันนี้คือแผนบรรทุกกรรมเป็นอย่างนี้นะครับ
2: ไอ้ทรัพย์สินทั้งหมดที่เจอเนี่ยตอนนี้เส้นเงินน่ะมันไปออกจากเจ้าอาวาสไปผู้หญิงเลยแล้วไปสิ้นสุดที่ทรัพย์สินหรือว่ามันมีการนอมินีไปเส้นอื่นอีกฮะ
1: เอาเท่าที่ตรวจสอบพบนะครับมีทั้งสองส่วนอยู่ที่เจ้าอาวาสส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผ่องออกไปที่ผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะต่อนะครับว่าจะไปถึงไหนเดินเต็มสูบนะครับจนกว่าจะพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดผมขอฝากประชาพันธ์ผ่านสื่อมวลชนนะครับไปถึงกลุ่มคน2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับจะเป็นกลุ่มพี่น้องประชาชนหรือกลุ่มพุทธศาสนิกชนที่มีการบริจาคเงินให้วัดนะครับโดยผ่านบัญชีของเจ้า

0: ถ้ารู้สึกว่าเงินของตัวเองเนี่ยบริจาคไปแล้วทางวัดเนี่ยใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับก็สามารถเข้ามาให้ข้อมูลได้ที่กองปราบปรามนะครับในส่วนกลุ่มที่2ที่ผมอยากจะฝากเตือนนะครับก็จะเป็นกลุ่มหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายนะครับที่ยังมีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่นะครับขอให้หยุดการกระทําดังกล่าวโดยทันทีนะครับกองปราบตรวจพบนะครับผมไม่เอาไว้แน่นอนครับ
1: ขณะที่ท่านผู้กำกับการ1กองปราบว่าที่พันตำรวจเอกเจตนิพัทธ์สิริวัฒน์ค่ะท่านพูดภาษาบาลีคำว่าไม่มีอำนาจใดเหนือกรรมชั่วนี่เหรียญเหนือดวงใช่ไหมคะท่านก็เลยบอกว่าไม่มีอำนาจใดเหนือกรรมชั่วแล้วท่านก็บอกว่าตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้มา2เดือนจนมั่นใจในหลักฐานก่อนจะหารือกับผู้ใหญ่และก็จับกุมในที่สุดแต่ยืนยันว่าถึงแม้จะจับกุมพระแต่วัดยังอยู่ศาสนายังอยู่ไม่อยากให้คิดว่าสิ้นเจ้าอาวาสท่านนี้แล้ววัดจะหายไปอยากให้พุทธศาสนิกชนไปชมไปเที่ยวไปทำบุญไหว้พระน่าจะดีกว่าหวังวัตถุมงคลจากคนบางส่วนที่จ้องหาผลประโยชน์จากการทำบุญจากศรัทธาแล้วท่านยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่ามูลนิธิที่สมีโชติตั้งขึ้นปลายปี68อะค่ะที่บอกว่าใช้รับเงินแต่ว่ายังไม่ได้มีการออกใบอนุโมทนาบัตรเพราะว่ายังออกไม่ได้คือเหมือนเพิ่งตั้งขึ้นเมื่อปลายปี68ใช้ชื่อว่ามูลนิธิหวันโชตนะคะหวันโชตท่านอธิบายว่าเป็นการเอาชื่อวัดกับชื่อพระมารวมกันค่ะโชตก็คือชื่อของตัวอดีตพระนะคะโชตหวันก็มาจากคำหนึ่งในชื่อวัดพุทธไทยสวรรค์
0: นับถือกำมังสมรภังครับไม่มีอำนาจใดเจริญเนื้อทำดีทำชั่วไปได้ครับคุณทำบุญที่วัดนี้คุณก็ควรจะบริจาคเงินให้กับวัดและคุณก็จะได้หลักฐานใบทำบุญถ้าเป็นของวัดองค์กรการกุศลเขาเรียกใบอนุโมทนาบัตรแต่ในกรณีนี้ปรากฏว่าเงินไม่ได้ไปวัดบางครั้งเกิดในกรณีที่สั่งซื้อวัตถุมงคลและโอนเงินไปสู่องค์กรการกุศลแห่งหนึ่งเรียกว่ามูลนิธิหวันโชตมูลนิธินี้จะตั้งหลังจากมีเคสสำคัญเกิดขึ้นที่สำคัญมูลนิธิยังไม่สามารถที่จะออกใบอนุโมทนาบัตรได้นั่นหมายความว่าเงินไม่เข้าวัดแต่วัดกลับออกใบอนุโมทนาบัตรออกมาให้เห็นไหมครับเห็นความแปลกไหมครับเราพบมีการนำเงินที่ควรจะเป็นของวัดท่านเบียดบังไปและมีการนำเงินนี้ไปให้กับศิกาคนสนิทคนนี้ครับไม่อยากให้มองว่าเป็นขุมทรัพย์ไม่อยากให้มองว่าเป็นแหล่งทำมาหากินผมมองว่าเป็นผลร่วมก่อเหตุในคดีนี้ที่ท่านเห็นฝั่งด้านขวามือนะครับเป็นเพียง1ใน4ของกลางที่เป็นเงินที่นำมาให้ดูที่เห็นชัดๆอย่างที่นำเรียนครับเมื่อวานขนลุกเลยขับรถออกมาจากวัดใช้รถถึง9คันมาระหว่างทางมีรถเพิ่มมา2คันตกใจเพราะเราขนทรัพย์สินกว่า200ล้านมา
1: ขนลุกเลยท่านบอกคิดดูสิว่าที่เอามาวางในห้องแถลงข่าวแค่1ใน4อะค่ะคุณผู้ชมมาดูรายการทรัพย์สินนะคะเอาแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกค่ะจากกุฏิของสมีโชตนะคะเฉพาะเงินสด138ล้านกว่าบาทไม่แปลกใจทำไมเครื่องนับเงินถึงพัง
2: พัง
1: ค่ะสมุดบัญชีที่มีเงินฝากอีก290ล้านบาทค่ะทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณน้ำหนักรวมกว่า 1,000 บาททองคำคิดเป็นเงินกว่า70ล้านบาทแล้วก็ยังมีทรัพย์สินอื่นๆนะคะทางฝั่งของสมีโชตเนี่ยรวมแล้วทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้498ล้านเหยียบ500ล้านส่วนของฝั่งสีกาเอค่ะเงินสด3ล้าน8ทองคำ90บาททองคำคิดเป็น6ล้าน1แสนกว่าบาทยังมีโฉนดที่ดินสมุดบัญชีธนาคารเอกสารธุรกรรมอีกจำนวนหนึ่งมูลค่าทั้งหมดฝั่งสีกาเอ215ล้านรวม2คนมูลค่า713ล้านบาททีนี้กลับไปที่วงแถลงนะคะแน่นอนว่านักข่าวก็ต้องถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสีกาเอกับสมีโชตเนี่ยค่ะจริงๆนักข่าวเขาถามคำว่าไทม์ไลน์ความสัมพันธ
2: ์
1: ตำรวจท่านบอกว่าไม่อยากจะพูดเรื่องนั้นเอาเป็นว่าไทม์ไลน์ในคดีก็แล้วกันแล้วก็เป็นท่านผู้กำกับการ1กองปราบว่าที่พันตำรวจเอกเจตนิพัทธ์นะคะที่เป็นคนบอกท่านบอกว่าสีกา

0: เนี่ยเข้ามาอยู่ในวัดเป็นโยมอุปัฏฐากตั้งแต่ปี2550ค่ะคอยดูแลวัดมานับตั้งแต่นั้นถามว่าประพฤติผิดศีลเมื่อไหร่ท่านบอกท่านก็ตอบไม่ได้เหมือนกันตำรวจบอกแต่เอาเป็นว่าตำรวจพบว่าอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็รวยขึ้นมาคือเมื่อปี62เธอเป็นบุคคลล้มละลายนะคะแต่พอปี65 3ปีหลังจากนั้นอยู่ดีๆก็มีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านมีรถ Toyota Fortuner มีเงินสดมีเงินฝากธนาคารกว่า5ล้านแล้วยังมีทรัพย์สินมีค่าอื่นๆอีกมากมายแถมยังพบว่ามีการโอนถ่ายทรัพย์สินไปเป็นชื่อบุคคลอื่นก็คือบุตรสาวด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ตอบได้ชัดเจนว่าในเมื่อไม่ได้ทำมาหากินแล้วจะได้เงินทองมาจากไหนแล้วช่วงนี้ท่านก็เปรียบเลยอะค่ะบอกว่าเหมือนอย่างพวกเราผู้ชายเนาะถ้าเรามีครอบครัวเราก็อยากดูแลผู้หญิงที่เรารักแต่กรณีนี้ท่านเป็นพระทรัพย์สินเงินทองจากญาติโยมก็ไหลไปสู่หญิงอันเป็นที่รักแต่สีกาเอ๋เขาปฏิเสธนะคะเขาอ้างว่าเงินมาจากการทำมาหาได้ของเขา
1: เมื่อทำลายทางคดีเราพบมีการเข้ามาอยู่ที่วัดประมาณปี2550เป็นโยมอุปถัมภ์ดูแลวัดอยู่เรื่อยมาแต่ถ้าถามว่าจะมาประพฤติผิดศีลอะไรเนี่ยเราตอบไม่ได้แต่มันมีหลักฐานทางเชิงประจักษ์จนเห็นชัดเจนแล้วดังนั้นท่านจะมารู้จักมักจีมักคุ้นหรือทำอะไรนี้ขออนุญาตไม่ก้าวล่วงมันเป็นเรื่องส่วนตัวของทางนั้นซึ่งกลับไปคำตอบเดิมที่พี่ถามว่าทำไมตำรวจไม่ตอบเรื่องนี้นะครับเอาเฉพาะแค่เราพบว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาที่มีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไม่ว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ปลดล้มละลาย2565 3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าเมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนคำตอบก็จะตอบได้ว่าเหมือนกับพี่นักข่าวที่ถามครับถ้าท่านมีครอบครัวท่านรักผู้หญิงท่านก็อยากจะดูแลผู้หญิงที่ท่านรักหรือว่าไม่ใช่แต่ท่านเป็นพระดังนั้นการให้ความดูแลสะดวกสบายสุดท้ายจริงๆก็คือทรัพย์สินเงินทองต่างๆจากญาติโยมก็ไหลไปสู่หญิงอันเป็นที่รักก็นำไปสู่การดำเนินคดีในส่วนของสีกาคนสนิทครับเขาปฏิเสธเลยว่าเงินเกิดจากการทำมาหาได้แต่เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะปฏิเสธเพราะว่าเราก็มีมุมมองในชุดความคิดของเราในการสืบสวนเส้นเงินต่างๆที่สำคัญมีการใช้เงินในการผ่องถ่ายไปซื้อทรัพย์สินอื่นที่ไม่มีชื่อของตนเองอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นลักษณะที่ตอบได้เลยว่ามันมีพฤติกรรมที่เราเชื่อสงสัยและศาลก็ออกหมายจับลักษณะนิสัยของการปฏิเสธไม่แปลกครับไม่แปลกเลยว่าจะปฏิเสธได้คนที่ข้ามผ่านของศีลธรรมอันดีจนทำให้เสื่อมเสียพุทธศาสนาแต่การจะโกหกเพียงแค่วันรุ่งขึ้นมาอ๋อฉันทำเงินมาจากมหากินเราไม่ห้ามเราไม่ได้ว่าเขาเราจะคุยเรื่องพยานหลักฐาน
0: พูดถึงเอค่ะวันนี้มีคำตอบแล้วคุณผู้ชมทำไมตำรวจต้องเอาโต๊ะกลมตัวนั้นออกมาด้วยคือมันเป็นของกลางในคดีได้ยังไงกันคืออย่างที่เราพูดตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมคะว่าการเสพเมถุนน่ะมันผิดวินัยสงฆ์
2: แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับตำรวจ
0: มันไม่ได้ผิดกฎหมายอาญาตำรวจกองปราบจะเอาโต๊ะตัวนี้ไปทำไม
2: มีคนพูดไปถึงขั้นไปทำแผนหรอมันจะ
0: แผนอะไรคะ
2: แผนอะไร
0: คือตำรวจกองปราบทำคดียักยอกเงินวัด
2: ใช่
0: แล้วแผนอะไรวันนี้มีคำตอบค่ะก็ท่านผู้กำกับการหนึ่งกองปราบเช่นเคยนะคะท่านบอกโต๊ะกลมตัวนี้จริงๆไม่ใช่ประเด็นของตำรวจในคดีอาญาอยู่แล้วแต่ที่เอาโต๊ะออกไปเพราะว่าคือเอาตรงๆก็ตอนนั้นน่ะตำรวจอยู่ที่วัดใช่ไหมคะแล้วก็มีคนรู้สึกว่าของมันไม่ดีอ่ะเอาออกไปจากวัดเถอะถือซะว่าเป็นการกวาดวัดทำความสะอาดวัดกวาดลานวัดเอาออกไปให้หมดจริงๆตอนแรกท่านไม่ได้ตอบละเอียดเท่านี้ด้วยซ้ำแต่นักข่าวถามอีกรอบท่านยังออกตัวว่าขยี้นะ
1: เรื่องของโต๊ะของเก้าอี้ที่สังคมให้ความสำคัญเอามันออกไปจากวัดครับเอาสัญลักษณ์ที่มันไม่ดีออกไปในวงสนทนาของพวกผู้ใหญ่ช่วงก่อนที่มีการนะครับบอกเขาออกมาเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาแต่เป็นเรื่องของการเหมือนกับที่พวกผมทำอยู่ก็คือกวาดขยะกวาดสิ่งปฏิกูลออกจากในวัด
3: แต่ท่านพูดถึงเรื่องโต๊ะแล้วครับขออภัยที่ต้องถามครับตกลงจะเอาไงดีฮะเผาทิ้งขยะไปเลยหรือยังไงดีฮะ
1: ขยี้อีกเนาะเหมือนเดิมครับไม่อยู่ในชุดความคิดของตำรวจเพียงแต่ทางบอกเอาออกมาเหอะซึ่งตอนนั้นก็มีแค่ตำรวจกองปราบก็เอาออกมาก่อนไม่อยากให้ไปจะไปอยู่ที่ไหนพวกเราไม่อยากมาใส่ใจในเรื่องประเด็นของพวกนี้เลยครับ
0: คือท่านบอกว่าถ้าโต๊ะตัวนี้ยังอยู่ในวัดกลัวคนจะมาเช็คอินตาม

0: รอยโ
1: อ้พูดถึงสีกาเอ๋นะครับคุณผู้ชมฮะอยากจะให้ดู Facebook ของเขาสักนิดนึง
0: ค่ะ
1: เขาใส่ไว้ในโปรไฟล์ของเขาเองนะครับว่าเหนือดวงเหนือกว่าดวงจ้าเอ๋รวยนะจ๊ะมีข้อมูลฮะจากนักจัดรายการวิทยุชุมชนที่อยุธยาครับดีเจแป้นให้ข้อมูลว่าสีกาเอ๋เนี่ยเป็นบุคคลที่เอ้ยคนในพื้นที่เขารู้จักพอสมควรนะ
0: ค่ะ
1: เพราะเธอเป็นนักจัดรายการลูกทุ่งฮะเป็นรายการเพลงทางสถานีวิทยุชุมชนของบางปะหันแล้วก็นครหลวงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีชื่อในวงการว่าเอ๋โชติมาคนชอบเยอะเลยนะพูดเพราะอัธยาศัยดีได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ประกอบการสินค้าเกษตรในพื้นที
0: ่เ
1: ป็นที่รู้จักเหนือดวงเหนือกว่าดวงเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาวันนี้เปิดตัวพันตำรวจโทกฤษดาพลายละหานฮะเขาคือสิทธิ์คนหนึ่งของนายโชติเขาคือคนที่รับแฟลชไดรฟ์วงจรปิดแล้วเขาคือคนที่เข้าไปหาข้อมูลในวัดอย่าใช้คำว่าแฝงตัวนะเป็นอดีตลูกศิษย์เดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี
2: ่เบนโต
4: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ลดเลี่ยนโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย
8: 1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
9: ์ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดขั้วกรีพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
10: าสิไว้เฮ้ยที่เลื่อน
9: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
11: ศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ก้าวทับสิทธิ์ขุนหาญพระท่าเมืองฟ้าเล็กพีเกียสันชัยมวยไทยยิมและพยัคฆ์ทักษิณ ศศิวานพระท่าแสนกิ่งกาดหมูปิ้งอร่อยจุงเบยถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา12นาฬิกา15นาที
12: 2 วัน 1 ชีวิตทางม้าลายเรื่องจริงผ่านจอ The Series
13: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
14: ปานค่ะ
15: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
16: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะ
17: เธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
18: ่ Please loveรักได้ไหมคืนนี้20นาฬิกา30นาทีตอนแรก
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
21: หมดแก้ว
22: หมดค่ะ
20: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
23: Want that glass skinPlump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
24: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7 วันลองเลย

0: ไรเซียมเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
1: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
2: ่คุณผู้ชมครับสมีโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก่อนจะมาบวชเป็นพระเขามีภรรยามาแล้ว1คน

0: แล้วคุณผู้ชมทราบไหมครับก่อนบวชเขาทำอาชีพอะไรเขาเป็นร่างทรงฮะทำอาชีพร่างทรงกับหมอดูก่อนที่จะมาบวชเป็นพระแล้วครับแล้วตามที่มีรายงานว่าเขามีภรรยามาก่อนหน้านี้แล้วล่าสุดนะครับดาว8แฉกโพสต์ข้อความครับเมียคนแรกของสมีโชติเข้าให้ปากคำตำรวจกองปราบปรามในทุกประเด็นระหว่างที่อยู่กินด้วยกัน2ปีในคอนโดแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวจนกระทั่งเลิกกันเพราะเขาขอไปบวชเมียขออนุโมทนาสาธุทีมข่าวของเราเกาะติดอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าภรรยาให้ปากคำเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่ามาจากพันตำรวจโทกฤษดาพลายละหานครับรองผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามท่านผู้นี้แหละครับวันนี้มาออกรายการโหนกระแสก็กลายเป็นประเด็นนะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยก็ทำคดีนี้แล้วแหมพูดในรายการโหนกระแสว่าพอเห็นคลิปปุ๊บผมก็มีนะเหรียญน่ะผมปล่อยก่อนเลย
1: เดี๋ยวราคาตก
0: เอาไปปล่อยก่อนกลายเป็นมีมอยู่ณขณะนี้ท่านนี้แหละฮะ
1: ก็ท่านทำคดีท่านรู้ไงคะว่าเดี๋ยวพอจับปุ๊บราคาตกท่านเลยรีบปล่อย
0: ปล่อยก่อนเลยแต่ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ทำไมถึงมาทำคดีนี้สืบเนื่องจากพันตำรวจโทกฤษดาเนี่ยเป็นลูกศิษย์ที่เข้ากราบไหว้สมีโชติและเป็นผู้ทำคดีในชั้นความลับคุณผู้ชมฮะท่านบอกว่าอยากจะใช้คำว่าแฝงตัวละกันเพราะว่าคือมันไม่จำเป็นต้องแฝงเลยอะเพราะไปที่วัดแห่งนี้ทุก2เดือนนะฮะไปกราบหลวงพ่อโชติพันตำรวจโทกฤษดาเนี่ยบอกว่าจุดเริ่มต้นคือประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยตนเองเนี่ยเนื่องจากเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วก็นับถือองค์จตุคามรามเทพพยายามจะหาที่ที่ใกล้ที่สุดของกรุงเทพแล้วก็อยากจะหาที่ที่แบบมีชื่อเสียงมีเรื่องของความศรัทธาอะไรแบบนี้เลยเข้าไปกราบเข้าไปไหว้หลวงพ่อโชติตอนนั้นเนี่ยคนไปกันเยอะมากเลยก็คิดว่าโอ้โหรูปนี้แหละปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหลังจากนั้นเป็นต้นมาทุก2เดือนก็จะพาภรรยาไปกราบไหว้ท่าน
2: น่าเชื่อว่าครับ
0: ยอมรับว่าหลังจากที่เห็นหนังสือร้องเรียนครั้งแรกไม่เชื
1: ่อ
0: ความที่เป็นสิทธิ
1: ์
0: หนังสือเนี่ยมาปุ๊บอ่ะมันเป็นเรื่องเส้นเงินต่างๆว่า92ล้านอะไรยังไม่เชื่อเพราะเราเคยเห็นท่านมาท่านเป็นคนนิ่งก็เลยได้รับมอบหมายเลยว่าต้องเป็นคนที่ต้องไปหาพยานหลักฐานหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นชั้นความลับคือรู้กันในตำรวจด้วยกันประมาณ 5-6 นายเท่านั้นเริ่มดำเนินการด้วยตัวเองเป็นวิธีการของตำรวจขออนุญาตไม่เปิดเผยแต่ไม่ใช่แฝงตัวไปตรงๆเป็นสิทธิ์อยู่แล้วแต่พอได้แฟลชไดรฟ์มาในแฟลชไดรฟ์มีคลิปเปิดคลิปเท่านั้นแหละพังะเลยอ้าวน่าจะเป็นความจริงนอกจากเรื่องเส้นเงินแล้วก็มีเรื่องเสพเมถุนเข้ามาด้วยลองฟังเสียงหน่อยฮะ
2: หลังจากที่ได้เห็นตัวหนังสือร้องเรียนเนี่ยตอนแรกเราความรู้สึกเรานะครับเราไม่เชื่อเพราะว่าเราเคยเห็นมาท่านก็เป็นคนที่แบบนิ่งๆอะไรเงี้ยครับพยายามแสวงหาพยานฐานโดยตัวเราเองนะครับเพราะว่าเคสนี้เป็นเคสที่เป็นชั้นความลับแล้วก็มาสอดรับกับหนังสือร้องเรียนฉบับที่2ที่มีคลิปมามันก็เลยเชื่อได้ว่ามีการเสพเมถุนจริงไม่ถึงกับแฝงตัวปกติผมก็ไปอยู่แล้วก็ที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นตัวพระกับตัวสีกาเนี่ยมีความสนิทสนมกันเป็นพิเศษมีการส่งสายตาซึ่งมันไม่ใช่สายตาปกติที่ส่งหากันนะครับมันเป็นสายตาที่คือเรามีเป็นนักสืบเราก็มีเซนส์อยู่ว่ามันผิดปกติแล้วเราก็มีพยานหลักฐานตัวอื่นด้วยซึ่งตรงนี้อยู่ในชั้นสอบสวนไม่สามารถพูดได้มันแมทชิ่งกันมันมีการเสพเมถุนจริงคือเส้นเงินเนี่ยถ้าบอกว่าพบคนเดียวมันก็แปลกเนาะมันพบเยอะของสีกาเอเนี่ยมันมีคลิปมาประกอบว่ามันเป็นมูลเหตุนี่คือมูลเหตุที่ทำไมถึงพระถึงต้องยักยอกเงินวัดก็เอาไปเลี้ยงดูสีกาเพราะพระถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่จำเป็นต้องใช้เงินเลยแต่ถ้าพระมีสีกามันก็จะต้องมีเงินไปเลี้ยงดูเขาปิดปากเขาเพื่อให้เขาไม่พูด
0: คุณผู้ชมครับหลักฐานที่ทางตำรวจได้เนี่ยตอนแรกเป็นหนังสือร้องเรียนมาเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นมาอีกหนึ่งชิ้นที่ส่งมาให้ตำรวจเป็นแฟลชไดรฟ์ซึ่งในแฟลชไดรฟ์เนี่ยมีคลิปจากวงจรปิดในคลิปเนี่ยทางพันตำรวจโทกฤษดาเนี่ยบอกว่ามันมา2คลิปด้วยกันนักข่าวก็ถามว่าอันเนี้ยเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะจากวงจรปิดหรือสิทธิ์คนที่เขาส่งมาเนี่ยเขาไปแอบตั้งกล้องแยก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเอ๊ะใครเป็นคนถือครองการเข้าไปดูวงจรปิดทีนี้ทางพันตำรวจโทกฤษดาบอกว่าอันนี้เนี่ยเราก็ยังงงๆอยู่ว่าสิ่งที่เราได้มามันมีแค่2คลิปแต่ในโซเชียลมีเป็น10คลิปเลย
1: เยอะกว่าตำรวจอีก
0: เยอะกว่าตำรวจอีกเชื่อว่าน่าจะมาจากวงจรปิดเพราะอะไรวงจรปิดเนี่ยผมเนี่ยเข้าไปเนี่ยผมนับนะคือเป็นสิทธิ์อะคุณผู้ชม69ตัว

0: เอาทีมงานเอาขึ้นภาพเต็มเลยหน้าจอเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตูน
1: ค่ะ
0: คือ1จอเนี่ยจะมี16ตัวแล้วไล่เรียงไปเนี่ยนับดู69ตัวประกอบกับพันตำรวจโทกฤษดาบอกว่าสังเกตเวลาไปไหว้ท่านน่ะทีมงานมีคลิปไหมคลิปตอนที่ท่านเวลาสวดท่านอะไรอ่ะสวดอยู่ปุ๊บจะเงยหน้าขึ้นมาจ้องวงจรปิดนี่คุณผู้ชม
1: นี่จอทีวีข้าง
0: ห
1: น้
0: านี่เห็นไหม
1: นี่ก็จะคอยดูตลอด
0: แล้ววงจรปิดต้องแบบใกล้ท่านมากอ่ะ
1: ค่ะ
0: เห็นไหมฮะต้องดูตลอดสวดไปแป๊บนึงดูวงจรปิดสวดไปแป๊บนึงดูวงจรปิดเนี่ยฮะพฤติกรรมอย่างนี้มันบอกให้รู้ว่าอะไรมันต้องมีอะไรผิดปกติแล้วจะหาทางหนีทีไล่อะไรยังไงหรือเปล่า
2: ที่ได้รับมามันมี2ตัวนะครับ2คลิปที่ทางได้รับมาซึ่งมันจะไม่ตรงกับที่เผยแพร่ไปทางโซเชียลนะครับทางโซเชียลมันมีคลิปเยอะมากตรงนั้นทางตำรวจไม่ได้มีซึ่งมีอยู่อันนึงก็เชื่อว่าเป็นกล้องของทางวัดเลยนะครับเพราะว่ามันมีมุมกล้องที่ตรงกับกล้องที่หลังจากที่เราเข้าไปค้นเนี่ยเราไปเห็นกล้องตัวนี้ละที่มันอยู่หน้าห้องเจ้าวาดของวัดเนี่ยกล้องตัวนี้ซึ่งมันเป็นมุมเดียวกับที่ก็เชื่อว่าจะเป็นกล้องตัวนี้ประมาณนั้นครับ48-60ตัวครับมันเยอะมากครับ
3: แสดงว่าทุกครั้งที่เราเห็นสมิงโชติถึงโทรศัพท์ที่คือดูกล้องวงจรปิด
2: น่าเชื่อว่าครับน่าเชื่อว่าเป็นการดูกล้องวงจรปิดครับก็จากคลิปนะครับที่เราดูที่เราได้รับมาแล้วกันนะครับคลิปตัวแรกเลยก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่5เมษายนของปีนี้ส่วนคลิปที่2เนี่ยเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับ17กรกฎาคมของปีนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันก็น่าจะมีการทำกันมาเรื่อยๆซึ่งอาจจะมีการทำแบบเนี้ยมาตั้งแต่ก่อนแล้วเพราะตัวสีกาเองก็เป็นอยู่มาที่วัดเนี้ยก็เกือบ20ปีแล้ว
3: มีสีการูปอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ครับ
2: ตรงนี้ถ้าเจอก็ดำเนินคดีครับสำหรับผมนะครับก็พระพุทธศาสนาก็แนวหน้าเลื่อมใสเหมือนเดิมนะครับพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมครับมันเสื่อมที่คนนะครับ
0: ในฐานะศิษย์นะฮ
1: ะ
0: พุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมมันเสื่อมที่คนทีนี้ในรายการโหนกระแสครับท่านกฤษดาท่านก็มานั่งด้วยร่วมกับรองผู้กำกับอีกหนึ่งท่านนะครับพันตำรวจโทสมเดชสารบัญครับก็เล่าตั้งแต่ต้นเลยฟังเสียงพันตำรวจโทสมเดชนะครับเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนจากใบสนเทและแฟลชไดรฟ์
4: มีคนร้องเรียนมา
5: เป็นบุคคลที่ไม่ประสงค์ออกนาม
4: ครับก็เรียกว่าบัตรสนเทจะเอาวาดวัดเนี้ยวัดพุทธสวรรค์เนี้ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมออกไปในเชิงชู้สาวนะครับในหนังสือร้องเรียนระบุชัดเจนแล้วก็สุ่มเสี่ยงกับการทุจริตเงินของวัดครั้งที่เราได้รับหนังสือร้องเรียนเนี้ยตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ในระหว่างที่เราตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลในหนังสือเนี้ยเราใช้เวลาตรวจสอบประมาณสักเกือบเดือนแล้วก็ต่อมาเนี้ยมันจะมีหนังสือร้องเรียนอีกฉบับนึง
5: ตามมาอีก
4: แต่ทีนี้
5: จากคนเดิมไหมฮะ
4: น่าเชื่อว่าเป็นคนเดิมนะครับแต่ทีนี้หนังสือร้องเรียนฉบับที่2เนี่ยมาพร้อมกับแฟลชได
5: รฟ์อุ้ยตายมาแล
4: ้
5: ว
4: แนบคลิปมาตั้มไดรฟ์อันที่2เนี่ยมันจะเป็นตั้มไดรฟ์น่าจะมาจากกล้องวงจรปิดของวัดพยานหลักฐานเนี่ยมันแมทกันเห็นภาพเห็นพฤติกรรมนะครับก็ชี้ชัดได้ว่าโอเคน่าจะมีการปราชิก
6: ดำเนินการแล้วตั้งแต่คืนนั้นแล้วครับเรามีการวางกำลังไว้หมดแล้วทั้งทางน้ำทางบกกุฏิวัดก็ข้ามกำแพงมาก็ลงท่าเรือน้ำได้เลยก็เราก็กังวลเหมือนกันว่า
5: จะออกทางน้ำหรือเปล่า
6: ใช่ครับ
5: คือเราจะรู้แค่เฉพาะกองหนึ่งถูกไหมกองอื่นๆเนี่ยเราจะไม่เปิดไปเลย
6: ในกองหนึ่งเองก็ไม่รู้ครับก็รู้เฉพาะแค่
5: ตัวกองหนึ่งเองก็ไม่รู
6: ้แล้วลูกน้องยังไม่รู้เลยครับ
4: ที่เรียนเนื้อดวงเนี่ยเป็นคนที่เล่นทั่วไปนักการเมืองก็มีอดีตผู้บัญชาเราก็มีลูกน้องเราบางคนเนี่ยก็เล่นมันจะแพ่งพายไม่ได้นะครับทำงานมันก็ต้องมีความลับเพราะถ้าเกิดแพ่งพายไปแล้วมันเสียหายต่อรูปคดี
6: เพราะว่าสิ่งที่เรากังวลเนี่ยเราไม่ได้กังวลว่าเขาจะไปช่วยเหลืออะไรแล้วเรากังวลว่าเขาจะไปแจ้งให้เขารับทราบแล้วก็
7: รู้ตัว
6: ก่อนแล้วก็ไหวตัวทันแล้วทรัพย์สินต่างๆมันก็จะถูกโยกย้ายออกไปเราก็จะตามหายากขึ้นทำงานยากขึ้นครับในการหาพยานหลักฐานด้วยมันก็จะยากขึ้นอีกอย่างใบต้นขั้วเงี้ยครับถ้าเกิดเขารู้ก่อนเขาเอาต้นขั้วทั้งหมดไปทิ้งเราเข้าไปตรวจค้นไม่เจออะไรมาเลยเราก็จะได้แค่ความผิดตามอินโดนีเซียตามปี69ความผิดที่เป็นต้นขั้วเราก็จะหาไม่เจอเลย
5: ถามจริงครั้งนี้รู้กี่คนเขาไปจับ
6: 5คน
5: 5-6คน
4: ถ้าตั้งแต่รับเรื่องบัตรสนเทมาตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเนี่ยไม่เกิน5คน
6: ครับไม่เกิน
4: 5คนแต่ก็คือว่ารู้จริงๆเลยเนี่ยก็วันที่เราได้หมายจับมาแล้วได้หมายจับหมายค้นก็คือเย็นวันที่9
6: ครับ
4: ก็จะมีการเรียกลูกน้องประชุมกำชับมอบหมายภารกิจ
6: ก็คือมอบหมายคืนนั้นแล้วก็ให้ไปเลย
5: แล้วก็ไปเลย
6: ไปเฝ้าเลย
5: ต้องยึดโทรศัพท์หมดไหมฮะ
6: ไม่ถึงกับ
4: จริงๆไม่ต้องถึงขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยเรา
5: เชื่อใจกัน
4: เชื่อใจกันแล้วครับ
0: ผู้ชมฟังจากที่ตำรวจเล่าเนี่ยมันโอ้โหอีตอนบุกเข้าไปจับเนี่ยวางกำลังไว้ตั้งแต่คืนก่อนหน้านะฮะเพราะอะไรเพราะวงจรปิด69ตัวเนี่ยแค่เหลือบขึ้นมาเห็นปุ๊บวิ่งเพ่นเลย
1: แล้วระยะจากกล้องตัวแรกค่ะกว่าจะมาถึงกุฏิอ่ะก็คือหนีได้อ่ะ
0: หนีได้ดังนั้นจึงต้องเลือกช่วงที่กำลังกินข้าวอ่ะฉันข้าวเพราะว่าจะก้มเป็นหลักจะก้ม

0: ็นหลักก็เลยถ้าดูเวลานะตั้งแต่บุกเข้ามาตรงหน้าของกุฏิอ่ะมันสั้นมากให้ไม่ทันตั้งตัวเพื่อจะได้ไม่หนีอ่ะฟังเรื่องของวงจรปิดหน่อยนะฮะเพราะพอวิเคราะห์กันไปวิเคราะห์กันมาก็ไปถึงอีตอนนั้นแหละฮะอีตอนนั้นอ่ะขนาดทำตรงนั้นอ่ะยังต้องดูวงจรปิดเลยเพราะดูมือถือดูกล้อง
1: มาเป็นเด็กวัดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งก่อนที่จะมาบวชครับแล้วก็ภรรยาเขาก่อนที่จะบวชเนี่ยก็เขาเนี่ยมีการคบหากันก่อนประมาณตอนเขาอายุประมาณ 35-36 ซึ่งคบกันแค่ประมาณ2ปีครับสั้นๆขอลาบวชก็ขอภรรยาก็ให้ลาบวชครับก็มาบวชแล้วก็มาบวชเป็นพระที่วัดพุทธสวรรค
2: ์เห็นบอกเขาเชี่ยวชาญเรื่องการดูดวง
1: เขาเป็นร่างทรงมาก่อนจากข้อมูลที่เราสืบสวนมาห้องพักเก่าเขาก็ไม่ได้เป็นบ้านเป็นลักษณะคอนโดครับก็ใช้เป็นสถานที่ร่างทรงครับแล้วเขาก็จะมีความสนิทสนมกับร่างทรงอื่นๆด้วยนะครับตัวกล้องจอปิดเนี่ยคือจะมีหลายสิบตัวเลยครับจะเห็นเกือบทุกมุมตั้งแต่รถวิ่งเข้าจากถนนนะครับมีเวลาก่อนจะถึงกุฏิเนี่ยประมาณ 3-4 นาทีเนี่ยคือแกสามารถที่จะไหวตัวได้ทันเลยท่านมีพฤติกรรมแปลกๆครับถ้าลูกศิษย์ลูกหาที่ไปไหว้ไปกราบไหว้เนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยว่าจุดที่ท่านนั่งครับตรงข้ามจะเป็นทีวีประมาณ3ตัวซึ่งทีวีตัวนี้จะเป็นเรียลไทม์กล้องจอปิดเลยแล้วก็นั่งให้พรลูกศิษย์ไปด้วยดูกล้องไปด้วยตาก็จะดูกล้องไปด้วยตลอดเวลาครับลูกศิษย์ที่เข้าไปดูไปกราบไหว้ก็จะสังเกตเห็นครับว่าท่านจะดูกล้องตลอดเวลา
2: ทำไม
1: มันมีความระมัดระวัง
2: ทำไมท่านถึงต้องคอยดูตลอดเวลา
1: ตอนแรกเราก็ไม่สงสัยแต่ตอนนี้เราก็เริ่มพอจะจับใจความได้แล้วว่าก็อาจจะระแวงเรื่องที่ตัวเองทำไม่ดี
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่ท่านปฏิบัติบนโต๊ะนั่นแหละท่านก็ดูกล้องด้วย
1: น่าเชื่อว่าดูกล้องจอปิดครับ
2: เพื่อดูว่ามีใครเดินเข้ามาหรือเปล่า
1: ใช่ครับน่าเชื่อว่าเป็นการดูกล้องจอปิดครับเพราะว่าท่าน
0: ปิดท้ายเรื่องโต๊ะสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลน่าสนใจจากมหาหมีครับมหาหมีบอกว่าคือทรัพย์สินของวัดเนี่ยถ้ามันเกิดเรื่องแบบนี้เอาไปไว้ตรงไหนมันก็ไม่ดีตรงนั้นต้องมีการผาติกรรมคือต้องมีการทิ้งดังนั้นกองปราบเนี่ยช่วยจ่ายเงินเป็นพิธีให้วัดหน่อย5บาท10บาทว่ากันไปจ่ายเงินเป็นพิธีเหมือนซื้อไป
3: จะให้กองปราบซื้อโต๊ะตัวนี้เหรอคะ
0: ซื้อไปก่อนพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยโบราณเขาเชื่อว่ามันไม่ดีคือมหามีใช้คำอย่างนี้นะเอาไปอยู่ตรงไหนชิบหายตรงนั้นเป็นทรัพย์ไม่มงคลดังนั้นซื้อเสร็จต้องจัดสวดอุบาท7อย่างไล่เสนียดจันไร
4: ทรัพย์สินของวัดโบราณเนี่ยถ้าไปไว้ตรงไหนเนี่ยมันไม่ดีกับที่ตรงนั้นมันตกตรงไหนมันก็จะไหม้เขาต้องผาติกรรมก็คือซื้อหมายความว่ารักษาการเจ้าวาดรูปใหม่ที่มาเนี่ยจะต้องผาติกรรมให้กองปราบซื้อไว้5บาท10บาท100บาทเป็นพอเป็นพิธีแต่ว่าเขาต้องทําเพราะว่าถ้าของวัดของสงฆ์ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาบอกโบราณเขาบอกว่าชิบหายตรงนั้น
2: อุ๊ยตายแล้ว
4: เขาโบราณเขาว่าจริงๆนะครับ
2: ต้องเอาเงินไปทําบุญวัดใช่มั้ยฮะ
4: ใช่ครับต้องผาติกรรมต้องซื้อเขาเรียกว่าซื้อขายคือจะเป็นทรัพย์ที่มันไม่เป็นมงคลยังไงก็แล้วแต่มันก็คือทรัพย์วัดโบราณเขาบอกบาทแตกไปตกที่บ้านที่อะไรเนี่ยชิบหายกันหมดเพราะว่าเป็นของที่ไม่เป็นมงคลแล้ววัดเนี่ยต้องสวดอุบาทเพราะว่าโบราณเขาต้องสวดอุบาท
2: สวดอุบาทก็คือไล่เสนียดตะไล
4: ใช่ครับอุบาท7อย่างนะอุบาทไฟอุบาทอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับถ้าสมภารเจ้าวัดแพ้ผู้หญิงอย่างนี้นะครับเกิดเหตุอย่างเงี้ยในอนาคตสมภาร7รุ่น8รุ่นก็จะเป็นอีกต้องมีสักรูปนึง
2: แพ้ผู้หญิงไม่ถึงสมภาร
4: ก็คือถ้าเกิดปฐมบาราชิกอย่างเงี้ยครับโบราณก็ถือ
2: เขาเรียกว่าแพ้ผู้หญิง
4: ใช่
2: แพ้ผู้หญิง
4: อันนี้โบราณก็ถือแล้วครับ
0: ครับ
3: ก็หลังจากนี้เดี๋ยวรอการขยายผลต่อนะคะว่าเส้นเงินจะไปถึงไหนยังไงมูลค่ามันจะมากกว่า713ล้านหรือเปล่านะคะทีนี้ท่านนายกอนุทินค่ะกลับมาจากนอร์เวย์แล้วนะคะนักข่าวก็ต้องถามท่านเพราะว่าเคยมีภาพว่าท่านห้อยเหรียญเหนือดวงเมื่อปี66วันนี้ท่านนายกเนี่ยถูกนักข่าวถามเรื่องนี้ท่านถอนหายใจเลยนะ
0: ครับ
3: ท่านก็บอกว่าเอาจริงๆมันก็เวิร์กอะนะคือถ้าใครเชื่อเราก็เชื่อในสิ่งที่ดีแล้วก็เวลาจะทำพิธีพวกนี้ท่านนายกบอกว่าก็ต้องใช้เกจิเป็นคณะไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่ง
5: ท่านรองคะพอดีว่าในโซเชียลมีเดียมีการแอบแซวท่านนายกเคยห้อยเหรียญเหนือดวงด้วยอะ
6: มันก็เวิร์กเนาะผมว่าถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็เชื่อในเรื่องที่ดีในขณะเวลาพระเขาปลุกเสกพวกพระพวกวัตถุมงคลเนี่ยต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะเลยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เขาว่ากันไปแล้วเอาไว้ทำอะไรไว้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตนะครับแล้วก็มีจิตใจที่คิดแต่เรื่องดีๆนะครับมันก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเราหรือไม่อยู่ในวัตถุมงคลอะไรต่างๆอย่าไปซีเรียส
5: ท่านนายกพอดีว่าเรื่องนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากเ

ก็เขาก็เห็นเส้นเงินต่างๆงานนี้ปปง.กับ

0: ค่ะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านนายกอนุทินนะคะอายุครบ60ปี13กันยายนนี
1: ้
0: วันนี้ก็เลยมีภาพท่านนายกค่ะนิมนต์พระเกจิชื่อดังเมืองตรังพระครูรัตนสิกขการคงฤทธิ์หรือพระอาจารย์ประสูติค่ะเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกสีหรือวัดในเตาจากอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะนิมนต์ท่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะแล้วนักข่าวใช้คำว่านายกมูเงียบเพราะนักข่าวไม่รู้นะมารู้ตอนที่วัดเป็นผู้โพสต์ค่ะทางวัดบอกว่าวันนี้เป็นกิจนิมนต์ท่านนายกมอบขวัญกำลังใจในการทำงานมอบคติธรรมในการปกครองดูแลพี่น้องประชาชนพร้อมกันนี้ได้ร่วมกันปิดทองรูปปั้นนรสิงห์ที่ระเบียงตึกไทยคู่ฟ้าเสริมสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภาพพระอาจารย์ประสูติลงอักขระกลางกระหม่อมให้กับนายกด้วยนะคะคือนอกจากจะเจิมโต๊ะแล้วก็มีลงอักขระกลางกระหม่อมเห็นบอกว่าเป็นอักขระยันหัวใจกำเนิดแล้วก็ลงหน้าทองที่บริเวณหน้าผากให้กับท่านนายกด้วยค่ะนี่รวมถึงนี่เจิมโต๊ะนะคะโต๊ะทำงานของท่านนายกลงยันแล้วก็ร่วมกันปิดทองรูปปั้นนรสิงห์ที่ระเบียงตึกไทยคู่ฟ้าค่ะมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมรวมถึงคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมนมัสการขอพรผู้สื่อข่าวบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกจิชื่อดังเมืองตรังท่านนี้ย้อนกลับไประหว่างหาเสียงเลือกตั้ง2พฤศจิกายน68นายกอนุทินเคยไปกราบท่านตอนนั้นไปกราบถึงที่จังหวัดตรังแล้วท่านก็อวยพรให้นายกอนุทินชนะเป็นนายกรัฐมนตรี2สมัยสุดท้ายชนะเลือกตั้งจริงๆได้เป็นนายกสมัยที่2จริงๆอ่ะดูคลิปเก่าคลิปนี้ปิดเบรกนี้เราช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ท่านนักพันธุ์เก่าเลยนอนเจอเดียวเจอที่ปั๊มนั่งปั๊มยืนปั๊มนั่งจะแบบให้ในฐานะนายกสองสมัยนะโอ้โหสำนักข่าวองค์กรนะลุงยันหัวใจทำเนินได้ทำอะไรพวกเธอไม่มีคำว่าดับมันไม่มีวันดับ
3: ช่วย6
2: ค
3: ันแล้วนะ
2: เดี๋ยวเอาครบเอาครบแต่ทำไมหน้าต้องรับฟังกันนะ
3: ไปรับเลยก็ถูก
2: โอ้โหได้ตังค์แน่
4: แก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
5: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
5: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี
7: ่เบนโตะ
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: มรดกงานศิลป์แผ่นดินจีนสู่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ฝังมุกในแผ่นดินไทยใน B Times Weekend เสาร์ที่12กันยายนเวลาตีสี่ครึ่ง
11: ก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยอันเป็นไตก่อนที่จะเปลี่ยนไตเนี่ยต้องไปเช็คร่างกายไปเจอที่หลอดอาหาร
12: คุณหมอเคยบอกว่าอยู่ไม่เกิน3เดือนเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นเกี่ยวไหมคะ
13: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลเดอะพาวเวอร์ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
14: ้ภูริพัฒน์จะให้
15: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโคตรฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
16: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
17: พอประมาณนะครับ
18: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด

0: Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
1: แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปดีแคชแม็กซ์สปีดเปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
2: วันจันทร์นัดสำคัญนะคะเราจะได้รู้กันว่ากกต.จะตัดสินใจอย่างไรกับคดีหัวสว.แต่ก่อนจะถึงวันนั้นวันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะออกมาแถลงจี้กกต.ค่ะให้ส่งสำนวนคดีไปยังศาลอาญาคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าข้อกฎหมายมันชัดอยู่แล้วนี่ประเด็นแรกประเด็นที่สองคือก่อนหน้านี้แม้หลักฐานการกระทำความผิดจะไม่ชัดเท่านี้ก็ยังส่งไปให้ศาลฎีกาเลยแล้วทำไมครั้งนี้ถึงจะไม่ส่งคุณอภิสิทธิ์ก็ยกข้อกฎหมายหลายข้อมานะคะเอาข้อหนึ่งแล้วกันก็คือมาตรา62ของพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ค่ะบัญญัติเอาไว้ว่าเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการทำให้การเลือกไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมให้คณะกรรมการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นคุณอภิสิทธิ์บอกคำแรกคือคำว่าผู้ใดผู้ใดเนี่ยครอบคลุมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการกระทำความผิดอีกช่วงนึงที่สำคัญในข้อกฎหมายคือคำว่าให้คณะกรรมการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้หมายความว่าต้องยื่นไม่ได้แปลว่าคณะกรรมการอาจยื่นแต่คือต้องยื่นคุณอภิสิทธิ์ยังบอกอีกนะคะว่าหลังการเลือกเมื่อปี67ผ่านไปมีหลายคดีที่กกต.บอกว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าแล้วก็ส่งคดีนั้นไปให้ศาลฎีกาอย่างเช่นมีคดีนึงมีคนแลกเปลี่ยนจะให้คะแนนแก่กันก็คือเธอให้คะแนนฉันนะฉันให้คะแนนเธอนะแบบเนี้ยโดยมีการพิมพ์ข้อความใน LINE ส่งไปถึงศาลฎีกาศาลก็เห็นว่าผิดหรือยังมีคดีการชวนให้ลงคะแนนเลือกไขว้กันอย่างนี้เป็นต้นคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยมันหลักฐานมันชัดเจนน้อยกว่าด้วยซ้ำยังส่งศาลเลยเพราะฉะนั้นในกรณีที่กกต.กำลังจะพิจารณาในวันที่14กันยายนนี้ข้อเท็จจริงที่ถูกเปิดเผยกันไปก่อนหน้านี้มันหนักหนาสาหัสกว่าแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่กกต.จะไม่ทำตามบรรทัดฐานนี้ของตัวเองคุณอภิสิทธิ์บอกด้วยนะคะว่าถ้ากกต.ไม่ยึดถือบรรทัดฐานของตัวเองมันก็จะเป็นการเลือกปฏิบัติอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายอาญามาตรา157แล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้าวันที่14มีการทำอะไรที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นทำ2มาตรฐานเราพร้อมจะช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งก็น่าจะหมายถึงกลุ่มสว.สำรองค่ะที่ออกมาแสดงตัวเป็นผู้เสียหายจากคดีนี้จะช่วยผู้เสียหายเหล่านี้ดำเนินคดีไปยังศาลอาญาคดีทุจริตประชาธิปัตย์พร้อมร่วมต่อสู้หากเกิดสิ่งที่ไม่เป็นธรรมในวันที่14
3: กรณีที่จะมีการพิจารณาวันที่14กันยาที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยจะมองเห็นว่ามันหนักหนาสาหัสกว่าเกือบทุกคดีที่กกต.เคยส่งแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ไม่ทำตามบรรทัดฐานนี้ถ้ากกต.ไม่ยึดถือบรรทัดฐานนี้ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองเคยใช้และศาลก็เห็นชอบกับบรรทัดฐานที่ตัวเองเคยเสนอไปเนี่ยก็จะเป็นการเลือกปฏิบัติก็คือ2มาตรฐานที่เราพูดกันเนี่ยครับซึ่งหมายถึงว่าการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายใช้ดุลพินิจปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติต่อบุคคลในสถานการณ์เดียวหรือคล้ายคลึงกันปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันมีคำพิพากษาของศาลฎีกาว่าอันนี้ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติและไม่เป็นธรรมก็คือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายนั่นเองกรณีของเจ้าหน้าที่รัฐก็คือ157ผมว่าทางเดียวที่ท่านทำได้ก็คือท่านก็ต้องวินิจฉัยให้ส่งศาลให้วินิจฉัยแทนท่านมิฉะนั้นก็จะถูกกล่าวหาแน่นอนว่ามีส่วนได้เสียกับผู้ที่ถูกกล่าวหาการปฏิบัติ2มาตรฐานเนี่ยซึ่งเป็นการทำที่ผิดกฎหมายเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยขอยืนยันอย่างนี้ครับว่าถ้ามีการดำเนินการที่ผิดกฎหมายโดยกกต.เนี่ยเราพร้อม

0: ที่จะให้ผู้เสียหายจากการวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยในเรื่องของการดำเนินคดีที่ศาลอาญาทุจริต
1: แล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ยังมีการย้อนคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับคำว่าผลไม้พิษด้วยนะคะคือจริงๆคุณอภิสิทธิ์ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อค่ะแต่บอกว่าเมื่อวานนี้ในการประชุมสภาเนี่ยมีท่านสมาชิกท่านนึงท่านได้พูดถึงเรื่องผลไม้พิษก่อนจะฟังคุณอภิสิทธิ์ย้อนคุณสุภชัยเนี่ยไปฟังคุณสุภชัยก่อนเมื่อวานนี้คุณสุภชัยบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าทราบมาว่ามีการกันบุคคลเข้ามาเป็นพยานในคดีหัวสวคุณสุภชัยบอกนี่เป็นเรื่องน่ากลัวนะบอกว่าจะกันเขาเป็นพยานแต่จะต้องให้เขาไปซัดทอดคนนี้คนนี้คนนี้ก็คือมีการเตรียมการสร้างพยานหลักฐานใส่ร้ายคนอื่นว่ามีส่วนร่วมในขบวนการหัวสวมีการบอกว่าให้ร่วมมือเถอะมาซัดทอดพรรคภูมิใจไทยจะรับรองในความปลอดภัยให้ต่อมาบุคคลนี้พูดง่ายๆก็คือพลิกอะค่ะมาทำหนังสือถึงประธานกกต.เลยว่ารัฐบาลในเวลานั้นมีแผนจะใช้ DSI กระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยคุณสุภชัยใช้คำว่ามันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษดังนั้นผลของมันก็ใช้การไม่ได้เพราะว่ากระบวนการที่มามันบิดเบี้ยวแบบนี้แล้วก็บอกสำนวนในคดีนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นสำนวนที่เป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยาน14กันยายนนี้ท่านอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได้นะเพราะมันเต็มไปด้วยพิษ
2: เรื่องหัวสวเนี่ยไม่ใช่เริ่มที่กกต.แต่เริ่มที่ DSI มีการสอบสวนตั้งธงไว้ว่าจะดำเนินคดีใครสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือในบรรดาธงที่ตั้งไว้ก็คือ229ทั้งหมดนี่แหละครับตรวจสอบต้นน้ำของคณะสำนวน26ก็ได้พบว่าจริงๆมันก็เอาสำนวนของ DSI นั่นแหละมาผูกรวมมั่วไปหมดต้นน้ำตรงนั้นเป็นต้นน้ำที่น่ากลัวเพราะหลังจากนั้นเนี่ยน้ำมันก็ขุ่นอยู่ใน26ไปทั้งหมดคดี26ที่ท่านออกมาเปิดเผยกันเนี่ยมีการกันบุคคลเป็นพยานด้วยมีบุคคลคนหนึ่งมีการให้การบุคคลคนนี้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความว่ารัฐบาลมีแผนจะใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยมันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษสำนวนนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนที่เป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยานสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าวันที่14เนี่ยคดีท่านอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันเต็มไปด้วยพิษเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประเมินด้วยจินตนาการของท่านมันเป็นเรื่องที่ท่านวาดเอาในภาพที่ท่านอยากทำสวจะล้มไม่ล้มไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มภูมิใจไทยได้ก็เอา
1: วันนี้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะส.ส.และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็บอกว่าก็ในเมื่อท่านพูดถึงเรื่องนี้ท่านก็ย้อนดูคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่มีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องกับคุณภูมิธรรมเวชยชัยสิศาลวินิจฉัยไว้ชัดนะว่ากระบวนการดำเนินงานของคณะอนุชุด26ซึ่งมี DSI ไม่มีอะไรที่ผิดคุณอภิสิทธิ์บอกก็ควรจะยึดถือแนววินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคือคุณสุภชัยเนี่ยเอาตรงๆนะก็คือมองว่ามี DSI เข้ามามันเลยไม่น่าเชื่อถือเพราะมันมีคดีเนี้ยที่มองว่าตอนนั้นน่ะพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่า DSI เนี่ยอาจจะเข้ามายุ่งเกี่ยวแล้วคุณสุภชัยมองว่าทำให้สำนวนมันไม่ถูกต้องคุณอภิสิทธิ์บอกว่าแต่ศาลบอกแล้วนะอนุชุดที่26เนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดควรยึดแนวคำวินิจฉัยของศาลแต่ตรงกันข้ามคุณอภิสิทธิ์บอกถ้ากกต.ใช้2มาตรฐานคำวินิจฉัยกกต.นั่นแหละที่จะเป็นผลไม้พิษจากกกต.ซึ่งเป็นดอกไม้พิษที่มาจากวุฒิสภาที่เป็นกิ่งก้านพิษที่มาจากพรรคการเมืองที่พยายามครอบงำวุฒิสภาที่เป็นต้นไม้พิษ
0: ศาลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยกรณีของอดีตรัฐมนตรีทวีสอดส่องกับภูมิธรรมได้วินิจฉัยไว้ชัดว่ากระบวนการของการดำเนินการของอนุ26ที่มีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดครับควรที่จะยึดถือแนวคำ

0: นิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ตรงกันข้ามครับถ้ากกต.ในวันที่14ใช้2มาตรฐานคำวินิจฉัยของกกต.นั่นแหละจะเป็นผลไม้พิษจากกกต.ซึ่งเป็นดอกพิษที่มาจากวุฒิสภาที่เป็นกิ่งก้านที่เป็นพิษที่มาจากพรรคการเมืองที่พยายามไปครอบงำวุฒิสภาที่เป็นต้นไม้พิษทั้งนั้นแต่ที่ผมกลัวคือผลไม้พิษลูกนี้เนี่ยไม่ใช่ผลไม้พิษธรรมดานะครับแต่จะมีลักษณะของการเป็นโรคติดต่อเพราะจะเป็นตัวที่ทำลายระบบการเมืองเปรียบเสมือนเป็นการล้มล้างเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ต้องการให้ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยนั้นมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลไม่ให้นักการเมืองสามารถที่จะเข้าไปครอบงำกลไกที่จะมาตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได
1: ้น่าตื่นเต้นนะคะ14กันยายนล่าสุดประชาธิปัตย์ก็เป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ออกมาบอกว่าพร้อมจะร่วมต่อสู้ถ้าผลออกมาไม่ถูกต้อง
2: เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาเข้มข้นกับข่าวสารกันครับแต่ว่าปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับหลายท่านจะคุ้นชื่อนะครับว่าปอดอักเสบจากไวรัส RSV เนี่ยจะเป็นโรคที่เป็นประจำในเด็กเล็ก
1: โรคเด็ก
2: โรคเด็กแต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมครับโรคนี้จากไวรัสชนิดเดียวกันนี้ RSV เป็นภัยเงียบที่คุกคามผู้สูงอายุด้วยนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุ50ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
3: โรคปอดอักเสบจากไวรัส RSV เกิดจากการติดเชื้อไวรัส RSV เมื่อเชื้อลงปอดอาจทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบรุนแรงหายใจล้มเหลวและในกรณีที่รุนแรงที่สุดอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้จุดที่น่ากังวลคือมีความเข้าใจผิดว่าปอดอักเสบจากไวรัส RSV เป็นโรคของเด็กเท่านั้นจึงทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมองข้ามอีกทั้งอาการของโรคนี้เริ่มต้นเหมือนไข้หวัดธรรมดาหลายคนจึงชะล่าใจแต่ความจริงแล้วผู้ป่วยที่ติดเชื้อจากไวรัส RSV จะมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าไข้หวัดใหญ่ถึงประมาณ4เท่า
4: คนเข้าใจผิดเยอะครับคิดว่า RSV เป็นโรคที่พบในเด็กแต่ว่าปัจจุบันเรารู้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นในคนสูงอายุเนี่ยหรือว่าคนที่มีโรคเรื้อรังนะครับเช่นโรคปอดโรคหัวใจเบาหวานโรคตับโรคไตเรื้อรังเนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงมากที่จะเป็นโรคปอดอักเสบจาก RSV รุนแรงตอนเริ่มอาจจะเหมือนกับว่าเป็นไข้หวัดธรรมดานะครับเป็นมีอาการน้ำมูกไอมีไข้ต่ำๆแต่ว่าสามารถที่จะรุนแรงลงปอดเกิดปอดอักเสบตามมาได้นะ RSV ก็ติดต่อง่ายเหมือนไข้หวัดติดต่อทางเดินหายใจครับบางทีคนในครอบครัวนี่แหละครับสำคัญเพราะว่าบางทีเด็กหรือคนหนุ่มสาวเนี่ยอาการน้อยครับแต่แพร่เชื้อได้แล้วก็แพร่เชื้อมายังผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงของเราแล้วก็กลายเป็นคนที่มีอาการหนักต้องเข้าโรงพยาบาลต้องเข้า ICU แล้วก็เสียชีวิตได้ครับ
5: โรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อ RSV ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะการรักษาจึงเป็นการดูแลตามอาการการป้องกันโรคจึงมีความสำคัญโดยทั่วไปแล้วก็ป้องกันโดยการล้างมือใส่หน้ากากอยู่ระยะห่างนะเพราะโรคนี้เป็นแล้วก็อาจมีความรุนแรงสูงดังนั้นนะควรรับวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ RSV เช่นเดียวกันกับการที่เรารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะคนที่มีอายุเกิน75ปีขึ้นไปทุกคนและคนที่อายุเกิน50ปีที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคปอดเรื้อรังโรคหัวใจโรคไตวายโรคตับวายโรคเบาหวานเนื่องจากกลุ่มนี้เมื่อมีการติดเชื้ออาจต้องเข้านอนโรงพยาบาลเข้า ICU และอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ปัจจุบันวัคซีนป้องกัน RSV มี2ชนิดนะฮะชนิดแรกเป็นชนิดที่มีการใส่สารเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อจะทำให้ผู้สูงอายุมีการตอบสนองกับวัคซีนได้ดีขึ้นชนิดที่2เป็นชนิดที่ไม่มีสารภูมิคุ้มกันทั้ง2ชนิดฉีดเข็มเดียวและสามารถป้องกันเชื้อที่ระบาดได้ทั้งสายพันธุ์ A และสายพันธุ์ B แต่โรค RSV ในเมืองไทยระบาดในช่วงฤดูฝนและต้นฤดูหนาวอย่างไรก็ตามวัคซีนตัวนี้สามารถฉีดได้ตลอดทั้งปี
3: ผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปและมีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการป้องกันและฉีดวัคซีนป้องกัน RSV เพื่อลดความเสี่ยงในการป่วยรุนแรงและการเข้ารักษาในโรงพยาบาล
6: ยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
7: ใช้นิดเดียว
6: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
8: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว
7: 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
9: ดึกๆพี่ตื่นมาเห็นพี่แอมนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยเนี่ยพี่แอมน่าฝันไม่รู
10: ้ความหลอนจะย้อนมาวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นาทีช่อง3และอย่าพลาดจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
11: ์สร้อยคอที่ฉันให้ไปไหนซะล่ะคะ
12: ฉันจะพาหล่อนไปจดทะเบียนสมรส
13: นี่เอกสารเอาให้ปลัดเซ็นซะ
12: ถ้ารินเลือกครอบครัวขอให้ฉันช่วยเรื่องคุณพนิดฉันก็จะเซ็นให้เขาจากนั้นฉันก็จะปล่อยรินไปและเลือกอยู่คนเดียว
14: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
17: คุณเป็นใครอ่ะให้เข้ามาทำไมในบ้านผม
18: อย่าโยกจุดเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
19: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
20: หินแตกแล้ว
21: ทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
14: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เดี๋ยวไปเลย
23: ไซเรนเสียพี
24: ่เบนโตะ
25: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
26: พี่มาจ้า
27: พาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิทธิ์จ๋าน
28: างไม่ใช่ผู้ประกันตน
29: นางเอ็นพี
30: หยุดเถอะนางเอ้ยให้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
31: แล้วพวกมันเป็นใคร
30: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
32: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผี
33: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
34: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะToyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
2: คุณผู้ชมครับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้กลับมาเป็นประเด็นใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับสืบเนื่องจากตำรวจบุกไปจับเจ้าหน้าที่ DSI 2รายฟังไม่ผิดเจ้าหน้าที่ DSI ตูน
1: จริงๆนอกวงนะคะ
2: ไกลเลยฮะ
1: คือก่อนหน้านี้ที่เราทราบกันนะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นพวกข้าราชการท้องถิ่นใช่ไหมคะ
2: กลุ่มจ่าพิชิต
1: แล้วก็จะมีคนของทางกรมการปกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแต่พอมา DSI ปุ๊บมันไปยังไง
2: คุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เองแถลงแล้วฮะตอน 16:30 นว่าสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ไปจับนายกเฮงจำได้ไหมอด
1: ี
2: ตผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทย
1: จำได้ค่ะ
2: ตอนไปจับนายกเฮงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเม็ดเงินอยู่ที่650,000 บาทไปรับเงินมาปรากฏนายกเฮงมอบหลักฐานสำคัญให้ตำรวจฮะส่งเงินให้2เจ้าหน้าที่ DSI 2คนนี้55 ล้านบาทเพื่อแลกกับ701คนเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นนำมาซึ่งการบุกจับวันนี้เอา2รายนี้ก่อนเลยนะฮะสดๆร้อนๆเจ้าหน้าที่ DSI นายอิทธิพลหรือวิกเตอร์ฮะอายุ49 ปีเป็นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศระดับ 6-7 อีกคนนึงคือนายอนุรักษ์หรือนายต่ออายุ46 ปีครับเป็นพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษระดับ8การไปจับกุมครั้งนี้พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าร่วมตรวจค้นบ้านของทั้งสองคนด้วยนายอนุรักษ์เนี่ยจับได้ในบ้านพักที่กรุงเทพนี่ฮะในขณะที่อีกคนนึงจะเป็นบ้านอยู่ที่ย่านเทิดราชัน27บ้านเป็นบ้านพักย่านดอนเมืองเพิ่งจะซื้อด้วยนะ
1: ค่ะ
2: 20 ล้านตูนเฉพาะบ้านนะบ่าย3ที่ผ่านมาเอานายอนุรักษ์เข้ามาก่อนฮะนายอนุรักษ์เนี่ยพอมาถึงลงจากรถปุ๊บนักข่าวพยายามจะถามฮะ
35: ต่อพี่ต่อ
36: พี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อพี่ต่อ

0: ครับลง
1: พี่คะทำไม
2: แม่นักข่าวเข้าใจถามนะมีอะไรอยากบอกนายกเฮงไหมฮะคือนายกเฮงแฉไงฮะจึงถึงนำมาสู่การจับกลุ่มคนนี้คือนายต่ออนุรักษ์หลังจากนั้นอีก40นาทีเอาอีกคนนึงเข้ามาฮะอิทธิพลหรือวิกเตอร์ครับ
1: นี่วิกเตอร์ค่ะ
3: วิกเตอร์วิกเตอร์มีอะไรอยากชี้แจงไหมครับผมเราไม่โดนออกหมายจับจริงไหมฮะตรงนี้หมายจับมัน
1: เราปฏิเสธ
3: นะเราปฏิเสธยังไงไหมวิกเตอร์อยากจะบอกอะไรไหม
1: รู้เห็นยังไงเกี่ยวกับ
3: เราจะชี้
1: แจงหน่อยไหมคะ
3: เราเป็นข้าราชการในนั้นถูกหมายจับเนี่ยเรารู้สึกกังวลใจอะไรไหมวิกเตอร
2: ์เงียบกันทั้งคู่สี่โมงครึ่งที่ผ่านมากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงข่าวครับคุณผู้ชมครับพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธุ์ผู้บังคับการปปป.บอกอย่างนี้ครับตอนแรกตอนไปจับนายกเฮงกับนางนวพรเนี่ยตามข้อมูลที่ไปจับคือมีการเรียกรับเงิน3ครั้งเป็นเงิน 650,000 ปรากฏว่าพอขยายผลแล้วบวกกับสิ่งที่นายกเฮงมอบให้กับตำรวจทำให้ทราบว่าคนที่ติดต่อนายกเฮงคือ2คนนี้ครับเจ้าหน้าที่ DSI ต่ออิทธิพลเนี่ยไปชักชวนบอกนายกเฮงหาคนมาเลยหาคนมาหาได้เท่าไหร่เดี๋ยวเอาให้เท่านั้นเข้าไปเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพราะอะไรมีบอส
4: ค่ะ
2: มีบอสเป็นเครื่องหมาย question mark ก่อนว่าเป็นใครตอนนี้ยังไม่รู้ได้รับโควต้ามาจากบอสช่วยได้แน่ๆปรากฏนายกเฮงก็เลยนัดพบกับผู้ต้องหาทั้ง2คนและทำให้ทราบในเวลาต่อมาว่านายกเฮงหอบเงินสดไป55ล้านตูนเพื่อเอาไปมอบให้กับ2คนนี้เพราะไปรับเงินมาแล้วเป็นเงินมัดจำจาก701คนที่อยากจะเป็นข้าราชการท้องถิ่น
5: ทางสายของหลานของนายกเฮงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทางตัวเจ้าที่ DSI ท่านหนึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นของศรีสะเกษนะครับก็เลยมีความเชื่อมกันแล้วก็พาไปหานายกเฮงเพื่อให้ช่วยหาเด็กให้ครับหลักฐานสำคัญก็คือเป็นกรณีที่นายกเฮงเนี่ยนำเงินที่ได้รับจากเด็กเนี่ยไปส่งต่อไปส่งมอบให้กับตัวผู้หาสองท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI นะครับคือรายที่หนึ่งก็คือคุณวิกเตอร์รายที่2จะชื่อว่าดร.ต่อแต่ต้องกราบเรียนพี่น้องว่าทั้ง2ท่านเนี่ยดำเนินการโดยไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DSI นะครับทำในฐานะของส่วนตัวก็คือไปเรียกรับเงินเพื่อจะไปให้เจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของเงินที่นายกเฮงยอมรับว่าเอาไปให้เนี่ยทั้งหมด55ล้านบาทนะครับพร้อมกับรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายนะครับ
2: หอบเงินสด55ล้านนะมันต้องเป็นกระเป๋าเลยนะตูน
4: ค่ะ
2: เยอะมากนะฮะเนี่ยเอาพลตำรวจตรีจรุลเกียรติบอกอย่างนี้ครับจนถึงขณะนี้ทั้ง2คนยังให้การปฏิเสธอยู่ในการรวบรวมหลักฐานจากบ้านพักและคอนโดพบเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งดังนั้นจากเดิมเรื่องนี้มันคือ1คดีนายกเฮงขยายเป็น5คดีแล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้ว2คนนี้เจ้าหน้าที่ DSI เนี่ยมันไปเชื่อมกับบ้านเปลี่ยนคะแนนบ้านจ่าพิชิตมั้ยปรากฏว่าพลตำรวจตรีจรุลเกียรติบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นเชื่อมโยงกันหมดและกำลังตามหาตัวบอส
6: ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการที่จะเรียกรับเงินนะครับจากหัวสายต่างๆนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็ได้รวบรวมพยานฐานตรงนี้ไว้ส่วนหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ยังมีประโยชน์ต่อการสืบสวนเรื่องนี้อีกตรงนี้เราขอสงวนไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่กลุ่มคนพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็นตัวการในการที่จะนำเงินไปมอบให้กับผู้ที่กระทำเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทุจริตครับณตอนนี้เราต้องเดินตามพยานหลักฐานนะครับก็เราไปถึงไหนก็ไปเราจะบังคับใช้กฎหมายทุกคนนะครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็สั่งชัดเจนอยู่แล้วว่าถึงใครก็ให้ว่าไปนะครับตามทำแบบตรงไปตรงมาเลยนะครับ
2: คุณผู้ชมครับในเวลาต่อมา DSI ออกเอกสารชี้แจงนะครับใจความสำคัญก็คือพฤติกรรมของทั้ง2คนเนี่ยทำในฐานะส่วนตัวไม่ได้มีการใช้อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ DSI ไปดำเนินการตามข้อกล่าวหา DSI รับ

0: ทราบข้อมูลก่อนจะมีการจับกลุ่มแล้วและมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งทางวินัยและมีการสืบสวนทางอาญาไว้ก่อนแล้วและมีคำสั่งให้ทั้งสองคนออกจากราชการแล้วขณะที่วันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีนั่งแถลงร่วมกับปปง.ด้วยนะครับเรื่องของคดีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นนี่แหละครับและนายกก็บอกว่าคดีนี้ดำเนินการยึดอายัดทรัพย์แล้วกว่า320ล้านบาท
1: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไปถือโอกาสนี้นะครับยืนยันต่อหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนด้วยความชัดเจนที่สุดว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดอยู่ในตำแหน่งระดับใดหากปรากฏว่าพยานหลักฐานหรือเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดเราก็จะดำเนินคดีโดยไม่มีการละเว้นผู้ใดทั้งสิ้นเบื้องต้นเราก็จับผู้ต้องหาได้หลายรายแล้วนะครับยังมีการดำเนินการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ขยายผลไปอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
2: คุณผู้ชมคะมาแล้ว Final Trailer ที่หยดสมิงเขาขวางค่ะ M Studio และช่อง3ปล่อย Final Trailer ออกมาแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่หยดสมิงเขาขวางเมื่อภารกิจตามหาคนหายนำพายักษ์และพรรคพวกเข้าสู่เขาขวางป่าต้องห้ามที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์ก่อนต้องปะทะกับไอ้โหงผีร้ายในกายสัตว์เสือสมิงกินคนที่สามารถจำแลงร่างได้สารพัดพร้อมเปลี่ยนภารกิจครั้งนี้ให้กลายเป็นการเอาชีวิตรอดสุดระทึกตัวอย่างสุดท้ายหรือว่า Final Trailer ยังทำให้เห็นจุดเริ่มต้นการพบกันครั้งแรกระหว่างยักษ์กับจ่าประพันธ์ค่ะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ก่อนที่หยดภาคแรกนะคะคนสองรุ่นที่ต่างความคิดต้องร่วมทางไปด้วยกันยักษ์รับบทโดยณเดชน์ภูกิมิยะชายหนุ่มเลือดร้อนกล้าได้กล้าเสียไม่กลัวตายส่วนจ่าประพันธ์รับบทโดยคุณองอาจเจียมเจริญพรกุลอดีตนายทหารผู้ยึดมั่นในหน้าที่จากความไม่ลงรอยและไม่เชื่อใจกันสถานการณ์ที่เดิมพันด้วยชีวิตก็ค่อยๆเปลี่ยนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปสู่ความไว้ใจและกลายเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญสู่เรื่องราวของครอบครัวที่แฟนที่หยดคุ้นเคยค่ะและภาคนี้มีน้ำเพชรรับบทโดยน้องโบเมลดาค่ะเป็นลูกสาวของจ่าประพันธ์ร่วมเดินทางมาพร้อมกับความขัดแย้งกับผู้เป็นพ่อก่อนทุกปัญหาระหว่างกันจะถูกท้าทายเมื่อสิ่งที่รออยู่เบื้องหน้าอาจน่ากลัวเกินกว่าที่ทุกคนคาดคิด
0: ระดมทัพนักแสดงครับนำโดยณเดชน์คูกิมิยะโบเมลดาองอาจเจียมเจริญพรกุลไบเบิ้ลวิชภาพโจ๊กอัครินทร์ปูสหจักรแบงค์ปวริศแวนชื่นพรเบิร์ดณัฐชัยและเดี่ยวชูพงษ์เตรียมไปสัมผัสกับความสยองแบบเต็มตาเต็มอารมณ์นะครับกับที่หยดสมิงเขาขวางสัดส่วนภาพ 1.90 ต่อ1ครับพิเศษเฉพาะ IMAXพร้อมกับระบบ12 Channel Sound ให้เสียงคำรามร้อนรอบทิศทางด้วยฉากไล่ล่าในผืนป่าขนาดใหญ่การเผชิญหน้ากับสมิงคลั่งเปิดรอบพิเศษให้ชมก่อนใครนะครับบนจอยักษ์ IMAX วันที่29กันยายนนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปและฉายในระบบ IMAX ตั้งแต่29กันยาถึง7ตุลาคมนี้เท่านั้นออกล่าไอ้โหงพร้อมกันทั่วประเทศครับกับที่หยดสมิงเขาขวาง30 กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
2: นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: the next piece
1: อันนี้ก็น่าลองนะ
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็อยากสั่งอ่ะทุกคน
0: อ๋อ
1: แต่เซนสั่งบุฟเฟ่ค่ะ
2: สั่งอย่างละ1ภาษาอังกฤษพูดว่า one of each ไม่ต้องนั่งไล่เมนูให้เหนื่อยเลยนะคะสั่งอย่างละคอนโดไปเลยค่ะหรือถ้าดูทรงแล้วไม่น่าจะพออยากจะเพิ่มจำนวนนะคะก็แค่เปลี่ยนจำนวนข้างหน้าอย่างละ2ก็ two of each อย่างละ3ก็ three

0: one of these one of these ก็แปลว่าอย่างละหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะเช่นฉันขออันนี้อันนึง I will take one of these I will take one of theseใครสายกินคุ้มๆนะคะจำประโยคนี้ไปใช้ที่ร้านได้เลยค่ะ One of each รับรองว่าพนักงานจัดให้ครบได้ฟินกับของอร่อยครบทุกเมนูแน่นอนค่ะ
1: ความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และ MK Restaurant สาขา The Cove Village บางนาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ับสนุนโดย
1: Nescafe Gold Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
2: ยิ่งให้ความรักยิ่งเธอเข้ามาใกล้กัน
3: เดี๋ยวแกร่วมมือกับแม่กันดีนักนะ
4: ก็พ่อทำผิดมันก็สมควรแล้วนี
3: ่วันนี้ปล่อยผมปล่อยผมบอกให้ปล่อยผมนี่แกสู้ฉันนะปล่อยผมแกสู้พ่อแกแล้วฮะเข้าข้างแม่แกจนไม่เหลือความเคารพให้ฉันแล้ว
4: แล้วพ่ออะในตัวพ่อมีอะไรผมเคารพบ้างพ่อทำอย่างนี้ไม่สมควรพ่อเขาได้ซ้ำ
3: นี่แกเป็นผู้ชายเปล่าวะเข้าข้างแม่แกเป็นผู้ชายเปล่าเป็นผู้ชายเปล่าฮะเป็นผู้ชายเปล่าฮะลูกผู้ชายเปล่า
4: ผมเป็นผู้ชาย

0: โนนิมัสเป็นไรครับร้องไห้ทำไม
1: ไม่อยากอยู่บ้านแล้วครับพี่ผมอยากหนีไปไกลๆไกลจากที่นี
0: ่มีอะไรปรึกษาพี่ได้ทุกเรื่องนะใครแกล้งน้องพี่บอกมา
1: ผมเพิ่งทะเลาะกับพ
0: ่อก่อนคุยเราอ่ะจะบอกชื่อจริงพี่ได้หรือยัง
1: ผมต่อครับ
0: สวัสดีครับต่อพี่ชื่อก้องนะเราทะเลาะอะไรกับพ่อเล่ามาให้พี่ฟังได้นะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: นี่เด็กๆไปไหนกันหมด
3: อ๋อไปโรงเรียนกันหมดแล้วค่ะ
2: จริงสินะวันนี้ฉันลงมาสายกว่าทุกวัน
4: ว้ายจะร้องทำไมถ้ามีก็เห็นผีทำไมฉันคงโสมมากสินะมีผัวผิดคิดจนตัวตายมันก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ต้องไป
5: ไม่ต้องรีบหรอกนะคะฉันไม่ได้อาบน้ำแต่งตัว
2: ถ้าคุณมาเกี่ยวอะไรด้วย
4: ก็ฉันจะไปทำงานกับคุณด้วย
2: นี่จะบ้าเหรอคุณเท่านี้ยังไม่ขายหน้าพอหรือไง
4: ทำไมต้องขายฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันไม่ได้ไปสัมสอนผิดลูกผิดผัวใครอายอีที่มันสัมสอนมันจะต้องอาย
2: คุณไม่ให้เกียรติผม
4: คุณยังมีเกียรติอะไรหลงเหลืออยู่บ้าง
2: คุณ
4: ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดฉันทำสิ่งที่ดีงามด้วยซ้ำฉันประกาศให้โลกรู้ว่าคนที่ผิดศีลข้อกาเมมันจะต้องเจอกับอะไร
5: มันคือกฎแห่งกรรมในภพคนที่ทำกรรมอะไรไว
4: ้มันจะต้องได้กรรมนั้นตามสนอง
2: อย่างนั้นนะ
4: ใช่เวรกรรมมันมีจริงนะผม
2: ถ้าเวรกรรมมันมีจริงผมจะรอดูวันที่มันตามสนองคุณบ้าง
4: พ็อปพ็อปอย่าเพิ่งไปนะพ็อปพ็อปพ็อป
6: สวัสดีค่ะช่วยแฟกซ์ไปให้บริษัท SM Real Estate หน่อยนะจ๊ะทันทีเลย
7: อย่างนี้เนี่ยนะเขาเรียกว่างานหลวงก็ไม่ขาดงานราชก็ไม่เว้น
4: อ่ะนี่แม่คุณหายเข้าไปทำไมตั้งนานสองนานคือเมื่อวานไม่ค่อยได้ทำงานกันนะคะเพราะมีการตบตีกันเกิดขึ้นฉะนั้นงานมันก็เลยดับเบิลเป็นสองเท่าในวันนี้ค่ะไม่ต้องมาทำปากดีเลยนะฉันยังไม่ได้ชำระความกับเธอทำไมเธอถึงไม่บอกฉันเรื่องนางมุตตาก็เขาสองคนไม่เคยเข้ามาฟัดกันในกองให้ดิฉันได้เห็นกับตาไงคะแต่ดิฉันก็เคยบอกคุณเนตรนภิตให้ไปบอกคุณตั้งแต่ผอ.เริ่มมีท่าทางแปลกๆแล้วนะคะ
7: มันเพิ่งจะมาบอกฉันเมื่อวานซืน
4: นี่เธอไม่ต้องไปโทษคนอื่นเลยนะมันเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องคอยรายงานฉันถ้ามันเป็นหน้าที่แล้วก็ดิฉันก็คงต้องขอลาออกซะวันนี้ค่ะนี่ไม่ได้กระด้างกระเดื่องอะไรเลยนะคะเพียงแต่ผอ.เนี่ยเป็นคนที่รอบจัดมากดิฉันเองก็คงจะตามผอ.ไม่ทันนะคะ

0: ฉันก็ลืมไปนะว่าเธอมันสาวทึนทึกไม่มีผัวก็เลยขาดประสบการณ์ตรงได้ค่ะฉะนั้นขอมอบหน้าที่เนี้ยให้กับคนมีผัวแล้วก็แล้วกันนะคะนี่ทุกคนฉันขอประกาศไว้เลยนะว่าถ้ามีสายเข้ามาถึงผอ.ช่วยเช็คให้ดีหน่อยอย่ามาทำตัวเป็นพวกผู้ช่วยเมียน้อยเข้าใจไหม
1: เข้าใจค่ะ
2: แม้ดูเหมือนมันเงาไม่มีตัวตนแต่ฉันก็มี
3: ผัวไปไหน
4: ไปฉันเดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
1: แม่
4: ช
1: ัด
4: ย
1: ัง ใคร
4: ตะโกนแบบมาวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า Let's go
6: เพศะ Body Whitening Lotion ผิวสวยต้องโชว
7: ์เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเรนเสียพี
7: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ้
11: เพราะนมแม่มีสารต่างๆที่นมอื่นไม่มี
12: พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
13: ไม่ทันแล้วค่ะ
11: ต้องกินตั้งแต่เกิด
10: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
14: ที่บ้านเป็นหมอหมดเลยเวลาไปกินข้าวครอบครัวก็จะมีแต่เรื่องหมอ
15: หนูสามารถคุยกับคุณแม่ได
16: ้คุณแม่คะหมอบอกว่าถ้าอยากจะได้งานดีนะไปที่สี่แยกห้วยขวาง
17: ไม่คนละหมอกันคนละหมอกัน
18: เทคเมียวไทยแลนด
19: ์เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
20: ปานค่ะ
21: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
22: คุณเป็นอะไรของคุณอะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
23: ่ Please loveรักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปอนจ์บ๊อบว้าวเย้อร่อย
26: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2569
27: แม่ไปหาหมอกัน
28: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเรนเสียพี
7: ่เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
29: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: แม่เห็นวิญญาณเด็กเกาะหนูอยู่หนูเคยไปทำแท้งมาใช่ไหม
1: ไม่เคยนะคะคุณแม่
0: แล้วเคยพาใครไปทำแท้งหรือว่าเคยให้เงินใครไปทำแท้งใช่ไหม
1: ไม่เคยจริงๆนะคะคุณแม
0: ่แบบหนูแน่ใจนะก็แม่เห็นจริง
2: ๆเออเนอะคุณแม่แบบนี้จะเป็นไปได้ไหมคะคือถ้าเกิดมีคนใกล้ชิดหนูมุตตาเขาไปทำแล้ววิญญาณเด็กอ่ะก็กระโดดมาเกาะหนูมุตตาเล่นๆ

0: ก็เป็นไปได้ที่หนูเนี่ยมีวิญญาณเด็กมาเกาะก็เป็นเพราะว่าหนูดวงตกมากลูก
1: อีกนานไหมคะ
0: อีกหนึ่งปีเต็มๆลูก
2: ตายปีหนึ่งแล้วเรื่องคู่ล่ะคะแม่
0: เขาน่ะเป็นคู่เราเป็นคู่แท้เป็นคู่สร้างคู่สมแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้ครองคู่ยังมีเจ้ากรรมนายเวรคอยขัดขวางอยู
2: ่โอ๊ยไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรค่ะคุณแม่เมียก็ขวางอยู่ทั้งคนเลย
0: อย่าพูดแทรกแม่ลูกบาปอีนั่นน่ะเว้ยจริงๆแม่ไม่ควรพูดนะอ่ะแต่ไหนๆแม่ก็พูดแล้วแม่ก็จะพูดต่อนั่งนั่นน่ะมันคู่ล้างคู่ผลาญเป็นคู่เวรคู่กรรมของคู่เราแต่ก็จวนใกล้จะหมดเวรหมดกรรมแล้ว
1: แปลว่าเขาจะเลิกกันแน่ๆใช่ไหมคะคุณแม
0: ่ก็แม่บอกแล้วไงว่าต้องรออีกหนึ่งปี
1: ปีหนึ่งลูกรอไม่ไหวแล้วค่ะ
2: ปีหนึ่งขืนรอก็คลอดก่อนสิคุณแม
0: ่แต่ถ้าทำให้ถูกต้องเจ้ากรรมนายเวงก็จะเอาโหสิกรรมให้เร็วขึ้นเร่งฟ้าเร่งดินได้ลูก
2: ตายยังกระปุ๋ยเร่งดอกนะคะ
0: อย่าพูดแทรกแม่ลูกบ้า
1: จะลูกต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ต้องทำหลายเรื่องลูกชื่อหนูเนี่ยมีอักษรเป็นกาลักกินีต้องเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วก็ต้องผูกดวงใหม่แล้วเอาแผ่นบรรจุดวงไว้ใต้ฐานชุกชีพระประธานแล้วก็ต้องสร้างพระปางห้ามสมุด
2: โอ้เอาไว้ห้ามนางเมียหลวงผีเสื้อสมุดใช่ไหมคะแม่
0: อย่าพูดแทรกแม่ลูกดีมาก

0: เงินตั้ง 20,000 น่ะแล้วยังจะทำอีกกว่านี
1: ้หนูอยากทำค่ะ
0: แล้วมีตังพอหรอ
1: หนูมีอยู่หมื่นหนึ่งอะค่ะพี่พร
0: โอ้นี่พี่ก็เพิ่งหมดตูดนะเนี่ยเพิ่งจะจ่ายค่าแชร์ไปเอาไว้เดือนหน้าไม่ล่ะเดี๋ยวพี่เปียแชร์ให้
1: แต่หนูไม่อยากรออะค่ะ
0: ทองก็หมดละสร้อยมุกหนูก็เอางี้ไปยืมไอ้เสี่ยมันเพิ่มไหมแต่ว่าคราวนี้ต้องแต่งตัวโป๊ๆหน่อยนะไอ้แก่นี่มันแพ้ของขาวไปโชว์โอโม่มันซะหน่อยก็ได้แล้วล่ะ
2: ของเก่ายังไม่ได้ใช้เลยนะนี่จะเอาของใหม่อีกแล้วเหรอแต่ว่าไม่เป็นไรเสียไว้ใจหนูเสียให้30,000เลยรับไปนะ
3: ขอบพระคุณนะคะเสียแล้วหนูจะหามาใช้คืนให้เสียเร็วที่สุดนะคะ
2: โอ้ยไม่เป็นไรเมื่อไรก็เมื่อนั้นแต่เสียดูการแต่งตัวของหนูอะอย่างเงี้ยมาเป็นนักร้องได้สบายอะ
3: หนูร้องเพลงไม่ได้หรอกนะคะเสีย
2: โถทำไมจะไม่ร้ายก็ลองดูอย่างหนูจุกของนางที่กำลังร้องอยู่นะเสียงก็อย่างกับเป็ดผสมห่างอะเออแขกยังแย่งกันเก่าอะแทบจะยิงกันตาย
4: อาพองเดี๋ยวเลือช่วยไปหยิบกระเป๋าเสียมาให้ทีนะวางอยู่ที่เคาน์เตอร์ทางดอกนะ
0: อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวมานะ
4: สนใจ

0: ว่าเปล่าท
1: างเพื่อนหนูไม่ใช่ผู้หญิงอย่างว่านะแล้วให้ไปเอากระเป๋ามาทำไมเอาไป
0: ก็เอากระเป๋ามาก็คือแบบว่าคือกระเป๋าหรือเป็นของพวกเองไม่ใช่เหรอว่าหนูตากำลังมีข้ออาพวกก็แค่จะเอาของขังมาให้เขากระเป๋านั่งเอง
1: อะไรของขังอะไร
0: ก็ของขังไง
1: ของขังอะไรไหนดูสิไหนของขังอะไรของขังอะไรฉันเห็นมีแต่

0: ไปกับพี่ไหมน้องเอ้าขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเอ้า
1: เอ้ารีบกลับหอแล้วไง

0: ณเป็นอะไรไปฮะ
1: คุณมาที่นี่ได้ยังไงคะ
0: ที่ผมมาเพราะผมเป็นเพื่อนคุณนะครับ
1: คุณยังเห็นตาเป็นเพื่อนอยู่อีกเหรอคะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นความผิดของตาเองค่ะที่ไม่ยับยั้งชั่งใจและปล่อยทุกอย่างมันเกินเลยมาขนาดนี
0: ้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังหรอกนะครับที่คุณทำอาจจะผิดแต่อภพก็ต้องผิดด้วยและที่อนาภาทำลงไว้มันก็ไม่ถูกเคยบอกคุณแล้วว่าคนเราทำผิดได้เมื่อรู้แล้วจะทำยังไงให้มันถูกต้องและไม่ผิดพลาดอีก
1: ขอบคุณนะคะที่สั่งสอนตาตาคงเป็นคนบาปนะคะตอนนี้ตาไม่รู้แล้วว่าอะไรมันถูกหรือว่าอะไรมันผิดอะค่ะ
0: คุณตา
1: คุณกลับไปเถอะค่ะอย่าห่วงตาเลย
0: ยังกลับไม่ได้ครับต้องไปส่งคุณก่อน

0: ไม่ว่าจะยังไงต้องมีสติค่อยๆ คิดนะครับ
1: คุณกิตกลับไปนะคะ
0: ชีวิตต้องสู้ต่อไปอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับ

0: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่าก็น้อย
1: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
2: ชนะแล้ว
3: อีกสักเกมไ
1: หมใหม่ Ensure Go Advance Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
4: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้ SpongeBob ว้าวเย้
5: ชุกี้ชุกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
6: เคลียร์ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
7: ์เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเหล้าก
8: ินด้วยกันก่อนดิเพื่อน
7: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
9: ตามกล้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้ชวนมาร่วมภารกิจแห่งการให
10: ้และตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: ที่จะเปลี่ยนเลือด1ถุงให้เป็นความหวังของอีกชีวิต
11: เราบริหารจัดการเลือดเนี่ยที่เห็นสถิติเลยเดือนละประมาณ 200,000 ถุง
9: พร้อมจับเต็มความเข้มข้นกับก๋วยเตี๋ยวสูตรต้นตำรับ
12: อร่อยไม่ต้องปรุง

0: โทษฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
1: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
2: พอประมาณนะครับ
3: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เดี๋ยวไปเลย
6: ไซเลนเสียพี่
5: เบนโต
7: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
9: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
8: เพราะเราปิดผมขาว
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
9: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
10: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แค่ฉีดก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีกันกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
11: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
12: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Glutathione PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Glutathione ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
13: ยิ่งให้ความรักยิ่งเธอ
14: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
15: เรียบร้อยแล้วครับแม
16: ่เก่งมากลูกแม่เอาต่อดูให้แม่หน่อยสิมีเมสเสจจากอีแจงจิตหนึ่งหรือเปล่า
15: ไม่มีอะครับแม่
16: หลับเลยหลับเลย
15: ฮัลโหลสวัสดีครับ
17: สวัสดีจ้าหนุ่มขอสายคุณเจนพบหน่อยสิคะ
15: ขอโทษนะครับไม่ทราบว่าจากที่ไหนนะครับ
17: บอกว่าดิฉันชื่อพรนะคะ
15: รอสักครู่นะครับ
18: แม่ครับอีนางดอกส้มมันโทรมาครับ
15: มันโกหกว่ามันชื่อพรนะครับโอเคครับมาแล้วครับ
17: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
16: มาแล้วมาแล้ว
11: ผอ.เหรอคะ
16: จำไว้บ้างสิยะว่าผอ.ย่อมาจากผัวคนอื่น
19: เพิ่งจะโดนด่าไปหนักๆยังไม่เข็ดอีกนะ
16: ต่อจากนี้ไปอย่ามาต่อแย่กับผัวฉันอีกไม่งั้นฉันจะตบให้หน้าแหกหมอไม่รับเย็บไปเลยค่อยดูสิหล่อนมีมือคนเดียวหรือไงยะอีโบท็อกแต่เครื่องในน่ะรวนเขียวจนหัวหมดอารมณ์ไปหมดละ
19: หล่อนน่ะไม่ใช่น้ำพริกถ้วยเก่าอีกต่อไปแล้วนะ
16: แต่ว่าเป็นปลาลาเน่าไห่แตกแม้แต่หนอนยังใช้ไม่ลง
19: นี่ปากตําแย
16: ่ค่ะมันก็ถึงได้คันหูไงคะ
19: คันกันจนเกาไม่หวั่นไม่ไหวไงล่ะค่ะ
15: ฮัลโหลฮัลโหลมันวางหูไปแล้วครับแม่
16: จะฆ่ามันเป็นด่าจะน้องไม่สะใจหรอคุณพี่ขอโทษก็แค่อยากช่วยนี่นะไปตามพ่อแกมาพ่อแกอยู่ไหนจะจัดการกับพ่อแก
15: ใจเย็นๆครับแม่ใจเย็นๆก่อนครับ
16: มันแค่ยิงเรื่องใหญ่เนี่ย
15: คุณใจเย็น
3: ๆอะไรกันเนี่ยโวยวายอะไรกันฮะ
16: มาแล้วเหรอ
15: แม่ใจเย็นๆครับแม
16: ่มันโทรมาด่าฉัน
3: ใคร
16: นักมุตตาไงล่ะด่าฉันไม่มีชิ้นดีเลยเห็นหน้าซื่อๆอย่างนั้นด่าฉันได้ไม่ซ้ำเลย
18: แม่ครับแม่ครับ
3: ก็ดีไงนี่จะได้รู้ว่าคุณไม่ได้มีปากคนเดียวคนอื่นเขามีปากเหมือนกัน
16: ที่คุณให้ถ่ายมันเหรอถึงมันมีปากนะฉันมีมือฉันจะทำอะไรมันก็ได้เข้าใจไหม
3: งั้นก็ตามใจคุณแล้วกันผมจะไปนอนแล้วจะทำอะไรก็ทำ
18: นะครับ
16: มา
18: แม
16: ่

0: ับใจเย็นๆก่อนครับ
1: แกดูพ่อแกสิให้ถ่ายนางเมียน้อยอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่เป็นไรครับแม
2: ่ช่วยเช็คตัวนี้ให้ละเอียดทีนะเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองครับ
3: ได้ค่ะ
2: สวัสดีครับฝากหมื่นหนึ่งนะครับ
4: ขอบใจนะจ๊ะวันหลังอุดหนุนใหม่นะจ๊ะ
5: น่าเดินดีๆนะจ๊ะ
4: ซื้อผลไม้ไหมจ๊ะวันนี้มีฟักทองไหว้ด้วยจ้าซื้อไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีนะจ้าแล้วเป็นอะไรดีจ้า
5: ฟักทองนี่ขายยังไงอะคะ
4: ลูกละ50จ้าถ้าชุดหนึ่งก็ร้อยหนึ่งจ้า
5: เอาชุดนึงอะค่ะ
4: ขอบใจจ้าแล้วเป็นอะไรดีคะ
0: มานี
5: ่ปล่อยนะ
0: ปล่อยมานี่เอ้ย
5: อะไรมันมาโอ้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยคุณคะอะไรมากไหมคะ
6: คุณไม่ต้องกลัวค่ะ
5: ไปแล้วค่ะ
6: ค
5: ุณกลัวค่ะแม่นั่งขออย่าดมหน่อยแม่เจอฉันหน้าได้ไหม
6: ไม่ต
5: ้
6: องกลัวค่ะมันไปแล้วค่ะ
7: อะไรมันจะซวยซับซวยซ้อนขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะรู้ใหญ่คุณแม่นั้นแม่นจริง
5: แล้วตาจะเอาเงินที่ไหนไปให้คุณแม่แก้กรรมให้ล่ะคะ
7: โอ๊ยพอก่อนเถอะตากรรมของเราอ่ะคนอื่นเขาจะมาช่วยเราแก้ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู
5: ้แต่ตาอยากลองนี่คะ
7: เอาไว้ก่อนเถอะคืนนี้ก็ดึกแล้วพักผ่อนก่อนเถอะนะเดี๋ยวค่อยมาคิดอ่านกันอีกทีนะนี่เราล็อกห้องดีๆด้วยล่ะ

0: ผอ
1: เธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็น
2: ให้คุณทำอะไร
3: ก็สกรีนจดหมายให้คุณนี่คะดีไม่ดีอาจจะมีจดหมายชิงตัวบนมาด้วย

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
3: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: เช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
1: ์สร้อยคอที่ฉันให้ไปไหนซะล่ะคะ
2: ฉันจะพาหล่อนไปจดทะเบียนสมรส
3: นี่เอกสารเอาให้ปลัดเซ็นซะ
2: ถ้ารินเลือกครอบครัวขอให้ฉันช่วยเรื่องคุณพนิษฐ์ฉันก็จะเซ็นให้เขาจากนั้นฉันก็จะปล่อยรินไปและเลือกอยู่คนเดียว
4: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
7: คุณเป็นใครอ่ะให้เข้ามาทำไมในบ้านผม
8: อย่าโลภจนขาดเห็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
9: รอยต่อไม้ตรงนี้
10: เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะ
9: ทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
11: หินแตกแล้ว
12: ได้ชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
4: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เดี๋ยวไปเลย
14: ไซเลนเสียพี
13: ่เบนโต
15: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด

0: งานเสร็จแล้ว
1: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
2: ไอ้แม่ครับ
1: Formos Omega 369
3: เธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่
4: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
5: ์พอหายใจเข้าก็พอหายใจออกก็พ
6: อคุณ
5: เป็นยังไงบ้างล่ะโดนซ้ายทีขวาทีแบบไหน
6: คุณรู้ได้ยังไงอะ
5: ฉันก็ลืมบอกเด็กฉันไปอะนะว่าอย่ารุนแรงนักฉันก็ไม่คิดว่าเด็กของฉันจะตบเธอซ้ำรอยเดิมที่ฉันตบเธอไว
6: ้คุณทำแบบนั้นทำไมอะ
5: ฉันต้องถามแกสิว่าแกทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงแกก็ร่ำรวยดีนี
7: ่เอาเงินทีตั้ง 20,000 ก็ไปจ่ายค่าม่านรูดสิค่ะ
6: หยุดซะดีนะ
5: ส่วนเรื่องเงินน่ะฉันจะบอกแกไว้ให้นะว่าฉันเอาไปทำบุญทำกุศลให้แกแล้วฉันทำยังไงรู้ไหมฉันเอาไปบริจาค
7: ในนามนางสาวมุตตาเผื่อว่าเธอ
5: จะกลับใจได้บ้าง
6: หยุด
5: ฉันไม่หยุดแกนั่นแหละที่ต้องหยุดต่อแย่กับผัวฉันสักที
6: ฉันไม่หยุดแล้วก็รู้ไว้ซะด้วยเพราะเขารักฉันเขาไม่ได้รักคุณ
5: อีน่าด้าน
6: เขาสัญญากับฉันว่าเขาจะเลิกกับคุณจะแต่งงานกับฉันเราจะมีลูกด้วยกันและฉันก็จะเป็นแม่ที่ดีไม่เหมือนกับคุณ
5: ฝันไปเถอะต่อให้มันจะจริงนะฉันก็ไม่มีวันปล่อยแกสองคนหรอก
6: นี่โกรธเธอก็ไม่เหลือยายอะไรให้กับคุณอีกแล้วคุณจะหยุดเขาไว้ทำไมอีกอะ
5: ไม่จริงนักสารเลวนี่แกไม่มีปัญญาหาผัวจริงๆใช่ไหมได้ฉันจะจัดให้สมกับความร่างของแก

0: ขอคนเดิมนะคะนั่นจะได้จำไปจนวันตายค่ะคุณประพงษ์ไม่ต้องมาทำไม
1: ไม่เข้ามาก็ไม่ได้ยินแม่วางแผนกับนายมาเฟียนั่นสิคะ
0: ไม่ใช่เรื่องของแก
1: กี่แค่นางเมียบำเรอชั่วครั้งชั่วคราวแม่จะต้องจองล้างจองผลาญขนาดนี้ใช่เหรอคะ
0: แกมันลูกพ่อเลือดพ่อมันก็ต้องเข้าข้างกันสิไปเลยนะไปพ้นเลยนะฉันบอกให้ไป
1: ได้ค่ะแต่มันบาปกรรมนะคะ
0: บาปอะไรฉันไม่บาปนางนั่นต่างหากที่สร้างบาป

0: ี่คุณเกิดใจดีอะไรขึ้นมาถึงซื้อให
1: ้จะอะไรสิล่ะคะก็วิธีการตอบแทนใครๆของพี่สาวฉันไงเอาเงินฟาดหัวเข้าไปมันจะได้คลานเข้ามาหากระดิกหางดิ๊กๆๆๆเวลาอยากจะเรียกใช้
0: เห็นว่าพี่สาวคุณเนี่ยไปเฝ้าคุณเจนพบทุกวันจนเดี๋ยวคนนั้นไม่ทำงานไม่ได้เหรออ
1: ืมใช่ค่ะพูดแล้วก็น่าอายนะคะสงสารคุณเจนพบ
0: เขาทำตัวเองอะนะ
1: แต่ทำไมเขาถึงได้เจ้าชู้ขนาดนั้นคุณน่ะไม่เห็นเป็นเลยนะคะ
0: ไอชมผมนักเลยสักวันผมอาจจะดีแตกก็ได
1: ้อยู่กันมาเป็นยังไม่เคยเห็นคุณมองสาวๆคนไหนเลยค่ะ
0: ผมอาจจะไม่ชอบมองสาวๆก็ได้มั้ง
1: ถ้าคุณไปมีคนอื่นฉันต้องตายแน่ๆเลยค่ะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันคือสิ่งเดียวในชีวิตฉันที่ฉันสามารถภาคภูมิใจได้

0: โหอะไรกันครับเนี่ยพี่นภิสแต่งสเต็มยศเชียว
1: สวยไหมคะ
0: สวยครับแล้วนี่พี่นภิสจะไปด้วยเหรอครับ
1: โอ้ยไม่ไปหรอกค่ะงานเลี้ยงรุ่นใครที่ไหนเขาพาภรรยาไปด้วยเชิญไปหัวหกก้นขวิดกันให้ตามสบายเลยนะคะ
0: ใครจะใจดีเท่าพี่นภิสเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะฮะแปลงพี
2: ่ไป
1: ฝากดูแลคุณอมรด้วยนะคะ
0: ครับจะดูแลเท่าชีวิตเลยแหละครับ

0: แบบค่ะจากบริษัท FM Real Estate ค่ะ
1: ขอบใจ
2: ขอโทษครับคุณคือผมจะติดต่อเรื่องงานเทศกาลกองนานาชาติผมจะติดต่อใครได้บ้างล่ะครับ
1: ฉันหน้าตาเหมือนเจ้าหน้าที่มากเลยหรือไงฮะจะไปตีกลองตีของตีหายก็ออกไปนู่นเลยไป
3: จัดซื้อจัดจ้างอยู่ชั้น4ค่ะเดี๋ยวพาไปค่ะค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปไหนเอาจดหมายไปให้ผอ.ค่ะหมุนตัวสิกระโปรงสวยดีนะวันหลังไม่ผ่าให้มันถึงเอวเลยล่ะจะได้ก้าวขาได้สะดวก
3: อุ้ยไม่ได้หรอกค่ะโต๊ะหนูเนี่ยอยู่ตรงอ่างทาราภูมิทัศน์ผิวกระแสเย็นไหลเข้าพลังชีหนูจะแปรปรวนเปล่า
1: ก็อยากให้มันแปรปรวนเหมือนนางมุตาแล้วกันจ้ะแล้วนั่นจดหมายอะไร
3: จดหมายสำคัญค่ะลับสุดยอด
1: เอามานี่ฉันต้องดูสิว่ามีจดหมายนางมุตาสอดไส้มาหรือเปล่าน
3: ี่จดหมายสำคัญนะคะ
1: กันไว้ดีกว่าแก้สมัยนี้เนี่ยนะมีสาวกในดอกส้มเยอะแยะไปหมด
4: อ๋อพิมจดหมายราชการผมมาถึงยัง
3: มาถึงแล้วค่ะแต่อยู่ทางโน้นนะคะ
4: นี่คุณทำอะไรอ่ะฮะ
1: ก็สกรีนจดหมายให้คุณไงคะคุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอ่านจดหมายลูกโซ่จดหมายชิงโชคดีไม่ดีอาจจะมีจดหมายชิงผัวปนมาด้วยวันนี้คุณมีนัดทานข้าวกับท่านอธิบดีใช่ไหมคะ
4: ใช่ทำไมคุณไปไม่ได้หรอกนะคุณมาตั้งออฟฟิศที่นี่ท่านอธิบดีก็ตั้งคำถามกับผมแล้ว
1: ฉันไม่สนหรอกค่ะพอดีวันนี้ฉันมีนัดทานข้าวกับคุณแม่ฉันก็เลยจองโต๊ะติดกับท่านและคุณก็จะต้องนั่งรถไปกับฉันห้ามปฏิเสธ
4: นะเอไม่ต้องเปลืองน้ำมันหลวง
1: แต่เปลืองน้ำเงินเมียหลวงนะคะอุ๊ยขอโทษค่ะ

0: ขอบใจหนูมากนะจ๊ะที่คอยเป็นหูเป็นตาให้ฉัน
1: หนูอะทนเห็นอะไรที่ผิดทํานองคลองธรรมไม่ได้หรอกค่ะ
2: คุณพ่อหนูอะก็มีเมียน้อยหนูต้องทนเห็นแม่เจ็บช้ำน้ำใจมาตลอดหนูก็เลยเข้าใจหัวอกคุณนพนภาดีค่ะ
0: โหหนู
3: เห็นไหมคะว่าหนูเนี่ยมองคนไม่ผิด
0: ฉันได้ข่าวว่าตอนนี้หนูเป็นแฟนนายประสิทธิ์ชัยเหรอจ๊ะ
1: ยังหรอกค่ะก็แค่ดูกันอยู่ค่ะ
0: ดีแล้วล่ะผู้หญิงเราอ่ะมีอะไรเกิดขึ้นก็มีแต่เสียทั้งขึ้นทั้งล่องจะทำใจเร็วด่วนได้อ่ะไม่ได้นะ
1: ผมทราบค่ะ
0: งั้นต่อจากนี้ไปหนูคอยดูแลผัวให้ฉันอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยถ้ามีอะไรรีบมารายงานฉันด่วนเลยนะ
1: หนูจะพยายามค่ะ
0: แล้วฉันจะตอบแทนให้อย่างงาม
1: หนูว่าคุณอย่าเพิ่งไว้ใจหนูเลยนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ขนาดไหน
0: ยังไงฉันก็ไว้ใจหนูจ้ะ
3: พี่นภาคะแล้วพี่นภาเนี่ยจะควบคุมความประพฤติพี่เขยหนูไปนานเท่าไหร่คะเนี่ย
0: ก็จนกว่าจะไล่นางนั่นออกโทษฐานที่มันขาดงานไงล่ะ
3: นึกแล้วเนี่ยก็น่าสมเพชนางนั่นนะคะ

0: ร้องไปสิร้องให้ดังๆหน่อย
1: อย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันยอมทุกอย่างแล้ว
2: แล้วถ้าย้อนเป็นฝ่ายไม่ยอมบ้าง
3: เฮ้ยก็พังดิ
4: โดยให้ตาเป็นเมียน้อยคอยบำเรอความสุขกับพบตลอดไปเหรอ
2: หรือว่าแกเสียดายที่ไม่ได้รับเดน
5: ตาอยากติดต่อกับพ่อค่ะตามีเรื่องอยากจะบอกกับเขาภายในคืนนี้ก็ไม่อยากเป็นแค่เหงาของใครฉันนั้นก็มีทุกอย่างจะต้องดีขึ้นนะ

สนับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.M150

0: ับมาเริ่มต้นใหม่กับผมนะครับ
1: นี่มันโกงแผ่นดินชีวิตจะเจริญได้ยังไงครับ
2: คุณเป็นเมียทำไมสนับสนุนผัวเมียอย่างคุณผมก็ไม่ต้องมีไม่ประ
3: พันธ์ต้องโกรธมากกว่านี้อีกครับนายมาเลยครับ
4: สัมปทานไม้ของบริษัทเราเมื่อ20กว่าปีก่อนนี่ใช่มั้ยครับที่คุณพ่อหมายถึงลานเขาพยุงใช่มั้ยครับไม่ต้องร้องนะครับคุณพ่อผมอยู่นี่แล้วครับคุณพ่อผมจะจัดการให้เองครับ

0: นี่แหละครับสำนักงานบริษัท
1: ที่ดินตรงนี้ยังเป็นของบริษัทส่วนปางไม้จริงๆเนี่ยต้องล่องแพเข้าไปครับที่ลำน้ำข้างด้านหลังเวลาเขาจะล่องไม้ลงมาเนี่ยเขาก็ต้องใช้แม่น้ำนะครับแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นป่าโปร่งไปหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วล่ะครับ
0: ชาวบ้านแถวนี้ใช่ไหมครับที่ทำงานกับบริษัทคุณพ
1: ่อผมกับคนแถวนี้ส่วนใหญ่จะทำไร่นะครับเพราะว่าที่แถวนี้ติดถนนส่วนคนที่ทำปางไม้จริงๆเป็นพวกบ้านดงในหมู่บ้านลึกเข้าไปครับเวลาจะเข้าไปหาเขาเนี่ยก็ต้องขับรถเข้าไปข้างในครับ
0: ขอบคุณครับกำนัน
1: เชิญนี่เลยครับ
0: ครับ

0: มขอใช้เวลาดูเอกสารพวกนี้หน่อยนะครับ
1: คุณเป็นเจ้าของที่ถูกต้องตามกฎหมายเชิญตามสบายครับ
2: แต่มีที่เขาลือกันว่าท่านเจ้าคุณพิจารณ์มีเมียและลูกอีกคนที่เขาพยุงครับ
0: เมียกับลูก

0: ณจะไปไหนคุณอยู่เป็นเพื่อนฉันก่อน
1: เว้ย
0: นี
1: ่คุณกลับไปคิดนะตั้งสติให้ดีผมจะเป็นของผมแบบนี้คุณเป็นเมียทำไมสนับสนุนผัวเมียอย่า

0: คุณนายไม่รับประทานอาหารหน่อยหรือคะ
1: ฉันไม่หิวน่ะเก็บไปเถอะ
0: เจ้าค่ะ

0: ฮัลโหลคุณพนิชเหรอคะ
1: คุณพนิชอยู่ไหม
0: นี่เธออีกแล้วเหรอเธอจะไม่ได้หรือไงว่าคุณพนิชไม่ให้เธอโทรมาที่นี่อีกอ่ะ
1: ก็อยู่หรือไม่อยู่ล่ะ
0: ไม่อยู
2: ่พ่อกลับมาแล้ว
1: งั้นแค่นี้นะ

0: ุณพานิชหายออกจากบ้านไป 2-3 วันแล้วหรอคะ
1: เขาโกรธมากโกรธแบบที่เราไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้มาก่อนเลย
0: เขายอมรับกับคุณบานีเลยเหรอคะว่าเขาโกงโอ้คุณบานี
1: ตัวก็รู้เพราะเรารับไม่ได้พ่อสอนอะไรเราไว้แต่พอเขาโวยวายออกจากบ้านเราก็เหมือนจะตายตัวรู้ไหมว่าเรานอนไม่ได้เลยพอได้ยินเสียงอะไรนิดหน่อยก็คิดว่าเป็นเขาจะกลับมาบ้านแต่แล้วก็ไม่ใช
0: ่คุณมานี่คบกับเขามาตั้งนานไม่มีเฉลียวใจเลยเหรอคะ
1: ก็มีบ้างเอกสารต่างๆเขาก็ระมัดระวังไม่ให้ใครเห็นสำนักงานของเขาตั้งอยู่ที่ไหนเรายังไม่รู้เลยเวลาเขาทำงานก็มีพนักงานมาหาเขาที่บ้านบ้าง

0: รมาบ้างแต่นี่มีคนหนึ่งเป็นผู้หญิง
1: ทำไมหรอคะ

0: มันเถอะไม่มีอะไรหรอกทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นเพราะความรักบังตานั่นแหละพอเรารักพอเราหลงเราก็คิดว่าเขาเป็นคนดีรินเราอยู่ด้วยขาดคุณแผ่นดินไม่ได้เราขาดเขาไม่ได้เมื่อไหร่เขาจะกลับมาเมื่อไหร่เขาจะมา
1: เขาแต่งงานกับคุณแล้วเขาไม่ทิ้งคุณหรอกใจดีๆไว้นะคะ

0: ทำไมคุณพานิถึงกลายเป็นคนใจดำแบบนี้ไปได้บานีเป็นผู้หญิงคนเดียวต้องมาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองกับคนงานสองสามคนโทรมาก็ไม่โทรมีสามีแบบนี้ไม่รู้จะหมีไปทำไม
1: นิสัยของหล่อนภายนอกดูอ่อนแอแต่ภายในหัวแข็งหน้าดูนะแล้วหล่อนจะยุให้เขาเลิกกันเลยหรือยังไง
0: ค่ะฉันว่าจะชวนบานีกลับบ้านที่พระนครทำไมอะคะหัวแข็งเกินไปหรือเปล่า
1: แล้วถ้าเกิดเราสองคนไปกันไม่รอดหล่อนก็จะหนีฉันแล้วก็เลิกลาฉันง่ายๆเหมือนกันสินะ
0: มีสามีเป็นคนไม่ดีจะมีไปทำไมล่ะคะหรือถ้าเราสองคนไม่รักกันจริงฉันก็ยินดีปล่อยคุณกลับไปหาคุณดวงสวัส
1: ดิ์เด็ดขาดไม่ไว้หน้ากันเลยนะหล่อนไปหาว่าดวงสวัสดิ์ไม่แคร์คนคอรหานินทาหล่อนก็ไม่แคร์เหมือนกันฉันอยากรู้ว่าครอบครัวหล่อนจะทนได้ไหมปรณีเพิ่งแต่งงานได้เดือนกว่าแล้วก็ต้องหย่าแล้วก็หนีกลับพระนครแบบนี
0: ้พ่อแม่ของเราสอนให้เราเป็นคนมีเหตุผลค่ะท่านจะต้องเห็นด้วยกับฉันคุณเชื่อสิ
1: แล้วตัวบารณีจะต้องถูกตราหน้าไปตลอดชีวิตจะทนได้หรือเปล่าในบรรดาพี่น้องสามคนเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่เลยนะ
0: จริงด้วยสร้อยคอเส้นนี้สำคัญกับฉันมากใส่สร้อยฉันไว้เถอะนะให้พระท่านคุ้มครองคุณคุณปราบเสือขาวสำเร็จเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนฉันก็ได้ฉันว่าจะถามคุณสร้อยคอที่ฉันให้ไปไหนซะล่ะคะ
1: คือฉันขอสารภาพอะฉันไม่รู้ว่าฉันเอาไปวางไว้ตรงไหนฉันหาไม่เจอไปแล้ว
0: แปลว่าตอนที่คุณสู้กับโจรคุณก็ไม่ได้ใส่หรอคะ
1: ใช่เห็นไหมฉันไม่มีพรจากหล่อนเจ็บตัวกลับมาเลยสร้อยเส้นนี้มันสำคัญกับหล่อนมาก

0: กมาทิ้งไว้ที่นี่เนี่ยคุณดูสิคะ
1: สร้อยทองรินระพี
2: ช่างเถอะค่ะจะว่าสำคัญก็สำคัญแต่จะว่าไม่ก็ไม่ชีวิตของฉันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับบ้านบำรุงประชากิจตราบจนวันตายอยู่แล้ว
1: หล่อนเป็นคนของบ้านบำรุงประชากิจไม่ใช่สิวเวสินะ
2: เรายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันฉันยังใช้นามสกุลของฉันอยู่ค่ะ

0: ้าวนี่คุณยังไม่กลับโรงแรมเลยครับเนี่ยเมื่อคืนอยู่ที่ทั้งคืนเลยแหละครับ
1: ไม่เจออะไรเลยครับคงต้องไปถามคนในหมู่บ้านแล้วล่ะครับ
0: ถามหาเมียคนของพ่อคุณแล้วเราจะเริ่มถามชาวบ้านเขายังไงดีล่ะครับ
1: นั่นสิครับจะเริ่มยังไงดีเสียงอะไรครับ

0: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: มีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: เราเคยลดชั้นเมื่อหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
5: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
6: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
7: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
8: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
9: ้เราทำอะไรฮะพี่ดามี
10: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
11: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
12: ้พี่โคตรรักฝนนะกลับมาพบกันใหม่
13: หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เดี๋ยวไปเลย
16: ไซเรนเสียพี่
17: เบนตก
18: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
19: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
9: งานเสร็จแล้ว
16: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
13: ได้ไหมครับ
16: Formos Omega 369

0: ไอ้รันเพื่อนรักฉันเขียนจดหมายมาหาแกฉบับเนี้ยขณะกำลังกระทำการใหญ่บางอย่างเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อผู้ให้กำเนิดความหวงแหนทรัพย์สมบัติไม่อยากแบ่งปันกับพี่น้องคนไหนฉันก็มีอยู่แต่เมื่อนึกถึงน้ำตาของพ่อวันนั้นฉันก็เต็มใจมาเชียงใหม่และตั้งใจทำภารกิจให้หลุล่วงชนิดถ้าไม่เจอน้องของฉันฉันไม่กลับ
1: เห็นไฟยังเปิดอยู่กลัวคุณจะหิวเลยเอาเครื่องดื่มร้อนๆมาให้ค่ะ
2: ฉันอ่านจดหมายของชลัดน่ะเขามีเรื่องน่าตื่นเต้น
1: เรื่องน่าตื่นเต้น
2: เหมือนในนิยายเลยแหละก็คือว่า มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขารอเขามาเล่าเองดีกว่าง
1: ั้นราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: อ๋อแล้วอย่าลืมล็อกประตูกับหน้าต่างห้องหล่อนให้แน่นหนาด้วยล่ะ
1: ทราบแล้วค่ะคุณตำรวจที่เฝ้าอยู่หน้าบ้านเข้มแข็งมากอย่าห่วงเลยนะคะคุณนอนหลับให้สบายเถอะค่ะอย่าลืมทานยาก่อนนอนด้วยนะคะ

0: ิดอะไรขึ้นคะเนี่ย
1: ฉันหัดเดินอะ
0: หมอบอกว่ายังไม่ให้ลุกทำไมดื้ออย่างนี้ล่ะคะแผลที่ยาไปฉีกหรือเปล่าเนี่ย
1: นี่ก็ฉันอยากลองไม่เป็นไรหรอกนะฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะ
0: มานี่เลยค่ะไปนอนเลย

0: อะไรของหล่อนเนี่ย
1: ห้ามเดินค่ะหมอบอกว่าลุกเดินได้ถึงค่อยเดินถ้าไม่งั้นคุณเจอดีแน
0: ่ตกลงไม่เดินแล้วนี่กลับห้องหล่อนได้แล้ว
1: ไม่เชื่อค่ะ
0: นี่พื้นเย็นจะตายขึ้นมานอนบนเตียงเดี๋ยวนี้ไม่ขึ้นใช่ไหม
2: โอ๊ยไม่คุณ
1: หยุดเลยนะไม่อยากหายหรือไง
0: ก็ขึ้นมาสิขาฉันเป็นแบบนี้จะมีปัญญาทำอะไรที่ไหนเรานอนเตียงเดียวกันก็ดีฉันจะไม่ต้องคอยเป็นห่วงถ้าใครบุกเข้ามานะไปเจอไอ้นี่ขึ้นมาสิ

ันนอนใกล้หล่อนมากี่คืนแล้วมันจะต่างกันตรงไหนตอนนี้ยิ่งเหม็นขี้หน้าหล่อนอยู่

0: จะดุ้งอะไรฉันไม่ใช่ผีใช่ไหม
1: ก็ตาคุณโตโ
0: ตสายตาพิฆาตนารี

0: ังสบายใจได้ฉันไม่มีวันขืนใจผู้หญิงคนไหนเพราะมันไม่ใช่วิสัยของลูกผู้ชายฉันจะรอ
1: รออะไรคะ
0: รอวันที่หัวใจหล่อนพร้อมรอเวลาที่หล่อนเต็มใจเต็มใจที่จะเปิดประตูระหว่างห้องของเราด้วยมือของหล่อนเอง

0: สีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้
1: ชอบมากค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: เทพไทยเท่านั้นค่ะ
2: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
3: ์ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบมั้ยเนี่ย
4: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
5: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
6: ฉลากก่อนใช้ยา
7: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
8: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
9: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
10: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งกรีพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้ง
11: คือคำติอามา
10: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่
12: า
10: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
13: าสิไว้สวยนี่เลือน
10: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
14: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโคตรฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
15: ป๊าดกล้ามคุณเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
16: พอประมาณนะครับ
17: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา25นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ทำใครจะรอดดีกัน
6: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
4: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
12: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
8: ่เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่าสาม
3: ียัง
8: ใครจะคุ้นแบบวันแม่
15: งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
18: ไลฟ์เวิร์สปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ทานนิดเดียวเองอะค่ะกับข้าวเหลือเยอะแยะเลย
1: คุณพนิชชอบทานต้มมะระเก็บไว้อุ่นนะเผื่อเธอจะกลับมา
0: เจ้าค่ะ

0: ันนี้จริงๆด้วยอ่ะป้านีดีใจจังเลยค่ะที่คุณกลับมาป้านีรอคุณทุกวันกินไม่ได้นอนไม่หลับป้านีกลัวว่าคุณจะเป็นอะไรไปนะคะ
1: ป้านีผมกลับมาเอาเสื้อผ้าจะไปค้างสำนักงานที่ปีนัง
0: งั้นให้ป้านีไปด้วยนะคะป้านีคิดถึงคุณจะแย่บ้านนี้อยู่ไม่ได้นะคะถ้าบ้านนี้ไม่มีคุณ
1: บริษัทคู่ค้าแร่งเอาข้าวจากผมถ้าผมไม่มีข้าวส่งให้เขาผมต้องโดนปรับ2เท่าผมจะหมดตัวนะคุณต้องช่วยผม
0: ช่วยคุณเหรอคะ
1: คุณประหลาดรักเมียมากคุณต้องช่วยพูดกับรินนะเอาลายเซ็นคุณประหลาดให้ผม
0: เขาบอกแล้วว่าเขาไม่ทำแล้วอีกอย่างมันต้องเป็นการช่อราชบังหลวงนะคะ
2: ทางงานของผมกลับมาอยู่กับคุณไม่ได้ผมไม่มีข้าวให้เขาผมก็อยู่เมืองไทยไม่ได้เพราะคู่ค้าของผมมันจะตามมาทวงเงินคืนผมจะหมดตัวเลย

0: นี่เอกสารเอาให้ปลัดเซ็นซะ
1: คุณพนินคุณจะไปไหนอ่ะให้ฉันไปด้วยนะฉันเป็นภรรยาคุณนะคะ
0: เพราะคุณเป็นเมียผมไงคุณถึงต้องทำเพื่อผมคุณยึดอุดมการณ์เพื่อชาติบ้านเมืองแล้วอุดมการณ์ของเมียล่ะคุณทนเห็นผมหมดตัวต้องหนีหนี้สินต้องหนีหัวซุกหัวซุนได้เหรอคุณไม่รักผมไม่สงสารผมบ้างเหรอ

0: ายเป็นคนเย็นชาแบบนี้ได้ไม่น่าเชื่อเลย
1: เขาถามเราว่าหน้าที่พลเมืองดีรักษาได้และหน้าที่เมียที่ดีรักษาได้หรือเปล่าสภาพเขาทรุดโทรมเขาคงกุ้มใจกับเรื่องข้าวนี้จริงๆอะลิน
0: ทิ้งบ้านหนีนี่ลินพอเข้าใจแต่ทำไมต้องทิ้งบานีทำไมไม่พาบานีหนีไปปีนังด้วยกันหน้าที่ของสามีก็ต้องดูแลภรรยาเหมือนกันแต่นี่เป็นอาทิตย์แล้วนะที่เขาทิ้งตัวให้อยู่กับคนงานอะ
1: จะเป็นความจำเป็นก็ได้มั้งรินรินช่วยพูดกับคุณสารานให้ทีนะบอกเขาให้เขาเซ็นชื่อลงในนี้ขอร้องล่ะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวพวกเราจะไม่มายุ่งกับคุณสารานอีกเลย
0: เขาใจแข็งมากเขาไม่ยอมเซ็นหรอก
1: เขารักตัวแต่ตัวพูดตัวขอร้องเขาก็เกรงใจเราเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะรินรินไม่รักรินจะไม่ช่วยเหลือเราแล้วหรอ
0: ทุกคนในครอบครัวบำรุงประชากิจเป็นแก้วตาดวงใจของรินรินจะไม่รักได้ยังไงล่ะคะ
1: ถ้ารักรินก็ต้องช่วยสิช่วยกันถึงจะได้พวกครอบครัวนะนี่ขอร้องนะขอคุณสรันให้ช่วยเซ็นเอกสารนี้หน่อยนารินนะ

0: โกรธเกลียดมันต้องแรงๆหน่อยครับคุณนายแรงๆเลยครับอ่ะลองดูครับฮึบลองเตะสิครับลองเตะเตะโอ้ยคุณนายอย่างนี้จะไปสู้กับโจรได้ยังไงล่ะครับคุณนายดูผมนี่ฮะดูไอ้เหนือนี่คุณนายอย่างแรกต้องมีเชิงฟุบฟุบฟุบไปไกลแล้วมันมีลมฟุบมาอย่างนี้นะฮะนะครับแล้วพอมาชิดตัวคุณนายรัวรัวรั
1: ว
2: ไอ้เหนือ
0: คือมันเล็งผิดเป้าไปหน่อยครับ

0: ถ้าอย่างนั้นจะพักกันก่อนไหมฉันหิวน้ำอ่ะ
1: ดีครับคุณนายครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมาให้นะครับ
2: ให้เนอะ
1: คืออันนี้มันขามันอ่อนนะครับหมดแรงเดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้ดีก่อนครับเหนื่อยนะเหนื่อย
2: เหนื่อยไหม
0: ไม่เท่าไหร่ค่ะ
2: ฉันเห็นบารณีมาหาหล่อนหลายครั้งแล้วมีปัญหาอะไรกัน
0: ก็ปัญหาครอบครัวนะคะ
2: โชคดีนะคราวที่แล้วฉันไม่ได้ช่วยเขาตอนนี้ทางการปราบปรามพวกลักลอบส่งข้าวเถื่อนอย่างหนักลงข่าวด้วย
0: จริงเหรอคะ
2: ถ้าวันนั้นข้าวถูกส่งออกไปด่านตรวจก็คงไม่ยอมฉันก็คงต้องเข้าปิ้งหมดอนาคตทางราชการเผลอๆอาจจะติดคุกกับคุณพนิษฐ์แล้วก็ได้ฉันจะพาหล่อนไปจดทะเบียนสมรส
3: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: าแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
6: ์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
8: พี่กิจจ๋ออย่ามาทำเป็นสูงรู้กูไม่ได้ชื่อชวน
9: กูชื่อเย็ด
10: พบกับพี่หยดตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3ปฐมบทที่นำสู่จักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์
11: เราไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
12: ปานค่ะ
13: ขอเสียงปรบมือให้กับ Angel of Paradise หน่อยค่ะ
14: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
15: ่ Please loveรักได้ไหมคืนนี้ 20:30 นตอนแรก
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เดี๋ยวไปเลย
18: ไซเลนเสียพี
17: ่เบนโต
19: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
8: มาแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
0: ไม่เปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ Enchu Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
4: ชนะแล้ว
2: อีกสักเกมไหม
0: ใหม่ Enchu Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
10: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
7: ฟันเหลืองดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูวิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
7: ่เบรกกิ้งโซดา
3: ใครคือดวงตะวันของเธอเธอคือทานตะวัน
2: ด่านตรวจก็คงไม่ยอมฉันก็คงต้องเข้าปิ้งหมดอนาคตทางราชการเผลอๆอาจจะติดคู่กับคุณพนิษฐ์แล้วก็ได
0: ้จับจริงๆด้วยค่ะ
2: บารณีรักคุณพนิษฐ์มากเขาคงขอให้หล่อนมาพูดกับฉันใช่ไหม

0: แล้วหล่อนจะขอร้องฉันไหมระหว่างฉันกับบารานีหล่อนคงจะรักบารานีมากกว่าดวงตะวันของหล่อนก็คือครอบครัวทางโน้นไม่ใช่ฉันถึงฉันจะติดคุกยังไงหล่อนก็คงไม่สนใจหรอก
1: ฉันยังไม่ได้ขอคุณเลยค่ะอีกอย่างถ้าฉันอยากให้คุณลำบากฉันคงไม่อยู่ตรงนี้ฉันคงไปตั้งนานแล้ว
0: หน้าที่ของคนดีกับหน้าที่ของเมียบารานีต้องเลือกหล่อนก็ต้องเลือกเหมือนกันระหว่างฉันกับครอบครัวของหล่อน
1: หมายความว่ายังไงคะ
0: ฉันดูออกว่าหล่อนกับครอบครัวของหล่อนมีเรื่องปิดบังฉันหล่อนรักครอบครัวของหล่อนมากแล้วเห็นฉันเป็นคนนอกหล่อนจึงไม่บอกความลับนั้นกับฉัน
1: ความลับ
0: ฉันเข้าใจหล่อนนะฉันก็มีปัญหามากมายเหมือนกันเมื่อไหร่ที่เราสองคนเห็นกันและกันเป็นครอบครัวเป็นสามีภรรยามีหัวใจดวงเดียวกันได้จริงๆฉันจะพาหล่อนไปจดทะเบียนสมรสเอาเอกสารมาสิถ้าหล่อนขอร้องฉันฉันจะเซ็นให้
1: คุณจะเซ็นให้จริงๆหรอคะ
0: ลูกผู้ชายคำไหนคำนั้น
1: ทำไมคะ
0: หล่อนทำเพื่อฉันมามากเรื่องนวลสว่ารังแกหล่อนฉันก็เกรงใจอยู่คิดหาทางตอบแทนทุกเมื่อถ้าหล่อนสัญญากับฉันว่าจะให้ฉันทำครั้งนี้ครั้งเดียวฉันจะทำให้

0: ชรัฐเพื่อนรักอ่านเรื่องของนายด้วยความตื่นเต้นขอให้นายเจอน้องต่างบรรดาในเร็ววันสำหรับฉันทางนี้ฉันกำลังลองใจเมียแต่งของฉันถ้ารินเลือกครอบครัวขอให้ฉันช่วยเรื่องคุณพนิดฉันก็จะเซ็นให้เขาจากนั้นฉันก็จะปล่อยรินไปและเลือกอยู่คนเดียวอย่างที่เราเคยคุยกันหากรักกันไม่มากพอก็อย่าสร้างครอบครัวด้วยกันเลยระลึกถึงนายเสมอสรัญศิวเวช
1: แกน่ะรักเขามากแกไม่ยอมปล่อยเขาไปหรอกไอ้รันเอ้ย

0: เราเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวเดียวกันนะรินรินไม่รักรินจะไม่ช่วยเหลือเราแล้วหรอ
1: ทุกคนในครอบครัวบำรุงประชากิจเป็นแก้วตาดวงใจของรินรินจะไม่รักได้ยังไงล่ะคะ
0: ถ้ารักรินก็ต้องช่วยสิช่วยกันถึงจะเรียกว่าครอบครัวนะริน
2: ระหว่างฉันกับบารณีหวังคงจะรักบารณีมากกว่าดวงตะวันของหล่อนก็คือครอบครัวทางโน้นไม่ใช่ฉัน

ถึงฉันติดคุกยังไงหล่อนก็คงไม่สนใจหรอกหน้าที่ของคนดีกับหน้าที่ของเมียบารณีต้องเลือกหล่อนก็ต้องเลือกเหมือนกันระหว่างฉันกับครอบครัวของหล่อนใครคือตัวตน

0: หล่อนทำอะไรอยู
1: ่เก็บผ้าค่ะอย่าลืมทานยาก่อนอาหารด้วยนะคะเดี๋ยวฉันไปดูสำรับเย็นให้ค่ะ

0: ขอบคุณที่เข้าใจขอบคุณนะ
1: นั่งสักหน่อยค่ะ
2: ลูกกระดึ๊บ
3: มาเป็นชุดเลย
4: ฉันมีลูก
5: ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายครับ
4: ผู้หญิง
2: คุณ
6: ผู้หญิงคนนี้ใช่เมียคุณพี่ไหมคะ
7: มีเสื้อและข้าวของของสลันอยู่ในห้องนอนของฉัน
8: สร้อยคอนี่ก็ของฉันสวมคอให้คุณสรันกับมือ

0: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3 แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
2: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี
3: ้หอมฟิน
2: เข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
1: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3 แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
4: เดี๋ยวไปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: อ๋อ
12: ต้องบีบเต็มแปลง
13: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
0: ตใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้
6: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิด
14: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจ

0: จนมีระยะห่าง
1: ภาพหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักษ
3: ์เดี๋ยวไ
4: ปเลย
5: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: YD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
8: สวัสดีครับข่าวน้องลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่นครศรีธรรมราชกลุ่มผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันประนมมือสวดอิติปิโสวันนี้มีงานอะไรครับคำตอบนี่คืองานฉลองวันเกิดประจำเดือนกันยายนที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราชทางโรงเรียนเฟรมเค้กวันเกิดไว้1ก้อนแต่แทนที่จะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์เหมือนทั่วไปที่นี่เลือกสวดบทอิติปิโสเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทุกคนช่วยกันจุดเทียนเล็กๆวางล้อมรอบเค้กวุ้นวันเกิดให้เป็นรูปหัวใจก่อนเจ้าของวันเกิดประจำเดือนกันยายนร่วมกันดับเทียนจากนั้นผู้สูงอายุก็ออกมาร่วมเต้นรำประกอบเพลงรำวงดาวพระศุกร์ของสุนทราภรณ์ต่อด้วยการแสดงรำบาสโลปของสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือที่จัดต้อนรับคณะผู้สูงอายุจากบ้านปริกอำเภอฉวางที่เดินทางมาศึกษาดูงานในวันนี้หลังจากนั้นก็ถึงเวลากลับบ้านของโรงเรียนผู้สูงอายุบ้านปริกเจ้าภาพเดินมาส่งแขกถึงที่รถบัสโบกมือร่ำลากันอย่างอบอุ่นก่อนสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือจะกลับมาทำกิจกรรมกันต่อเริ่มจากการออกกำลังกายด้วยการรำไม้พลองรำผ้าขาวม้าเพื่อเป็นการยืดเหยียดร่างกายและข้อต่อต่างๆต่อด้วยการเดินบนตาราง9ช่องเพื่อฝึกการเคลื่อนไหวการทรงตัวและสมองช่วยลดความเสี่ยงจากการหกล้มในผู้สูงอายุหลังจากออกกำลังกายกันเสร็จผู้สูงอายุก็ช่วยกันกางโต๊ะเก้าอี้เพื่อทานอาหารที่ทำกันมาจากบ้านคุณสมพรมากนวลอายุ78ปีผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าเรือบอกว่าโรงเรียนเปิดดำเนินการมาแล้ว9ปีการได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆวัยเดียวกันช่วยให้ทุกคนมีความสุขช่วยให้ห่างไกลอัลไซเมอร์และโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุจะได้อยู่กับลูกหลานไปอีกหลายปีการได้พบปะสังสรรค์มีกิจกรรมร่วมกันเป็นยาอายุวัฒนะของผู้สูงวัยครับไปเชียงใหม่ชวนไปเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวไตลื้อเมืองหลวงเหนือตำบลดอยสะเก็ดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพาคณะสื่อมวลชนเปิดประสบการณ์เส้นทางเชียงใหม่ Soul and Sense คือเส้นทางท่องเที่ยวเชิงคุณค่าและสุขภาวะหรือ Wellness คุณสุดาพรวรพลรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของททนำคณะลงพื้นที่สักการะเจดีย์ม่านวิหารลื้อภายในวัดศรีมุงเมืองวัดประจำหมู่บ้านที่โดดเด่นด้วยเจดีย์ศิลปะแบบพม่าและวิหารศิลปะไทยลื้อทั้งรูปแบบหลังคาและงานปูนปั้นจากนั้นเดินทางต่อไปที่ชุมชนไทลื้อเมืองหลวงเหนือชุมชนชาติพันธุ์ไทลื้อหรือไทลื้อที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า600ปีอยู่ดีกินหวานคือคำกล่าวทักทายและคำอวยพรดั้งเดิมของชาวไทลื้อเหมือนคำว่าสวัสดีของเรา
9: อยู่ดีกินหวานจ้าเดินเลยค่ะ
8: ที่นี่ยังคงรักษาภาษาภูมิปัญญาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษแห่ง12ปันนาเขตปกครองตนเองระดับจังหวัดของชาวไทลื้อมีสาธิตการทำข้าวแคบอาหารพื้นถิ่นของชาวไทลื้อในอดีตทำเป็นเสบียงพกพาไปในการเดินทางหรือไปทำไร่ทำนา
10: คนโม่ละเป็นหลัก
8: สอนการปลุลายหรือลอกลายลงบนพื้นผิวงานด้วยผงถ่านบนทุ่งหญ้าหรือผืนผ้า
11: ผูเพื่อให้ผงถ่านมันทะลุรูที่เรา
8: ต่อด้วยการเยี่ยมชมเฮือนไตลือชิมอาหารพื้นบ้านในบรรยากาศแบบไตลือ
12: เปิดการนวดได้กินทุกอย่าง
8: หลังจากนั้นเดินทางต่อไปฟ้าล้านนาอาร์ตมิวเซียมเพื่อชมนิทรรศการและศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมที่นำความร่วมสมัยมาผสมผสานกับประเพณีดั้งเดิมของเชียงใหม่ปิดท้ายเส้นทางด้วยกิจกรรมด้านสุขภาพที่ฟ้าล้านนาสปาทดลองเวิร์กช็อปทำลูกประคบสมุนไพรสดด้วยตัวเองมีการนวดแผนไตลื้อที่เน้นการกดจุดคลายเส้นสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสไม่ใช่เพียงสถานที่แต่ยังได้เรียนรู้เรื่องราวและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยช่วงปลายปีไปเที่ยวรายการนี้สนุกแน่ๆครับถ้าเป็นแบบสนุกหนาวๆนะครับล่องใต้ไปสตูล ที่หมู่10ตำบลน้ำผุดอำเภอละงู เกษตรกรในพื้นที่ร่วมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสมุนไพรนำขมิ้นไร้รากมาปลูกเป็นพืชเสริมในร่องสวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันสร้างรายได้รวมกว่า10ล้านบาทต่อรอบการผลิตใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ4เดือนก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้จึงเหมาะสำหรับนำมาปลูกเป็นพืชเสริมระหว่างรอพืชหลักเติบโตขมิ้นไร้รากสามารถนำไปประกอบอาหารขัดผิวหรือแปรรูปเป็นสมุนไพรคุณสุมาลีบุญจันทร์สมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสมุนไพรบอกว่าตอนนี้มีสมาชิกทั้งหมด7คนมีพื้นที่ปลูกประมาณ30ไร่ขมิ้นไร้รากจะปลูกประมาณ 9,000 หลุมต่อไร่ให้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ1กิโลต่อหลุมหรือประมาณ 9,000 กิโลกรัมต่อ1ไร่ขายได้กิโลละ 35-40 บาททำให้เกษตรกรมีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายประมาณ 360,000 บาทต่อไร่ผลผลิตจะส่งไปขายที่หาดใหญ่และประเทศมาเลเซียลูกค้าส่วนใหญ่ซื้อไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำเครื่องแกงขมิ้นผงและสีผสมอาหารจุดเด่นของขมิ้นสายพันธุ์นี้คือมีรากน้อยทนต่อสภาพอากาศและโรคได้ดีคุณมนัสนันนุ่นแก้วเกษตรอำเภอละงูบอกว่าสำนักงานเกษตรอำเภอละงูเข้ามาสนับสนุนและให้ความรู้แก่สมาชิกโดยเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาเนื่องจากขมิ้นอาจประสบปัญหาโรคจากเชื้อราจึงแนะนำให้ใช้สารชีวพันธุ์อย่างไตรโคเดอร์มาเพื่อช่วยควบคุมและป้องกันโรคทำให้ผลผลิตมีคุณภาพนอกจากนี้ยังเตรียมส่งเสริมให้กลุ่มเข้าสู่มาตรฐาน GAP ซึ่งคือมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีปลอดภัยพร้อมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ปลูกในอนาคตชาวบ้านขยันทางราชการช่วยอีกแรงหนึ่งได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครับไปกำแพงเพชรที่มูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรที่นี่เป็นที่ประดิษฐานองค์ป้วยเซียนโจซือหรือเทพเจ้าป้วยเซียนที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธาคืนนี้มีพิธีไหว้และออกโปรดสัมภเวสีดวงวิญญาณไร้ญาติและเร่ร่อนตามความเชื่อของชาวจีนปีนี้จัดเป็นปีที่3พิธีเริ่มจากเซียนซือที่เดินทางมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ทำพิธีอัญเชิญเทพเจ้ามาประทับร่างทรง2คนตามความเชื่อของผู้ประกอบพิธีระบุว่าองค์เทพเจ้าที่มาประทับคือลิทิกวย1ใน8เทพป้วยเซียนโจซือการออกโปรดดวงวิญญาณจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางคืนคณะจะเดินทางไปตามถนนและจุดต่างๆในตัวเมืองกำแพงเพชรโดยเฉพาะบริเวณทางแยกและจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตบ่อยครั้งเมื่อร่างทรงระบุว่าพบจุดที่มีดวงวิญญาณเร่ร่อนก็จะใช้ไม้งามชี้ไปยังบริเวณดังกล่าวจากนั้นผู้ร่วมพิธีจะประกอบพิธีตามความเชื่อทางการใช้ข้าวสารพรมน้ำมนต์จุดกระดาษยันหรือหูสีเหลืองและโบกธงเพื่อเชิญดวงวิญญาณไปกับขบวนหลังจากทำพิธีในแต่ละจุดเซียนซือจะเขียนข้อความระบุจำนวนดวงวิญญาณที่พบแยกเป็นชายและหญิงการทำพิธีในวันนี้ทางมูลนิธิระบุว่ามีดวงวิญญาณที่ได้รับการโปรดตามความเชื่อรวมแล้วมากกว่า600ดวงคุณเกียรติชัยจงมีความสุขประธานมูลนิธิสว่างกำแพงเพชรธรรมสถานบอกว่าจุดประสงค์คือการออกโปรดสัมภเวสีและดวงวิญญาณไร้ญาติเร่ร่อนเพื่อให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีผู้มีจิตศรัทธาเชื่อว่าพิธีนี้ถือเป็นการสร้างบุญกุศลและเพื่อความปลอดภัยของชาวจังหวัดกำแพงเพชร
0: พูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือช่วยผีไม่มีญาตินะครับนอกโลกส่งท้ายไปคีร์กีสถาน
8: พาไปชมมหากรรมกีฬาและวัฒนธรรมของชนเผ่าเร่ร่อนโลกจัดขึ้นที่เทือกเขาในภูมิภาคอิซุกุลเพื่ออนุรักษ์และสืบสานกีฬาพื้นบ้านรวมถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์เร่ร่อนในเอเชียกลางครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่6เจ้าภาพประเทศคีร์กีสถานได้ชื่อว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์กลางเนื่องจากพื้นที่กว่า 90% เป็นภูเขามีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงามในมหากรรมการแข่งขันครั้งนี้มีกีฬาพื้นบ้านและกีฬาโบราณมากกว่า40ชนิดซึ่งสะท้อนวิถีชีวิตความสามารถและทักษะเอาตัวรอดของคนเร่ร่อนมีนักกีฬาจาก104ประเทศเข้าร่วมแข่งขันเช่นออสเตรเลียบราซิลสหรัฐอเมริกาแคนาดาอังกฤษเยอรมันอินเดียอิหร่านรัสเซียและยูเครนหลายประเทศกีฬาดูเท่และสง่างามเหมือนฉากสู้รบในภาพยนตร์เลยครับนักกีฬาที่เข้าแข่งขันหลายคนก็สวยหล่อระดับดาราผู้ชมก็ยังสวยกีฬาสำคัญที่แข่งขันได้แก่กกโบรุกีฬาขี่ม้าแย่งซากแพะจำลองได้รับการขนานนามว่าเป็นกีฬาโปโลฉบับเอเชียกลางโดยนักขี่ม้าจะต้องแย่งซากแพะจำลองและพยายามโยนซากแพะให้ลงในประตูฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีลักษณะเป็นหม้อต้มขนาดใหญ่การแข่งขันกันดุดันขนาดร่วงลงจากหลังม้าการแข่งขันต่อมาคือการยิงธนูบนหลังม้าแสดงความแม่นยำขณะควบม้าด้วยความเร็วสูงยืนนิ่งๆยิงธนูให้เข้าเป้าก็ยากอยู่แล้วนี่ต้องยิงธนูให้เข้าเป้าขณะที่ม้าวิ่งด้วยความเร็วสูงจะยากขนาดไหน ่อด้วยการแข่ง

0: การล่าสัตว์ด้วยนกอินทรีทองเป็นการแข่งขันฝึกและใช้นกอินทรีล่าสัตว์ตามประเพณีดั้งเดิมฝึกนกอินทรีให้บินล่าเหยื่อดูความใหญ่มหึมาของนกอินทรีตัวนี้ครับบินถลามาเกาะแขนของเจ้าของทำเอาเจ้าของตัวโยกเลยครับนี่คือการแข่งขันใช้มือเปล่าหักกระดูกสันหลังวัวผู้เข้าแข่งขันต้องถือกระดูกสันหลังส่วนข้อของสัตว์ไว้ด้วยมือข้างหนึ่งแล้วใช้มือเปล่าอีกข้างทุบลงไปให้หักสะบั้นด้วยการตีเพียงครั้งเดียวเป็นการทดสอบพละกำลังและความแม่นยำชนเผ่าเร่ร่อนที่ลงแข่งขันนั้นต่างจากคนไร้บ้านที่อยู่ในเมืองใหญ่คนไร้บ้านไม่ได้เลือกใช้ชีวิตแบบนี้โดยสมัครใจแต่เกิดจากปัญหาชีวิตเศรษฐกิจหรือสังคมจนต้องหลับนอนตามที่สาธารณะหรือที่รกร้างแต่ชนเผ่าเร่ร่อนสมัครใจที่จะเร่ร่อนย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆเพราะทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งอาหารในแต่ละพื้นที่หมดไปตามฤดูกาลจึงย้ายตามฝูงสัตว์และพืชพันธุ์ที่เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศคำถามต่อมาที่เชื่อว่าหลายคนสงสัยก็คือว่าทำไมชนเผ่าเร่ร่อนหน้าตาดีจังมีผู้วิเคราะห์ไว้ว่าวิถีชีวิตที่ต้องเคลื่อนย้ายเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งตลอดเวลาทำให้กล้ามเนื้อกระชับหุ่นดีไม่มีไขมันส่วนเกินและการไม่ใช้เครื่องสำอางสารเคมีทานอาหารจากธรรมชาติแบบไม่แปรรูปส่งผลให้ผิวพรรณหน้าตาดีไปด้วย
1: แบบนี้เรียกว่างามตามธรรมชาติและตามวิถีชีวิตครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่11กันยายน2569ค่ะประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจิ่นทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดหงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายน

0: พุทธศักราช 2569 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดขวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั่นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552โอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา14นาฬิกาและจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569เวลา19นาฬิกาจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง11กันยายนพุทธศักราช2569
1: พระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนและประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลรวมทั้งองคมนตรีไปเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม4รูปและวัดสะเกด4รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถวายพระทหารเช้าและพัฒนาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสะเกดรวม8รูปและในเวลา 19:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
0: วันนี้เวลา 10:00 นที่ศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งรุ่นที่10รุ่นที่11และรุ่นที่12รวม172คนหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพตส.เป็นหลักสูตรสำคัญที่จัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของพรรคการเมืองนักการเมืองข้าราชการระดับสูงพนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหารสื่อมวลชนนักวิชาการและผู้บริหารจากภาคเอกชนและองค์กรพัฒนา

นาเอกชนมุ่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองและการเลือกตั้งกฎหมายและกติกาที่เกี่ยวข้องรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อร่วมกันพัฒนาการเมืองและระบบการเลือกตั้งให้มีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขควบคู่กับการยกระดับพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันที่มีธรรมาภิบาลปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้ที่โรงเรียนมัญจาศึกษาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรจังหวัดขอนแก่นตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินการโครงการเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการช่วยเหลือราษฎรพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารให้ได้รับโอกาสเข้าถึงความช่วยเหลือด้านต่างๆพร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน503ชุดมอบแก่ประชาชนและมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยด้วยอาทิมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์มอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกลมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนจบปริญญาตรีแก่นักเรียนในพื้นที่3คนมูลนิธิพระดาบสให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรโรงพยาบาลรามาธิบดีจัดหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมเครื่องพระราชทานสำนักงานอัยการสูงสุดให้บริการปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและมูลนิธิกาญจนบารมีให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แมมโมแกรมให้แก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีและพื้นที่ใกล้เคียงในครั้งนี้องคมนตรียังได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่โครงการแก้มลิงหนองแสงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอมัญจาคีรีซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเสริมคันดินกั้นสูงเพื่อกักเก็บปริมาณน้ำให้ได้มากที่สุดในฤดูฝนราษฎรสามารถนำน้ำมาใช้ในภาคการเกษตรรวมทั้งช่วยป้องกันน้ำท่วมในฤดูที่มีฝนตกชุกปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ83โครงการประกอบด้วยด้านแหล่งน้ำ68โครงการด้านการเกษตร5โครงการด้านสิ่งแวดล้อม1โครงการด้านส่งเสริมอาชีพ8โครงการและด้านบูรณาการและอื่นๆ1โครงการองคมนตรีเป็นประธานมอบโล่รางวัลโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานมอบโล่รางวัลและใบประกาศนียบัตรโครงการประกวดแต่งเพลงประจำมูลนิธิโครงการหลวงภายใต้แนวคิดสืบสานรักษาต่อยอดตามแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากทั่วประเทศ38ผลงานมีผู้ได้รับรางวัล4รางวัลโดยผลงานจะนำไปใช้ในการเผยแพร่ภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงต่อไปจากนั้นเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชาโบราณบริเวณป่าต้นน้ำแม่สึกอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาชาบนพื้นที่สูงจากการสำรวจพบว่ามีป่าชากระจายตัวหนาแน่นและมีความสมบูรณ์สูงสามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการอนุรักษ์และวิจัยชาป่าโดยอยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับชุมชนยึดหลักชุมชนเป็นกลไกหลักในการอนุรักษ์ควบคู่กับการศึกษาการขยายพันธุ์ชาป่าทั้งการเพาะเมล็ดและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและมีแผนสำรวจพื้นที่เชิงลึกเพื่อรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ชาพื้นถิ่นและพัฒนาเป็นฐานองค์ความรู้สำหรับการวิจัยและการใช้ประโยชน์ในอนาคตในช่วงบ่ายติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างและปรับ

ลงพื้นที่ภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอาทิจุดติดตั้งเครื่องจักรอัดไนโตรเจนสำหรับโรงงานกาแฟเพื่อรองรับการผลิตกาแฟแคปซูลโครงการหลวงร้านต้นไม้โครงการหลวงตลอดจนพื้นที่ปรับปรุงสายการผลิตโรงงานแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัทไทยออโต้คอนเวอร์ชั่นจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเบญจมบพิตรในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลทวัตบุรีจังหวัด101หม่อมราชวงศ์วรประภาจักรพันธ์และคณะและบริษัทนวรัตน์พัฒนาการจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดศรีหะไกรสอนวัดคฤหบดีกรุงเทพมหานครวัดรางจระเข้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดศรีจันทร์จังหวัดขอนแก่นที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์โดยวันนี้พระวชิระรัตนสุธีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแสดงพระธรรมเทศนาถวายเป็นพระราชกุศลเรื่องศรัทธาธิกถาแปลความว่าผู้มีศรัทธาประกอบด้วยศีลเพียบพร้อมด้วยยศและโภคะสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นธรรมราชินีเวลา14:30 นสมาคมเรือไทยชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างฝีมือพระดาบสการรถไฟแห่งประเทศไทยสมาคมไทยรามันและบริษัทไวท์ไลน์เอ็กซ์คิวชั่นจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยพระสงฆ์10 รูปจากวัดบางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดคีรีวันวัดวังมะนาววัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงพลับจังหวัดลบบุรีและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา17:00 นจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดยานาวาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดวิมลคุณากรและวัดหินเกลี้ยงจังหวัดสงขลาสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา19:00 นสำนักงานบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่30สถาบันพระปกเกล้าและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8 รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังหน่วยงานและประชาชนทั้งข้าราชการนักเรียนนักศึกษาไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีเทศบาลตำบลแคนเหนือจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลคนทีและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าจังหวัดปราจีนบุรีและเทศบาลเมืองบ้านกรดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการตลอดพระชนชีพนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประเทศทุกพื้นที่ของการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรนำมาซึ่งความมั่นคงความเจริญรุ่งเรืองและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชาวไทยและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราช

วังมีคณะบุคคลและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระโนดวิทยาจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์กรมการศาสนากลุ่มบริษัทสยามพิวรรธและบริษัทไวท์ไลท์เอ็กซ์คิวชั่นจำกัดด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรรวมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตและคืนคนดีสู่สังคมให้กับกลุ่มผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดคันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ

0: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
1: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
2: ้ Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile.New Colgate Optic White Vitamin C 95% high purity vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile
3: เรายังไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะพีมค่ะ
4: ปานค่ะ
5: คุณเป็นอะไรของคุณน่ะคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอ่ะเธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสๆเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส
6: ่ Please love รักได้ไหมคืนนี้ 20:30 น.ตอนแรก
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ไอ้โผงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งพบความสยองที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง
9: คือคำติอามา
8: ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
10: าสิไว้สวยที่อื่น
8: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
11: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกพี่มีแผนไหมคะ
12: ไม่มันเลยพี่ต้องตายกันเป็นข้าง
11: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
13: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอ๊คเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
6: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
15: คุณเป็นใครอ่ะแอบเข้ามาทำอะไรในบ้านผม
16: อย่าโลภจนขาดเป็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
15: ลอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำอย่างกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
17: เฮ้ยหินแตกแล้ว
18: จะชิ้นส่วนหน้ากากทับทิมดำชิ้นที่หนึ่งว่า
6: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนเราสูญเสียความทรงจำ
19: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
20: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
21: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะคริสมีแฟนหรือยังคะ
22: แกไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความ

0: สัมพันธ์ของเราเตี่ยจะเอาคริสคืนมา
1: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชคกี้

0: และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
0: โคโบสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากมา
4: ชาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนอกจากความสดใสของลีน่าหมิวที่ควงคู่มาแจกรอยยิ้มต้อนรับ EP แรกซีรีส์ Please Love รักได้ไหมวันนี้ยังมีความในใจของจ่าประพันธ์พี่แฉองอาจถึงนางเอกโบมลดาและโมเมนต์แฮปปี้ของพระเอกก้าวนพก้าวส่งตรงจากกองละครรสการมาฝาก FC ด้วยค่ะ
6: อายุครบ32ปีแล้วสำหรับหนุ่มก้าวนพก้าวที่ปีนี้แฮปปี้หนักเพราะโดนอปิ่นณัฐนันท์พี่จงผู้กำกับไพรินดาพี่เอ็มอภินันท์และทีมงานยกเค้กมาเซอร์ไพรส์คู่พี่นงธนงศักดิ์ที่เกิดวันเดียวกันกลางกองรสการแบบไม่ทันตั้งตัวงานนี้เรียกรอยยิ้มและเสียงฮาจากทั้งคู่เป็นโมเมนต์ใจฟูสุดๆค่ะ
7: เซอร์ไพรส์มากครับขอบคุณอปิ่นแล้วก็พี่ๆทีมงานนักแสดงทุกคนดีใจมากๆครับได้รับพรดีๆด้วย23ครับกลับนิดนึงนะกลับนิดนึง32แล้วครับไม่กังวลครับไม่กังวลยิ่งโตยิ่งแซ่บแน่นอน
8: ยังฟิตตื่นขึ้นมามีความสุขกับการทำงานพร้อมทุกวัน
7: ขอพรครับผมก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความสุขทุกๆวันขอให้พ่อแม่เนี่ยอยู่กับผมไปนานๆแล้วก็ขอให้ตัวเองรวยขึ้นรวยขึ้นนะอันนี้ขาดไม่ได้ขอบคุณมากๆครับรู้สึกดีใจมากๆครับก็สัญญาว่าจะตั้งใจทำงานทุกๆวันตอนนี้อยู่ในกองรสการนะครับก็ขอโปรโมทละครเรื่องรสการด้วยนะครับแล้วก็ตะวันดวงเราก็ใกล้แล้วครับในเดือนตุลาฝากด้วยนะครับ
6: เรียกว่าลูกสาวคนนี้ทำเอาคุณพ่ออย่างจ่าประพันธ์ถึงกับเอ่ยปากชมไม่หยุดสำหรับพี่แฉองอาจดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับโบเมลดาในบทน้ำเพชรลูกสาวของจ่าซึ่งเบื้องหลังพี่แฉขอการันตีแบบไม่มีกั๊กยกนิ้วให้โบเรื่องฝีมือการแสดงหนักแค่ไหนก็พร้อมจัดเต็มเรียกว่าพ่อลุยไหนลูกสาวลุยนั่นอยากให้แฟนๆลุ้นความสัมพันธ์ของพ่อลูกคู่นี้ไปด้วยกันห้ามพลาดที่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
9: ครั้งแรกเลยที่ได้รับบทที่รู้ว่าโบเมลดาเนี่ยมารับบทเป็นน้ำเพชรเนี่ยแล้วเวิร์กช็อปกันวันแรกเนี่ยมันเป็นการละลายพิธีกรรมแล้วผมอยากจะใช้คำว่าผู้หญิงคนนี้มหัศจรรย์มากๆเขาสามารถทำให้ผมเชื่อได้ว่าเขาเป็นลูกสาวผมจริงๆแล้วทุกครั้งที่ไปออกกองอ่ะผมรอที่จะไปเจอลูกสาวคนนี้แล้วก็เคียงข้างไปกับเขาแล้วก็ทุกซีนที่คุณจะเห็นโบเมลดาคุณจะรู้สึกเลยว่าคุ้มค่ามากเพราะว่าเธอจะมีความพิเศษบางอย่างในการแสดงความห้าวความเด็ดเดี่ยวหรืออะไรต่างๆซึ่งทำให้คนดูเพลิดเพลินไปกับขบวนที่จะเข้าไปปราบไอ้เสือสมิงตัวนี้ครับทั้งเรื่อง
6: คนมีความสุขหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองเหมือนสองสาวลีน่ามิวที่ยิ้มทักทายแฟนคลับตั้งแต่เช้าแฟนๆเลยขอจัดใหญ่ให้สองสาวกับขบวนรถตุ๊กๆเหยียบร้อยคันที่มีภาพสวยๆของทั้งคู่แปะท้ายรถพร้อมสตาร์ทที่อาคารมารีนนท์ออกวิ่งทั่วกรุงแบบจึ้งๆใครเจอคันไหนอย่าปล่อยผ่านรีบแชร์รีบแท็กมาอวดกันด้วยงานนี้สองสาวขอมาว่าตัวละครพิมพ์ป่านเป็นอะไรที่ท้าทายและใหม่มากๆโดยเฉพาะหมิวกับบทป่านถึงแม้จะไกลตัวมากแต่ก็เต็มที่ส่วนลีน่าในบทพิมพ์ก็แซ่บปากหลายสุดๆมารอดูความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่าจะเริ่มยังไงห้ามพลาด Peace Love รักได้ใหม่คืนนี้ตอนแรกค่ะ
10: ตื่นเต้นมากค่ะจริงๆไม่เคยเห็นตุ๊กๆคันไหนที่มีหน้าเราอยู่แบบท้ายรถเลยนี่เป็นครั้งแรก
11: คนเหมือนแบบไฮป์กันหมดเลยในช่วงที่แบบซีรีส์จะออนเป็นวันแรกอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นการเหมือนรวมพลังของแฟนคลับลีน่าหมิวทุกบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านฝั่งไทยหรือบ้านฝั่งอินเตอร์แฟนเหมือนเป็นแฟมิลี่เดียวกันจริงๆแล้วก็ชื่นใจที่ได้ลงมาเห็นทุกคนอยู่ตรงนี
10: ้ EP แรกก็จะเป็นเหมือนปูทางอินโทรดักชันว่าเฮ้ยจริงๆพวกเราเจอกันได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นบ้าง
11: ทุกคนก็จะได้เห็นความเป็นพีมแล้วก็ป่าในเวอร์ชันที่อาจจะไม่ได้เห็นใน EP อื่นๆ
10: ก็ฝากซีรีส์เรื่องที่2พวกเราด้วยนะคะ Please Serve รักได้ไหมออนแอร์คืนนี้เป็นตอนแรกค่ะ
11: ถ้าใครขับรถอยู่ในกรุงเทพนะคะแล้วเจอตุ๊กๆเป็นหน้าพวกเราพวกเราเองก็จะได้ชื่นใจค่ะ
5: ไปดูลีน่าหมิวคลั่งรักแบบคุณพีมและป่านใน Please Love รักได้ไหมตอนแรกกันเลยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก BT Studio สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: องนะฮะจากเจ้าของรางวัล Entrepreneur of the Year ครับคุณภัทรินีไตรสุเวทพิวัฒน์ฮะลูกสาวคนเก่งครับของเจ้าสัวภาคภูมิหนึ่งในมหาเศรษฐีแห่งเอเชียครับที่เขาเนี่ยมั่นใจเลย
1: ว่า
0: เธอจะสามารถนำพาธุรกิจของตระกูลก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างแน่นอนครับ

ขอโทษนะคะถ้าฉันเองค่ะคุณคะขอผ้าฉันคืนด้วยค่ะ

0: คนเดียวเหรอคะ
1: ค่ะไม่รับของจากคนแปลกหน้าใช่ไหมอ่ะ
0: แต่เราเจอกันตั้งสองครั้งแล้วผมไม่ใช่คนแปลกหน้าละมึง

0: แต่เป็นผู้หญิงอ่ะระวังตัวไว้หน่อยก็ดีค่ะสมัยเนี้ยรู้หน้าไม่รู้ใจ
1: ยกคุณแหละเป็นคนสมัยนี้หรือเปล่า

0: ระวังตัวทำไมถึงมานั่งมึนๆตรงนี้คนเดียวทำไมไม่ไปนั่งร้านสวยๆที่เปิดเพลงดีๆน่าจะสนุกกว่าตรงนี้ตั้งเยอะ
1: ฉันไม่ชอบอะค่ะฉันชอบนั่งแบบนี้มากกว่าแฮปปี้กว่าเยอะ
0: แปลกเหมือนกันนะมีคนชอบมาพัทยาเพื่อมานั่งฟังเสียงคลื่นไปเรื่อยๆแบบฉันด้วย
1: ฉันชอบมานั่งงูริมทะเลเหมือนกัน
0: นั่งงูๆเลยเหรอ

0: แล้วพรุ่งนี้คุณจะมานั่งงูๆแถวนี้อีกไหม
1: ถ้าเบื่อก็อาจจะมาค่ะขอคิดดูก่อนละกัน
2: งั้นฉันขอไปส่งคุณได้ไหม

0: ไกลใช่ไหมล่ะคะ
1: ยังไม่ได้บอกสักหน่อยว่าไกล
2: น้องจ๊ะน้อง
1: เป็นไรอ่ะ
2: น้องจ๊ะ
0: มันทางผิดอ่ะมันต้องไปทางนู้น
2: น้องครับน้องดึกแล้วนะครับให้พวกพี่สองคนไปส่งหน่อยจ๊ะ
1: เก็บแรงไว้พาพ่อพี่ไปโรงพยาบาลเถอะค่ะ
3: ปากดีแบบนี้สงสัยได้พวกพี่สองคนไปสอนมารยาทในห้องแล้วล่ะจ๊ะ
1: เด็กสะพักปากพวกพี่คงได้ใช้อมเหรียญมากกว่าใช้พูด
2: อีนี่มีสองรอบนะ
4: หายไปไหนวะวิ่งโคตรเร็วเลยอะ
3: ตัวแค่นี้วิ่งไวใช่ไหม

0: อุ้ยเอ้าม
1: ันขาดอ่ะ
0: แล้วคุณจะกลับยังไง
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันเดินได้

0: ตรงนี้ละค่ะมันก็คือที่ที่เรามาเมื่อกี้นี่
1: อืมขอบคุณที่มาส่งนะคะ
0: นี่คุณถ้าพรุ่งนี้ไม่ทำอะไรอ่ะไปหาอะไรสนุกๆทำกัน

0: รอนานไหมคะ
1: ไม่นาน
0: คุณทำงานหนักมากเลยใช่ไหม
1: ดูออกเหรอ
0: คนเหนื่อยอ่ะดูง่ายมาก

ทรายอุ่นใช่ไหมถ้าวิ่งอยู่ตลอดอะและไม่มีเวลาแวะมองข้างทางเลยคุณจะไม่เคยรู้เลยว่าความสุขที่เราได้เห็นและได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามรอบๆตัวมันดีแค่ไหน

0: ณดูเข้าใจชีวิตดีจัง
1: เข้าใจสิคะแต่ก็เลือกไม่ได้ตั้งแต่เด็กฉันวิ่งมาตลอดอะเหนื่อยก็ต้องทำเป็นไม่รู้สึกอะไรจนลืมไปแล้วว่าการได้พักมันเป็นยังไงแต่สองวันนี้คุณทำให้ฉันรู้สึกว่าฉันได้พักจริงๆได้ยิ้มได้หัวเราะได้เป็นตัวเองไม่รู้เมื่อไหร่จะรู้สึกแบบนี้อีก
2: ไม่รู้เมื่อไหร่เลยเหรอ
1: ค่ะฉันไม่รู้ว่ากลับไปต้องเจอกับอะไรบ้าง

0: อย่างน้อยวันนี้คุณก็อยู่ในโหมดพักใช้เวลาตอนนี้คุ้มค่าที่สุดก็พอค่ะ
1: The flowers as you

0: นี่ครั้งแรกเลยนะที่มีคนทำอะไรแบบนี้ให้ฉันอะ
1: ดีใจจังที่ได้เป็นครั้งแรกของคุณนี่ก็ครั้งแรกของฉันเหมือนกันที่ได้ทำอะไรแบบนี้
0: แล้วทำไมคนถึงทำล่ะ
1: ฉันอยากให้คุณมีความสุขมั้งอยากให้คุณมีแรงไปสู้กับอะไรที่ทำให้คุณเหนื่อยฉันไม่อยากให้คุณท้อบางทีข้างบนเขาอาจจะส่งพวกเราลงมาให้เจอกันเพื่อเราหิวใจกันมั้ง
0: ฉันว่าข้างบนจะอยากให้เราเปียกมากกว่านะ
1: โรงแรมฉันอยู่แถวนี้งั้นไปหลบฝนที่ห้องฉันก่อนละกัน

0: ร้อยไม่รู้จักชื่อกันเลยนะคะ
1: ปานค่ะ
0: พีมค่ะ

ไม่ดื่มเหรอคะฉันดื่มไม่เยอะหรอกค่ะแค่จะดื่มเป็นเพื่อนคุณเฉยๆเดี๋ยวฝนหยุดก็จะกลับแล้วค่ะ

0: บรีทสูตรซักด่วน Active Power
1: ทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะ
2: ๆ2,000 พอไหมที่จะทำให้เธออยู่กับฉันแล้วคือ
1: ล้านกว่าล้านกว่าเลยเหรอวะ

0: ที่บ้านเป็นหมอหมดเลยเวลาไปกินข้าวครอบครัวก็จะมีแต่เรื่องหมอ
1: หนูสามารถคุยกับคุณแม่ได้คุณแม่คะหมอบอกว่าถ้าอยากจะได้งานดีนะไปที่สี่แยกห้วยขวาง
2: ไม่คนละหมอกันคนละหมอกันเทคเมียวไทยแลนด
3: ์ก่อนที่จะเป็นมะเร็งเนี่ยอันเป็นไตก่อนที่จะเปลี่ยนไตเนี่ยต้องไปเช็คร่างกายไปเจอที่หลอดอาหาร
4: คุณหมอเคยบอกว่าอยู่ไม่เกิน3เดือนเป็นเพราะว่าการใช้ชีวิตในช่วงวัยรุ่นเกี่ยวไหมคะ
5: เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาล The Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
6: ้โพลิพัทจะให้
7: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อน
8: เราสูญเสียความทรงจำ
9: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
10: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
11: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะคริสมีแฟนหรือยังคะ
12: เตี่ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเตี่ยจะเอาคริสคืนมา
9: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
13: ผมอยากรู้ว่าวันที่จะขึ้นชกนี่มีแผนอะไรคะ
14: ไม่มันเลยพี่ต้องตายกันเป็นคัก
13: ตอนนี้ดอมไม่มีเหตุผลมากๆถ้าดอมเป็นอะไรขึ้นมาฝนจะอยู่ยังไง
15: อยู่ได้สิเพราะดูจากเมื่อวานเนี่ยพี่โอ๊คเขาก็ดูแลฝนดีเหมือนกันนะ
16: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.แฟนตา

0: พิมคิดอะไรอยู่จ๊ะตั้งแต่กลับมาจากทะเลเนี่ยเหม่อบ่อยนะเราอ่ะ
1: เหม่ออะไร
0: ก็ทำไมเหม่อจะมายืนอยู่ตรงนี้ไหมประชุมไง
1: จริงด้วยประชุ
0: ม
2: โครงการนี้จะเป็น destination แห่งใหม่ของเมืองเราจะวางคอนเซ็ปต์ให้พื้นที่สีเขียวเป็นหัวใจของโครงการโรงแรมจะไม่ใช่แค่ที่พักแต่เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ตั้งแต่ก้าวแรกที่เราเดินเข้าไปในโครงการเลยค่ะและถ้าเราทำสำเร็จโครงการนี้จะเป็นแลนด์มาร์คที่จะเปลี่ยนภาพจำของการใช้ชีวิตในเมืองไปเลยค่ะ
3: เก่งมากลูกสมแล้วที่ป้าไว้ใจให้ดูแลโปรเจกต์นี้แต่ก็อย่าลืมนะว่าเราทำโรงแรมเองไม่ได้ลูกต้องหาทางดึงคุณทรงศักดิ์เจ้าของเครือโรงแรมหกดาวมาร่วมลงทุนกับเราให้ได
1: ้ค่ะ
0: นี่คุณทรงศักดิ์อะไม่ง่ายนะมาตรฐานสูงโคตรเรื่องมากโคตรละเอียดถ้าเขารู้สึกว่าโปรเจกต์เรามันไม่เจ๋งนะเขาไม่เสี่ยงด้วยแน
1: ่ถ้าโครงการเราต้องมีเขาพีมก็จะเอาเขามาให้ได
0: ้งานนี้ยากนะแต่จะง่ายขึ้นถ้าเกิดว่ามีตัวช่วยอย่างนางฟ้าจากขับพาราไดซ์แบงคอกเขาว่ากันว่าคุณทรงศักดิ์เนี่ยชอบน้องคนนี้มากเลยถ้าเกิดว่าเราได้เขามาร่วมโต๊ะโปรเจกต์นี้ผ่านแน่ถ้าไม่เชื่อก็ไปดูด้วยตาตัวเองคืนนี้พี่จองโต๊ะไว้ให้แล้ว
4: ผู้หญิงที่เงินซื้อได้

0: ป่านคงจะมีชีวิตดีๆครอบครัวดีๆและถ้าอยากออกไปจากตรงนี้เจ๊ว่าเขาก็เป็นทางออกที่ดีนะป่าน
1: ป่านบอกเจ๊ไปหลายทีแล้วนะคะว่าไม
0: ่ถ้างั้นคืนนี้มีแขก VVIP ด้วยโต๊ะเดิมทำยังไงก็ได้ให้เขายอมควักเงินออกมาให้ได้เยอะๆเข้าใจไหมจ๊ะนางฟ้าของเจ๊

0: ึงจะแต่งงานพยายามล้างภาพยังไงใครๆก็ยังคิดว่าฉันเป็นกะหรี่ไฮคลาสอยู่ดี
1: มีเร็วๆเข้าแขกแล้วมากันหมดแล้ว
2: นางฟ้าต้องอยู่กับผม
1: 500ครั้งที่1 500ครั้งที่2 มีใครให้มากกว่าคุณพจน์ไหมคะ500
3: มึงไปรวยมาจากไหนวะ
4: รวยแต่อย่าไปเสียเงินเลย 35,000 ได้แค่ชั่วโมงเดียวสวยอย่างกับนางฟ้าขนาดเนี้ยเสียเป็นแสนแขนก็ไม่ได้จับหรอก
3: เออทรงอย่างเงี้ยนะเว้ยต้องไปเป็นล้านถึงจะได้
4: แง่แหละผู้หญิงแบบเนี้ยก็ต้องใช้เงินฟาดป่ะวะ
3: เออชนว่ะ
4: คุณดีกว่าครับสักหน่อย
3: โอ้ของเรามีอยู่แล้วคืนนี้นี่
5: นี่ออกไปทั้งหมดเลยทั้ง2คนเลย

0: ที่ไม่ได้อยากจะดื่มพี่จะ
1: พี่ท้อจำกล่องปากไม่ได้หรอคะ
0: เป็นเพื่อนคุยไม่ขึ้นเตียงแต่พี่จ่ายให้ป่ามาเยอะแล้วนะเมื่อไหร่ป่าจะยอมพี่ถ้าป่ายอมพี่เนี่ยพี่จะให้บ้านให้รถให้ทุกอย่างกับป่าแล้วพี่จะเลิกเที่ยวตลอดชีวิต
2: คุณหาอะไรอยู่หรอคะ
3: ฉันอยากเจอนางฟ้าฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่

0: อะไรเข้าตาก็ไม่รู้ค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ดูให้นะ
2: พอไหมที่จะทำให้เธออยู่กับฉันทั้งคืน
1: นี่เข้าใจอะไรผิดป่ะเขาประมูลกันจบไปแล้วคืนนี้ป่าต้องอยู่กับผม

0: เดี๋ยวค่ะคุณจะไปไหนคะ
1: ฉันจะซื้อ 2,000 ดื่มให้นางฟ้าอยู่กับฉัน
2: ไม่ได้แล้วเจ๊ผมประมูลนางฟ้าไปแล้วและกระจายไปหมดแล้วด้วย
1: 2,000 ดื่มไม่อยากได้หรือโง่แยกไม่ออกระหว่าง500ดื่มกับ 2,000 ดื่มอันไหนมันมากกว่ากันที่ไม่ตอบเพราะมันน้อยไปใช่ป่ะงั้น 5,000 ดื่มแล้วอยู่กับฉันทั้งคืนตกลงไหม

0: ีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า
1: ถ้าฉันจะเอาเธอฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร
2: ่ฉันไม่เคยขายตัวให้ใคร
1: คุณเก็บเงินคุณไปซื้อคนอื่นเถอะเพราะเงินคุณซื้อฉันไม่ได
3: ้ When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline
4: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ประสานกลูตาโกลประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
5: ไอ้โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
6: าสิไว้เฉยที่ลืน
5: พี่หลุดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
7: เรียวปากเสานี้รวมร้านเด็ดย่านสุรวงศ์บางรักเริ่มที่ร้านส้มตำขวัญใจชาวออฟฟิศไปต่อที่ร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่มีมากกว่า100ไส้ปิดท้ายกับอาหารเวียดนามสูตรต้นตำรับเตรียมเซฟพิกัดได้เลยนะคะ
8: เราจะบอกกิจเสมอเลยว่าเอาที่ตัวเองมีความสุขที่สุด
9: คิดว่าไอซ์จะรับดอกไม้ไหมก็คิดว่าไอซ์จะรับดอกไม้เหมือนกัน
10: Love Roulette Reality
11: นางไม้พายทะเลออกมาทักทาย
12: คุณเป็นใครอ่ะไอ้เข้ามาทำไมในบ้านผม
13: อย่าโลภจนตายเป็นทรัพย์ใดๆเป็นของตน
14: รอยต่อไม้ตรงนี้เหมือนเป็นช่องลับเลยอ่ะทำไมถึงมีของพวกนี้อยู่ในถ้ำยังกับเคยมีคนอยู่ที่นี่มาก่อน
15: หินแตกแล้ว
16: ชิ้นที่หนึ่งว่า
0: อุบัติรักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี 20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายเซนซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารแบทไทมีแพคคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
19: โอเลยได้ไหมเจ
20: ๊แกจะไปกับเขาจริงๆหรอป่าน
19: ก็อยากได้เงินเขานี่เจ๊โอนได้ยัง
20: ที่รีบๆเนี่ยพ่อแกกแล้วใช่ไหม
19: คราวที่แล้วที่มันสอบแม่ป่านก็ปิดไปให้แล้วทำไมพ่อต้องไปกู้พวกมันด้วยไม่บอกป่านนะจะไปกู้พวกนอกระบบทำไม
21: มึงไม่ต้องมาสอนกูแล้วมึงเนี่ยไม่ต้องมาทวงบุญคุณกับกู

0: คนที่มีบุญคุณคือกูไม่ใช่มึง
1: ป่านไม่ได้มาทวงบุญคุณแค่บอกว่าถ้ามีอะไรอ่ะก็ให้บอกป่านอย่าไปกู้บุญนอกระบบ
0: เพราะกูไม่อยากใช้เงินสกปรกของมึงไง
1: ไม่อยากใช้แต่ก็โทรมาขอตลอดพ่อไม่สบายพี่มีเงินใช้ไม่พอพี่ขอยืมเงินสัก 200,000 ไปดาวน์รถอะไรแล้วก็ป่าน
0: ป่านนี่มึงด่ากูเหรอ
2: ใจเย็นๆพี่ลูกมันเหนื่อยมันก็แค่อยากระบาย
1: ป่านไม่ได้ระบายป่านพูดความจริงถ้าเงินป่านมันสกปรกอ่ะวันหลังก็อย่าโทรมาให้ป่านใช้หนี้ให้สิ
0: พี่ดิ
1: พี่จ๋า
2: พี่อย่าทำอะไรลูกเลยนะ
0: ไอ้ลูกอกตัญญูมึงจำได้ไหมที่บ้านกูจนชิบหายเนี่ยเพราะมึงแม่มึงเนี่ยเอาเงินไปรักษามึงทุกบาททุกสตางค์ไม่ไงเด็กขี้โรคอย่างมึงเนี่ยคงไม่มีชีวิตรอดมาด่ากูแบบนี้หรอกทำไมมึงฟังไม่ได้เหรอฮะวันนี้มึงหาเงินได้กูขอเงินมึงนิดๆหน่อยๆเนี่ยมึงด่ากูเหรอ
2: พี่ใจเย็น
3: เฮ้ยไหนว่าเงินมึงบอกจะให้กูวันนี้ไง
0: กำลังหาให้อยู
3: ่มึงพูดแบบนี้มา3วันแล้วเงินอยู่ไหน
1: ขอเวลานิดเดียวนะพี่เดี๋ยวหนูรีบหามาให
3: ้เฮ้ย
1: อย่า
3: เมื่อเอาไงช่วยเมียมึงไหมถ้าไม่ใช้นี่วันนี้กูยิงแม่

0: ถ้าพรุ่งนี้เงินไม่มานะมึงเตรียมจัดงานศพได้เลย
1: แม่ไม่เป็นไรนะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะหาเงินมาให้แม่

0: นี่พ่อแม่เห็นแกเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่หรือไงวะ
1: เจ๊โอนมาเหอะป่านต้องรีบคืนเจ้าหนี้ไม่มีเวลาแล้ว
2: ขอบคุณค่ะ
3: ทำไมไม่ออกมาอีก

0: ก่อนจะออกมาได้ทำไมเมื่อกี้มันยังไม่ถึงใจเหรอ
1: เปล่า
0: ตะกี้500ดื่มยังนัวกันขนาดนั้นฉันจ่ายตั้ง 5,000 ดื่มคงทำได้มากกว่านั้นนะขึ้นรถ
2: คุณจะพาฉันไปไหน
0: ฉันไม่พาไปค่าหรอกนะไปถึงก็รู้เองกินข้าว 35,000 แล้วถ้าขึ้นเตียงล่ะเท่าไหร่ปกติเธอขายเท่าไหร่ถ้าฉันจะเอาเธอฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร
2: ่คุณเป็นอะไรของคุณเนี่ยคุณไม่เหมือนคนที่ฉันเจอวันนั้นเลยอะ
0: เธอก็ไม่เหมือนคนที่ฉันเคยเจอวันนั้นเหมือนกันที่ทะเลทำตัวเหมือนเด็กใสเด็กเอ็นเอาอะไรมาใส่แค่เงินถึงมาทำได้ทำเป็นอาชีพแล้วบอกไม่เคยเธอนี่มันมืออาชีพจังเลยนะ
2: คุณกำลังเข้าใจฉันผิดฉันไม่เคย
0: ผิดยังไงเพราะฉันจ่ายเธอล้านกว่าเธอก็

0: นี่ไงที่เล่นตัวอยู่เนี่ยจะอัพราคาเหรอจะเอาเท่าไหร่บอกฉันมาสิจะเอาเท่าไหร่บอกฉันมา
1: ฉันกลับดีกว่า
0: จะไปไหน
2: ปล่อย
0: ไม่ปล่อยบอกมาสิจะเอาเท่าไหร่บอกฉันมาสิ
2: พิม
0: บอกราคามาแล้วถอดเสื้อผ้าหรือต้องให้ฉันช่วย
2: ฮะ
0: ต้องให้ฉันช่วย
2: คุณนิ่มคุณนิ่มคุณฟังให้ดีนะฉันไม่เคยขายตัวให้ใครคุณเก็บเงินคุณไปซื้อคนอื่นเพราะเงินคุณซื้อฉันไม่ได้

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ไม่เอาคนนี้ได้ปะ
2: ต้องคนนี้
3: คนนี้ไม่ได้จริงๆเลยค่ะคุณพิม
1: ที่นี่มีอะไรที่เงินซื้อไม่ได้
4: ก็คงหิวเงินจนแบบนี้ทุกคน
5: หิวเป็นไรอ่ะ
6: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
5: ไม่มี
7: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
8: คุณแม่ปอชลทิชา
9: หินพง
10: ษ์ไพศาลส่องไปทุกเน็ต
11: ต่อต่อใช่ไหมเขาจะไม่รู้จักเลยนะว่าผมคือยิมทัตทูฮันเลอร์เขาจะคิดว่าผมคือแบบประหลาดขนุนที่เล่นเถียง
12: ทะเลาะกันเรื่องอะไรอีกนี่กัน
13: โอ้โหอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราจะไม่ได้ถ่ายต่อแล้วนะ
14: เราเคยรถชนเมื่อหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
15: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
16: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
17: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
15: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
18: ้เตรียมเปิดศึกเกมการแข่งขันด้วยศาสตร์แห่งการทำนายการพยากรณ์และพลังลี้ลับแห่งจักรวาลThe Power ศึกทรงพลัง4ตุลาคมนี
19: ้โพลิพัทจะให้
20: ฉันจะลงโทษเธอเหมือนนางทาสโคตรฐานที่เธอทำหน้าฉันพัง
21: ป๊าดกล้ามกูเนี่ยแทบจะทะลุเสื้อเลยนะคะ
22: พอประมาณนะครับ
23: ดาวเคียงเดือนคืนพรุ่งนี้ 20:25 น.
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ื่อคืนเป็นไงบ้างเขาว่าไงบ้างเนี่ยเล่าให้ฟังดิ
1: ยังไม่ได้คุย
0: เอ้าแล้วที่บอกว่าเรียบร้อยคืออะไรอ่ะ
1: ไม่เอาคนนี้ได้ปะ
2: ไม่ได้
1: ทำไม
2: ต้องคนนี
1: ้เอาคนอื่นเหอะคนนี้เล่นตัวอยากอัพราคา
2: วงในเขาบอกมาว่าคนนี้ต้องเป็นนางฟ้าขับพาราไดซ์เท่านั้นคนอื่นโนและฉันรู้ว่าเตชินเนี่ยก็ต้องการคุณทรงศักดิ์เหมือนกันระวังเขาจะได้นางฟ้าไปก่อนแกนะอย่างแกแค่เด็กเป็นคนเดียวเนี่ยเอามาไม่ได้เหรอ
3: มาบ่อยๆได้เพราะว่าคืนนี้ก็มีโชว์เหมือนกันเจมีโชว์ทุกอาทิตย
0: ์
3: ทุกอาทิตย์เลยและเด็กเจเนี่ยคัดมากับนั้นไว้มาลองดูนะ
4: ปานอยู่ไหน
3: คุณพิมพ์สวัสดีค่ะ
4: ฉันมาหาปาน

0: ขอโทษด้วยนะคะคือวันนี้ป่านโดนแขกจองตัวไว้ทั้งคืนเลยค่ะ
1: เขาให้ได้เท่าไหร่ฉันให้ได้มากกว่า
0: คนนี้ไม่ได้จริงๆเลยค่ะคุณพิม
1: ที่นี่มีอะไรที่เงินซื้อไม่ได้
0: แต่คืนนี้ไม่ได้จริงๆค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะ
1: ฉันจะรอ
0: ทั้งคืนเลยนะคะ
1: ฉันว่าง

0: ค่ะแค่ลูกหนูไม่รู้จะเลี้ยงดีไปทำไมพีม
1: สวัสดีค่ะ
0: พ่อไม่มาด้วยเหรอ
1: กำลังตามมาค่ะ
0: โตขึ้นก็สวยเหมือนแม่เลยนะ
2: แม่ที่ขายลูกให้ภาคอ่ะนะใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู
3: ้พีม
1: ป้า
0: สวัสดีค่ะพี่ภาค
3: คงอยู่ทานข้าวด้วยไม่ได้นะครับมีประชุมด่วนไปลูกเดี๋ยวพ่อพาไปกินร้านเดือน
0: คงกลัวลูกรู้ละมั้งว่ามีแม่เป็นหิวเงิน
1: สิ่งก็คงหิวเงินเป็นแบบนี้ทุกคน

0: มาทำงานกับฉัน
1: ก็บอกแล้วไงไม่ทำ
0: จะขายตัวเป็นคนตาย
1: อยู่กับฉันที่นี่คืนนี้
0: เขาพาอยู่หรือเปล่าแฟนสามีผัว
1: คุณมาทำอะไรที่นี
2: ่เขามาช่วยเคลียร์นี่ที่บ้านเราทั้งหมด
0: เธอไม่มีสิทธิ์เอาของฉันไปหากินตัวเธอเป็นของฉันแล้วก็ห้ามไปเอากับคนอื่นเด็ดขาดถ้าฉันไม่อนุญาต
3: สนับสนุนโดย Allianz อยุธยา
4: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
5: เด็กเจนใหม
6: ่เขาเที่ยวกันยังไง
7: โอ๊ยทีวีของพี่เนี่ยให้เราใส่แว่นนี้ก่อนใส่ปุ๊บว้าว
8: แว่นเกียร์อะไรปะเนี่ย
9: อาทิตย์นี
10: ้
9: ยังอาทิตย์นี้พบกับความสนุกและความฮา
11: ของตั๊กบริบูรณ์จันเรืองและ
9: มัดดี้มัดดี้อยู่นี่
12: ผมชื่อตาครับมาดาม
13: แพทย์เนตรักนี้มีหาทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
14: ไอ้หงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งรีบพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่
15: า
14: ก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
16: าสิไว้เฮ้ยนี่เลื่อน
14: พี่หยุดสวิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
16: อะไรทำอะไรฮะพี่ดำพี
17: ่คุณมาดูแลคดีนี้เหรอครับผมเคยทำคดีนี
18: ้แล้วคุณพอจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี
19: ้พี่โคตรรักฝนเลยนะกลับมาพบกันใหม
3: ่สองหัวใจ

0: ันทร์อังคาร 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามความคืบหน้าคดีหัวสว.มีเอกสารหลุดพยานรายหนึ่งขอกลับคำให้การตำรวจยึดทรัพย์อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาเอกว่า700 ล้านบาทกลุ่มฮูตียึดชายฝั่งทะเลแดงในเยเมน

0: ้าปุ๊บนิ้วไปเนี่ย
1: แต่ตัวนี้จะตายแล้ว
0: เป็นหมูย่าง
2: สู
0: ด
2: เป็น
0: หม
2: ู
0: ย
2: ่
0: าง
1: ใส่เบื้องหลังไปเยอะๆเพราะหน้าจอมันไม่ใช่แบบนี้มันจะอู้ว้าวเบื้องหลังคือที่สเปค
0: โนชูการ์โอลี่ปัจจัยยังเชียร์กินเอาค่ะ
3: ไปบ้านไหน
4: ร่มยังไงกี่โมง
1: ไม่เห็นหรอพี่ดีอ่ะ
4: ฉันต้องแบบไม่เห็น
1: แอบตัวนั้นมีพี่เป้าเห็น
4: อยากลงไปในน้ำตอนนี้แล้วก็นอนได้นะชอบนอน
1: ใน
4: ริ
1: มกับว่าน้ำ
4: ได้นอนได้ในท้องวัน
5: ตื่นแล้วใช่ไหม
1: แล้วแอนแอคชั่นวางดีเดี๋ยวเอาไมค์มันต้องปิดสายเอาไว้เอาไว้เอาไว้ดีไม่เท่เลยมาพร้อมกล้องแอนแอคชั่น
0: ตั้งแต่ถ่ายพีซเริ่มมานะหนูสู้มากเลยนะทุกคิวอะคิวนี้เป็นคิวที่หนูแบบไม่สู้เลยคือตอนแรกแบบพี่ยาอู้ดูเที่ยวทะเลกับห้องดื่มไวน์จบกลับบ้านนอนกลับมาฉันว่าใครอยากมาเคาะห้องฉันนะคะฉันจะตึ๊ก
1: ชู้ชาวไหน
4: โอ้ no
1: มาแอคชั่นเสื้อมาพร้อมกล้องแอนแอคชั่นผู้หญิงคุณฟังให้ดีนะฉันไม่เคยขายตัวให้ใครเก็บเงินคุณไปซื้อคนอื่นเพราะเงินคุณซื้อฉันไม่ได้
6: เวนาทีฉันสักคำว่าเธอทำยังไงแล้วลองต่อยังไงไง
4: คุณป้าสวัสดีค่ะพี่ทีสวัสดีค่ะเอ้ยพี่ฝันสวัสดีค่ะ
0: เออทักทายทุกคนก่อนที่จะออกนี
7: ้ลูกบอย
0: สิเพราะว่าเขาเป็นแปลกไม่มีใครทักเลย
8: สวยมาก
9: เสิร์ฟอาร์เสิร์ฟ
4: จะใส่ยาพิษปะเนี่ย
0: ใส่สน
4: ี
0: จะได้ตื่นตื่น
2: เออกินปุ๊บกินปุ๊บดีดปั๊บ
0: ชอบเลยเหรอ
4: เพ
0: ื่อ
4: น
0: ที่
4: เขาชอบเลยนะ
0: จีบไม่ทิ้งเลย
4: จีบไม่ทิ้งเลยไม่
1: ม
4: ีที่
1: ย
4: ่
1: าง
4: ตั้งอยู่ใ
1: ช่มันไม่มีที่เหยียบย่างไม่มีที่เหยียบ
2: นี่นี่ล่าซิ่งไปป้อนเนี่ยวิ่งไม่ทันมอบหน่อย
1: กลับมาแล้ว
2: ปึ๊บ
1: เอาจริงปั่นยากเว้ย
4: รอแป๊บนึงว่ามาล้างแ
1: ค่ไหนล้างไปแข็งเยอะโค้งมากกว่า
4: ไม่สบายนะลำจะลำจบใครรอด
0: ไม่กินกุ้งหรอ
1: ไม่
0: ก
1: ินเหล่าอะไร
4: ไม่กินกุ้งหรอ
1: ไม่กินกุ้งหรอต้องเหมือนที่ขนาดนั้น
0: ก็ดีเอาชิมนี้ก่อนไปแล้วนะ
4: โอเค
0: ค่อยๆเล่นนะ
1: โอเค
0: ค่อยๆเล่นนะสาวโอเคตอนรัดผมอ่ะหมวยตอนรัดผมรู้สึกนะมีความเขินนิ
1: ดๆโอ้ยเดี๋ยวเปล่าไปโอเคไปแล้วนะ
4: เหมือนผิวแล้วก็นั่นแหละ
1: เดี๋ยวแกะได้นะ
9: แล้วคนโสดจะอยู่อย่างไร
1: มีคนแกะกุ้งให้กินหรือยังคะ
0: เดี๋ยวคุณเรื่องนี้ได้ไ
4: หมฉันนักก็แกะให้เขาฉันแกะให้กิน
1: ไม่ได้แกะถ้าฉันไม่ติดมันผงแต่ก็สามารถได้
4: ทีมต้องแบบทำพวกนี้ไม่เป็นนะเพราะว่าไม่เคยขี่จักรยาน
1: ต้องแก้คำจักรยาน
4: งั้นก็โยนไปเลยแล้วกันจักรยาน
7: ได้กินโชว์
1: จักรยานลง
2: เฮ้ย
1: อันนี้หมิว
4: เดี๋ยวต้องท่านี้นะต้องอย่างนี
7: ้คือเล่นปล่อยจริง
1: ขาไปฉันชื่อปังฉันชื่อปังปุ๊บยกย่างไปติ้งโ
4: อ้ยเย็นมาก
1: จากก่อนนี่เหรอ

0: โหงตำนานสมิงแห่งเขาขวางวิญญาณร้ายที่แฝงกายในร่างสัตว์สุดคลั่งเตรียมพบความสยองที่กำลังจะกึกก้องขึ้นอีกครั้งถึงเวลาที่ต้องเริ่มออกล่าก่อนที่ความชั่วร้ายกำลังจ้องขย้ำไม่เลือกหน้าม
1: าสิไว้สวยที่เลื่อน
0: พี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์สัมผัสภารกิจโหดสุดสะพรึงบนจอยา IMAX
2: ดีน่า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีน่า

ี้กกต.ยึดบรรทัดฐานให้ศาลฎีกาชี้ขาดคดีหัวสว.ขณะที่มีเอกสารหลุดพยานคดีหัวสว.รายหนึ่งขอกลับคำให้การอ้างถูกบังคับใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยตำรวจสอบสวนกลางยึดทรัพย์อดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาเอ๋กว่า700ล้านบาทพบแผนประทุษกรรมตั้งมูลนิธิเถื่อนรับโอนเงินก่อนส่งต่อเข้าบัญชีตัวเองแล้วออกใบอนุโมทนาบัตรปลอมในชื่อวัดตำรวจจับเจ้าหน้าที่ DSI 2คนหลังมีหลักฐานแอบอ้างสามารถช่วยเหลือสอบบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้เรียกรับจากผู้สมัครสอบ701รายรวมเป็นเงิน55ล้านบาทหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันการพูดคุยยังคงอยู่และส่งสัญญาณถึง BRN ให้มาร่วมออกแบบการแก้ปัญหาร่วมกันกลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนสร้างความวิตกและส่งผลกระทบต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันและสินค้าโลกบริเวณช่องแคบบับเอามันเด็ด

0: ัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับ3มิติศุกร์ที่11กันยายนคืนนี้เราเริ่มกันที่ความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เสพเมถุนและยักยอกเงินของวัดวันนี้เจ้าหน้าที่พบหลักฐานว่ามีการโอนเงินบริจาคของวัดเข้าบัญชีตัวเองโดยไม่มีเงินในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวครับทำให้มีทรัพย์สินเงินทองกว่า700ล้านบาทส่วนสีกาคนสนิทจากคนล้มละลายก็กลายเป็นคนรวยผิดปกติอย่างรวดเร็วโดยทั้งสองยังคงให้การปฏิเสธติดตามความคืบหน้าในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับ
1: ด้วยวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจากวัดที่เคยเป็นสำนักฟันดาบในอดีตแต่ปัจจุบันเจ้าอาวาสใช้ความศักดิ์สิทธิ์มาเป็นสถานที่ปลุกเสกวัตถุมงคลโดยมีคนมีชื่อเสียงนักการเมืองข้าราชการทหารตำรวจพากันเป็นลูกศิษย์พิธีปลุกเสกและการให้เช่าวัตถุมงคลจึงเป็นรายได้หลักของวัดจากการตรวจค้นกุฏิยึดทรัพย์สิน215ล้านบาทเงินสด138ล้านบาททองคำแท่งและรูปพรรณ 1,066 บาทยังมีพระเครื่องและโฉนดที่ดินรวมทรัพย์สินกว่า700ล้านบาท
2: มันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริง
1: ความสัมพันธ์กับนางสาวปุญญวีหรือสิกาเอเริ่มจากปี2550สิกาได้เข้ามาเป็นโยมอุปถากหลังจากนั้นได้พัฒนาความสัมพันธ์จนเป็นสิกาคนสนิทจากเป็นคนล้มละลายในปี2562ปี2565กลับรวยขึ้นมาโดยไม่มีเหตุผลไม่ทำมาหากินมีบ้านซื้อด้วยเงินสด2หลังทรัพย์สินมีถึง215ล้านบาทเพราะไม่ว่ารายได้จากการปลุกเสกเหรียญจตุคามหรือเหรียญเหนือดวงเงินทำบุญของวัดเจ้าอาวาสได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ทั้งหมดและอำพรางเงินด้วยการโอนเข้ามูลนิธิวันโชติที่ยังไม่ได้รับการอนุญาตสุดท้ายถอนออกและโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองทั้งหมดและผ่องถ่ายให้สีกาด้วยการซื้อบ้านสองหลังที่ปทุมธานีในชื่อบุตรสาวของสีการถยนต์หนึ่งคันเงินในบัญชี5ล้านบาทเงินสดกว่า3ล้านบาททองคำ90บาทซุกซ่อนอยู่ในบ้าน
3: ในไทม์ไลน์ทางคดีเราพบมีการเข้ามาอยู่ที่วัดประมาณปี2550เป็นโยมอุปถัมภ์ดูแลวัดอยู่เรื่อยมาผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาที่มีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไหมว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ปลดล้มละลาย2565 3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าไม่เมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนคำตอบก็จะตอบได้ว่าเหมือนกับพี่นักข่าวที่ถามครับถ้าท่านมีครอบครัวท่านรักผู้หญิงท่านก็อยากจะดูแลผู้หญิงที่ท่านรักทรัพย์สินเงินทองต่างๆจากญาติโยมก็ไหลไปสู่หญิงอันเป็นที่รักก็นำไปสู่การดำเนินคดี
1: สอดคล้องกับเพื่อนบ้านของสิกาเอบอกว่าส่วนใหญ่สิกาเอไม่ได้มานอนค้างที่บ้านจะมีบรรดาและบุตรสาวกับสามีที่เลิกลากันไปแล้วอาศัยอยู่โดยบรรดามักใส่ทองหลายบาทให้ชาวบ้านเห็นเป็นประจำส่วนเพื่อนร่วมงานของสิกาเอซึ่งขณะนี้บวชเป็นพระบอกว่าสิกาเอเคยเป็นดีเจเมื่อหลายปีก่อนพูดจาดีมีเสน่ห์แต่ขณะนั้นมีปัญหาถูกจับเรื่องปลอมปุ๋ยและกำลังตั้งครรภ์
4: เมื่อก่อนนั้นน่ะผมเป็นคฤหัสถ์อยู่ผมไปบ้านเพื่อนแถบบางปะหันแล้วพอดีน้องเขาเปิดร้านขายปุ๋ยอยู่แถวบางปะหันเป็นบริษัทปุ๋ยหรือเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนปุ๋ยก็เลยรู้จักกันแล้วก็เคยได้คุยกันเห็นหน่วยการคดีเขาอยากมาทำงานด้วยเขาถามว่าพี่ทำงานอะไรก็บอกพี่เป็นดีเจผมก็เลยพาน้องเขามาอยู่กับผมมาทำงานด้วยกันแล้วผมก็ค่อยฝึกเขาไปช่วงเป็นดีเจ เขาพูดจาดีรูปร่างหน้าตาเขาดีแฟนคลับเขาเยอะผมตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าใช่เขาไหมพอดูรูปไปรูปมาแล้วมันคล้ายมากแล้วพอดีมีพี่ๆบางท่านเขาโทรมาเขาบอกว่าใช่น้องเอ๋ใช่น้องเอ๋ผมไม่อยากให้มาทำลายศาสนากันแบบนี้เลยส่วนตัวก็คือส่วนตัวเขาส่วนสงฆ์ก็คือส่วนกลุ่มใหญ่ก็ไม่เกี่ยวกันก็สงฆ์ของอยุธยาเรามันเป็นที่บุคคล
1: ส่วนประวัติก่อนบวชของนายโชติเคยเป็นร่างทรงและหมอดูมาก่อนและจากการสอบสวนก่อนถูกควบคุมตัวไปฝากขังยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตำรวจคาดว่ามีเครือข่ายอีก 2-3 คนอีกทั้งการเข้ามาปลุกเสกวัตถุมงคลของชาวต่างชาติหรือชาวจีนมีการเช่าเกรงกำไรจะเข้าข่ายฟอกเงินให้กับธุรกิจสีเทาหรือไม่จะมีการตรวจสอบต่อไปสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
5: หลังจากการสอบปากคำและตรวจค้นในกุฏิและที่พักของศรีกาคนสนิทแล้วตำรวจนำตัวทั้งสองคนไปขออำนาจศาลฝากขังและก็คัดค้านการประกันตัวนะครับโดยหลังจากที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามคุมตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้ต้องหาคนที่1และนางสาวปุญญวีหรือศรีกาเอผู้ต้องหาที่2ไปฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางภาค1จังหวัดสระบุรีเจ้าหน้าที่นำตัวทั้งสองไปฝากขังเมื่อเวลา 14:04 น.ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1มีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังครั้งแรกมีกำหนด12วันนับตั้งแต่11กันยายนถึง23กันยายนโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีอัตราโทษสูงที่จะต้องสอบสวนเส้นทางการเงินและขยายผลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าถ้าปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108/1วงเล็บ2และวงเล็บ5จึงอนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาทั้งสองและยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็นำตัวทั้งสองไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีครับ

0: ักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้าตำรวจเจ้าหน้าที่วิสามันฆาตกรรมผู้ต้องหา2คนจากกรณีโจมตีจุดตรวจบูเกซามีนะครับในขณะเดียวกัน3มิติพูดคุยกับหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้คนใหม่นะครับส่งสัญญาณไปถึง BRN นะครับ
1: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: เข้าพรรษานี้วินัยจะเลิกเล่าก
4: ินด้วยกันก่อนดีเพื่อน
3: เข้าสู่พื้นที่อันตรายทันทีครับหลบไปได้อย่างสวยงามโอ้โหวินัยเก็บแต้มสุขภาพไปได้ครับงดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
5: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
6: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักหยด
5: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
6: ใหม่ Breeze สูตรซักหยด
7: ดื่มนมแคลเซียมสูง
8: แคลเซียมเพิ่มขึ้น 97%
9: ต้มนม Carnation UHT
10: มีความคืบหน้าจากเหตุคนร้ายที่โจมตีจุดตรวจบูเกซามีที่ระแงะนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมนี้ครับทำให้ทหารเสียชีวิต5นายจากการติดตามกลุ่มคนร้ายตลอดกว่า2เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะการปิดล้อมเทือกเขาตะเวล่าสุดเจ้าหน้าที่วิสามัญฆาตกรรมคนร้าย2คนนะครับซึ่งพบว่ามีหมายจับ9หมายส่วนการรับศพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีญาติและประชาชนมาร่วมละหมาดฮายัตรอรับศพท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผลการตรวจค้นในพื้นที่พบปืนรวมไปถึงอุปกรณ์ในการพักแรมเจ้าหน้าที่ยึดไว้เป็นพยานหลักฐานนะครับผลจากปฏิบัติการปิดล้อมเทือกเขาตะเวเพื่อกดดันไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงของฝ่ายความมั่นคง3ฝ่ายในพื้นที่ตำบลบูเกตอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสจนเกิดการปะทะกับกลุ่มสมาชิกกองกำลังติดอาวุธเมื่อ9กันยายนที่ผ่านมาและเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่จนสามารถนำร่างผู้เสียชีวิต2รายนะครับที่ถูกวิสามันฆาตกรรมลงมาที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตคือนายอูเซงเจ๊มิงและนายอูเซงมามะเจ้าหน้าที่สืบทราบและมีเบาะแสว่ามีความเชื่อมโยงกับเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดถล่มจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อ22กรกฎาคมและลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันปตท.ที่อำเภอระแงะเมื่อ10มกราคมผลการตรวจค้นบนเทือกเขาตะเวพบของกลางที่ตรวจยึดมาได้หลายรายการเช่นอุปกรณ์ประกอบระเบิดแสวงเครื่องสารตั้งต้นและส่วนผสมต่างๆระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบใส่ไว้ในแป๊บเหล็กทรงกลมปืน M16 กระสุนปืน M16 พร้อมแมกกาซีนกระเป๋าเป้สะพายเสื้อผ้าเครื่องยังชีพในป่าเปลและอื่นๆซึ่งลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นการผูกเปลนอนกับต้นไม้สามารถเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเคลื่อนไหวไปตามที่ต่างๆได้สะดวกในระหว่างการส่งศพให้ญาติที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและพันตำรวจเอกนรินทร์ช่วยสุขผู้กำกับสภ.เกาะสภ.เจาะไอร้องและนายเอกวิทย์จันทวงศ์นายอำเภอเจาะไอร้องได้แสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตโดยมีญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายและประชาชนเดินทางมาที่โรงพยาบาลเจาะไอร้องกว่า300คนเพื่อรับ

0: ศพไปประกอบพิธีทางศาสนามีการละหมาดฮายัดขอให้เกิดสันติสุขและขอความยุติธรรมให้กับผู้เสียชีวิตด้วยท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้ารายงานผลการตรวจสอบประวัติของ2ผู้ต้องหาที่ถูกวิสามันฆาตกรรมพบว่านายอูเซงมามะอายุ46ปีมีหมายจับ6หมายเช่นจากเหตุปะทะบนเขาบ้านไอคิสอำเภอจะแนะเมื่อ1มิถุนายนปี59เหตุบุกยึดโรงพยาบาลเจาะไอร้องเมื่อ13มีนาคมปี59เหตุระเบิดและยิงตำรวจสภ.เจาะไอร้องเมื่อปี61เหตุปะทะในปี63ส่วนนายอูเซงเจ๊มิงอายุ37ปีมีหมายจับ3หมายในคดีลอบยิงและวางเพลิงในพื้นที่อำเภอจะแนะในปี61เหตุยิงและระเบิดกองร้อยทหารพรานที่4513ตำบลบงอำเภอจะแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี65และเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจสถานที่เกิดเหตุพบฐานกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบนเทือกเขาตะเวเมื่อปี67ด้วยนะครับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถ้านับเฉพาะเหตุการณ์ปล้นปืนมาถึงปีนี้ก็22ปีแล้วนะครับและมาถึงสถานการณ์รุนแรงล่าสุดในช่วง2เดือนที่ผ่านมากระบวนการพูดคุยสันติภาพเพื่อจังหวัดชายแดนใต้ก็ตั้งมาแล้วก็มีการพูดคุยหยุดเป็นช่วงๆไม่ต่อเนื่องและถือว่าไม่ได้คืบหน้าอย่างที่ควรจะเป็นนะครับสามมิติได้พูดคุยกับนายธนัทสวนนานนหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้คนใหม่ยืนยันนะครับว่าการพูดคุยยังคงมีอยู่แต่ว่าชะลอไปหลังเกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีและได้ทำหนังสือสอบถามไปที่ BRN แต่ยังไม่มีคำตอบกลับมารวมทั้งมาเลเซียก็อยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่แต่ได้มีการติดต่อสื่อสารถึงการพูดคุยรอบใหม่ที่มีการปรับวิธีในการพูดคุยถึงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาร่วมกันโดยเฉพาะรูปแบบของการบริหารจัดการที่ต้องยอมรับว่ามีการปกครองตนเองและการแบ่งแยกดินแดนนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วครับหัวหน้ากระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขคนใหม่ขอส่งสัญญาณไปถึงกระบวนการ BRN ว่าหัวใจสำคัญในการพูดคุยรอบใหม่จะมาชวนกันให้ออกแบบการบริหารจัดการนโยบายแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกันทุกฝ่ายติดตามในรายงานคุณธปณีเอศรีชัยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: วันนี้นะคะขอมาพูดคุยกับท่านหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดแถบภาคใต้นะคะ
2: ท่
1: านธนัทสวนานนท์สอบถามก่อนว่าการพูดคุยเพื่อสันติสุขชายแดนใต้ยังมีอยู่ไหมคะ
2: มีครับยังมีอยู่นะครับให้ตอบยาวๆก็คือว่าพอช่วงที่เกิดเหตุการณ์ที่ระแงะนะครับเราก็ถามไปว่าอยู่ๆคุยกันอยู่ดีๆนะครับก็อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีทิศทางที่จะไปกันได้ดีก็มีการเกิดก่อเหตุการจริงการก่อเหตุในภาคใต้เป็นเรื่องที่มักจะเกิดขึ้นอยู่แล้วตามจังหวะที่เอื้ออํานวยแต่การก่อเหตุถึงมีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เลยต้องถามกันก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณคิดอะไรอยู่หรือคุณจะมีมาตรการอะไรมากดดันเราเพิ่มถึงต้องก่อเหตุหนักขนาดนี้ก็เลยทําจดหมายถึงเข้าไปการที่มีจดหมายไปถามก็เท่ากับการชะลอการพูดคุยไปโดยปริยายแต่ไม่ได้หมายความว่าการพูดคุยหรือการติดต่อสื่อสารกันจะไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยผมก็มีจดหมายไปถึงเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นการสื่อสารยังมีต่อกันนะครับแต่การพูดคุยเนี่ยก็ต้องเริ่มมันอีกครั้งหนึ่งผมก็ได้รับสัญญาณนั้นมาจากทางฝ่ายรู้เหมือนกันว่าอาจจะมีการเปลี่ยนตัวผู้อำนวยความสะดวกเราก็เลยอาศัยสองจังหวะนี้แหละประสบกันก็คือหนึ่งมีการก่อเหตุถึงกับเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ของเราถึง5คนนะครับเป็นเหตุอุกชะกันกลางเมืองเลยนะครับอันที่สองก็คือว่ามีข่าวการเปลี่ยนแปลงผู้อำนวยความสะดวกอยู่แล้วก็เอาสองอันนี้มาเป็นเหตุในการที่เราต้องชะลอการพูดคุยไปก่อนระยะหนึ่งนะครับนี่ก็ยังสื่อสารกันอยู่ยังติดต่อตลอดเวลาน
3: ายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่าการพูดคุยกับขบวนการ BRN ยังมีอยู่แต่ชะลอไปหลังเกิดเหตุโจมตีที่จุดตรวจบูเกซามีเมื่อ22กรกฎาคมซึ่ง BRN ไม่ได้ตอบจดหมายที่สอบถามไปและในห้วงที่ผ่านมามาเลเซียอยู่ระหว่างการแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่แต่ยังมีการติดต่อสื่อสารเพราะปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า22ปีที่ผ่านมาต้องหาทางออกด้วยการพูดคุยซึ่งยังไม่ถึงขั้นต้องรีเซ็ตกระบวนการใหม่แต่ปรับวิธีการโดยจะพูดคุยกับทุกกลุ่มและชวนตั้งคำถามว่าต้องการนโยบายในการบริหารจัดการจังหวัดชายแดนภาคใต้แบบไหน
2: ผมชวนคุณถามไปดีคิดย้อนหลังถ้าเราสองคนเป็นผู้ถูกปกครองอะไรที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจ

0: บ้างคือนโยบายที่มันเหมาะสมกับที่เราอยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับอาจจะอยากจะใช้ชีวิตแบบไหนอยากเรียนหนังสือแบบไหนอยากจะมีสิทธิ์มีเสียงแบบไหนอันนี้ผมว่าเราทำแล้วล่ะมาตลอดแต่อาจจะไม่ต้องมาทบทวนหรือว่าเราทำไมถึงการเกิดก่อเหตุยังอยู่เขาทำไปเพื่ออะไรถ้าสื่อสารอย่างเดียวเราเขาสื่อสารว่าอะไรอันนี้ก็มาตีความกันเราพอจะถอดรหัสได้บ้างเหมือนกันแต่ถ้ามีการพูดคุยเกิดขึ้นเลยตัวต้องไปปิดสนามก็ไล่จับไล่ปราบกันต่อไปก็เป็นปัญหาปรับปรุงก็คือว่าพอเกิดเหตุปุ๊บเราก็ไปไล่ปราบไล่จับบุกขึ้นป่าขึ้นเขาไล่ยิงกันออกมาเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าเขาเป็นประชากรเป็นพลเมืองของเราเหมือนกันการที่เราต้องสูญเสียพลเมืองก็ดีสูญเสียเจ้าหน้าที่รัฐก็ดีเนี่ยมันควรจะต้องเกิดเหตุแบบนี้อีกหรือไม
1: ่
0: นะครับก็เลยมาชวนคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ถูกปกครองอะไรก็ตามที่เราอยู่แล้วเราสบายใจนี่คือสิ่งที่นโยบายของรัฐควรจะมุ่งตรงนั้นมากกว่าผมก็เลยจะชวนเบียร์นักคุยในครั้งหน้าว่าเรามาออกแบบกันดีไหมว่าถ้าคนที่ถูกปกครองอยากจะอยู่ด้วยความสบายรัฐต้องคุยนโยบายยังไงบ้างในการแก้ปัญหาของพวกเขาน
1: ายธนัทย้ำว่าการพูดคุยครั้งต่อไปหัวใจสำคัญอยู่ที่การร่วมกันออกแบบการบริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ซึ่งต้องยอมรับว่าการปกครองตนเองและการแบ่งแยกดินแดนเป็นไปไม่ได้แล้วแต่จะเลือกวิธีการแบบไหนที่ไม่ใช่การนำการยุติความรุนแรงมาต่อรอง
2: ดังนั้นตอนนี้ของเราชัดละเห็นแบบนี้แล้วฝ่ายอีกฝ่ายนึงที่จะมาคุยด้วยยังเป็น
0: เต็มโต๊ะเหมือนเดิมยังเต็มโต๊ะเหมือนเดิม
2: แต่ยังเป็น BRN
0: ใช่ครับแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่าอาจจะมีกลุ่มเพราะตอนนี้ก็ภูโลก็มาแถลงการแล้วซึ่งผมไม่ปฏิเสธนะผมรับทุกกลุ่มผมคุยทุกกลุ่มแต่ขอทยอยคุยขอทยอยผมเริ่มคุยแล้วน
2: ะ
0: ผมเริ่มส่งคนไปคุยทั้งกลุ่มอื่นๆแล้วล่ะแต่ไม่ใช่มาขึ้นโต๊ะเหมือนสมัยโบราณก็คือทุกฝ่ายแล้วมันจบยากเอาทีละกลุ่มก่อนแต่ผมเชื่อว่าภายใต้แนวคิดว่าเราจะ define ระบบนโยบายการบริหารจัดการพื้นที่ภาคใต้อย่างไรร่วมกันเนี่ยมันน่าจะคุยกันง่ายขึ้นก่อเหตุต้องก่อเหตุไปล่ะก็คือต้องยอมฝ่ายความมั่นคงต้องเข้มแข็งก่อเหตุก็ต้องปราบปรามจับกุมคุยก็คุยไปแต่ถ้าบอกว่าผมคุยอยู่คืออยู่เพิ่งปราบปรามได้ไหมผมไม่มีใครยอมนะครับเราคงไม่ปล่อยให้คนผิดลอยนวล
2: ดังนั้นสิ่งที่จะคุยกันต่อก็คือเรื่องของนโยบายการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะใต้การบริหารจัดการที่เหมาะสม
0: ก็จะคุยกับผมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จะโยนเรื่องนี้ให้คุยกันเพราะจะมาคุยว่าหยุดยิงอ่ะคงไม่คุยแล้วล่ะมันเชยละคุยเรื่องหยุดยิงก็ยิงอยู่เลยนะครับหรือคือถ้ารับปากก็ทำไม่ได้อ่ะผมว่าก็ไม่มีใครมีเครดิตทั้งฝ่ายเขาฝ่ายเรา
2: แต่ถ้าหลักการของทาง BRN นี่ถามต่อไปนะคะถ้าเขายังยืนยันว่าเขาอยากคุยเรื่องการปกครองตนเองการปกครองพิเศษอะคะ
0: ก็คุยจะชวนตั้งคณะทำงานเลยเอาไหมอ่ะฝ่ายคุณฝ่ายผ
1: ม
0: ฝ่ายนักวิชาการของไทยตามมหาลัยมาช่วยกันคุยเลยอะดีไซน์ร่วมกันเอาคนที่ไม่มีหมายจับมานั่งคุยกันนะเดี๋ยวเอาคนมีหมายจับมานั่งคุยก็ไปคุยที่ปีนังที่มะละกาก็ได้งั้นเนี่ยผมว่าคนที่ยอมรับผมว่าคนที่มาเป็นผู้แทนมาคุยกันบอกว่าอ่ะเบียร์บอกว่าอาจารย์คุณนี่เก่งผมชอบขอมาร่วมได้ไหมบอกโอเคคุณอยู่ในสังคมเราได้เปล่าแต่ว่าอันนี้เป็นตัวแทนหรือเปล่าเป็นนายหน้าหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดเยอะ
1: นายธนัทเปิดเผยว่าระหว่างรอทางมาเลเซียตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่จึงขอส่งสัญญาณต่อการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปยังทุกฝ่ายว่าจะร่วมกันวาดภาพการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับพื้นที่ร่วมกันอย่างไรทัปนีศรีชัยข่าว3มิติรายงาน
3: และล่าสุดวันนี้ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารระดับสูงออกมานะครับซึ่งหนึ่งในนั้นมีตำแหน่งสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชายแดนภาคใต้ก็คือพลโทนราธิปโพยนอกย้ายจากแม่ทัพภาคที่4นะครับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับโดยพลตรีชาคริตอุจจรัตน์อุจจรัตนะนะครับจากรองแม่ทัพภาคที่4ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4แทนนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PAก้าวเข้าสู่ปีที่66อย่างแข็งแกร่งนะครับพร้อมประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ Powering Every Life นะครับชูเทคโนโลยี AI แล้วก็พลังงานสะอาดยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าไทยสู่มาตรฐานสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทั่วประเทศติดตามในรายงานนี้ครับ
4: นายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนา PEA ครบรอบ66ปีภายใต้แนวคิด66ปีแห่งความไว้วางใจกฟผ.เติมพลังให้ทุกชีวิตเพื่อมุ่งสู่บทบาทผู้ให้บริการพลังงานแห่งอนาคตก้าวสำคัญของ PEA ในปีนี้คือการ

0: ยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าไปสู่ระบบสมาร์ทกริดและกริดโมเดิร์นไนเซชันเพื่อรองรับเทรนด์พลังงานโลกทั้งโซล่ารูฟท็อปรถยนต์ไฟฟ้า EV และ Data Center โดยมีการนำระบบกักเก็บพลังงานหรือ BESS เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความมั่นคงสูงสุดนอกจากนี้ PEA ยังเดินหน้ากลยุทธ์ AI Goals นำปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในทุกภาคส่วนตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลโครงข่ายไปจนถึงการบริการประชาชนเพื่อความแม่นยำและรวดเร็วพร้อมทั้งพัฒนา Energy Trading Platform รองรับการซื้อขายพลังงานสะอาดในยุคใหม่ที่เป็นธรรมและโปร่งใสสำหรับด้านสังคม PEA ยืนยันว่าไฟฟ้าต้องเข้าถึงทุกคนโดยเร่งขยายระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำกินโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงพลังงานในส่วนของงานบริการประชาชนสามารถเข้าถึงความสะดวกผ่านดิจิทัลทั้ง PEA Smart Plus และ PEA E-Service ที่จัดการได้ครบตั้งแต่ชำระค่าไฟไปจนถึงการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและรับใบเสร็จแบบอิเล็กทรอนิกส
1: ์การให้ประชาชนคนไทยมีไฟฟ้ามีแสงสว่างมีเรื่องของเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับการเตรียมการรองรับโครงข่ายเรื่องของสมาร์ทกริดในการรองรับเรื่องของไดเรคPPAที่จะเกิดขึ้นในการซื้อขายไฟฟ้าเสรีที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้นะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เลยมีโครงการที่จะลงทุน เกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทกริดเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าเรื่องของสมาร์ทมิเตอร์หรือเรื่องของโมบายสับสเตชันเรื่องของแบตเตอรี่ Energy Solid รวมทั้งเรื่องของ IE Forecast แล้วก็เรื่องของ EV Station ต่างๆเป็นต้นนะครับการไฟฟ้าจะต้องมีการปรับตัวมีการเตรียมแพลตฟอร์มในการซื้อขายไฟฟ้าหรือ Direct PPA ที่จะเกิดขึ้นโดยการพัฒนาเรื่องของ TPA Platform นะครับหรือEnergy Trading Platform ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมรองรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ตลอด66ปีที่ผ่านมาความไว้วางใจของประชาชนคือรากฐานสำคัญและต่อจากนี้ PEA จะต่อยอดด้วยนวัตกรรมเพื่อให้พลังงานไฟฟ้าเป็นมากกว่าความสว่างแต่เป็นพลังที่สร้างโอกาสและศักยภาพให้กับเศรษฐกิจไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
2: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราตามต่อคดีสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งวันนี้มีการจับกุม DSI 2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในขณะเดียวกันเราก็ตามต่อคดีหัวสวนะครับวันนี้ปรากฏว่ามีเอกสารหลุดออกมาว่ามีพยานบางคนขอกลับคำให้การนะครับอ้างว่าถูกข่มขู
3: ่สนับสนุนโดย Nescafe Brand and Brewหมดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีจากสสส.
4: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาไซมิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอลเซรั่มวิตามินซีแบบขวดละซองลองเลยจากการ์เนียร
5: ์รับชุดไหนดีครับ
6: เอาชุด
7: ออสตางา
8: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัวซีเครตสุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
9: ้ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนม Carnation UHT
10: หอม
11: อะไร
10: ผัวอยาก
11: ขั่ว
12: ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
13: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
14: เด
13: ี
14: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
15: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
14: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
15: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่
16: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
17: แค่10บาท

วันจันทร์นี้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องมีมติในคดีหัวเลือกสว.นะครับแต่วันนี้ก็มีเอกสารพยานในคดีหลุดออกมาว่ายื่นขอกลับคำให้การโดยอ้างว่าถูกข่มขู่ล่อลวงให้ซัดทอดพรรคภูมิใจไทยโดยยืนยันว่าไม่มีโพยหัวจริงท่ามกลางกระแสข่าวที่ออกมานะครับว่าอาจจะมีการสั่งฟ้องเหลือเพียง8คนจาก229คนนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวคดีทุจริตเลือกสว.นะครับเมื่อมีการเผยแพร่เอกสาร

0: โดยไม่ระบุต้นทางระบุว่าพยานปากสำคัญรายหนึ่งที่ยื่นขอกลับคำให้การต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเอกสารดังกล่าวนั้นระบุว่าพยานรายนี้เคยให้การไว้ครั้งแรกเมื่อ17ตุลาคม2568ก่อนจะยื่นหนังสือขอกลับคำให้การถึงประธานกกต.เมื่อ29ถึง30ตุลาคมปีเดียวกันและยื่นบันทึกกลับคำให้การต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI อีกครั้งหนึ่ง31ตุลาคมแต่เพิ่งจะมีการเผยแพร่เอกสารชุดนี้สู่สาธารณะในช่วงนี้ซึ่งเป็นจังหวะใกล้กันกับที่กกต.จะวินิจฉัยคดีพอดีในเอกสารนั้นพยานระบุว่าถูกบุคคลไม่ทราบชื่อที่อ้างว่ารู้จักคนในรัฐบาลข่มขู่และล่อลวงให้เปลี่ยนสถานะจากผู้ต้องหามาเป็นพยานโดยให้การตามบทที่กำหนดไว้ล่วงหน้ายืนยันว่าความจริงแล้วไม่มีการจัดทำโพยหัวเลือกสว.ตามที่เคยให้การไว้คำให้การเดิมเป็นเท็จและเชื่อว่ามีพยานอีกหลายคนที่ถูกจัดฉากให้การในลักษณะเดียวกันพร้อมไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นในเรื่องนี้ไว้ด้วยข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นคำกล่าวอ้างฝ่ายเดียวจากพยานนะครับซึ่งไม่มีการพิสูจน์ว่าคำให้การครั้งใดเป็นความจริงคำให้การใดเป็นเท็จขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตจากบางฝ่ายว่าอาจจะเป็นความพยายามลบล้างพยานหลักฐานเดิมก่อนวันวินิจฉัยของกกต.ก็เป็นได้สำหรับคดีหัวเลือกสว.นั้นคณะกรรมการไต่สวนชุดที่26ซึ่งทำงานร่วมกับ DSI เคยสรุปสำนวนกว่า 90,000 หน้าเห็นควรสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด229คนแบ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา138คนส.ส.รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องกับภูมิใจไทยอีก21คนแต่ล่าสุดมีรายงานว่าฝ่ายเลขาธิการกกต.เสนอสั่งฟ้องไปเพียง8คนเท่านั้นโดยให้เหตุผลเรื่องพยานหลักฐานไม่เพียงพอซึ่งการกลับคำให้การของพยานรายนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลดังกล่าวด้วยรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งให้ความเห็นผ่านรายการถกไม่เถียงว่าเอกสารกลับคำให้การของพยานในคดีหัวสว.ที่หลุดออกมามีเพียง3ใน50คนที่กลับคำให้การซึ่งไม่ควรจะส่งผลต่อการตัดสินใจของกกต.เพราะหน้าที่กกต.ไม่ใช่การตัดสินว่าคำให้การนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ควรส่งไปให้ศาลพิจารณาตัดสินปกติแล้วการตัดสินคดีนอกจากจะใช้พยานบุคคลแล้วยังมีการใช้หลักฐานอื่นๆประกอบด้วยการกลับคำให้การของพยานไม่กี่คนอาจจะไม่ได้มีผลต่อรูปคดีถ้ามีพยานหลักฐานอื่นที่ค่อนข้างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีเอกสารหลักฐานหลายหมื่นหน้าประกอบไปด้วยครับทั้งหมดนี้ก็ต้องจับตานะครับว่ากกต.จะมีมติออกมาทิศทางใดวันที่14กันยายนนี้ท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายนะครับว่าผลการวินิจฉัยนั้นอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญต่อความเชื่อมั่นในกระบวนการตรวจสอบการเลือกตั้งของประเทศครับส่วนเรื่องคดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโกงสอบนะครับในเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.ปปป.ก็ร่วมกับสำนักงานปปช.และสำนักงานปปท.ขยายผลสืบสวนจับกุมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษบุรีเอสไอ2รายในคดีที่เรียกรับเงินคดีโกงสอบท้องถิ่นอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการสอบแข่งขันบรรจุเป็นราชการท้องถิ่นได้มีหลักฐานการรับเงินมัดจำจากผู้เข้าสอบ700กับอีก1คนนะครับเป็นเงินถึง55ล้านบาทครับโดยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีประสงค์เฉลิมพันธ์ผู้บังคับการปปป.นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.พันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการปปท.และนายชัยวัฒน์ทองเกษมผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษของปปช.ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2คนในคดีโกงสอบท้องถิ่นพันตำรวจโทสิริพงษ์บอกว่าวันนี้เป็นการขยายผลจากข้อมูลผู้เกี่ยวข้องทางคดีนายประวิตรจารุรัชกุลหรือนายกเฮงทำให้เจ้าหน้าที่ได้เปิดปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องโดยเข้าจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ DSI 2รายซึ่งเกี่ยวข้องเป็นตัวกลางในการเรียกรับชักจูงและใช้อิทธิพลส่วนตัวในการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าเป็นการขยายผลจากการจับนายกเฮงและได้ข้อมูลบางส่วนในการสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐานทั้งพฤติกรรมแล้วก็เส้นทางการเงินจนศาลออกหมายจับเจ้าหน้าที่ DSI 2รายและมีการตรวจค้นบ้านและคอนโดมิเนียมของผู้ต้องหาด้วยพลตำรวจตรีประสงค์ปมบอกว่าจากการออกหมายจับนายกเคงและนางนภพรก็ได้นำพยานหลักฐานสำคัญเข้ามอบให้พนักงานสอบสวนโดยพฤติการพบว่านายกเคงนำเงินที่ได้ไปส่งมอบให้ผู้ต้องหา2คนที่เป็นเจ้าหน้าที่ DSI ก็คือนายอิทธิพลและนายอนุรักษ์และทั้งสองคนดำเนินการไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ DSI ทำในนามส่วนตัวในการไปเรียกรับเงินโดยเป็นเงินถึง55ล้านบาทพร้อมรายชื่อผู้สมัครสอบ701รายเฉลี่ยรายละประมาณ 100,000 บาทในการวางมัดจำก่อนซึ่งในรายชื่อนี้มีทั้งผู้ได้รับการบรรจุจำนวนหนึ่งและจำนวนหนึ่งไม่ได้รับการบรรจุซึ่งเป็นที่มาที่ทำให้นายกเฮงได้รับการทวงเงินและออกนอกพื้นที่และนำไปสู่การขยายผลจับกลุ่มทั้งสองราย
1: ทั้งสายของหลานของนายกเฮงเนี่ยมีความสัมพันธ์กับทางตัวเจ้าที่ DSI คือท่านหนึ่งเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่นของศรีสะเกษนะครับก็เลยมีความเชื่อมกันแล้วก็พาไปหานายกเฮงเพื่อให้ช่วยหาเด็กให้ครับหลักฐานสำคัญก็คือเป็นกรณีที่นายกเฮงเนี่ยนำเงินที่ได้รับจากเด็กเนี่ยไปส่งต่อไปส่งมอบให้กับตัวผู้ต้องหา2ท่านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ DSI นะครับคือรายที่1ก็คือคุณวิกเตอร์รายที่2จะชื่อว่าดร.ต่อแต่ต้องกราบเรียนพี่น้องว่าทั้ง2ท่านเนี่ยดำเนินการโดยไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ DSI นะครับทำในฐานะของส่วนตัวก็คือไปเรียกรับเงินเพื่อจะไปให้เจ้าหน้าที่นะครับ
0: ส่วนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าการขยายผลคดีทุจริตสอบเข้ารับราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลังจากตำรวจดำเนินคดีกับ DSI 2รายนี้แล้วนะครับว่าผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การปฏิเสธขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานจากการตรวจค้นบ้านพักและคอนโดพบเอกสารสำคัญทางคดีจำนวนหนึ่งโดยอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมและขณะนี้คดีในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจากเดิม1คดีก็ขยายเป็น5คดีแล้วและถ้าพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปซึ่งการทำงานร่วมกันกับปปท.และปปช.จากนี้ถ้าพยานหลักฐานไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินคดีเพิ่มเติมเป็นคดีที่6ที่7หรือที่8โดยยืนยันว่าจะดำเนินการตามพยานหลักฐานและบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเกี่ยวพันกับบุคคลระดับใดส่วนกรณีเงิน55ล้านบาทพลตำรวจตรีจรูญเกียรติบอกว่าต้องติดตามว่ามีบุคคลใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลไปถึงต้นสายของขบวนการ
2: ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเชื่อมสำคัญในการที่จะเรียกรับเงินนะครับจากหัวสายต่างๆนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็ได้รวบรวมพยานฐานตรงนี้ไว้ส่วนหนึ่งแต่ในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ยังมีประโยชน์ต่อการสืบสวนเรื่องนี้อีกตรงนี้เราขอสงวนไว้นะครับก็เป็นเรื่องที่กลุ่มคนพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องโดยเป็นตัวการในการที่จะนำเงินไปมอบให้กับผู้ที่กระทำเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทุจริตครับ
0: เลขาธิการปปท.เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ได้ร่วมกับบก.ปปป.แถลงผลการยึดทรัพย์ในคดีนี้พร้อมกับระบุว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ปปท.ดำเนินการอย่างเด็ดขาดในการขยายผลจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตโกงข้อสอบโดยให้ประสานงานทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในวันนี้เป็นเพียงปฐมบทของการดำเนินคดีเนื่องจากยังมีบุคคลที่ต้องขยายผลและดำเนินการอีกจำนวนมากหลังจากนี้ปปท.จะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในลักษณะนี้ขึ้นอีกและปปท.จะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเด็ดขาดนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าวันนี้เป็นวันรำลึก25ปีเหตุการณ์9/11ในสหรัฐอเมริกานะครับในขณะเดียวกันปัญหาตะวันออกกลางมีปัญหาหนักขึ้นมาอีกจุดหนึ่งเพราะว่าล่าสุดนี่ฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้บุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์ตลอดชายฝั่งทะเลแดงครับ
3: LifeWorks ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
4: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำและทีมงานมืออาชีพ16

0: ัศจรรย์ทรงคุณค่าประเพณีไทยลือนางไกลเพื่อทุกดวงใจบนผืนแผ่นดินไทยในผืนแผ่นดินทองสำนึกดีสังคมดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียดต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้กลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบุกยึดพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนไว้ได้เกือบทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งสร้างความวิตกกังวลกับผลกระทบที่จะมีต่อเส้นทางขนส่งทางทะเลที่นั่นนะครับทั้งน้ำมันแล้วก็สินค้าของโลกบริเวณช่องแคบบับอัลมันเดบนะครับซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้ช่องแคบฮอร์มุสนะครับโดยหลังจากที่กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองโมคาซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของเยเมนไว้ได้เมื่อวานล่าสุดกองกำลังฮูตีก็รุกคืบเข้าควบคุมเกาะเพริมที่ตั้งอยู่ระหว่างช่องแคบบับอัลมันเดบในทะเลแดงได้ทั้งหมดในวันนี้ข่าวการบุกยึดเกาะเพริมของกลุ่มฮูตีได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกซึ่งก่อให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบการเดินเรือและการค้าของโลกเพราะว่าการบุกยึดเกาะเพริมนี่ทำให้ฮูตีที่อิหร่านให้การสนับสนุนสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือและทางเข้าออกของทะเลแดงไว้ได้อย่างเบ็ดเสร็จโดยช่องแคบบับอัลมันเดบนี่ถือเป็นเส้นทางการค้าและส่งออกสินค้าที่เชื่อมระหว่างเอเชียและยุโรปที่สำคัญไม่แพ้ช่องแคบฮอร์มุสนะครับแต่ว่าโฆษกกลุ่มฮูตีออกมาระบุนะครับว่าการเดินทางของเรือพาณิชย์นานาชาติยังคงปลอดภัยแต่ก็ย้ำคำขู่ว่าจะพุ่งเป้าโจมตีเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเท่านั้นและเตรียมประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้สื่อท้องถิ่นในเครือกลุ่มฮูตีรายงานว่ากองทัพซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มสนามบินที่เมืองโมคาเพื่อสกัดการขยายกำลังของกลุ่มฮูตีนะครับโดยซาอุดิอาระเบียต้องพึ่งพาเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงในการส่งออกน้ำมันเป็นหลักนะครับหลังจากที่สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้อิหร่านปิดเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและท่าทะเลแดงตกอยู่ในภัยคุกคามเพิ่มอีกจุดหนึ่งจึงทำให้ทางเลือกในการขนส่งพลังงานของซาอุดิอาระเบียนั้นตกอยู่ในภาวะวิกฤตครับประชาชนและผู้นำระดับสูงทั้งอดีตและปัจจุบันของสหรัฐได้เข้าร่วมพิธีรำลึกวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม 9/11 เพื่อไว้อาลัยกับผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นเกือบ 3,000 คนนะครับชาวอเมริกันทั้งประชาชนทั่วไปและบุคคลระดับประเทศทั้งอดีตและปัจจุบันของสหรัฐซึ่งมีทั้งรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์และอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้ง4คนก็คือจอร์จ ดับเบิลยู บุชซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีขณะเกิดเหตุวินาศกรรมอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานายกเทศมนตรีสุรานมัมดานีและสมาชิกครอบครัวผู้เสียชีวิตมารวมตัวกันที่กราวซีโร่อนุสรณ์สถาน 9/11 แห่งชาติสหรัฐในย่านแมนฮัตตันในวันนี้เพื่อร่วมรำลึกวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมที่กลุ่มผู้ก่อการร้ายจี้เครื่องบินโดยสารพุ่งชนอาคาร World Trade Centerอาคารเพนทากอนและตกกลางทุ่งนาในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อ11กันยายนปี2001ซึ่งทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเกือบ 3,000 รายนะครับบรรยากาศพิธีรำลึกปีนี้ยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีการยืนสงบนิ่งรำลึกถึงวินาทีที่เครื่องบินโดยสาร2ลำซึ่งถูกผู้ก่อการร้ายกลุ่มอัลกออิดะพุ่งชนตึก World Trade Center ทีละลำจนเกิดระเบิดและก็ไฟลุกไหม้ก่อนที่อาคารทั้งสองหลังจะพังถล่มลงมาขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตจะขึ้นอ่านรายนามผู้บริสุทธิ์ทั้ง 2,977 รายที่เสียชีวิตในนิวยอร์กวอชิงตันดีซีและเพนซิลเวเนียรวมถึงรายชื่อผู้เสียชีวิตอีก6รายจากเหตุการณ์วางระเบิดตึก World Trade Center เมื่อปี1993ด้วยส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางไปเข้าร่วมวันครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรมที่อาคารเพนทากอนซึ่งเป็นอาคารสำ

งานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ1ใน3จุดที่ถูกกลุ่มก่อการร้ายโจมตีนับเป็นปีที่2แล้วนะครับที่ประธานาธิบดีทรัมป์ร่วมรำลึกวันสำคัญนี้ที่เพนทากอนครับ3มิติคืนนี้ลาท่านด้วยการแสดงโดรนเป็นรูปตึกแฝดเหนือท้องฟ้าในยามค่ำคืนที่นครนิวยอร์กของสหรัฐรำลึก25ปีเหตุวินาศกรรมครั้งใหญ่ในสหรัฐนะครับโดยเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเมื่อ11กันยายนปี2001โดยใช้โดรนทั้งหมด 2,971 ลำซึ่งก็เป็นตัวแทนผู้เสียชีวิตจากเหตุวินาศกรรมในคราวนั้น3มิติคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ

0: ครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ฝ่าพระราหูสะท้อนแสงเป็นประการตกลงบนพื้นแสงสมุทรก้มลง
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นเสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น
2: พระราหูช่วยพาเรากลับไปที่เกาะกาวินด้วย

0: ข้าไม่รู
1: ้แล้วยังไงต่อคะ
0: ได้ข่าวว่าผู้หญิงคนนั้นเสียสติไป
1: ฮะนั่นแล้วเด็กอะ
0: นับตั้งแต่วันนั้นข้าก็ไม่ได้ข่าวเด็กคนนั้นอีกเลย

0: เด็กไม่ตายเหรอคะ
1: แน่นอนอยู่แล้วไม่งั้นป่านนี้ข้ายังจะให้เจ้าช่วยหาทำไมอีกล่ะ
0: อีไม่ถูกนะท่านบอกก็ไม่ได้ข่าวคราวของเด็กแล้วทำไมรู้ว่าเขายังไม่ตายล่ะ
1: จากนั้นสองปีข้าก็ได้พบชุยหัวเข้า
0: ชุยหัวสาวที่ท่านให้นางอุ้มเด็กไปคนนั้นน่ะเหรอ
1: พอนางอุ้มเด็กไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลย
0: นางคงไม่ได้ทิ้งเด็กลงเขาต้องช่วยเด็กไว้แน่เลย
1: ข้าไม่รู้หรอก
0: ถ้าไม่รู้เหรอ
2: ตอนนี้ข้ามีสองทางให้เดินหนึ่งคือบอกที่อยู่เด็กคนนั้นให้รู้ส่วนอีกทางหนึ่งไม่ต้องพูดคงรู้แก่ใจแล้วสินะ
3: หุยยินเ

0: เหรอคะแล้วท่านก็ปล่อยให้นางฆ่าตัวตายต่อหน้าเหรอ
1: เป็นบ่าวไม่ซื่อสัตย์สมควรตายอยู่แล้ว
0: งั้นก็สมใจท่านหมดเสี้ยนหนามแล้วนี่ทำไมยังต้องให้ตามหาเด็กคนนั้นอีกอ่ะ
1: ข้าให้เจ้าช่วยหาคนไม่ได้ให้มาวิจารณ์ข้านะ
0: คือข้าก็ไม่ประกาศวิจารณ์ท่านหรอกเพียงแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านลงทุนลงแรงให้ข้าช่วยตามหาคนด้วยล่ะ

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
7: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
7: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
4: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินค
0: ือ
1: น้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
1: เลย
0: ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่มั้ยคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
0: ะ
1: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: คื
1: ออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
0: ้
1: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับ

0: คอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซ
1: ึ่
0: งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
1: เ
0: หี่ยวถูกจริงท
1: ุ
0: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมาตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
1: ้
0: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
1: ได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแฝกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
1: วอร์ม
0: แล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
0: ้
1: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข
0: ้
1: มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ท
0: ั
1: ้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันม้าเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: งอ
1: ันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต
0: ่
1: ว
0: ัน
1: นี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
1: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ๆนี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช
1: ้
0: เองเลยเราให
1: ้
0: ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซม

0: ทำผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันไม้อย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนคอมเทคยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค่ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์

0: ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: Maca is a root vegetable that has been used for centuries as a natural remedy for various ailments. It is a root native to the highlands of Peru. This root comes from the same family as turnips, carrots, parsley, and celery. Also, it is related to other similar foods such as chia seeds and cacao beans. Recent studies have shown that maca may offer a range of health benefits, including improved energy levels, sexual function, and fertility.Maca can be incorporated into your diet as powder, supplement, or extract. Watch this video to learn more about the health benefits of maca and how you can add it to your diet. 1. Maca roots help increase stamina, strength, and endurance. Maca roots are used in various products to increase stamina, strength, and endurance. In one study, maca root was found to increase the ability of athletes to perform endurance sports while reducing fatigue.Also, it was found that maca root improved the ability of athletes to perform strength-based sports such as weightlifting and bodybuilding. These roots can be very beneficial if you are interested in working out and building your body. 2. Maca root can improve sexual function, fertility, and hormone balances in men and women. Maca is a natural remedy for women's health. Studies have shown that maca can improve sexual function, energy levels, and fertility in women.Maca helps regulate hormone levels by enhancing testosterone and estrogen balance. Maca can also help to reduce PMS symptoms and improve fertility. Maca roots can also serve as a natural remedy for men's sexual health. These roots improve sexual function, energy levels, and fertility in men. A study published in the Journal of Sexual Medicine showed that men given maca experienced a substantial increase in libido.The researchers noted that the effects were similar to testosterone replacement therapy. 3. Maca is known to have an anti-aging effect on the body. It is due to a compound known as macamides, which help reduce plaque and improve overall health. This compound has also been found to help reduce the risk of heart disease. If you are interested in improving your overall

0: for centuries in South America to treat joint pain, menstrual cramps, and other conditions. A recent study published in the Phytotherapy Research found that maca root extract may help joint pain. It's because maca root contains a group of compounds called isoflavonoids. These compounds have been linked to helping with pain and inflammation. Maca is one of the best options for you if you want to try a natural treatment for joint pain. I hope you.
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณ เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมอง

สำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า 3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: 5ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วย

0: มีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

0: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
1: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
0: ครับ
1: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
0: เห็ด
1: เชื้อ
0: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
1: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนมันไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
0: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
1: ครบวงจร
0: เห็ดตัวนี
1: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
0: ครับ
1: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
1: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร
0: ์ทิ้งเอาไว้อีก
1: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม่
0: แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
1: ในที่ราบสูงที่เบต
0: ทิเบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
1: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงที่เบตกับชิงไห่เสฉวนสามอันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตนะครับ
1: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ย
0: สูงที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ย

0: ทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะครับ
1: 13ปล้องนะครับ
0: แต่ว่านับยากละ
1: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
0: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
1: ฮะ
0: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
1: 4คู่ครับ4
0: คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
1: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
0: กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
1: ้อันนี้ผม
0: อันนี้เป็นของ
1: ทิเบต
0: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
1: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
0: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะเด่นของเขาก็คือหางจะยาวนะครับนี่คือลักษณะเด่นของของถังเช่าจากเสฉวน
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วนอกจากนี้นะครับมีเสฉวนมีอะไรแล้วนะครับคุณไปซื้อสุ่ม4สุ่ม5 คุณอาจจะโดนแบบนี้มานะครับ
0: อันนี้เป็นแบบ
1: ยางครับ
0: ปลอมกันแบบน่าเกลียด
1: เอายางทำเลยนะครับ
0: ครับ
1: น่าเกลียดมาก
0: แต่เดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะว่ามันก็จับกันได้ง่าย
1: จับกันง่ายขึ้นเพราะยางมันสังเกตสีเสือ
0: มันก็จะมีการปลอมอย่างอื่นเช่นเอาแป้งมาอัดเป็นก้อน
1: นั่นแน่
0: มาอัดเป็นตัวมานั่งเขียนสีเรียนแบบกันเลย
1: ลงทุนกันอย่างนั้นเลย
0: พอต้มเสร็จปั๊บก็กลายเป็นแป้ง
1: ผมว่าตอนนี้กำลังมีคนเข้าใจผิดเรื่องถังเช่ากับไอ้เจ้าถังเช่าตัวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกรวมของพืชสมุนไพรหลายชนิดนะครับมันก็มีถังเช่าโน่นถังเช่านี่ถ้าเราเรียกถังเช่าโดยทั่วไปก็คือจะต้องเกิดจากหนอนชนิดนี
1: ้
0: และเห็ดชนิดนี
1: ้
0: ไปเติบโตแบบนั้นแบบที่
1: เราพูดกันมา
0: ครับถ้าเปิดเรียกทางชื่อวิทยาศาสตร์นะก็คือ Cordyceps sinensis นะครับส่วนถังเช่าอันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นถังเช่าเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคนละ
1: คนละพัน
0: โดยส
1: ิ
0: ้นเชิงเลยมันคือ Cordyceps militaris คนละตัวกันละ
1: คนละตัวละ
0: ซึ่งตัวนี้เนี่ยในจีนเขาจะใช้เป็นอาหารบำรุงได้นะครับ
1: มันก็มีสรรพคุณทางยาเหมือนกัน
0: มี
1: แต่คงไม่เท่ากันกับถังเช่าที่เป็นหนอน
0: กันมาก
1: แต่เป็นเห็ดเหมือนกัน
0: ก็เป็นเห็ดเหมือนกันแต่ไม่ได้เกิดในหนอนถ้าเกิดเป็นแบบนี้ไม่ได้เกิดใน
1: คนไทยเรียกอะไรครับตัวนี
0: ้ถังเช่าสีทอง
1: ถังเช่าสีทองเอาละครับเวลาของเราตรงนี้เราทำความรู้จักนะครับรายละเอียดต้องศึกษากันอีกเยอะครับบอกวันเดียวคงไม่สามารถบอกได้ว่าตัวไหนดีที่สุดตัวไหนเป็นยังไงแต่เอาคร่าวๆให้รู้กันไว้อย่างนี้นะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อถึงวิธีการรับประทานนะครับสาธิตการทานกันดีกว่าครับครับเรามาดูนะครับวิธีการรับประทานถังเช่ากันดีกว่า
0: ครับ
1: เอาอย่างง่ายๆเลยนะครับวันนี้เราคุยกันแบบสบายๆเขาทานกันแบบไหนบ้างครับ
0: อย่างแรกก็คล้ายๆกับโสมเอามาตุ๋นไก
1: ่อ๋อก็ใส่ทุกอย่างเหมือนกับการตุ๋นไก่ทุกประการ
0: กับคราวที่แล้วที่เราตุ๋นไก
1: ่แต่ใส่ถังเช่าลงไป
0: ใส่ถังเช่าครับ
1: ใส่เยอะไหมคราวนี
0: ้ถังเช่าเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ตัวมันไม่ร้อนเพราะฉะนั้นเราจะใส่เยอะหน่อยก็ได
1: ้แล้วรสชาติจะทำให้การตุ๋นนี่เปลี่ยนไหมครับ
0: มันจะต่างกับมันจะมีกลิ่นถังเช่าถังเช่าเนี่ยมันจะกลิ่นบางคนก็บอกออกคาวคาว
1: มีครับมีกลิ่นนะ
0: เหมือนกับเห็ดนะครับพวกกลุ่มเห็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวๆเห็ดนิดนึงก็จะทำให้รสชาติเปลี่ยนไปนิดนึง
2: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: นช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: ก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนไปร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์หรือเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึง นะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
0: แนช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลายสิบช่องจาก

0: ทชีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Cholest Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: จริงแล้วคั่นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fatถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในพวกกล้าไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองทุกนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้น ด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่สามคือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูลิกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้มั้ยคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่า

าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันลำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: าอย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้า

0: นมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
0: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
0: นั้นก็จะเป็นวิธีหนึ่งนะคะถ้าเราไม่อยากจะ expose กับรังสีนะคะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
0: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
0: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
0: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเงี้ย
1: นะคะ
0: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
0: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
0: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: คือตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: คือ
0: คอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก็
0: จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการ

0: ผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต่เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินัลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินัลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินัล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป็นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย
1: ์อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์4
0: อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินัลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: หลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินัลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆค่ะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1770

0: คอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ที่
0: แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร
1: ่
0: างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะ คือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก
1: ็
0: เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: ไขมันอิ่มตัวค
1: ่
0: ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่นยกตัวอย
1: ่
0: างยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจ
1: ีย
0: วด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่ๆ
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะคร
0: ับ ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก
1: ็
0: ค
1: ื
0: ออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส
1: ่
0: วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอ
1: ค
0: ทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคล
1: ื่
0: อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็
1: ม
0: ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือเอ็นอัพสุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเล
1: ือ
0: ดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
1: ค
0: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะคร
0: ับ
1: คอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัล

0: ้าไลโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไลโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญในลิฟวิ่งออยล์นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมลิฟวิ่งออยล์ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิตลิฟวิ่งออยล์ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและลิฟวิ่งออยล์ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อลิฟวิ่งออยล์น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: เก่งจัง

0: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีแรดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti-inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเว ราะฉะนั้นตัวโคคูมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้การท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคูมินซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะ ในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะ
0: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าได้รับความนิยมสูงสุดในฐานะสารสกัดที่บำรุงสุขภาพมีผลดีต่อผิวพรรณกระดูกเส้นผมและเล็บอีกทั้งคอลลาเจนยังมีหน้าที่เชื่อมเซลล์ประสานโครงสร้างภายในร่างกายสร้างความยืดหยุ่นต่อกระดูกทำให้ร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากภายในสู่ภายนอกขับผิวพรรณให้กระจ่างใสเส้นผมดกดำข้อต่อไม่มีเสียงรำคาญใจมีเล็บที่สะอาดแข็งแรงคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่แนทช้อปปิ้ง

อร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
3: ที่เป็นหมอพบทุกวันเนี่ยนะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะวิรู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมเป็นโรคนึงที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหาย
0: ใช่โรคอะไร
3: ต่อมเหลืองบวมก็

0: ทรนด์ตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโลกนี้ค่อยๆห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราค่อยๆดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได
1: ้สาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
2: คุณภาพมาแล้ว
3: ครับ
2: อยากถามว่าสาหร่ายเกลียวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
3: ได้เบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
3: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B1 B2 B6 B12 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเอทเพนโทไทเนทคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
1: รายละเอียดมาก
3: เกลือแร่ก็เยอะใช่มั้ยเกลือแร่เค้าก็มีเด่นก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
2: ์
3: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็อยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่ไม่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเขาเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
3: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีอีกหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะ

เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาออริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลามเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด

ช้อปปิ้งจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: งครีมน้ำมันมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันมา
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันมาต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ TrueSelect ทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยอะคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
7: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
8: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
4: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
1: เลย
0: ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยแหละค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
0: ค่ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันนี้อาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวด นะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซ
1: ึ่
0: งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
1: เ
0: หี่ยวถูกจริงท
1: ุ
0: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
1: ้
0: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้มั้ย
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชม
1: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขน

0: ริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวย
1: เ
0: หลือเกิน
1: เลยใช่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันมา 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยอาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: งอ
1: ันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงเนี้ยคือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
1: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันนี
1: ้
0: คือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์ดบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค่ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: บแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้ง2 อย่างนี้นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซาม

ลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามินอีในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้ครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะมาเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนคนก็ตายด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลอง

ไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทําไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์แต่อย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงๆผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่า Controlled Protective and Anti-Inflammatory Effects of Sesamin อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่2เราอยากดูซิว่าตกลงนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่2นะครับ inhibitory effects of sesamin on humanosteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclast เซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก control protective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมหน้าข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่2ที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสติโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamin attenuates VEGFA induced angiogenesis via inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอ้หลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลยสามงานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับEffects of sesamin on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytes ทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะ Sesamin protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstancesthrough modulating P38 and JNK signaling pathways อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครกลีออนของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอ้ไมโครกลีออนเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่
เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้5งานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesamin stimulate osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่า osteoblast นะครับเซลล์ osteoblast เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ osteoclast เมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ osteoblast เนี่ยเวลาได้เซซามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันเนี้ยผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครเกลียลที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamin อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่าโปรแกรมเซลล์เดสไลแกนด์1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น triple negative breast cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1เอสโตรเจนรีเซปเตอร์โปรเจสเตอโรนรีเซปเตอร์และ HER2 นะครับ3อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษา Triple Negative Breast Cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามินเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรม cell death ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesamin promotes neuroid outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันเนี้ยเป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10Sesamin induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไอ้งาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ย
ก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกัน

ันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารเซซามินเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase of Diethylnitrosamine Initiated Hepatocarcinogenesis in Rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีนมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามีนมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังแล้วทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาอันแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริศามากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้แน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจาก

งาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากเซซามิโอยล์ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงอันแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคเพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคเพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอ่ะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสแทรคไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสแทรคคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งในนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสแทรคไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสแทรคสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละลงเป็นแสนน่ะนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กสแทรคเท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กสแทรคอย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซีดเอ็กสแทรคมีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามินจริงๆไม่ใช่เซซามินซีดเอ็กสแทรคนะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรง

ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินเซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช่เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีนซีดเอ็กซ์แทรคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิตเดียวจิตเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามีนจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามินไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามีนนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามีนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามีนมีประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้าง นะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วพลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยัง

0: เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะ
1: ดี
2: ก
1: ว่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี่
1: สูบบุหรี่
2: ตัวร้าย

0: ร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความผิดเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ค
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้ย
0: นะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินอลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
0: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือลำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตจูเลตเตฟัตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่กว่าเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลปิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: ตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทราย
1: ทร
0: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค่ะ
1: ครับ
0: ก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: ครับ
0: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: เลยตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก
0: ็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มี

0: ปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4 อาทิตย์
1: เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว
1: ่
0: าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของผลของอาหารนะคะ
1: ครับหลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่าโอแลกเนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่าโอแลกลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะค
0: ะอันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าเกิดบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดนึงครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: กุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าว ปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหาร ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ลดลงไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: อย่างที่เขาแนะนำก็คือ20-40นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอ
0: ใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคน active ก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอ
1: ค
0: ทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex Gamma Oregano สเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิด รดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเม

กา3สแควรีนกรดไลโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid curcuminoid curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับ

0: มีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารกลูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกับตับเป็นพิษกับไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะ

0: คอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะ
1: เพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลา และลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: เบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะ
2: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้งสองชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ห้าหมู่ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
7: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
9: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
10: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจพีนสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
11: เผื่อว่าคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสิร์ฟนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันมา
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันมาต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
4: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
5: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
6: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
7: เคยได้ยิน

0: วมานานมากแล้วค่ะ
1: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
2: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
0: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
1: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
3: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
5: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
4: เปิดแอร์ทำอีก
5: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
6: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
5: ค่ะ
6: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Garrison Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
5: ะ
6: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
5: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
6: คุณผู้ชม
5: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้แต่ศีรษะจะหลดปลายเท้าเลยละค่ะ
6: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
5: ม
6: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
5: ค่ะ
6: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
5: คะ
6: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
5: ค
6: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
5: ์
6: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
5: ัน
6: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
5: ตื่นขึ้นเน
6: า
5: ะ
6: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
5: ยก
6: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชม
5: คะ
6: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
5: คือ
6: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
5: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
6: ุ
5: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
6: ใช่แล้ว
5: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
6: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
5: า
6: ะ
5: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%คุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข
6: ้
5: อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าม
6: เ
5: หี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้ามแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
6: ้น
5: แล้วคุณผู้ชมเห็น

0: นะความใสๆตรงนี้นี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชม
1: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
0: ้
1: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมิน
1: ต์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: ง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี้
1: ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
0: ๆ
1: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
1: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: แล้วยังไม่พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช
1: ้เองเลย
0: เราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนนายคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญ

คัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูล

0: กับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่5โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตี2บางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
0: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลัง3ทุ่มแต่พอตี3ยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
1: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตี2หรือตี3แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
0: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
0: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลูกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
0: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
1: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
0: ฟังแล้ว

0: อดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
1: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
0: และเพราะแบบนี้แหละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
1: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
0: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
0: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
1: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตี3เป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมาบแต่มาจากผิดจังหวะ
0: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
2: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
1: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
0: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
1: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
2: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตี3ตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่1อย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
1: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
2: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
1: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
3: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรม

0: ชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
1: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
0: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
0: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
1: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
0: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
1: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
1: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มได้ตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
0: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
1: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือข้าวบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆข้าวบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง Deep Sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
2: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
0: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่า

0: การนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
1: แล้วอันดับ2คะ
0: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
1: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี้
0: หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
1: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
0: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
1: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
0: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉยๆ
0: หมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
1: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
0: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
1: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า 3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่ Net Shopping
1: ทีมงานได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเลือดมังกรอย่างเจาะลึกครับซึ่งเราก็ได้พบว่าเลือดมังกรที่ว่านี่มีอยู่จริงและมันยังมีความน่าเหลือเชื่ออย่างมากอีกด้วยครับซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
2: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
3: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัดอนาคอนดากัดแล้วก็ลังลากลงแม่น้ำ
4: ท้ายของเจ้าของเขาถูกอนาคอนดากัด
3: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงน
5: ี
3: ้แล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านได้หญิงต้องวิ่งไปช่วยก็3คนไปช่วยกันสู้กันดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
5: เป็นแผล
3: ยาวประมาณนี
5: ้
3: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
5: ์
3: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือ
5: หายไปแล้ว
3: ก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
2: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
4: สีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
5: faster
4: เลย
5: faster
4: มาตรงนี้เลยเนี่ยเป็น faster เลย
5: โอ้ต้องใช้
4: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
6: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาเจ้าเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
3: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
1: น
3: ะครับ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอ๋ไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
7: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไข่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเป็นก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบเดี๋ยวถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะ เขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมังกรอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่ว่างนี้เขาบอกกินหน้าแม่ขาวไง
0: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
7: ที่มันดีฟันก็ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันฉี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
0: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1 800 341 4041

0: าทลายโจรเป็นสมุนไพรสีเขียวรสขมจัดจนขึ้นชื่อว่าเป็นราชาแห่งความขมในวงการแพทย์จีนได้ยกฟ้าทลายโจรขึ้นทำเนียบเป็นยาตำราหลวงที่มีสรรพคุณโดดเด่นมากตัวหนึ่งสำหรับประเทศไทยฟ้าทลายโจรอยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานฟ้าทลายโจรเป็นพืชล้มลุกต้นเป็นสี่เหลี่ยมแตกกิ่งมากทุกส่วนของต้นมีรสขมใบสีเขียวเข้มเป็นมันออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่งและตามซอกใบผลฟ้าทลายโจรเป็นฝักคล้ายกับฝักดอกต้อยติ่งฟ้าทลายโจรสามารถใช้ได้ทั้งแบบสดและแบบแห้งโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งรากต้นใบดอกผลซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบของฟ้าทลายโจรหลายรูปแบบเช่นผงอัดเม็ดแคปซูลเพื่อสะดวกต่อการรับประทานตำรายาไทยระบุว่าฟ้าทลายโจรมีสรรพคุณทางยาในการรักษาไข้ไข้หวัดดับพิษร้อนอาการไอเจ็บคอคออักเสบต่อมทอนซิลอักเสบฟ้าทลายโจรยังถูกจัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติโดยระบุว่าเป็นยากลุ่มบรรเทาอาการท้องเสียและยารักษากลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจอีกด้วยอาการร้อนในเป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลถึงแม้ว่าอาการร้อนในจะไม่รุนแรงมากนักแต่สามารถสร้างความรำคาญต่อผู้ที่เป็นได้ส่วนมากมักมีอาการปากแห้งคอแห้งลมหายใจร้อนสมุนไพรที่สามารถช่วยบรรเทาอาการร้อนในได้มีหลายชนิดด้วยกันและฟ้าทลายโจรก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรนั้นวิธีใช้ฟ้าทลายโจรสำหรับบรรเทาอาการร้อนในให้นำใบฟ้าทลายโจรสดหรือแห้ง15กรัมหรือประมาณ1กำมือต้มกับน้ำพอท่วมจนเดือดรับประทานก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นครั้งละครึ่งถ้วยกาแฟจะช่วยทำให้อาการร้อนในดีขึ้นและเมื่ออาการดีขึ้นให้หยุดรับประทาน
1: ฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกสูง 30-70 เซนติเมตรทุกส่วนมีรสขมกิ่งเป็นใบสี่เหลี่ยมแผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมันกลีบดอกสีขาวผลเป็นฝักและเมื่อแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลภายในจะมีเมล็ดจำนวนมากส่วนที่ใช้เป็นยาก็คือทางต้นครับตั้งแต่ใบสดใบแห้งใบจะเก็บมาใช้เมื่อต้นมีอายุได้ 3-5 เดือนใบฟ้าทลายโจรนี้จะมีสารเคมีประกอบอยู่หลายประเภทแต่ที่เป็นสารสำคัญในการออกฤทธิ์ก็คือสารกลุ่มแลคโตนมีสารแอนโดกราฟโฟไลด์สารนิโอแอนโดกราฟโฟไลด์โฟทีนิออกซีแอนโดกราฟโฟไลด์ฟ้าทลายโจรยังเป็นยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศไทยโดยมีข้อบ่งใช้คือ 1. บรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน้ำมูกไหล 2. บรรเทาอาการเจ็บคอ 3. บรรเทาอาการท้องเสียชนิดไม่ติดเชื้อประสิทธิผลในการบรรเทาอาการไข้เจ็บคอของฟ้าทลายโจรน่าจะเกิดจากฤทธิ์ลดไข้และฤทธิ์ต้านการอักเสบมากกว่าฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยได้รับอันตรายที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหากท่านติดต่อกัน2วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นคุณรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยครับ
2: สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงยาสมุนไพรนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเราต้องรับประทานครั้งละหลายๆเม็ดนะคะเพื่อให้ได้ผลในการรักษาค่ะในส่วนนี้นะคะคุณดลยามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็เห็นจะจริงนะคะเพราะว่าคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาทานสมุนไพรทีนะคะเขาจะนิยมนำสมุนไพรเนี่ยมาบดเป็นผงๆแล้วก็ปั้นเป็นลูกกลอนหรือว่าจะบดใส่แคปซูลก็แล้วแต่นะคะการทานแต่ละครั้งนี่ก็เลยจะต้องทานครั้งละมากๆค่ะอย่างฟ้าทลายโจรเองก็เหมือนกันนะคะถ้าจะทานให้ได้ผลในเรื่องของการบรรเทาหวัดหรือการเจ็บคอแล้วน่ะจำเป็นจะต้องได้รับแอนโดกราฟไรอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า60มิลลิกรัมต่อวันการทานฟ้าทลายโจรก็เลยจะต้องทาน4เม็ด4เวลาแล้วก็ต้องทานต่อเนื่องกัน 5-7 วันด้วยนะคะความนิยมในการทานสมุนไพรก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญออกจากฟ้าทลายโจรนะคะเพื่อลดปริมาณการทานสมุนไพรเยอะๆลงแล้วก็ขจัดสารที่ไม่ต้องการออกด้วยค่ะ
2: ฟ้าทลายโจรนะคะมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะเ ขาควบคุมปริมาณแอนโดกาฟาไลน์นะคะให้ได้1แคปซูลเนี่ยไม่ต่ำกว่า20มิลลิกรัมค่ะการทานก็น้อยลงนะคะก็ทานเพียงแค่1เม็ดเวลา3ครั้งเท่านั้นนะคะเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของคนไข้ได้เป็นอย่างดีค่ะ
2: แล้วเรื่องของรสชาติล่ะคะฟ้าทลายโจรเนี่ยคือเท่าที่ทราบมาจะมีรสชาติที่ค่อนข้างขมนะคะแบบนี้มีวิธีการยังไงบ้างไหมคะที่จะทำให้ฟ้าทลายโจรเนี่ยสามารถที่จะรับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะ
3: ก็รสชาติของฟ้าทลายโจรเนี่ยสมัยก่อนเวลาเขาทานนะคะเขานิยมนำมาต้มค่ะรสชาติของฟ้าทลายโจรเขาก็ขมอยู่แล้วนะคะซึ่งปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวนะคะบรรจุใส่แคปซูลก็สะดวกมากในการรับประทานนะคะก็คืนทั้งเม็ดค่ะแล้วก็ดื่มน้ำตามรสขมของฟ้าทลายโจรก็จะไม่มีค่ะ
2: มีการศึกษาวิจัยไหมคะว่าสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะคะสามารถช่วยป้องกันหวัดได้ค่ะ
3: ค่ะมีการศึกษาวิจัยในเมืองหนาวนะคะโดยเขากำหนดให้ทานฟ้าทลายโจรเพียงแค่วันละ20มิลลิกรัมต่อ1แคปซูลโดยรับประทานต่อเนื่องกันทุกๆวันนะคะพบว่าหลังจากทานต่อเนื่องกัน3วันเนี่ยอุบัติการณ์การเกิดหวัดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติค่ะ

เหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของประเทศจีนเป็นยาต้านไวรัสในระบบทางเดินหายใจอันดับหนึ่งของจีนในรอบ18ปีที่ผ่านมาได้รับการบรรจุให้อยู่ในไกด์ไลน์ของจีนเพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคระบาดของระบบทางเดินหายใจกว่า22ครั้งสามารถยับยั้งไวรัสได้หลายชนิดผ่านการทดลองในระดับเซลล์แล้วว่าสามารถยับยั้งการจำลองตัวของไวรัสและลดสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดไข้ไออ่อนเพลียได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงสามารถใช้ป้องกันสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อผู้ที่ถูกสงสัยว่าติดเชื้อและผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเนื่องจากมีคนจำนวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการในระยะเริ่มต้นจึงส่งผลให้คนรอบข้างมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นที่ประเทศจีนชาวจีนจึงต้องมียาเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลติดบ้านไว้โดยเฉพาะในช่วงที่โรคระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดอยู่เช่นโควิด-19โรคซาร์สไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกและเป็นยาตัวเดียวที่ถูกจัดอยู่ในถุงยางชีพต้านไวรัสโควิด-19ที่รัฐบาลจีนส่งให้กับนักศึกษาที่ตกค้างอยู่ทุกประเทศทั่วโลกอีกด้วยเหลียงฮวาชิงเวนแคปซูลได้ขึ้นทะเบียนเป็น

0: ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาพัฒนาจากสมุนไพรในประเทศไทยแล้วเมื่อวันที่27มีนาคม2563ภายใต้ข้อบ่งใช้ดังนี้ 1. ใช้บรรเทาอาการจากไข้หวัดใหญ่ได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายน้ำมูกไอเจ็บคอปวดหัว 2. ตามความรู้การแพทย์แผนจีนใช้ช่วยขจัดพิษลดไข้บรรเทาอาการหวัดได้แก่ไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกไอน้ำมูกเจ็บคอเมื่อวันที่28มกราคม2563เหลียงฮวาชิงหวนแคปซูลถูกกำหนดอยู่ในกรอบแนวทางการวินิจฉัยและการรักษาโควิด-19 ที่รัฐบาลจีนประกาศให้ใช้สำหรับผู้ที่อยู่ในระยะสังเกตอาการทางการแพทย์และเป็นยาที่ถูกแนะนำให้ใช้มากที่สุดในช่วงที่โควิด-19 แพร่ระบาดในประเทศจีนต่อมาในวันที่12มีนายน2563คณะกรรมการอาหารและยาของประเทศจีน CFDAได้อนุมัติให้เพิ่มข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโควิด-19 อย่างเป็นทางการปัจจุบันบริษัทเอิร์นเวย์กรุ๊ปจำกัดกำลังดำเนินการขอเพิ่มข้อบ่งใช้นี้กับคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยจากการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาเหลียงฮวาชิงหวนแคปซูลทางคลินิกแบบมัลติเซ็นเตอร์ prospective randomizedcontrol trial ในผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน284รายจาก23โรงพยาบาลใน9มณฑลของประเทศจีนพบว่าการเห็นผล 91.5% ทั้งยังลดระยะเวลาการเจ็บป่วยช่วยให้อัตราการฟื้นตัวของปอดดีขึ้นถึง 83.8% ที่สำคัญคือสามารถลดสัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพัฒนาสู่ระดับรุนแรงหรือวิกฤตได้ถึง 50% และยังไม่มีรายงานของอาการไม่พึงประสงค์ยาเหลียงฮวาชิงหวนแคปซูลจึงรักษาโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
1: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหลียงฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันเฉากว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้น สงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อน

0: ี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทา6อาการใน1เดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบเหรียญหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปรางค่ะ
3: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยูกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่เป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์นะ
2: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
3: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด -19 รักษาโควิด -19 หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นัดเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19 ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด -19 ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ย ก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยานี้ประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับเนี้ยมีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ฤทธิ์เย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อช่วยเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดใช้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยาเนี้ยนอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอักเสบของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนน่ะจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่มันผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซึ่งที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้วก็ลักษณะของโรคด้วยนะคะซึ่งจะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าหรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยเป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรง
3: ครับครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับงั้นตามวันนี
1: ้ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการใน1เดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

0: รื่องอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
2: ถูก
1: ใช่ไหมคะ
2: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี่ค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
1: ดิฉันเท้าค่ะด
2: ิ
1: ฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
2: แล้วต้องไหนล่ะคะ
0: ปากค่ะเพราะว่าใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
2: ่
0: ะ
2: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังหลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
1: คะ
2: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
3: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณ นะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มี

0: อารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเขามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะครอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่ครอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ดิฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
2: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
1: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆค่ะ
2: แล้วก็ทาแป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
1: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
3: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
1: คะ
3: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
1: คะ
3: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
2: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
1: ะ
2: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
1: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
2: ตามแพทย์แผนจีนนะคะ
4: แนชช็อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้า ทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศ

็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเปิดปากค่ะและในวันนี้นะคะเบนก็จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกันค่ะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยนะคะเรากินข้าวกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าข้าวเนี่ยจะมีงานวิจัยอะไรมีคุณสมบัติยังไงและดีกับโรคอะไรได้บ้างเดี๋ยววันนี้เรามาฟังจากวิทยากรพิเศษของเรานั่นก็คือเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญหรือว่าเภสัชอันเองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เภสัชอาวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องของข้าว
1: ค่ะ
0: ปกติเราก็จะได้ยินเรื่องข้าวแบบช่วยเรื่องปัญหาเส้นผมช่วยแก้อาการเหน็บชาวันนี้จะอยากรู้งานวิจัยลึกๆที่แบบกว้างกว่านั้น
1: ค่ะจริงๆข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารแล้วก็ยานะคะคนโบราณเนี่ยจริงๆในสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยกันก็เพราะว่าพูดง่ายๆก็คือกินข้าวซ้อมมืออะไรแบบนี้
0: ก็คือไม่ได้สีจนขาว
1: ใช่ค่ะคุณประโยชน์ก็เลยยังอยู่ครบคือนอกจากให้พลังงานแล้วยังมีวิตามินหรือว่ามีคุณสมบัติอื่นๆที่ดีกับสุขภาพแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้เนี่ยจริงๆวันนี้เนี่ยเราตั้งใจจะมาพูดเรื่องของน้ำมันรำข้าวเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
0: เสริมอาหารตัวนี้มันดีต่างจากตัวอื่นยังไง
1: ถ้าเป็นในแง่ของการผลิตนะคะคือของเราเนี่ยใช้วิธีสกัดแบบหีบเย็นก็คือว่าเราสกัดภายใน24ชั่วโมงที่เก็บตัวเปลือกข้าวมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีสารเคมีหรือว่าตัวทำละลายอินทรีย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยในเรื่องของกระบวนการผลิตมีความสดใหม
0: ่
1: คงคุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ไว้ครบค่ะ
0: แล้วตัวน้ำมันรำข้าวนี่คนที่เหมาะที่จะกินนี่คือใครอ่ะ
1: จริงๆเนี่ยตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะคะก็มีประโยชน์อยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะคะก็เอาเป็นอย่างแรกที่เด่นๆเลยนะคะก็คือว่าเขาช่วยลดไขมันในเลือดที่เป็นไขมันตัวร้ายได้ค่ะคือเป็นน้ำมันก็จริงนะคะแต่เขาเป็นน้ำมันชนิดดีคือคนเรายังคงต้องการไขมันอยู่แต่ว่าต้องการไขมันชนิดดีค่ะซึ่งไขมันชนิดดีเนี่ยอย่างน้ำมันรำข้าวเนี่ยค่ะมันจะไปช่วยลดพวกคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือ LDL คอเลสเตอรอลค่ะก็พอไขมันเราลดลงแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอัมพาตอะไรแบบนี้ได้
0: ค่ะ
1: รวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าการรับประทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่แบบพอดีอ่ะก็อย่างที่บอกคือมันเป็นน้ำมันเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็อาจจะได้รับพลังงานมากเกิน
0: อ๋อคือไม่ใช่ว่าดีปึ๊บกระดกหูเข้าไปไม่ได้
1: ค่ะอย่างอันนี้เราทำมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใช่ไหมคะก็จะแนะนำให้รับประทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารช่วงเช้าละกันจะได้ไม่สะสม
0: คือแคปซูลเล็กๆอย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่ค่ะหรือถ้าใครอยากจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่อยากจะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรับประทานก็อาจจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการปรุงอาหารมันก็จะดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆ
0: คือตัวน้ำมันรำข้าวนี่ดีกว่าชนิดอื่นไงคะ
1: ก็คือเขามีไขมันตัวดีเป็นไขมันชนิดที่แบบไม่อิ่มตัวค่ะอยู่ในสัดส่วนที่มากกว่าไขมันอิ่มตัวซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะข้าวเนี่ยยังช่วยในเรื่องของปรับสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองแล้วก็เขามีตัวออกฤทธิ์สำคัญก็คือตัวโอเมก้า3
0: ซึ่งตัวน้ำมันปลาอะไร
1: ใช่เหมือนในพวกน้ำมันปลาค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดีมากแล้วก็เป็นสารที่ช่วยในเรื่องของต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของเซลล์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของสมองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของส่งเสริมบำรุงความจำอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้องกันสมองเสื่อมค่ะ
0: แล้วยังมีประโยชน์อะไรอีกไหมคะเนี่ย
1: ก็ในเรื่องของมะเร็งค่ะมะเร็งอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ข้อสุดท้ายที่เด่นๆเลยนะคะมะเร็งเนี่ยเราพบว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยอาจจะช่วยในเรื่องของต้านมะเร็งกระเพาะอาหารแล้วก็มะเร็งลำไส้ค่ะข้อควรระวังนิดนึงนะคะก็คือว่าในรายที่เป็นผู้ป่วยที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาร์ฟารินนะคะไม่แนะนำให้ทานนะคะเพราะว่าอาจจะไปเสริม
0: ฤทธิ์
1: ใช่ทำให้ค่าเลือดเพิ่มมากเกินนะคะแต่ถ้าอยากทานจริงๆเนี่ยอยากให้ปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้
0: ค
1: ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทานแบบแอสไพรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เป็นคนที่แบบเสียงเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังสามารถทานได้ค่ะ
0: ค่ะในวันนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวไปแล้วนะคะว่ามีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยในตอนท้ายนี้ก็อยากจะให้เภสัชอาฝากอะไรถึงท่านผู้ชมนิดนึงค่ะ
1: ค่ะก็อยากจะฝากถึงว่าอย่างไรก็ตามนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือผลิตภัณฑ์ที่เสริมเข้ามาจากอาหารค่ะไม่ได้มีผลในการรักษาโรคนะคะถ้าจะทานเนี่ยก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพหรือว่าป้องกันโรคจะ ให้ผลในแง่นั้นมากกว่าค่ะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะการออกกำลังกายสม่ำเสมออันนี้เนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ยั่งยืนนะคะที่อยากให้ทุกคนนะคะคอยดูแลสุขภาพตัวเองไว้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นใครที่อยากมีสุขภาพดีก็อย่าลืมดูแลเรื่องอาหารการกินแล้วก็การออกกำลังกายนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สมุนไพรเสริมสุขภาพ
2: เป็นอาหารNet Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการ

ียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

ทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: พูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอดำดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถั่งเช่าถั่งเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถั่งเช่าในภาษาจีนเรียกตังถั่งเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภู

ฐานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาลนะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้ากินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่น

แล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวเนี้ยที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างนี้พอเขาดึงปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากดังนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์หนึ่งมาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการนี่เขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Y cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเรากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้โหดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับและจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่าไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวเคลียไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัว

นี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคารายและนิวเคลียร์ไซด์แล้วพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปซินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะเซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ Natural Killer Cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็ม100ในสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ Natural Killer Cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะครับแต่ถังเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้น
ตัวไหนมี

0: น้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ฉันน่ะอย่าเมาแต่ก็เมาไม่ได้สักที
2: นี่เธอเมาแล้วล่ะไม่รู้ตัว
1: ฉันบอกนายหรือยังว่าสมองของมนุษย์เนี่ยม
2: ี
1: ทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะ
3: เมื่อกี้ยายคนนี้เพ้อเรื่องไดโนเสาร์เป็นชุดๆเลยก็เลยรู้ว่าเมาแง
2: อ๋อถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปเองนะครับรุ่นพี่กลับไปกินต่อนะครับ
1: เฮ้ยแล้วก็ตรงกลางของทั้ง3ส่วนที่ลึกลงไปนั่นก็คือ
3: ข้างในยังมีของให้กิน
2: อี
3: ก
2: นี่ไปพี่ไปกันเถอะครับไปก
1: ันไปนายอย่าฟังฉันใช่ไหม
2: ครับครับฟังครับฟังครับ
1: ที่สติของฉันนะนายอย่าฟังใช่ไหมอ่ะ
3: ไอ้เ
1: ด็ก
3: คนนั้นเตือนมานะว่าพวกเราไม่รู้ว่าเราจะต่อทำอะไรยังไงก็คอยดูเอาไว้ด้วยคอยคุมไว้ใหญ่คลาดสายตาทุกคนหล่อนจะตกเตียงที่บ้าน
2: โอเค
3: นะโอเคนะโอเคนะโชคดีกินต่อ
1: ดังนั้นภายในสมองของมนุษย์ตรงกลางอะนะนี่ดูสินี่ไงอันที่มีขนาดเท่ากับลูกปิงปองอะนั่นแหละคือสมองไดโนเสาร์อะไดโนเสาร์แล้วมันก็อยู่ในสมองของลุงๆด้วยนะแล้วทำไมถึงไปอยู่ในนั้นได้ล่ะเพื่อเป็นภูมิปัญญาการอยู่รอดของพวกเรานี่ก็คือส่วนสำคัญที่สุดตั้งใจฟังกันนะต
2: ั้
1: งใจฟังให้ดีสิ
2: รอแป๊บนึงนะครับ
4: อย่ามาอังอยู่ไง
2: รุ่นพี่ครับรุ่นพี่ไปกันเถอะ
1: แล้วก็สู้กันแล้วก็เหยียบย่ำพวกนั้นไงแล้วจากนั้นพวกคุณก็จะลงมือทำร้ายแล้วก็ฆ่าพวกนั้นจนไม่เหลือที่ทำไปเนี่ยก็เพื่อเอาตัวรอดใช่ไหมล่ะ
2: ไปเลยไปเลยไปเลย
1: ไป
2: เลยไปเลยไ
1: ปเลย
4: ไปเลยไปเลยไปเลย
2: ไป
1: เลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไป
2: เ
1: ลย
2: ไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยไปเลยStars can shine on my wall tonight, but I am the advisory and I'm home. When you hold me tight, oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
3: oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh
5: oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh o
1: พ่อขาบางทีหนูก็นึกถึงสมองของไดโนเสาร์อ่ะพ่อไม่สงสารบ้างเหรอแต่พวกมันทำอะไรได้บ้างใช่ไหมล่ะ
5: โอ้ยแกนี่เมาเละเทะอะไรหนุ่มนี่ใครเน
2: ี่
5: ย
2: คือ
5: ไอ้นั่นแหละ
2: เนี่ยอ๋อครับผมเป็นว่าเป็น
4: ทำไมยืนตัวสูง
1: เนี่ยนะมันเป็นลูกน้องที่ทำงานชื่อบองสูบ
2: บองสูบอะไรไม่ใช
4: ่บองเหรอชื่อบอง
1: สูบจ้าบงสุกจ้าดาดาดาอย่างนั้นแหละเดินทางไปถ
2: ึ
1: งยอ
2: ดเดี๋ยวเดี๋ยวเด
4: ี๋ย
2: ว
4: จะรู้เรื่องไหมเนี่ยวันนี
5: ้ทำไมเจ้าพอช่วยรับยาดีไปที
1: ไปกันเลยค่ะมานี่เลย
4: ใส่ถุงดำหลังร้านไปเลยนะ
1: ไปก่อนเลยแล้วเล่าที่เหลือทำไงอ่ะโอ้โหไปแล้วคนนี้แรงเยอะเหมือนกันเลยเร็วขึ้นไป
4: ไหวไหมเนี่ย
2: ครับ
4: อะไร
2: สวัสดีครับผมชื่อพักบงซูครับผ
4: ม
2: ผู้ช่วยของรุ่นพี่ยองชินครับอุตสาหะเลเซอร์ผมเลยพารุ่นพี่มาส่งที่บ้านผมพักอยู่ที่อินชอนแล้วก็ว่าตอนนี้รถเมย์หมดแล้วด้วยรถไฟก็หยุดให้บริการแล้วด้วยแล้วก็นั่งแท็กซี่มาฟังเธอเล่าเรื่องไดโนเสาร์ตั้ง40นาทีครับแล้วก
4: ็ดูลนนะ
2: แท็กซี่ไปตั้งเยอะแล้วอีกอย่างผมก็ยากจนมากเลย
4: ดูหน้าก็รู้แล้ว
2: คือว่าสรุปคือขอค้างคืนสักคืนได้ไหมครับนะครับคุณลุง
4: จีบเล
2: ย
4: จีบ
2: สายตา
5: เป็นผู้ช่วยจริงไหมเราอะ
2: ครับ
5: งั้นเธอก็อยู่กับยองชินทุกวันใช่ไหม
2: นี่เป็นวิธีฝึกงานกับรุ่นพี่ใช่ไหมล่ะครับเนี่ย
4: นี่เลย
2: ครับเราเพิ่งรู้จักกันนะครับนี่จะพาผมไปไหนเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนผมขอโทษนะครับจะพาไปไหนไปอย่าฆ่าผมนะอย่าไปเลยครับอย่า
4: จน
1: อื่นใดเตียนจ๋าอันนี้คุณยอนฮี คุณบอกคุณหรือยังตอนที
6: ่
1: มนุษย์เกิดมานะนะก็มีสมองไดโนเสาร์ติดตัวมาด้วยฉันบอกหรือยัง
6: เอาไว้พรุ่งนี้ค่อยเล่าเถอะนะ
1: แล้วหลังจากนั้นสมองก็จะพัฒนาต่อไปเป็นสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน่าจะโตเต็มที่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์และมันก็จะควบคุมอารมณ์ได้ความเจ็บปวดที่คุณรู้สึกในตอนนี้แล้วก็ความรู้สึกไม่ดีตอนที่ฉันมองคุณนี่ไงล่ะ
6: คุณเมาแล้วนอนก่อนเ
1: ถอะและที่สำคัญก็คือหลังจากนั้นนะก็จะเป็นการพัฒนาไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายของสมองนั่นก็คือสมองวานอจิกส่วนหน้านั่นน่ะทำให้มัน